0: Your number 9, Muhammad Hafizul Hayazi Adnan. Take on number 10, Mohammed Zulkifli Abrazak. Feeder number 13, Farhan Adam. Striker number 14, Muhammad Abidun Mohammed.
1: สักครู่นะครับน่าจะตอนนี้ในส่วนของเซ็นเตอร์ฟอร์ดในการแข่งที่สนามนากุย่าซิตี้วิซูโนพาร์คอินโดนีเซียนะครับของไทยน่าจะไปแข่งขันในคอร์ทที่1นะครับโดยเซ็นเตอร์คอร์ทที่เป็นของมาเลเซียพบกับอินโดนีเซียนะครับใช้สักครู่ครับต้องดูในส่วนของทีมงานถ่ายทอดสดที่จะดูภาพฟรีทีนะครับ
0: And representing Indonesia, take on number 2, Shamsul Akmal. Feeder number 3, Mohammed Hardinasan Mulyam. Striker number 4, Mohammed Ubaidul Roman.
2: Mohammed Roman, number 5,
0: Jelki Ladada.
2: Ladada, Turki, my leg.ห้าครับหมายเลข7ก็เป็นไซฟูริจาว
0: เทคอน number 10ยูดฮาอัสวิอานาธามาย
1: ูดฮายูนาธามานะครับ
0: ทรีซันดีซับทูราเทคอน number 19เกลวินเออุสมานทีมแมเนเจอร์อีวานเฮอร์มาวาน
1: เป็นนักกีฬาของอินโดนีเซียพร้อมกับสตาร์โค้ชครับเดี๋ยวเราอาจจะรับชมในส่วนของผู้แข่งเราไปก่อนนะครับในส่วนของมาเลเซียกับอินโดนีเซีย
0: Official referee Michael Benko from the Philippines Court referee Isbal Badali from Malaysia Referee Jolie Junior Lavoy from the Philippines Assistant referee Manjunata from IndiaLine referee Mauhi Shaverdi Sharaki from Iran. Line referee Rachel Laboy from the Philippines.
2: อินโดนีเซียที่ผ่านเข้ามาในรอบนี้ก็ชนะเกาหลีใต้มา3-0แล้วก็ชนะสปป.ลาวมา3-0เช่นเดียวกันครับ
1: เอาละครับและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศภายในสนามการแข่งขันเซปักตะกร้อทีมชายนะครับในรอบรองชนะเลิศซึ่งวันนี้คู่แข่งของไทยจะเป็นในส่วนของเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปพักกันครู่หนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดครับ

0: Asian Game 2026 ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยใน Asian Game
1: ทุกความฝันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเมื่อมีคนเข้าใจความฝันก็ไม่ไกลเกินเอื้อมพร้อมเคียงข้างในวันที่คุณล้มและในวันที่คุณลุกทุกเหรียญทุกชัยชนะมีคนเบื้องหลังเสมอการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย
2: ทุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุก

0: ฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: เดินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น. ถึง 23:00 น.

ครับกลับมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมในส่วนของการแข่งขันกีฬาเซปักตะก้อทีมชายรอบรองชนะเลิศซึ่งคู่ที่จะถ่ายทอดให้ได้ชมกันก่อนนะครับในส่วนของการแข่งขันระหว่างอินโดนีเซียพบกับมาเลเซียเดี๋ยวเราไปกันที่สนามนะครับ

0: เอาละครับมากันที่สนามนาโกย่ามิซูโน่จิมเนเซียมนะครับเป็นการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อทีมชายรอบรองชนะเลิศครับระหว่างอินโดนีเซียครับกับคู่ปรับตลอดการของไทยมาเลเซียซึ่งทำการแข่งขันในส่วนของเซ็นเตอร์คอร์ตนะครับในส่วนของมาเลเซียวันนี้ในส่วนของทีม A ตัวชงขออภัยนะครับตัวเสิร์ฟวันนี้เป็นซุนกิฟริกมูฮัมเหม็ดนะครับลาซักนะครับในส่วนของตัวฟาดนี่เป็นอาฟิฟุดดินแล้วก็ตัวชงนี่เป็นทางด้านของไอดิลไอมานนะครับเดิมต้นเกมมาอินโดนีเซียนำอยู่2-1โอ้โหลูกนี้ถือว่าเหนือชั้นนะครับชงเองกินเองครับว่าไปลูกนี
1: ้จังหวะตวัดเข้ามาทะแยงมุมนะครับแล้วก็ไปแฉลบบล็อกแล้วบินออกไปด้านหลังครับ
0: นี่ครับโอ้โหเก๋าของเขาเลยนะครับ
1: จี้มาที่ทาง
0: ซุนกิฟิก
1: ฝั่งซ้ายครับรับไม่ถนัดครับ
0: ผู้เล่นของมาเลเซียคล้ายๆกับไทยคือจริงๆแล้วตำแหน่งบางคนเป็นตัวชงบางคนเป็นตัวเสิร์ฟบางคนเป็นตัวฟาดแต่สามารถสลับตำแหน่งเล่นกันได้หมดนะครับมีความสามารถที่หลากหลายในหนึ่งคนอย่างตะครูนี่ทางด้านของมูฮัมหมัดซุนกิฟริกนี่จริงๆถือว่าเป็นตัวเสิร์ฟนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ชงเองฟาดเองเลยนี่ก็ยังอยู่ในโชว์ต้นเกมครับอินโดนีเซียยังทำผลงานได้ดีนะครับนำอยู่4-1 Ready Malaysia มาเลเซียนี่ในชุดขาวนะครับส่วนอินโดนีเซียอยู่ในชุดสีแดงเลือดหมู
1: จากท้ายคอร์ดแล้วก็ฟาดจากกลางคอร์ดโอ้โหแล้วอัดไปตรงกลางเลยครับพวกนี้ห่างไปหน่อยครับ
0: สำหรับ

0: แฟนกีฬาเซปักตะคร่อของทีมชาติไทยเดี๋ยวอดใจสักหน่อยนะครับเดี๋ยวต้องดูในส่วนของลายภาพที่ส่งมาจากตรงนี้ในส่วนของฝ่ายจัดการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นนี่ให้เซ็นเตอร์คอร์ตนะครับเป็นในส่วนของการแข่งขันระหว่างอินโดนีเซียเจอกับมาเลเซียส่วนด้านข้างครับเห็นภาพแวบๆเหมือนนักกีฬาไทยจะลงสู่สนามแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องติดตามสักครู่หนึ่งครับว่าจะสามารถนำภาพการแข่งขันของไทยเจอกับญี่ปุ่นมาให้แฟนๆได้รับชมกันหรือไม่นะครับแต่ว่าในส่วนตอนนี้เดี๋ยวชมในส่วนของคู่แข่งระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียกันก่อนนะครับ
1: เกือบจากทางฝั่งมาเลเซียครับไล่ตามมา3ต่อ4ครับเลือกมาทางขวามือครับหล่นแล้วตั้งได้ครับจังหวะนี้เลือกทางตรงครับโอ้โหแล้วก็อัดใส่มูฮัมหมัดหลุดออกไปเลยครับขวาหน้าขวาลูกนี้ของทางอินโดนีเซียครับปราศาสตร์ดักขึ้นมาได้สวยแล้ววิ่งทะแยงลูกนี
0: ้ตบฟาลูนี้ติดบล็อกออกไปนะครับไปติดบล็อกทางด้านของลิเจาไซฟูครับนี่ครับบล็อกหลังนะครับฉลับหลังออกหลังไปเห็นแต้มของมาเลเซียมาเลเซียนี่ลูกเก่งลูกซันแบ็กเลยนะครับ
1: จังหวะนี้ขึ้นมานำครับ5ต่อ4มาเลเซียโมฮัมหมัดบาซาลีครับเสิร์ฟ
0: ซูบี เสิร์ฟดีครับนำแล้วนะครับ6ต่อ4ช่วงแรกๆเครื่องยังไม่ร้อนครับมาเลเซียสลับเสิร์ฟครับมาเป็นในส่วนของอินโดนีเซียไอ้ลูกนี้สวยครับเช็ดเน็ตแล้วก็งัดไม่ขึ้นครับเข้าหัวแล้วก็ออกหลังไป
1: จะใช้ศีรษะตั้งมาครับแต่จังหวะที่เสิร์ฟมานี่ไปแคบขอบตะข่ายนิดนึงครับทำให้วิธีบอดวิธีของลูกก็เปลี่ยนครับ
0: ใช่ครับทำได้ดีนะครับลูกเสิร์ฟของยุทธาอัศวินาเมธาม่านะครับสลับเสิร์ฟมาเป็นในส่วนของมาเลเซียครับ
1: สุกี้เสิร์ฟมาลูกนี้โอ้โหลึกครับแต่ว่าแก้ไขกับมู่แล้วลูกนี้ล้น
0: โอ้รับแล้วล้นไปทางฝั่งนู้นขึ้นล้อเลยครับโอ้โหในส่วนของอาฟิฟุตดินนะครับรออยู่หน้าเน็ตอยู่แล้วครับนี่พอรับตั้งล้นไปก็เข้าทางเลยครับ
1: แล้วลูก2ต่อยากเลยครับเปิดมานี่จะหลุดไปทางด้านซ้ายหมดแล้วครับ
0: ครับเจ็ดต่อ5ครับก็ยังไม่ได้ห่างเกินไปครับสลับเสิร์ฟมาเป็นในส่วนของอินโดนีเซียลูกนี้กดติดเน็ตครับแจกแต้มให้กับมาเลเซียเป็น8ต่อ5มาเลเซียเสิร์ฟกติกาในสมัยก่อนเนี่ยจริงๆแล้วใครได้แต้มคนนั้นได้เสิร์ฟต
1: ่
0: อแต่ว่าก็มีการปรับเปลี่ยนกติกาเป็นสลับเสิร์ฟว่ากันว่า
1: เธอคนเดียว
0: เกิดจากนักกีฬาของไทยที่เป็นตำนานลูกเสิร์ฟหลังเท้าอย่างสืบศักดิ์พันสื
1: บ
0: นะครับที่มีในส่วนของการแข่งขันที่แหมเสิร์ฟทีเดียวเก็บแต้มเกือบหมดแล้วจนอีกฝั่งนึงไม่ได้เล่นเลยนะครับก็เลยมีการปรับเปลี่ยนกติกามารยาทเพื่อให้

0: เหมือนกับสร้างมาตรฐานแล้วก็ให้มีความเท่าเทียมกับนานาชาติแต่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวคนนิยมมากยิ่งขึ้นหลายๆที่ก็เริ่มก้าวขึ้นมาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไทยเองหยุดไม่ได้ในส่วนของสมาคมกีฬาเซปักตะก้อก็ต้องไปพิจารณาดูนักกีฬาซึ่งยังมีดาวรุ่งอีกหลายคนที่รอฉายแสงอยู่นะครับตอนนี้ครับเซปของมาเลเซียลูกนี้ซูงกิฟรีเสิร์ฟน่าจะออกไปเองนะครับไล่มา6ต่อ8ครับดูลูกเสิร์ฟของอัศวินาธรรมา
1: โอเคเรน
0: โอ้ลูกนี้เสิร์ฟดีครับเข้าเท้าจี้ไปที่หัวซ้ายของมาเลเซียครับไล่มา7ต่อ8ครับ
2: ฟิกกี้ครับเสิร์ฟผมก็ยังไล่มาได้ใกล้ๆเลยนะฮะ
0: โอ้โหรับล้นไปครับมาเป็นเพลย์ของโอ้สันแบ็คลูกนี
2: ้ยืดสุดแล้วฟาดลงมาทางซ้ายเนี่ยครับพยายามตั้งรับแล้วนะครับทางฮาเดียนซิยาครับ
0: คือจังหวะเสิร์ฟแรกรับแล้วล้นไปทางฝั่งของมาเลก็ได้เพลย์ลุกกลับมาครับ
2: ริชาร์ดครับโยนมาให้กับทางยุทธะโอ้แล้วเสิร์ฟปั่นใส่ลูกนี้ครับรับแล้วเนี่ยบอลหลุดออกข้างไปเลยครับ
0: จังหวะดูมาถึงตอนนี้ยังไม่มีในลักษณะของเพลย์สวยๆสักเท่าไหร่นะครับจะเป็นลักษณะของการรับเสิร์ฟแล้วก็ทำแต้มการโต้กัน2ทีมนี่ยังไม่ได้มีจังหวะให้เห็นสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแต้มนี่สูสีครับ8ต่อ9อินโดนีเซียไล่มาเป็นเสิร์ฟของมาเลเซียครับ
2: ตั้งสมาธิแล้วเสิร์ฟครับซูฟิกิเบาๆบ้างครับโอ้แล้วลูกนี้ครับปั่นยอดสวยครับ
0: ทีมชุดนี้ของมาเลก็ผู้เล่น2คนนี่อายุ33แล้วนะครับมีแค่ตัวชงอย่างไอเดียลไอมานนะครับที่อายุน้อยสุดในชุดนี้28ปีมีอัฟฟิฟุตดินนะครับก็เป็นตัวเก่าอีกหนึ่งตัวของมาเลเซียหัวฟาดของเขาแล้วครับ
2: มาลงสนามอีกครั้งครับทั้งสองทีม
0: เซิร์ฟของอินโดนีเซียฝาดไปลูกนี้ตั้งดีครับใช้หัวตั้งมาชงมาสวยๆโอ้ลูกนี้ต้องบอกว่าแก้ไขดีครับคือจังหวะชงที่ล้นแล้วนะครับล้นออกไปข้างๆแต่ว่าในส่วนของอัฟฟิฟุตดีนี่ไปตามเล่นหักกลับเข้ามาในสนามครับตบเฉียงเข้ามา

0: สวยเลยครับได้แต้มครับ11-8
1: ก็เป็นข้อดีครับเหมือนส่งให้ลูกเนี่ยหนีบล็อกไปด้วยครับ
0: ครับ
1: แล้วยิงสวนเข้ามาสวยๆเลย
0: เมื่อกี้มีรับดูจังหวะนี้ครับรับแหมอินโดนีเซียนี่รับไม่ดีนะครับแต่ว่าก็ยังแก้ไขมาครับ
1: ขึ้นบล็อกจังหวะนี้ครับห่างไปนิดนึงครับโดนบล็อกแล้วแฉลบลงในแดนของมาเลเซีย
0: หลายๆครั้งถ้าจะพูดถึงทักษะในส่วนของอินโดนีเซียเนี่ยเรื่องของเกมรับลูกเสิร์ฟยังไม่ค่อยดีนะครับหลายจังหวะเห็นว่ารับแล้วลูกนี่ปลิ้นหรือว่าลูกนี่บางทีล้นไปอีกฝั่งหนึ่งก็ทำให้เสียเปรียบการเล่นนะครับแต่ก็ยังตามกลับมาแก้ไขได้ครับ9-11เสิร์ฟฉุนเฉือนนะครับติดเน็ต
1: ก็จะเปลี่ยนสปีดให้บอลให้ลูกเนี่ยตกช็อตหน่อยครับ
0: ครับเปลี่ยนเสิร์ฟมาที่มาเลเซียโอ้โหย้อยนี่ครับโอ้ยเกือบจะแก้ไขได้ครับ
1: ก็พยายามจะแก้ไขมาตั้งแต่ลูกที่2ครับเพราะว่าจังหวะการเสิร์ฟมาเมื่อสักครู่เนี่ยปั่นได้ดีเลยครับทำให้เสียจังหวะรับในเนี่ยพุ่งเข้าไปที่ตะข่ายงัดออกมาแล้วแต่ว่าลูกหลุดออกไปทางขวาสุดนะครับพยายามจะปั่นเข้าปั่นไซด์เข้ามาแล้วครับแต่ว่าไม่ทัน
0: อย่างที่บอกเลยครับลูกรับของอินโดนี่ยังไม่ดีนะครับเมื่อสักครู่นี้รับด้วยหน้าเท้าแล้วมันลูกกลิ้นออกติดตะข่ายต้องแก้ไขเข้ามาเอาละครับมาดูเกมเสิร์ฟก่อนลูกนี้เสิร์ฟดีครับโอ้โหเข้าตรงกลางเลยโค้งเลียดลงพื้นครับก็ยังถือว่ามีทีเด็ดที่ขาดอยู่กับลูกเสิร์ฟนะครับอินโดนีเซียเอาละครับ
1: น่าจะดูเท้าเหยียบเส้นหรือว่า
0: ชาเลนจ์เซอร์วิสครับดูว่าเสิร์ฟฟาวหรือเปล่านะครับขอชาเลนจ์ครับดู
1: ลอยหรือเปล่าโอ้โห
0: หลุดออกมาจากวงกลมหรือเปล่าครับต้องดูว่าจังหวะที่เท้าสัมผัสบอลออกไปแล้วนี่ยังอยู่ในเส้นหรือเปล่านะครับถ้าหลุดออกมาก่อนที่เท้าจะสัมผัสนี่ก็จะเป็นเสิร์ฟฟาวนะครับ
1: ครับโอ้แต่จังหวะนี้มาสักครู่ครับคุณโคชพลมันเฉียบจริงๆ
0: นิดเดียวครับอยู่ที่ดุลพินิจของกรรมการด้วยเหมือนกันครับ
1: ทีนี้กรรมการชาเลนจ์นี่แหละครับอาจจะต้องดูภาพแบบเฟรมต่อเฟรมเลยครับ
0: ใช่ครับนี่จะเป็นของไทยที่อาจารย์กมลนี่ต้องมาส่องด้วยนะ ปล่อยผ่านไม่ได้ครับคณะกรรมการนี่เช็คตลอดครับเป็นชาเลนจ์ของมาเลเซียครับมาดูว่าผ่านไหมนำอยู่13-9ในเกมแรกนะครับ
1: เนี่ยเชิญมาดูเลยครับ
0: ให้ดูว่าจังหวะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับเดี๋ยวป่าเขียวครับ
1: อ๋อไม่ฟาวคร
0: ับไม่ฟาวนะครับก็เป็นแต้มของอินโดนีเซียไป
1: ก็คือเสิร์ฟไปแล้วถึงจะเคลื่อนออกจากวงกลมไล่ตามมา10-13ครับ
0: อดใจกันหน่อยนะครับสำหรับแฟนกีฬาชาวไทย ที่รอชมการแข่งขันของทีมชาติไทยซึ่งเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นขนาดนี้ในส่วนของทีมงานการถ่ายทอดสดเองก็พยายามที่จะปรับในส่วนของกล้องถ่ายทอดสดนะครับเพื่อที่จะไปยังสนามแข่งขันด้านซ้ายนี่นะครับ

0: อยู่คอร์ทหนึ่งนะครับสำหรับการแข่งขันของไทยเจอกับญี่ปุ่น
1: เมื่อสักครู่ก็เปลี่ยนสปีดครับจากเสิร์ฟตัดหยอดมากลายเป็นเสิร์ฟอัดแรงครับทำคะแนนได้ครับเป็น14-10ครับ
0: ครับ
1: โยนเสิร์ฟมาลูกนี้ดักไว้ได้แล้วตั้งมาที่ด้านซ้ายด้านขวาครับ
0: ลูกนี้ต้องบอกว่าฟาดมาสวยงามเลยนะครับ
1: บิดลงไปเกมแรกครับเป็นชัยชนะของมาเลเซียครับ15-10
0: ได้เกมที่1ไปก่อนครับ
1: ทีมมาเลเซียนี่ก็มีกองเชียร์มาเยอะเหมือนกันครับ
0: ถือเป็นการแก้ตัวครับตัดภาพสลับความสวยงามมาให้ได้ชมภายในสนามกันบ้างนะครับในส่วนของการแข่งขันเอาละครับสำหรับการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน NT ครับเชื่อมโยงสัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026จากประเทศญี่ปุ่นมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBC แห่งนี้ครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปพักกันครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดกันต่อครับ

0: เอาละครับกลับมาที่สนามการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อรอบรองชนะเลิศนะครับทีมชุดชายระหว่างภาพที่เห็นเป็นมาเลเซียเจอกับอินโดนีเซียนะครับย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งอดใจสักครู่นะครับสำหรับการแข่งขันระหว่างไทยเจอกับญี่ปุ่นซึ่งในส่วนของเจ้าภาพเองสลับเซ็นเตอร์คอร์ตไปให้ในส่วนของมาเลเซียกับอินโดนีเซียนะครับเป็นคู่แข่งขันตรงเซ็นเตอร์คอร์ตส่วนไทยเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยแข่งอยู่คอร์ตข้างๆในเกมแรกไทยนี่ชนะญี่ปุ่นไปแล้วนะครับ15-5กำลังจะแข่งขันต่อในเกมที่2นะครับก็กำลังอยู่ในช่วงของการสลับมุมกล้องนะครับเดี๋ยวอดใจรอสักครู่หนึ่งเราอาจจะได้กลับมาชมในส่วนของทีมชาติไทยนะครับ
1: ก็เข้ามาในสนามที่หลังคู่เซ็นเตอร์คอร์ตแต่ว่าจบในเซตแรกไปก่อน
0: ครับ
1: อินโดนีเซียครับขอชาเลนจ
0: ์นาโกเบลพอยต์อิสคอนเฟิร์มไม่เป็นผลครับ
2: มาเลเซียเลิก
1: เซียครับเสิร์ฟครับยุทธะปู่จี้เสิร์ฟมาลูกนี้สวยครับเจอคอร์ตสั้นเข้ามาครับใส่อาฟิฟุตดินครับพยายามจะเปิดด้วยศีรษะแต่ว่านัดลูกไม่ขึ้นครับ
0: นี่บอกเลยครับของอินโดนี่ถือว่าก็มีทีเด็ดในส่วนของลูกเสิร์ฟเหมือนกันนะครับยุทธาอัศวินาธรรมา
1: ชื่อก็จะคล้ายๆคนไทยครับเพราะว่าอิทธิพลของบาลีสันสกิตเนี่ยครับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าอยู่ไทยก็ชื่อยุทธเนี่ยแหละครับกีฟรีลูกนี้เสิร์ฟไม่ข้ามครับเหมือนกับเกมที่แล้วครับในช่วงต้นเกมนี่ก็ออกนำมาก่อนครับอินโดนีเซีย
0: ถ้าออกเสียงแบบสันสกฤตแบบไทยก็ยุทธอัศวินอัศวินาธรรมะ
1: ครับ
0: คือหลายชาติหลายชื่อดีบางครั้งต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับบางทีก็ไม่คุ้นชินกับชื่อของชาติต่างๆก็ต้องปรับกันพอสมควร Ready?
1: เสิร์ฟทางฝั่งมาเลเซียครับตามอยู่1-3สุนกรีฟี่จะเสิร์ฟยังไง
0: ลูกนี้รับสวยครับชงมาตบดี ลงไหมครับต้องเช็ค
1: เอา โอ้อุตส่าห์ชงสั้นแล้วฟาดใส่บล็อกไปสวยๆแล้วนะครับ
0: นี่ครับงัดเลยหัวขึ้นมาชงมาหวานๆเลยครับลูกนี
1: ้ขึ้นมารอครับริจาร์ดนี่ฮะไปติดบล็อกแล้วลงมาลูกมาโดนเท้าซ้ายของทางริจาร์ดแล้วหลุดออกไป
0: มาเลเซียไล่มา2-3ครับเสิร์ฟเหนียงมาลูกนี้ไม่ข้ามอีกแล้วนะครับ
1: จะตัดหยอดแต่อ่อนไปหน่อยครับ
0: ย้อยไปนิดครับไม่ข้ามเด็ดแจกแต้มให้กับมาเลเซียเสมอกันที่3-3
1: โยนครับอาฟิฟุดินโอ้โห
0: คืนให้ครับ
2: อินโดนีเซีย
0: สักครู่อินโดพลาดมาเลพลาดบ้างครับทางด้านของอภิทางด้านของสุกิฟรีนะครับ
1: จะเล็งช็อตเสิร์ฟไปทางขวาครับแต่ว่าให้น้ำหนักน้อยไปหน่อยครับกลับมาทางอินโดนีเซียครับเสิร์ฟขึ้นนำ4-3
0: ่คราวนี้เล่นแรงเลยครับ
1: โอ้โห
0: ทีเด็ดจริงๆครับอันนี้ต้องยอมนะครับในส่วนของยุทธอัศวินาธรรมานะครับ
1: เสิร์ฟยาวหลังใส่ตัวเสิร์ฟของทางมาเลเซียครับเบอร์10เสิร์ฟใส่เบอร์10ครับรับแล้วเอาบอลกลับมาไม่เอาลูกกลับมาไม่ได้ครับปั่นเบาบ้าง
0: ยก
1: มาตรงกลางอุ้ยเล่นกับบล็อกได้ดีครับ
0: ครับอินโดนีเซียลูกนี้ตบติดบล็อกแลบออกหลังไปครับเป็นแต้มของอินโดลูกนี้เพย์มาสวยนะครับชงมาตรงกลาง
1: ดูจังหวะนี้อีกครั้งครับขึ้นมารอแล้วครับนี่ฮะโอ้โหเฉียดเฉียดทางด้านอาฟิฟุตดินออกไปครับ
0: ครับเวลานอกนะครับมาเลเซียโดนทิ้งห่างไป3คะแนนนะครับตอนนี้6-3
1: ก็ด้วยความที่ว่าเสียเปรียบความรูปร่างที่เล็กกว่าครับทำให้เวลาการขึ้นฟาดของทางอินโดนีเซียครับมักจะเรียกว่าเปิดยาวหลังครับให้อย่างน้อยก็คือแฉลบบล็อกออกไป
0: พักด้วยเช่นกันครับสำหรับอินโดนีเซียส่วนที่ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวฟาดหรือตัวตบนี่ก็คือในส่วนของข้อมือนะครับนักกีฬาหลายๆครั้งถ้าสังเกตเวลาที่ระหว่างการแข่งขันต้องคอยเซฟข้อมือด้วยหรือบางคนก็จะมีการพันผ้าบล็อกข้อมือเพราะว่าจังหวะขึ้นตบหรือขึ้นฟาดเนี่ยส่วนที่ลงก่อนร่างกายก็คือบางทีใช้มือลงนะครับเพราะฉะนั้นการระมัดระวังเรื่องของการบาดเจ็บในส่วนของข้อมือเนี่ยโดยเฉพาะตัวฟาดนี่สำคัญมากครับข้อมือเจ็บไม่ได้นะครับเพราะส่วนใหญ่ตัวฟาดนี่เป็นตัวโยนเสิร์ฟนะครับนี่ครับ
1: ต่ำไปหน่อยครับอัดตะข่ายไป
0: อยากได้อีกครั้งแต่ไม่สำเร็จครับตัดแรงไปที่ตรงกลางรอบนี้ติดเน็ตครับ
1: โดนเวลานอกเบรกเกมเสิร์ฟไปเหมือนกันครับทำอยู่2-6ครับมาเลเซียเกือบปั่นเบายกมาจากท้ายคอร์ดเลยครับแตะเบาๆลูกนี้โอ้เป็นคะแนนของมาเลเซียครับ
0: น่าจะบล็อกลงนะครับคือต้องบอกว่ารูปร่างของอัฟฟิฟุดดินนี่ตัวบล็อกนี่ถือว่าสูงยาวเข่าดีครับบล็อกได้สูงเวลาจะฟาต้องฟาดหนีบล็อกนี่ลำบากเหมือนกันครับเนี่ยครับ
1: นี่ครับยืดมา
0: สูงเลย
1: พูดแล้วมองด้วยครับมองลูกครับมองตามลูกเขาไม่ได้ขึ้นเปล่าๆครับเนี่ย
0: ค้างได้นานนะครับลูกนี้ตบไม่แรงพอครับมันไปเฉินเฉือนอยู่นะครับต้องขอชาเลนจ์บล็อกของมาเลเซียนะครับ
1: ดูโอเวอร
0: ์โอเวอร์ครับ
1: โอเวอร
0: ์อินโดนีเซียได้แต้มนี้นะครับจังหวะบล็อกของฟิฟุตดินสักครู่น่าจะมีส่วนของร่างกายนี่เลยเน็ตไปครับ
1: คือยืดไปเล่นลูกในฝั่งของทางอินโดนีเซียเนี่ยนะ
0: ครับ
1: พยายามจะฟ้องครับว่าลูกลงพื้นไปแล้วครับแต่จังหวะนี้ครับเมื่อกรรมการยังไม่ยุติการเล่นครับถูกต้องครับต้องเล่นไปก่อนครับเป็นคะแนนของมาเลเซียครับไล่ตามมา5-7
0: ไปเสียสมาธิหยุดเล่นเองนะครับคือกรรมการยังไม่ได้ หยุดเกมครับไปเข้าใจว่าบอลนี่ลงพื้นแล้วแต่จริงๆยังอยู่ในเท้าของผู้เล่นมาเลเซียครับ
2: 5 7
0: ในแต้มครับ5ต่อ7ครับมาเลเซียไล่มาที่สายของอินโดครับลูกนี้ขึ้นตบติดบล็อกออกไปครับแต้มของอินโดนีเซียเกมนี้มาดีนะครับนำ8ต่อ5
1: ก็รูปแบบเกมรุกของทางอินโดนีเซียครับเน้นจากตรงกลางคอร์ตครับเพื่อหาจังหวะช่องว่างทางซ้ายและขวาของทางฝั่งของมาเลเซียนะครับ
0: ขณะที่คู่ของไทยกับญี่ปุ่นตอนนี้ในเซตที่2ไทยนำอยู่11ต่อ4นะครับก็ดูแล้วไม่น่าจะเป็นงานยากสำหรับทีมชาติไทยในการแข่งขันเซปักตะกร้อรอบรองเจอกับเจ้าภาพแต่ว่าต้องลุ้นนะครับว่าจะสามารถตัดสลับภาพมาให้ได้ชมการแข่งคู่ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นทันไหมนะครับเพราะว่าแต้มไหลเร็วเหลือเกินนะครับสำหรับทีมชาติไทยเอาละครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของคู่ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียกันก่อนนะครับถือได้ว่าสนุกสูสีครับ
1: ผมก็เป็นคู่ที่วางไว้ที่เซ็นเตอร์คอร์ตนี่แหละครับ

0: เสิร์ฟครับ
1: ในส่วนของเจ้าภาพอาจจะมองว่าไม่ได้เป็นกีฬาความหวังแล้วนะครับซึ่งก็เลยหลีกทางให้กับคู่ของมาเลเซียกับอินโดนีเซีย
0: ซึ่งมีความสูสีมากกว่าแล้วเวลาถ่ายทอดสดเนี่ยจะชมได้สนุก
1: ใช่ครับเราถือว่าได้ชมฝีไม้ลายมือของคู่แข่งในรอบต่อไปของไทยแล้วครับ
0: ครับ9ฉีกหนีไป3คะแนนครับทางอินโดนีเซียครับ9ต่อ6โอ้ยเสิร์ฟจังหวะนี้จะอัดฉีกมาตรงมุมซ้ายครับแต่ว่าแหมองศามันต่ำไปนี้ครับเสิร์ฟไม่ผ่านยิ้มเลยครับทางอฟิฟุตดิน
1: 9ต่อ7ครับ
0: สองคะแนนครับซูกิฟรีเสิร์ฟยังไงเสิร์ฟเบาครับตั้งได้สวยแล้วยกมากลางคอร์ตเช่นเดิมครับโอ้จังหวะนี้ครับตีฟาดลูกนี้ฉีกหลบบล็อกของทางอฟิฟุตินลงไปสวยครับครับยกมาแล้วเลือกฉีกหนีเลยครับใช้ลุกเร็วลูกหนีนี่สำเร็จเลยครับทางฝั่งอินโดนีเซีย
1: 10ต่อ7ครับได้ลุ้นในเซตที่2โอ้นี่ครับลูกเสิร์ฟต้องยอมรับจริงๆครับอินโดนีเซีย
0: โอ้แล้วเป็นจังหวะที่ทางมาเลเซียเนี่ยไปยืนติดตำแหน่งกันเองแล้วทำให้ลูกเข้าจุดเกรงใจครับเหมือนไปกั๊กที่จะรับกันนะฮะ
1: ยุทธอัศวินธรรมะนะครับ
0: ทีมารับได้สวยครับเปิดลูกนี้แล้วพุ่งพยายามบิดฉีกแต่ก็สวยมากครับโอ้ยรับลูกนี้ของไอมานครับรับแล้วบอลลูกมันหลุดออกด้านข้างไป
1: 2ต่อ7ครับขณะที่ในส่วนของคู่ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นไทยน่าจะเก็บเซตที่2ได้แน่นอนนะครับ
0: มาหลังจบก่อนครับบอกว่าต้องบอกว่ารีบครับขอชาเลนจ์เน็ตครับทางฝั่งมาเลเซีย
1: ในส่วนของการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน NT ครับเชื่อมโยงสัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026จากประเทศญี่ปุ่นให้แฟนกีฬาได้รับชมกันนะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ของเราครับต้องขอบคุณด้วยครับสองต่อเจ็ดครับในเซตที่สองอินโดนีเซียนำ
0: ยังไม่มีผลสำหรับการชาเลนจ์เมื่อสักครู่ครับคะแนนเหมือนเดิมครับแล้วก็อยู่ในฝั่งของอินโดนีเซียเสิร์ฟต้องการสามคะแนนครับเพื่อตีเสมอกับมาเลเซียให้ได
1: ้ก็ในส่วนของคู่ไทยในเซตที่สองจบไปแล้วนะครับ15ต่อ
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่ารับชมคู่ชิงของไทย
0: อู้เลือกมาลูกนี้ครับแล้วก็ฟาดกลับไปด้านหลังครับไล่ตามมา8ต่อ12
1: หลบเช็คดีครับอินโดนีเซียดูวิธีเช็คแล้วออกแน่ครับหลบให้เลยครับ
0: ปู่จะจี้ใส่ตัวครับแต่ว่าเนี่ยครับเช็คได้ดีครับทางอินโดนีเซียปล่อยออกไปเลยครับ
1: ถือไหวครับเอวหวานนะครับ
0: เอวหวาน
1: จังหวะนี้

0: ฟาดมาเสิร์ฟมาสวยๆรับดีครับชงมาแล้วก็ขึ้นติดบล็อกแต่ออกไปครับเป็นแต้มของมาเลเซียไล่มา9ต่อ13ครับ
1: กะอัดยาวหลังเหมือนกันครับแต่อัดใส่หลังของลิจาวครับหลุดออกไปเลยครับ
0: นี่นะครับซันแบ็กของอภิฟุตดินนะครับบล็อกได้ครับแต่ว่าด้วยความแรงนี่บอลนี่เด้งออกไปเลยครับ
1: 9ต่อ13
0: ขอเบรกครับในส่วนของอินโดนีเซียต้องการอีก2แต้มในเซตนี้นะครับเพื่อที่จะตีเสมอเป็น1ต่อ1ในส่วนของคู่ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นทีม A นี่ไทยชนะญี่ปุ่นไปแล้วนะครับ2ต่อ0เซต15ต่อ5ทั้ง2เซตนะครับว่าก็ได้ชมเกมสนุกแล้วครับ
1: เวลานอกบทครับมาลุ้นกันต่อครับว่าอินโดนีเซียจะปิดเกมนี้ลงไปได้หรือเปล่าฝ่ายรับเสิร์ฟครับถ้าทำไซด์เอาลูกนี้ได้ก็ขึ้นแท่นเป็นเกมพอยต์ครับ
0: ปั่นเฉือนมาลูกนี้ไซด์เฉือนดีจริงๆครับรับแล้วปลิ้นออกหลังไปเลยครับ
1: เก่าจริงครับลูกนี้ก็รุ่นเดียวกับอาฟิสฟุตินเนี่ยครับซุนกิฟรี33ปีครับ
0: แล้วครับขยับมา10ต่อ13ครับอยากได้แต้มนี้เพื่อได้เซตพอยต์นะครับสำหรับอินโดนีเซียเน้นไปนิดครับเน้นเลยครับเน้นไปที่เน็ตเลยครับโอ้ไม่ผ่านครับให้แต้มกับมาเลเซียไปครับ
1: โอ้เหลือ2คะแนนแล้วครับไล่มา
0: ครับ
1: ทำเป็นเล่นไปครับโอ้ดีใจครับทางกองเชียร์ของมาเลเซียตรงคนนี้ครับนิ่งทุกสถานการณ์ครับพร้อมแจกรอยยิ้มหวาน
0: ๆก็มาเลเซียก็ไม่น่าจะอยากเล่นเกมยืดเยื้อนะครับเพราะว่าถ้าเจอกับไทยนี่ไทยโอ้เสิร์ฟดีด้วยครับ
1: เสิร์ฟแล้วปั่นลูกนี้ครับพยายามจะเปิดด้วยหน้าเท้าครับแต่ว่าจังหวะพุ่งของลูกมาเนี่ยมันปั่นครับพอโดนเท้าแล้วก็มุดลงพื้นเลย
0: ที่ได้บอกผู้ชมเลยครับในส่วนของอินโดนีเซียนี่ยังมีปัญหาในเรื่องของการรับเสิร์ฟนะครับ
1: ฝั่งหนึ่งมีปัญหารับเสิร์ฟแล้วฝั่งหนึ่งทันเสิร์ฟดีด้วยครับ
0: ทั้งนั้นก็เป็น
1: หูจังหวะเสิร์ฟแล้วปั่นติดไซส์สปินลูกนี้ครับ
0: ครับเอาอีกแล้วครับ
1: โอ้แจกแต้มสองจังหวะเลยครับหยุด
0: จังหวะมันเครียดนะครับกดดันนะครับเสิร์ฟติดเน็ตครั้งที่2ติดต่อกันแล้วครับและแต้มเข้ามาเท่ากันที่13ต่อ13คะแนนจะเป็นเสิร์ฟของมาเลเซียครับรับต้องดีครับ
1: โอ้รับถ้ารับไม่ดีนี่เจอเซตพอยต์เลยครับนี่ครับความนิ่งของทางอาฟิฟุตดินครับโยน

0: มาสวย
1: ชงมาดีครับมาตรงกลางโอ้ย
0: เสียดายเลยครับ
1: บล็อกแต่ลงฝั่งของมาเลย์ครับได้แต้ม
0: มันโดนบล็อกแล้วมันรูดลงไปอะครับ
1: ได้เซตพอยต์ก่อนครับอินโดนีเซีย
0: แม่รอมาตั้งนานจนเขาไล่มาจ่อครับถึงจะได้เซตพอยต์ครับอินโดนีเซียเนี่ยครับ
1: อภิฟุตดินบล็อกได้แล้วนะครับแต่บอลมันไหลครับไหลเท้าลงเน็ตฝั่งตัวเองนี่แหละครับเสิร์ฟต้องดีครับลูกนี้ขอเซตนี้โอ้โหเสิร์ฟดีมาด้วยครับ
0: เนี่ยครับอัดมา2ลูกรวดแล้วเสียไปก็เป็นลูกนี้เปลี่ยนสปีดครับกลายเป็นว่ารับไม่ขึ้นครับแล้วก็ปิดเซตนี้ลงไปได้ครับทางอินโดนีเซียอ้าวยังมีชาเลนจ์ครับ
1: ขอสักนิดนึงขอชาเลนจ์ก่อนครับ
0: มีสิทธิ์ครับอ้าวต้องใช้ให้คุ้มครับ
1: ดูว่าเท้าออกจากวงหรือเปล่านะครับตอนเสิร์ฟถ้าไม่งั้นเซตนี้จะเป็นของอินโดทันทีครับไม่ออกครับไม่ออกไม่น่าเป็นผลเดี๋ยวเรามาดูแต้มนี้กันก่อนครับว่าอินโดนีเซียจะได้เซตหรือเปล่านะครับถ้าได้เซตนี้ก็เกมยืดเยื้อเลยนะครับ
0: แต่ดูจากภาพช้าเมื่อสักครู่นี้ไม่น่ามีปัญหานะครับคุณพัชพล
1: เชิญมารับชมครับด้วยตาของตนเอง
0: แบบนี้นี้แสดงว่าน่าจะไม่สำเร็จนะครับ
1: ชมนะครับอยู่ในเส้นนะครับโอเคครับยอมรับผลการตัดสินครับแล้วก็เป็นเซตของอินโดนีเซียครับตีเสมอเป็น1ต่อ1เซตในทีมที่1ครับไม่ฟาวครับ
0: สู้จนได้ดีครับอินโดนีเซียก็สรุปในเซตนี้ครับเป็นฝ่ายเอาชนะไปบ้างครับอินโดนีเซีย15ต่อ13ครับเสมอกัน1ต่อ1
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรับชมการถ่ายทอดสดกันต่อครับ
0: ครับ
2: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่งเมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ชายนะครับรอบรองชนะเลิศกันต่อครับคู่ระหว่างอินโดนีเซียพบกับมาเลเซียนะครับส่วนทีมชาติไทยเจอกับญี่ปุ่นแข่งขันอยู่ที่คอร์ต1นะครับคอร์ตข้างๆในทีม A นี่ไทยชนะญี่ปุ่นไปแล้วนะครับ2ต่อ0เซต15ต่อ5ทั้ง2เซตก็หลายคนเฝ้ารอติดตามชมในส่วนของทีมไทยอยู่นะครับแต่ว่าต้องขออภัยในส่วนของภาพการขันที่ส่งมาด้วยเซ็นเตอร์คอร์ตนี่ทางญี่ปุ่นนี่หลีกทางให้กับคู่ของมาเลเซียกับอินโดนีเซียก็ทำให้กล้องที่นำไปถ่ายทอดสดเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าสลับมุมภาพนะครับก็เดี๋ยวต้องรอลุ้นกันครับว่าจะสามารถตัดสลับมาชมคู่ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นทันหรือเปล่านะครับแต่ว่าคู่นี้ก็ดูสนุกครับมาชมกันต่อเป็นเซตที่3ของทีม A นะครับระหว่างมาเลเซียเจอกับอินโดนีเซียตอนนี้เสมอกันอยู่1ต่อ1เซตครับในเซตที่3อินโดนีเซียได้แต้มแรกไปก่อนครับ1ต่อ0
1: ดูจังหวะภาพช้า
0: ชงมาครั้งนี้ครับตั้งมาดีครับแล้วก็คือขึ้นฟาดนี่จะสังเกตได้ว่าติดบล็อกบ่อยนะครับแต่ว่ายังดีพอที่จะไหลลงอยู่นะครับคืออภิฟุตดินของมาเลนี่สูงยาวเขาดีครับขึ้นบล็อกนี่จังหวะลอยกลางอากาศนี่นานด้วยแต่ว่าทีเด็ดทีขาดของอินโดนีเซียเองก็ต้องยอมรับว่าลูกเสิร์ฟเขาทำงานดีจริงๆครับวันนี้ในส่วนของยุทธนะครับ
1: รวมถึงการฟาดของหมายเลขเจ็ดครับพี่เจ้าเนี่ยก็ถึงจะตัวเล็กครับแต่เรียกว่าสปีดของลูกเนี่ยเร็วพอที่จะไปก่อนที่บล็อกจะขึ้นสมบูรณ์ในหลายจังหวะจะมีอาการตึงเกิดขึ้นครับทางอาดินไอมานครับ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยถึงข่าวค่ะดิฉันสุพรรณสามาหมั่นค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมย้อนหลังได้นะคะที่เพจ Facebook TikTok YouTube ของคุยถึงข่าวค่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเห็นหน้าจอตอนนี้นะคะจะเห็นมีพี่ทหารนายนึงนะคะอยู่ด้านหลังดิฉันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงพื้นที่ประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรีค่ะกับงานวันมหามงคลเคลื่อนพลไปกู้ชาติค่ะโดยผู้ที่นั่งอยู่กับดิฉันตอนนี้นะคะคุณมานัสสีตันไลวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีและคุณเจเรชุมเปียประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อย่างที่ฉันเอ่ยไปเมื่อกี้นะคะว่าจังหวัดจันทบุรีเรามีพื้นที่ประวัติศาสตร์มีเรื่องราวที่ทุกคนทราบกันดีก็คือพระเจ้าตากนั่นเองอย่างที่เห็นมาวันนี้เลยก็คือจะมีงานจัดขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้ท่านวัฒนธรรมพูดถึงงานที่จะจัดขึ้นเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นงานอะไร
2: ค่ะงานนี้ก็ชื่อว่าวันมหามงคลเคลื่อนพลไปกู้ชาตินะคะก็ต้องไล่เรียงก่อนค่ะว่าจริงๆจังหวัดจันทบุรีมีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์นะคะมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ยุคของโบราณจนกระทั่งพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ที่ท่านได้มาลงในพื้นที่ของจันทบุรีมีความผูกพันกับจันทบุรีส่วนสมเด็จพระเจ้า

0: ตากสินมหาราชนะคะท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความสำคัญเป็นมหาราชที่สำคัญนะคะท่านได้มีการรวมพลนะคะที่จังหวัดจันทบุรีเมื่อปี2310นะคะเพื่อจะกู้ชาติจากการเสียกรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่านะคะซึ่งมีการรวมเราเสียกรุงแค่7เดือนเท่านั้นท่านสามารถกู้ชาติได้ค่ะซึ่งสำคัญไหมสำหรับจันทบุรีสำคัญที่สุดเพราะเป็นเมืองแห่งการรวมพลและไปกู้ชาตินะคะจึงมีความสำคัญกับประวัติศาสตร์ของประเทศไทยมากค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็การที่มีกิจกรรมเหล่านี้นะคะก็ถือว่าในปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะคะ2ปีแรกอ่ะเป็นเรื่องของเราจะเน้นย้ำว่าวันที่4ตุลาคมของทุกปีนะคะเป็นการรวมพลไปกู้ชาตินะคะเป็นการย้อนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็เรื่องของบุญต่างๆคุณอุปการของทหารหารทุกคนที่ร่วมเป็นนักรบจากจันทบุรีไปนะคะซึ่งประกอบด้วยหลายชาติพันธ
1: ุ์
0: นะคะก็มีความหลากหลายแล้วรวมนักรบถึง 5,000 คนเคลื่อนพลไปทางเรือนะคะแล้วก็เดินทัพผ่านไปยังทางบกแล้วจึงไปถึงกรุงศรีอยุธยานะคะก็สำหรับปีแรกตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเมื่อปี2566นะคะก็มีการประชุมนักประวัติศาสตร์จึงได้มีมติในการรวมพลไปกู้ชาติกันคือวันที่4ตุลาเพราะฉะนั้นในปี2566มีการจัดงานแค่วันที่4ตุลาวันเดียวนะคะโดยเช้าจะมีการพิธีบวงสรวงแล้วก็มีพิธีทำบุญแล้วก็มีการสวดบทสำคัญก็คือบทของทักษะปริศก็คือการสวดบทพิเศษก่อนที่นักรบจะเคลื่อนพลไปกู้ชาติก็เป็นคำสวดโบราณนะคะแล้วก็มีของการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีการทำบุญตักบาตรอันนั้นก็เป็นพิธีการสำคัญจริงๆที่จะเกิดขึ้นในวันที่4ของทุกปีนะคะรวมถึงในปี2567เช่นเดียวกัน4ตุลาเราก็จัด4ตุลาวันเดียวแต่พอในปีงบประมาณ2568และ69ที่จะปรากฏในปีนี้นะคะก็มีงบประมาณจากทางจังหวัดจันทบุรีเราจึงต้องจัดงาน5วันก็คือการจัดงานข้ามปีงบประมาณก็คือ5วันเลยค่ะ30กันยายนถึง4ตุลาคมค่ะ
1: ตั้งแต่30กันยายนไปจนถึง4ตุลาคมทีนี้ขออนุญาตนิดนึงค่ะท่านวัฒนธรรม4ตุลาเนี่ยใช่เป็นวันที่อ้างอิงในประวัติศาสตร์เลยไหมคะที่ว่าเป็นวันเคลื่อนพล
0: ใช่ค่ะเป็นวันที่ไม่ใช่ว่าทำนั่งคิดเองนะคะเราได้รวบรวมนักประวัติศาสตร์สำคัญของจันทบุรีทั้งหมดนะคะมาคุยกันประชุมและมีมติว่าในเชิงของเอกสารหลักฐานต่างๆสมบูรณ์มากที่สุดก็คือการลงไปวันเดียวกันคือวันที่4ตุลาค่ะ
1: ค่ะทีนี้ค่ะงานปีนี้จัด5วันเลยเมื่อกี้ที่บอก30กันยายนก็คือสิ้นเดือนนี้นะคุณผู้ชมไปจนถึงวันที่4ตุลาคมในส่วนของการสนับสนุนนะคะมีได้รับการสนับสนุนจากใครยังไงบ้างคะ
0: ก็ต้องนำเรียนว่าอันนี้เป็นงานของจังหวัดนะคะการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะซึ่งสนับสนุนสถานที่ท่านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็สนับสนุนกิจกรรมในเรื่องของละครอิงประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็หลายภาคส่วนค่ะเป็นการทำงานร่วมกันนะคะก็นำเรียนว่าเป็นความสามัคคีของพวกเราที่จะมีแค่หนึ่งเดียวในประเทศไทยคือจันทบุรีคือมีวันนี้เป็นวันสำคัญค่ะ
1: ค่ะเมื่อกี้จากในวิดีโอจะเห็นนะคะว่าทุกท่านใส่ชุดไทย
0: ค
1: ่ะสำหรับงานในปีนี้ไฮไลท์ก็คือให้ใส่ชุดไทยทุกวันหรือยังไงคะ
0: ก็คือเนื่องจากการแต่งผ้าไทยหรือชุดไทยเนี่ยเราไม่บังคับแต่ว่าถ้าจะร่วมธีมกันเนี่ยก็เป็นชุดผ้าไทยซึ่งจริงเราต้องบอกว่าเราอยากจะรณรงค์เรื่องการย้อนยุคและการกลับมารักความเป็นไทยก็คือจะมีชุดไทยชุดผ้าไทยอย่างเงี้ยสามารถมาร่วมกับเราได้จะเห็นพี่ๆเนี่ยใส่ชุดนักรบส่วนว่าทำก็ในวันงานก็จะในวันที่4ตุลาก็จะใส่เป็นผ้าสบายเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นการอนุรักษ์ชุดไทย
1: ค่ะเป็นการอนุรักษ์เนาะแล้วก็ให้อินเนาะเข้าถึงเลยว่าเนี่ยเราจัดงานนี้เราแต่งตัวให้อินกับบรรยากาศทีนี้ขอทราบเลยค่ะ5วันเนี่ยกิจกรรมภายในงานมีอะไรบ้างคะ
0: คือก็มีทุกวันนะคะบ่าย3ถึง3ทุ่มจัดงานบริเวณด้านข้างหอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ของเทศบาลเมืองจันทบุรีแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีค่ะก็มีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงบ่ายสามถึงสามทุ่มก็คือมีการเสวนาวิชาการทุกวันนะคะโดยเรานำภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากสินนะคะมีความทรงจำมีความนำไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสถาบันการศึกษารวมทั้งภาครัฐภาคเอกชนด้วยแล้วก็มีการสาธิตทางวัฒนธรรมตลาดวัฒนธรรมการแสดงทางวัฒนธรรมและสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือนิทรรศการนะคะที่ ที่เราจะมีให้ชมว่าความผูกพันของจันทบุรีพระเจ้าตากสินผูกพันกับเราอย่างไรและทำไมจึงรวมพลกู้ชาติที่จังหวัดจันทร์นะคะแล้วก็จะมีศิลปินความร่วมมือของว่าชุมชนและก็สถาบันการศึกษาจะมีกิจกรรมจากเด็กเยาวชนมาร่วมกับเราด้วยแล้วก็มีศิลปินที่มีชื่อเสียงเดี๋ยวค่อยเล่าไฮไลท์แต่ละคืน
1: ได้ค่ะทีนี้ค่ะอยากทราบนิดนึงค่ะท่านวัฒนธรรมแน่นอนแหละงานเป็นงานเกี่ยวกับทางประวัติศาสตร์เนาะความคาดหวังกับเด็กรุ่นใหม่มีมากน้อยเพียงใดคะว่าอยากให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ยังไงให้เขาไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่น่าเบื่อ
0: ค่ะจริงๆแล้วก็กิจกรรมนี้ค่ะที่จัดขึ้นมาเนี่ยเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนคนรุ่นสู่รุ่นได้เห็นความสำคัญของการรู้จักตัวตนของตัวเองรู้จักประวัติศาสตร์และภาคภูมิใจในการที่เป็นจังหวัดเพียงจังหวัดเดียวที่เรามีการรวมพลไปกู้ชาติและสมเด็จพระเจ้าตากสินได้สร้างคุณูปการแก่แผ่นดินไทยถ้าไม่มีท่านในวันนั้นก็จะไม่มีแผ่นดินไทยในวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กเยาวชนนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาหลากหลายสถานที่ในจังหวัดจันทบุรีนะคะแล้วก็กิจกรรมหนึ่งที่เรามีในวันนี้ก็คือเรื่องของการประกวดนักรบรุ่นเก่าและนักรบรุ่นเยาว์
1: นะคะ
0: ซึ่งจะมีการประกวดและให้รางวัลอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่สร้างแรงจูงใจให้เด็กเยาวชนมามีส่วนร่วมแล้วก็การเสวนาวิชาการก็อยากให้ทุกคนได้รับฟังเพราะว่ามันจะทำให้เกิดความซาบซึ้งและเข้าใจความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในประวัติศาสตร์ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวมาทางด้านประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีกันบ้างทางด้านคุณเจเรค่ะแต่งมาเต็มยศเลยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะก่อนอื่นช่วยเล่านิดนึงชุดที่ใส่อันนี้คือชุดอะไรคะ
2: ครับก็เป็นชุดนักรบสมัยโบราณนะครับสมัยกรุงศรีอยุธยาจะแต่งกายอย่างนี้กันนักรบนะครับก็จะมีหลากหลายชั้นนะฮะซึ่งวันนี้ก็แต่งมาเพื่อเป็นการรณรงค์นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับทราบว่าเอ๊ะจันทบุรีเรามีอะไรกันเมื่อไหร่ยังไง
1: ค่ะ
2: นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแต่งกายเนี่ยท่านจะได้เห็นลักษณะอย่างนี้เป็นประมาณ100กว่าท่านนะครับที่แต่งชุดอย่างนี้นะครับปีนี้นั้นมีการแสดงทั้งสิ้น200กว่าชีวิตนะครับกลุ่มนักรบจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มละ10 20คนก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับก็อยากให้มาชมนะครับวันที่3กับวันที่4ตุลาคมนะครับที่เวทีที่ก็เรียกอะไรตรงนั้น
0: เวทีกลางนะคะ
2: เวทีกลางต้นไทรนะต้นไทรหรือต้นโพเนี่ย
0: ต้นโพ
2: นะครับ
1: ทีนี้ค่ะอยากให้คุณเจเรได้เล่านิดนึงค่ะว่าภายในงานจะมีการแสดงอิงประวัติศาสตร์และความพิเศษของละครอิงประวัติศาสตร์อันนี้ช่วยเล่านิดนึงค่ะว่าจะเป็นยังไงคะ
2: ตรงนี้ก็สืบเนื่องมาจากที่พวกเรานะครับประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรีเนี่ยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชน
1: ะคร
2: ับที่ท่านได้เสียสละนะครับรวบรวมไพร่พลเพื่อไปกอบกู้เอกราชนะครับในการแสดงนี้ก็เป็นการแสดงย้อนลำลึกเพื่อให้ได้ทราบว่า อันที่หนึ่งคือสาเหตุที่พระองค์ได้ตีขวาวงล้อมพม่ามาทางทิศตะวันออกเพราะอะไรถึงมาทางนี้นะครับพอมาแล้วเนี่ยผ่านมาเมืองไหนบ้างผ่านจังหวัดไหนบ้างก่อนที่จะมาถึงจันทบุรีนะครับทีนี้พอมาถึงจันทบุรีเนี่ยทุกคนจะบอกว่าทำไมพระองค์มาตีเมืองจันทบุรีแล้วทำไมต้องไปยกย่องอะไรประมาณนั้นการแสดงครั้งนี้จะแสดงให้เห็นว่าที่พระองค์มาตีเมืองจันทบุรีทุบหม้อข้าวเข้าตีเมืองเนี่ยเพราะเหตุจำเป็นนะครับเหตุจำเป็นนั่นก็คือว่าเจ้าเมืองจันทบูรณ์ตอนแรกสัญญาว่าจะไปปรึกษาความที่ระยองพอถึง10วันตามสัญญาก็ไม่ได้ไปพอไม่ได้ไปเสร็จก็ส่งพระ4รูปไปอัญเชิญมาพระองค์ก็คิดว่าเอ๊ะมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่เป็นไรจะไปเมืองจันทร์นะครับก็เลยมาเมืองจันทร์พอมาถึงเมืองจันทร์แล้วเจ้าเมืองจันทร์ก็ไม่ได้ออกมาต้อนรับเพราะว่าหลงเชื่อตามคำยุยงของขุนรามหมื่นซ่องว่าพระเจ้าตากนั้นจะมาตีเมืองจันทร์นะครับก็ไม่ออกมาต้อนรับพอไม่ออกมาต้อนรับพระเจ้าตากเองก็มีความรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่อะนะ
1: เ
2: ป็นผู้ใหญ่มาบ้านผู้น้องไม่ให้ความสำคัญก็เลย บอกว่าถ้าไม่ออกมาต้อนรับก็ให้ส่งกุลาหมุนซ่องที่เคยทำร้ายพระองค์ออกมาทำสัญญากันว่าจะไม่ลอบทำร้ายกันอีกแล้วพระองค์ก็จะเข้าไปเจรจาก็ไม่ส่งมาอีกพอไม่ส่งมาอีกปั๊บท่านก็บอกว่าถ้างั้นรักษาบ้านเมืองไว้ดีเถิดเดี๋ยวจะตีให้จงได้ก็เลยสาเหตุที่ตัดสินใจตรงนี้เพราะว่าถ้าอยู่ต่อไปเสบียงอาหารก็จะหมดที่ท่านนำมาเนี่ยน
1: ะ
2: เพราะสมาชิกก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก500มาเป็น 2,000 3,000 ละอาหารเสบียงอาหารจะหมดประการที่2ถ้าสู้กันซึ่งหน้ากองกำลังของพระองค์เนี่ยน้อยกว่าที่ในเมืองจันทน์ประการที่3ถ้าจะกลับทัพไปที่ระยองชาวเมืองจันทน์ทัพเมืองจันทน์ก็จะไล่เพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวก็คือทุบหม้อข้าวเข้าตีเมืองนะครับก็เลยเป็นเหตุให้ได้รับทราบว่าทำไมถึงต้องทุบหม้อข้าวเข้าตีเมืองทีนี้พอตีเมืองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีบทหนึ่งที่มาบอกว่าที่พระเจ้าตากมาตีเมืองครั้งนี้ไม่ได้ต้องการที่จะให้เสริมอำนาจให้กับตัวเองแต่เป็นเพียงเพราะว่าต้องการที่จะมารวบรวมประชาชนไปกู้ชาติเพราะเห็นว่าตอนนี้กรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าแล้วนะครับก็เป็นฉากที่รวบรวมประชาชนฉากรวบรวมประชาชนเราก็จะรวมจากหมู่บ้านโน้นหมู่บ้านนี้มารวมทั้งปราดด้วยอะไรด้วยก็รวมเป็น 5,000 นาย 5,000 นายเสร็จก็สะสมเสบียงอาหารอาวุธยุทโธปกรณ์เอารวบรวมลำเรือแล้วก็ถึงจะเคลื่อนทัพไปกู้ชาติกู้ชาติสำเร็จแล้วก็เป็นการปราบดาภิเษกปราบดาภิเษกเสร็จเราก็มาย้อนถึงอนุสาวรีย์ที่จันทบุรีนะครับใช้ชื่อองค์ตรงนั้นว่ามหาราชที่จันทบุรีก็จะเป็นการเฉลิมฉลองความเป็นมาของคำว่ามหาราชแล้วก็เป็นรูปถึงคือตรงนี้ผมไปนำตามภาพเก่าๆรูปก่อสร้างอนุสาวรีย์นะครับซึ่งอยากให้ไปชมนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจูงลูกจูงหลานไปชมเพราะว่าปีนี้นั้นเราแสดงตอนเย็นก็คือ2ทุ่มถึง3ทุ่มนะครับปีก่อนๆนั้นเราแสดงตอนเช้าตอนเช้าหลังจากบวงสรวงอะไรเสร็จจะปรากฏว่าไม่มีคนมาดูก็เลยปีนี้ก็เลยขอท่านพระสัมว่าผมขอแสดงตอนเย็นก็อยากให้คนได้รับทราบ
1: ประธานนี่ข้อมูลแม่นมากเลยนะคะประธานเป็นหนึ่งในนักแสดงใช่ไหมคะ
0: ผู้กำกับค่ะ
1: ผู้กำกับใหญ่นั่งอยู่นี่นี่เองถึงว่าทำไมเล่าได้เป็นฉากๆเลยทีนี้ดิฉันขอทราบนิดนึงค่ะว่าบอกว่าทั้งหมดนักแสดง200คนใช่ไหมคะ
2: 200ครับ
1: เราไปรวบรวมจากโรงเรียนไหนยังไงบ้างคะ
2: โรงเรียนจริงๆแล้วไม่เท่าไหร่คือเบญจบรรณสอนที่เดียว10 กว่า
1: ค
2: นนาฏศิลป์นักแสดงจริงๆจะประกอบด้วยเนี่ยนักรบจิตอาสาซึ่งตรงนี้เรามีกลุ่มอยู่เยอะนี่ท่านประธานท่านประธานชมรมนักรบเจ้าตากเนี่ยท่านเป็นผู้รวบรวมแล้วก็เรามีทหารนะครับมีทหารจากฐานพานเนาะ68ท่านตรงนี้ก็คือจะเป็นนักรบชุดนักดาบชุด อาวุธยาวแล้วก็ชุดธงหมู่ธงสีต่างๆซึ่งตรงนี้จะประรวมกันและเป็นริ้วขบวนนะครับอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นนักรบบางระจันอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรขุนนางขุนนางนี่มีหลากหลายตอนนี้ปีนี้เพิ่มขึ้นมาขุนนางนี่ผมเพิ่มมา20กว่าคน20กว่าคนต้องการที่จะให้ประชาชนชาวจันทน์เนี่ยได้มีส่วนร่วมในการแสดงก็อยากจะนำเรียนว่ามีท่านนายกบางกระจะท่านนายกเกาะขวางมาร่วมแสดงด้วยนะครับแล้วก็ปลัดพับพานาลายปลัดเกาะขวางปลัดบางกระจะ3-4 เทศบาลเนี่ยก็มาร่วมกันแล้วก็จะมีในเรื่องของสโมสรไลออน

0: ค่ะว่าประชาชนทั่วไปเขารวมไปนี่ตากล้องข้างหลังยิ้มแล้วค่ะ อยากจะไปฟันดาบบ้างหลอด
1: เปิดค่ะแล้วก็มีการแสดงในแต่ละคืนอย่างสักครู่ที่ท่านประธานสภาพูดนะคะคือก็มีการแสดงเท่งตุ๊กของจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นมรดกปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของจันทบุรีมีการแสดงโขนเด็กนะคะซึ่งจะเป็นไฮไลท์ในแต่ละคืน ก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะเรามาย้อนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะรวมทั้งบุญคุณกุณูปการของทหารหารของพระองค์ท่านทุกคนที่ช่วยกันรวมพลและไปกู้ชาติค่ะจึงมาพบกันในวันงานวันมหามงคลเคลื่อนพลไปกู้ชาติ30กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะคะตั้งแต่บ่าย3ถึง3ทุ่มนะคะพบกิจกรรมมากมายตรงบริเวณด้านข้างที่ว่างของอาคารเฉลิมพระเกียรตินะคะด้านข้างนะคะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็บริเวณของด้านหลังสนามของอบจค่ะ
0: ค่ะประธานสภาฝากเชิญชวนคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะ
2: ครับก็อย่างที่เรียนแต่ต้นนะครับว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้นมีคุณูปการกับไม่เฉพาะจันทบุรีนะครับทั้งประเทศนะครับถ้าไม่มีพระองค์ไม่มีชุดทหารที่ไปร่วมรบกับพระองค์ท่านเนี่ยเราคงจะไม่ได้เป็นคนไทยนะครับไม่ทราบเป็นชาติไหนอีกพระองค์หนึ่งผมอยากจะให้ความสำคัญสืบเนื่องกันก็คือรัชกาลที่5รัชกาลที่5นั้นมีความสำคัญกับเมืองจันทบุรีเป็นพิเศษเพราะว่าพระองค์ยอมแลกดินแดนตั้งหลายตารางกิโลเมตรเพื่อเอาจันทบุรีไว้เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสผมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องให้มาจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระองค์อีกพระองค์หนึ่งสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับได้ไปชมไปเที่ยวงานนะครับในงานนั้นมีหลากหลายแล้วก็มีการแสดงของนักเรียนแต่ละชุดแต่ละคืนโดยนำเอาวิถีชีวิตเอาสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับเมืองจันทร์มานำเสนอนะครับแล้วก็จะมีช่วง6-5โมงเย็นนะครับจะมีการเสวนาความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในทุกๆคืนนะครับโดยมีหลายส่วนนะครับมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ก็อยากที่จะเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มาร่วมกิจกรรมมาชมการแสดงมาจับจ่ายใช้สอยเรื่องอาหารการกินซึ่งปีนี้นั้นเรามีอาหารเดือดรสเทสเน
1: า
2: ะเดือดรสเทสจากอำเภอต่างๆที่เราคัดเลือกกันมาโหวตกันมาเนี่ยมานำเสนอนะครับท่านจะเห็นว่าไอ้หมูขยำรักกำจันเป็นอย่างไรแกงเขียวเป็นอย่างไรลูกประสักเชื่อมเป็นอย่างไรนะครับหลากหลายชนิดก็อยากให้มาดูมาชมแล้วก็มีการสาธิตกิจกรรมการทำอาหารด้วยนะครับในแต่ละคืน
1: อันนี้ที่ท่านประธานสภาพูดก็คือ the lost taste คือรสชาติที่จะหายไปซึ่งกระทรวงธรรมทำมาเป็นปีที่4แล้วค่ะเพราะนั้นเราจะมี4เมนูลูกกะทิชองแกงส้มใบสันดานหอยช่องและล่าสุดนี้ก็คือหมูขยำระกำจันก็ต้องมาชิมที่ได้ที่งานนี้แต่ว่าทำอยากจะเน้นย้ำคือการสร้างการรับรู้เราต้องการให้รับรู้ในวันที่4ตุลาคมของทุกปีว่ามันเป็นวันสำคัญจริงๆอยากจะเรียนเชิญว่าให้มาร่วมพิธีบวงสรวงได้ตั้งแต่เช้า6โมงเช้าแล้วก็มาเจริญพระพุทธร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ตักบาตรทำบุญด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นมงคลสำหรับชีวิตของประชาชนชาวจันทบุรีและทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่ท่านวัฒนธรรมและประธานสภาพูดไปนะคะคืองานนี้มีความน่าสนใจมากๆค่ะได้ไปย้อนประวัติศาสตร์ด้วยกันนะคะเป็นประวัติศาสตร์จริงๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ค่ะจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปพร้อมๆกันนั่นเองค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะงานวันมหามงคลเคลื่อนพลไปกู้ชาติค่ะวันที่30กันยายนค่ะจนถึงวันที่4ตุลาคมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณมานัสศรีตันไลท์วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีค่ะและคุณเจเรชุมเปียประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: รายการในวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
2: ยินดีด้วย
3: huh?
2: คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
4: กดเลยกดสิกด
5: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
6: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
7: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
5: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
6: ไม่แชร์ข่าวปลอม
8: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน
9: หลายคนคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายแต่ความจริงนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหายาเสพติดที่ค่อยๆทำลายสุขภาพและอนาคตโดยไม่รู้ตัวบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินและสารอันตรายส่งผลต่อสมองหัวใจและระบบทางเดินหายใจที่สำคัญเป็นสิ่งผิดกฎหมายมีโทษทั้งผู้ขายและผู้ครอบครอง
10: การป้องกันที่ยั่งยืนเริ่มจากครอบครัวโรงเรียนและชุมชนขับเคลื่อนตามแนวทางหมู่บ้านยั่งยืน ร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพบเห็นการจำหน่ายหรือใช้บุหรี่ไฟฟ้าแจ้งเบาะแสได้ทันทีเพื่อหยุดภัยตั้งแต่ต้นทางรวมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
3: ไปเล่นตามป่าทำไมลูกยุงลายบ้านเรามันเยอะลูก
11: ฮะยุงเยอะแบบนี้ระวังจะเป็นไข้เลือดออกนะคะ
12: แล้วเราจะป้องกันยังไงดีคะ
11: ง่ายดีเดียวค่ะแค่เราหยอดทรายอเบตลงในน้ำยุงก็จะไม่สามารถวางไข่ได้ค่ะ
13: ไข้เลือดออกป้องกันได้รู้ภัยเข้าใจรับมือได
14: ้ร่วมเฝ้าระวังไข้เลือดออกเริ่มที่บ้านคุณ
15: เย้

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: จังหวัดกาญจนบุรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ระหว่างวันที่23ถึง27กันยายน2569แม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าบ้านประชาชนนอกคันกั้นน้ำตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำสำนักงานเพื่อตรวจเงินแผ่นดินร่วมกับองค์การวายุหันส่วนจังหวัดราชบุรีติดตามโครงการเขาแก่นจันทร์แนะวางระบบบริหารพื้นที่ให้คุ้มค่าและโปร่งใสจังหวัดลพบุรีร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรียึดของกลางยาไอซ์ล็อตใหญ่200กิโลกรัมมูลค่ากว่า20ล้านบาทติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกับดิฉันนุชนาถสุขสมกฤตค่ะ
1: ผมพิษณุสอนยางสูงนะครับวันนี้พบกันเช้าวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ครับ
2: ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะทางหน้าจอทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางการรับชมนะคะผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ Live NBT ภาคกลางเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ
1: ครับตอนนี้ก็มีหลายท่านทักทายกันเป็นประจำค่ะประจำทุกวันนะครับก็มารอกันตั้งแต่ 3:00 น. 4:00 น. ทุกวันนะครับเดี๋ยววันนี้เริ่มข่าวแรกนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชทานขออภัยนะครับตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญให้พระครูสิริสิกขวิธานะครับเป็นพระวชิระสิกขโกศลสถิตณวัดเสาธงทองพระอารามหลวงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะให้พระครูสิริสิกขวิธานอำนาจมหาธีโรปท.5เจ้าคณะตำบลท่าหินผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาธงทองพระอารามหลวงเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีพระราชทินานามมีพระราชทินานามขออภัยนะครับมีราชทินานามว่าพระวชิระสิกขโกศลสถิตณวัดเสาธงทองพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีประกาศณวันที่2กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันพระวชิระสิกขโกศลเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายน2519อายุ49พรรษา30เกิดที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีอุปสมบทเมื่อวันที่10มิถุนายน2539ณวัดเสาธงทองพระอารามหลวงอำเภอเมืองลพบุรีโดยมีพระโสภณธรรมเวทีเป็นพระอุปัชฌาย์สมณศักดิ์สุดท้ายพระธรรมมหาวีรานุวัฒน์พระครูศรีปริยัติวิมลพระกรรมวาจาจารย์และพระครูสิริปริยัติวิธานพระอนุสาวนาจารย์โดยในปีพุทธศักราช2556ได้สมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษราชทินานามพระครูสิริสิกขวิธานตำแหน่งทางการปกครองปีพุทธศักราช2554เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาธงทองปี2566เป็นเจ้าคณะตำบลท่าหินปี2568เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีครับ
2: ทุกวันที่24กันยายนของทุกปีนะคะตรงกับวันมหิดลค่ะซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาการแพทย์การพยาบาลการสาธารณสุขไทยทรงพระราชทานทุนการศึกษาสนับสนุนโรงพยาบาลสิริราชและทรงเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์จนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งการแพทย์ไทยและพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยวันที่24กันยายนจึงเป็นวันที่บุคลากรทางการแพทย์นักศึกษาและประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมและถวายราชสักการะเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย
1: จังหวัดสมุทรสงครามจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันมหิดลร่วมใจปรับภูมิทัศน์รพสต.เหมืองใหม่กับที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม นายรณัชชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันประสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกหรือวันมหิดลโดยมีนายอำเภออัมพวาพร้อมด้วยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยภายในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองใหม่เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดร่มรื่นและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มารับบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ครับ
2: จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันมหิดลเพื่อร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่โรงพยาบาลวิหารแดงตำบลบ้านลำอำเภอวิหารแดนจังหวัดสระบุรีนายสุรพันธ์ศิลปะสุวรรณรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงพยาบาลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดล24กันยายน2569เพื่อร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณจังหวัดสระบุรีทั้งนี้วันที่24กันยายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายสมัญญาพิไทยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนามวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่าวันมหิดลเพื่อการถวายสักการะและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านเพราะพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรครับพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพลตรีปริญรื่นภาควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายธีรพัฒน์ประยูรศิษย์ที่ปรึกษาพิเศษด้านงานจิตอาสาและโครงการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีนายชวนินทร์วงศ์สถิตเจรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีร่วมลงพื้นที่ณวัดเปรมประชากรตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในโอกาสนี้คณะได้ร่วมกิจกรรมผูกผ้ามงคลหลัก12กับประชาชนในพื้นที่และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจากนั้นกรมชลประทานชี้แจงแผนการพัฒนาและการดำเนินงานคลองเปรมประชากรพร้อมเยี่ยมชมสินค้าโอท็อปของตำบลเชียงรากน้อยและถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน12รูปร่วมกับคณะและประชาชนในพื้นที่จากนั้นพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลพร้อมคณะเดินทางไปยังบริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งหมู่ที่1ตำบลบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเดินทางโดยเรือไปยังบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างทางรับฟังการบรรยายข้อมูลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนขึ้นเรือที่ท่าเรือเทศบาลตำบลบางกระสั้นและพบปะประชาชนผู้ร่วมพัฒนาคลองเปรมประชากรรวมถึงกลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลบางกระสั้นด้วย
2: มูลนิธิชัยพัฒนามอบสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ครอบครัวกำลังพลทหารค่ะ ที่หมู่5ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนายลฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ครอบครัวจ่าสิบโทสุจินทร์จิตกรียานสังกัดกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1การได้รับพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมปี2568ที่ผ่านมาซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของราษฎรและกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือมาโดยตลอดแม้ในปัจจุบันสถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วแต่ด้วยพระเมตตาและความห่วงใยมิได้เสื่อมคลายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลในครั้งนี้ซึ่งพิธีการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และมอบสิ่งของพระราชทานสร้างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได
1: ้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปติดตามเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยานะครับรวมถึงที่กาญจนบุรีเช่นเดียวกันมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลัน 23-27 กันยายนแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แตกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ครับช่วงนี้มาที่จังหวัดลพบุรีนะครับมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการด้านการสื่อสารพร้อมกับยกระดับแจ้งเตือนภัยทันท่วงทีครับนายวีรพงศ์ริดรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ร่วมกันประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากห้องประชุม108ชั้น1อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีดร.เอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการประชุมนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและวางแนวทางในการป้องกันบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางอย่างเป็นระบบโดยในที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.รวมถึงรายงานงบประมาณในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะครับโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้มีการสั่งการให้ทุกอำเภอประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรมทรัพยากรน้ำในพื้นที่เพื่อยกระดับความถี่ในการแจ้งเตือนภัยโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องเกินกว่า2ชั่วโมงนะครับให้ปรับรูปแบบรายงานสถานการณ์ให้ถี่ขึ้นเป็นทุกๆ3นาทีแบบเรียลไทม์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับ
0: เช่นเดียวกับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยค่ะพร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่นะคะระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้ค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันกับส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะพร้อมกันนี้ค่ะจังหวัดกาญจนบุรียังได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้โดยให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้น

0: ที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ฝนตกหนักสะสมจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากหลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกถ้ำหรือพื้นที่เสี่ยงภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ได้ทันทีค่ะหรือว่าติดต่อสายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยรายงานสถานการณ์พื้นที่ต่อส่วนกลางครับนายเดชาธรชาวเลขารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางครั้งที่30ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องประชุมมหาธาตุอาคาร1ชั้น4ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมที่ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับโดยการประชุมมีการติดตามการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและคาดการณ์แนวโน้มสภาพอากาศพร้อมกับรับทราบสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกพระนครศรีอยุธยาและปราจีนบุรีโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่การดำเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและการขอรับการสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยครับ
0: แม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนนอกคันกั้นน้ำตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำค่ะสถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนบางส่วนนะคะหลังจากที่กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.34 เมตรประชาชนบางส่วนจึงเริ่มทยอยยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงและนำยานไปจอดในลานที่จัดเตรียมเอาไว้ค่ะโดยนายอภิชาติศรีเหรานายอำเภอวิเศษชัยชาญร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่9ตำบลบางจักและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบางจักลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมและให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเบื้องต้นจะประสานอสม.และเทศบาลตำบลบางจักให้นำเวชภัณฑ์เช่นยารักษาน้ำกัดเท้าและเรือที่ทางเทศบาลจัดเตรียมเอาไว้ประมาณ100ลำให้ประชาชนได้ยืมใช้ค่ะและได้เตรียมเจ้าหน้าที่สนับสนุนหากต้องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันทางชุมชนจะรายงานสถานการณ์น้ำผ่านกลุ่มไลน์วันละ2ครั้งนะคะเพื่อให้ประชาชนทราบสถานการณ์และเตรียมความพร้อมซึ่งในพื้นที่หมู่9มีบ้านเรือนประชาชนประมาณ100หลังคาเรือนและคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของหมู่1และหมู่2ตำบลบางจักซึ่งเป็นพื้นที่ในคันกั้นน้ำค่ะ
2: จากการสอบถามข้อมูลแล้วก็ดูข้อมูลสถิติน้ำต่างๆเนี่ยก็น้ำเพิ่มขึ้นประมาณ40เซนแล้วก็คาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอีกวันนี้เราก็เลยมาลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็มารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมถึงข้อเรียกร้องหรือข้อช่วยเหลือต่างๆที่อยากจะให้ส่วนราชการต่างๆเนี่ยมาสนับสนุนหรือช่วยเหลือดูแลอย่างไรก็เบื้องต้นก็ได้รับทราบปัญหาแล้วก็วันนี้พร้อมทั้งมาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงด้วยในส่วนของบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบก็เราได้วางแผนกับทางหน่วยงานสาธารณสุขครับในเรื่องของการอพยพหรือว่าในเรื่องของการดูแลยาเวชภัณฑ์ต่างๆในกรณีที่อาจจะต้องให้เพิ่มเติมในกรณีหรือว่าขาดยาหรือยาหมดในช่วงที่เกิดอุทกภัยเราก็พร้อมที่จะมีหน่วยเคลื่อนที่มาส่งเวชภัณฑ์ต่าง
1: วันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้นะครับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ครับโดยเชิญชวนคนไทยนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมกับยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะครับ

0: ซึ่งการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นี้จะเป็นเวทีสำคัญในการร่วมมือเชิงนโยบายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวครับ
1: ช่วงนี้ไปติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะวันนี้เสนอตอนถูกหลอกขายทำไงดีค่ะ

ในกรณีที่ประชาชนนะครับหรือชาวบ้านเนี่ยถูกหลอกลวงนะครับขายสินค้าที่ดินหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆนะครับในกรณีที่มีการหลอกลวงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทั้งนะครับกรณีที่เราเนี่ยขายสินค้านะครับแล้วเราไม่ได้เงินนะครับหรือเป็นกรณีที่เราเนี่ยซื้อสินค้าแล้วเราเนี่ยไม่ได้ของแต่เราต้องมีการเสียสูญเสียเงินไปนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้ามีการหลอกลวงนะครับมันจะมีความผิดตามกฎหมายอาญานะครับในเรื่องฉ้อโกงซึ่งมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งนะครับแล้วก็ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงนะครับถ้าเกิดพบนะครับว่ามีการถูกหลอกลวงเกิดขึ้นนะครับแล้วประชาชนเนี่ยได้สูญเสียทรัพย์สินหรือเงินทองนะครับให้กับผู้กระทำความผิดเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยความผิดประเภทนี้เขาเรียกว่าความผิดฉ้อโกงนะครับความผิดฉ้อโกงเนี่ยประชาชนหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยสามารถแจ้งความร้องทุกข์นะครับต่อพนักงานสอบสวนนะครับหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้นะครับเพื่อดำเนินคดีแล้วก็เอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษนะครับเนื่องจากความผิดฐานฉ้อโกงเนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องร้องทุกข์นะครับภายในกำหนด3เดือนนับแต่วันที่รู้ตัวผู้กระทำความผิดและทราบถึงการกระทำความผิดนะครับถ้าเกิดเราไม่ร้องทุกข์ภายใน3เดือนเนี่ยผลจะเป็นยังไงใช่ไหมครับผลก็คือทำให้คดีขาดอายุความไม่สามารถนะครับแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีเอากับผู้กระทำความผิดได้อีกนะครับสำหรับในส่วนของสำนักงานอัยการเนี่ยหากท่านมีปัญหาที่ถูกหลอกลวงเช่นนี้นะครับท่านสามารถขอรับนะครับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยทั่วประเทศนะครับหรือก็เช่นเดียวกันนะครับหากนะครับเมื่อมีการร้องทุกข์เนี่ยเกิน3เดือนไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้อีกเนี่ยแต่ท่านเนี่ยได้สูญเสียเงินไปนะครับท่านสามารถที่จะมาขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อเรียกคู่กรณีนะครับแม้จะขาดอายุความแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมหรือว่าทำความตกลงนะครับในเรื่องนี้ได้อีกนะครับโอเคแบบการกระทำความผิดอาญาอาจจะดำเนินไม่ได้แต่ในทางแพ่งเนี่ยผู้กระทำความผิดก็อาจจะต้องรับผิดอยู่นะครับ

พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปตามดูที่ลพบุรีมีแถลงตรวจยึดไอซ์ล็อตใหญ่200 กิโลกรัมนะฮะมูลค่าเนี่ย20 ล้านเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

ขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภาษาดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูง

แห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสานความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ครับช่วงนี้นะครับก็รู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนิโญนะครับไปดูเอลนิโญไม่ได้ก่อให้เกิดฝุ่นโดยตรงนะครับแต่ว่าความแห้งแล้งที่ตามมาอาจจะเร่งให้ไฟป่านั้นรุนแรงมากขึ้นขณะที่กระแสลมนั้นพัดพาหมอกควันข้ามแดนมาจากเกาะสุมาตราเข้าสู่ภาคใต้ตอนล่างและสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดสงขลาตอนนี้จะเป็นอย่างไรและประชาชนจะต้องรับมืออย่างไรติดตามจากรายงานครับ
2: แม้ช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาจะมีฝนตกลงมาช่วยชะล้างฝุ่นละอองในอากาศให้ลดลงแต่สถานการณ์หมอกควันยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะฝนไม่ได้หมายความว่าฝุ่นจะหายไปอย่างถาวรหากต้นทางยังคงมีการเผาไหม้และสภาพอากาศยังเอื้อต่อการพัดพาฝุ่นเข้ามาในพื้นที่หนึ่งในปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์นี้คือเอลนิโญปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกและส่งผลต่อทิศทางลมปริมาณฝนรวมถึงสภาพอากาศในหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่เอลนิโญไม่ได้เป็นต้นเหตุของฝุ่นโดยตรงหากแต่สามารถทำให้บางพื้นที่เกิดความแห้งแล้งเมื่อฝนน้อยลงและสภาพพื้นที่แห้งมากขึ้นก็ยิ่งเอื้อต่อการเกิดและลุกลามของไฟป่าส่งผลให้ควันและฝุ่นละอองสะสมในอากาศยาวนานขึ้น
3: มันเป็นปีที่มีเอลนิโญค่อนข้างรุนแรงและคาดว่าจะรุนแรงขึ้นอีกในช่วงปลายปีแล้วก็ลากจนไปถึงต้นปีหน้าคราวนี้พอมาดูเรื่องความแห้งแล้งเอลนิโญนอกจากว่ามันจะส่งผลกระทบในแต่ละภูมิภาคเนี่ยแตกต่างกันโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียอาเซียนตอนล่างและกันใช้คำนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งโดยเฉพาะทางอินโดนีเซียลงมาพอมันมีความแห้งแล้งนั่นแปลว่าไฟป่าพลุที่เกิดขึ้นอยู่ในอินโดนีเซียตอนนี้มันจะมีความรุนแรงมากขึ้นและลากยาวขึ้นเพราะฉะนั้นพอแหล่งกำเนิดเนี่ยมีความแห้งแล้งไม่มีฝนลงไปเลยฝุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังคงกระจายอยู่ในภูมิภาคนี้คาดว่าก็จะยาวนานขึ้นกว่าในปีก่อนๆค่ะ
2: สำหรับจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือหมอกควันข้ามแดนโดยเฉพาะควันจากจุดความร้อนบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งเมื่อกระแสลมพัดผ่านพื้นที่ที่เกิดไฟป่าก็สามารถพัดพาฝุ่นควันเดินทางข้ามทะเลเข้ามาอย่างพื้นที่ภาคใต้ของไทยได้ดังนั้นแม้ในพื้นที่สงขลาจะมีฝนตกและช่วยลดปริมาณฝุ่นลงในช่วงเวลาหนึ่งแต่หากต้นทางยังมีไฟป่าและทิศทางลมยังพัดพาฝุ่นเข้ามาสถานการณ์ก็สามารถกลับมาเพิ่มสูงขึ้นได้อีก
3: จังหวัดสงขลาของเราเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนเนาะเพราะว่าแหล่งกำเนิดมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะสงขลานะแต่ว่าในภาคใต้ตอนล่างทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาอาจจะได้รับผลกระทบมากหน่อยโดยค่าฝุ่นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพฝนในพื้นที่เนี่ยก็จะช่วยชะล้างฝุ่นลงมาได้บ้างแต่ปรับใดที่ทิศทางลมบางส่วนยังพัดพาฝุ่นที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดเข้าพื้นที่เนี่ยเราก็จะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังด้วยการติดตามสถานการณ์ด้วยการดูเพจต่างๆที่มีการมอนิเตอร์ค่าฝุ่นนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนที่ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานหรือว่าอยู่ในระดับที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มหายใจไม่สะดวกแล้วเริ่มมีอาการแล้วเราก็ควรจะสวมแมสก์แล้วก็ยังคงงดทำกิจกรรมภายนอกหรือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงค่ะ
2: สิ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันคือผลกระทบต่อสุขภาพเพราะ PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจผู้ป่วยโรคหอบหืดด้วยการตั้งแต่น้ำมูกไหลคันตาจามไปจนถึงไอและหายใจไม่สะดวกขณะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีต่อเนื่องยาวนานกว่า10 ปีทั้งการ

รวจวัดและรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์การเก็บตัวอย่างฝุ่นมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีรวมถึงการใช้แบบจำลองทิศทางลมเพื่อช่วยติดตามและวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของฝุ่นนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็เริ่มมีมาตรการรับมือทั้งการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลกลุ่มเสี่ยงการแจกหน้ากากอนามัยและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝุ่นที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสิ่งสำคัญคือประชาชนต้องไม่ชะล่าใจเพียงเพราะเห็นว่าฝนตกหรือท้องฟ้ากลับมาแจ่มใสเพราะฝนสามารถช่วยชะล้างฝุ่นได้เพียงชั่วคราวแต่หากแหล่งกำเนิดยังคงมีการเผาไหม้ฝุ่นก็สามารถถูกเติมเข้ามาได้อีกสุริยานกแก้วถ่ายภาพปิยดาชยานัยทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา

0: ครับรู้สุภัยซูเปอร์เอลนิโญขอบคุณไปยังทีมงาน NBT สงขลาด้วยนะครับ
1: ค่ะติดตามข่าวกันต่อนะคะที่จังหวัดลพบุรีค่ะคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรีจัดประชุมใหญ่ถวายความรู้พระสังฆาธิการและพระนวกะประจำปี2569สานสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้และแนวทางปฏิบัติค่ะที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนายวีรพงษ์ลิตรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และถวายการต้อนรับพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรีในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อประชุมถวายความรู้พระสังฆาธิการและพระนวกะของจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรีประจำปี2569โดยมีพระเทพวชิระกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหารรองเจ้าคณะภาค1ภาค2และภาค3ฝ่ายธรรมยุทธ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีฝ่ายธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีพระราชวัชระยานรังสีเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีฝ่ายธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสพระพุทธแสงธรรมและคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้พระสังฆาธิการและพระนวกะที่อุปสมบทใหม่ของทั้งสองจังหวัดได้พบปะทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันรวมทั้งได้รับทราบความเป็นไปของคณะสงฆ์และความรู้จากพระเถระฝ่ายปกครองนอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการบรรยายถวายความรู้ข้อคิดและคติธรรมจากพระมหาเถระฝ่ายปกครองพระวิทยากรทรงคุณวุฒิเพื่อให้พระสังฆาธิการและพระนวกะนำไปใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนตามพระวินัยขออภัยค่ะระเบียบการปกครองคณะสงฆ์และการศาสนกิจอย่างถูกต้องสืบไปค่ะ
0: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีติดตามโครงการเขาแก่นจันทน์แนะวางระบบบริหารพื้นที่ให้คุ้มค่าและโปร่งใสครับนายณัฐวุฒิจุ้ยสำราญผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่12นายสรศักดิ์พิญญาภาผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายชิตสกลรังสีเสริมสุขรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ไปติดตามโครงการปรับปรุงพื้นที่เขาแก่นจันทน์บริเวณหอนาฬิกาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับเพื่อไปตรวจสอบความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์พื้นที่และแนวทางในการบริหารจัดการโครงการให้คุ้มค่าโปร่งใสและตอบสนองความต้องการของประชาชนโครงการดังกล่าวดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างสกายวอล์กครอบอาคารหอนาฬิกานะครับพร้อมกับมีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามสัญญาลงวันที่10กันยายน2567ในวงเงิน 37.96 ล้านบาทโดยผลการตรวจสอบในปีงบประมาณ2569พบว่าโครงการยังขาดแผนบริหารจัดการที่ในภาพรวมที่ชัดเจนเพียงพอซึ่งอาจกระทบต่อการใช้ประโยชน์และความคุ้มค่าขณะเดียวกันพื้นที่อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการระยะที่2ตามสัญญาเลขที่57/2569ลงวันที่29มกราคม2569โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่25ธันวาคม2569ทำให้โครงการระยะที่1ต้องปิดใช้งานไม่สามารถเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบและอาจเสียประโยชน์จากระยะเวลารับประกัน

0: ความชำรุดบกพร่องโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงแนะนำให้อบจ.ราชบุรีกำหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารโครงการเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับระบุบทบาทหน้าที่และแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนครับ
1: เราก็นโยบายของท่านคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท่านผู้ว่านะครับเราไม่ได้เน้นเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเดียวนะครับแต่สิ่งที่สตง.ให้ความสำคัญมาตลอดก็คือว่าเราเน้นว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณนะครับมีการดำเนินการแล้วเนี่ยเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับในที่นี้เนี่ยคำว่าผลสัมฤทธิ์หมายถึงว่าเราดำเนินการแล้วเนี่ยได้มีการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ไหมนะครับอย่างที่เราทราบนะครับว่าการดำเนินงานของส่วนราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลางภูมิภาคหรือท้องถิ่นเนี่ยเป้าหมายเรามีเป้าหมายเดียวกันนะครับก็คือเราต้องการที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะท่านอบจ.เนี่ย
2: คณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรค่ะลงพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโคกตาบางจังหวัดเพชรบุรีต้นแบบคาร์บอนเครดิตค่ะที่เทศบาลตำบลท่าไม้รวกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนางสาวกุลวดีนบอารบดีประธานกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบริหารจัดการป่าชุมชนและการขับเคลื่อนกลไกคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้โดยมีนายภคพัฒน์สงวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานณป่าชุมชนบ้านโค้งตาบางตำบลท่าไม้รวกนะคะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะคณะกรรมาการได้ประชุมหารือและตรวจสภาพพื้นที่จริงเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในหลายมิติโดยเฉพาะการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการป่าชุมชนสู่กลไกคาร์บอนเครดิตครอบคลุมประเด็นสำคัญอธิการบูรณาการทางกฎหมายและการจัดสรรรายได้เพื่อกำหนดจัดสรรการแบ่งปันรายได้จากการซื้อขายคาร์บอนเครดิตระหว่างภาครัฐและชุมชนอย่างเป็นธรรมนะคะและการพิจารณามาตรการลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการรังวัดการประเมินมวลชีวภาพและการทวนสอบมาตรฐานพรีเมียมทีเวอร์เพื่อให้ชุมชนขนาดเล็กสามารถเข้าถึงระบบได้อย่างเท่าเทียมการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดอบรมทำฐานข้อมูลสถิติต้นไม้เพื่อให้ประชาชนประเมินการกักเก็บคาร์บอนได้ด้วยตนเองการกำหนดแนวเขตป่าชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาที่ดินทับซ้อนค่ะ
0: เรือนจำกลางนครปฐมจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพมวยไทยแก่ผู้ต้องขังชายมุ่งพัฒนาทักษะสร้างระเบียบวินัยและเตรียมความพร้อมคืนคนดีสู่สังคมครับที่บริเวณส่วนควบคุมผู้ต้องขังภายในแดน2เรือนจำกลางนครปฐมนายไพฑูรย์มงคลหัตถีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์เปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพมวยไทยให้แก่ผู้ต้องขังชายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านมวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติอันทรงคุณค่าให้แก่ผู้ต้องขังชายนะครับโดยมีนายจากลิ่มบุตรผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐมเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังชายผู้เข้าอบรมจำนวน30คนร่วมเปิดโครงการครับกิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงต่างๆมีศิลปะแม่ไม้มวยไทยจากคนในวงการมวยไทยอาทิการแสดงโชว์จากการชกมวยไทยจากนักมวยคู่ชกตลอดการวันฉลอง PK แสนชัยมวยไทยยิมเจ้าของตำแหน่งอดีตแชมเปี้ยนสนามมวยลุมพินีและนักมวยไทยยอดเยี่ยมที่มีชื่อเสียงในยุคช่อง7สีและจอมโหดสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนหรือจอมโหดมวยไทยและการแสดงรำมวยไทยและท่าทางแม่ไม้มวยไทยจากนักชกของเรือนจำกลางนครปฐมนะครับโดยมียอดนักพากย์ตำนานตลอดการสมิงขาวหรือดำรงต่ายทองทำการพากย์การแข่งขันชกมวยไทยร่วมกับคุณสิริลักษณ์พุทธเพ็ญภรรยาบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างสนุกสนานครับ
2: จังหวัดลพบุรีร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรียึดของกลางยาไอซ์ล็อตใหญ่นะคะ200กิโลกรัมมูลค่ากว่า20ล้านบาทค่ะซุกซ่อนในรถตู้ทึบจอดทิ้งเอาไว้ในพื้นที่ตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรีค่ะ ที่สถานีตำรวจภูธรท่าหินนายปรัชญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกภูการวิกโชติกเสถียรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนแถลงตรวจยึดไอซ์น้ำหนักรวม200กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า20ล้านบาทค่ะซุกซ่อนอยู่ในรถตู้กระบะตู้ทึบนะคะบรรจุอยู่ในกล่องลังจำนวน8กล่องกล่องละ25ถุงถุงละ1กิโลกรัมค่ะและตรวจยึดรถกระบะสีขาวจำนวน1คันในพื้นที่ตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะคะซึ่งการเปิดปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะสืบเนื่องจากชุดสืบสวนกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีได้รับแจ้งเบาะแสสำคัญจากสายมีรถยนต์กระบะตู้ทึบต้องสงสัยขับมาจอดทิ้งไว้ที่บริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่ตำบลบางขันหมากซึ่งจอดทิ้งต่อเนื่องมานานกว่า3วันแล้วนะคะก็สร้างความผิดสังเกตให้กับคนในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงต้องประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าวอย่างละเอียดค่ะซึ่งจากการตรวจสอบภายในห้องบรรทุกตู้ทึบนะคะก็ไปพบกับกล่องสีน้ำตาลจำนวน8กล่องด้วยกันและเมื่อเปิดกล่องตรวจสอบค่ะปรากฏว่าภายในนั้นมีการซุกซ่อนยาเสพติดประเภทไอซ์ห่อหุ้มเอาไว้อย่างหนาแน่นนะคะจำนวนรวม200ถุงน้ำหนักรวมประมาณ200กิโลกรัมตีเป็นมูลค่าการซื้อขายกว่า20ล้านบาทค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดเอาไว้ทันทีพร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บพยานวัตถุและลายนิ้วมือแฝงเพื่อขยายผลค่ะ
0: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปดูหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่กาญจนบุรีมีงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการนะครับรวมไปถึงจะไปดูNon Safety Food Safety ของอาหารนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
3: ไม่มีที่เดียว
4: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงจะสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด

0: ติดตามข่าวกันต่อในช่วงสุดท้ายกับสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: มาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีการจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้ชื่องานวันที่ภาคเพียรวันเกษียณที่ภาคภูมิครับที่หอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมงานมุทิตาจิตวันวานที่ภาคเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิในงานเกษียณอายุราชการประจำปี2569สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรีมีส่วนราชการนะครับและข้าราชการเกษียณอายุราชการจำนวน11คนนะครับโอกาสนี้นางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการในงานส่งท้ายในคำว่าวันวานที่ภาคเพียรวันเกษียณที่ภาคภูมิทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีและศรัทธาและการอำลาอย่างมีเกียรติและภาคภูมิใจนะครับพร้อมทั้งกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์จากผู้บังคับบัญชาเป็นพี่น้องหลังเกษียณครับ
0: จังหวัดกาญจนบุรีจัดการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองพระพุทธ

0: มติอปช.จังหวัดแนวทางการปฏิบัติสำหรับคณะสงฆ์และสุย้ายเข้าออกสังกัดให้คณะสงฆ์และมอบยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ครบถ้วนและรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไปอีกทั้งยังได้หารือการโอนที่ดินของวัดนาการปรึกษาข้อกฎหมายกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เกี่ยวกับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงชื่อนส. 3 ก.ให้เป็นชื่อวัดให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายรวมถึงให้ทางวัดนาการรวบรวมและส่งมอบข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ให้กับสำนักงานที่ดินเพื่อช่วยเหลือในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อในนส. 3 ก.พร้อมทั้งให้สำนักงานที่ดินตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์และทายาทเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อในนส. 3 ก.ให้เป็นชื่อวัดค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนกันยายน2569พร้อมอำลาหัวหน้าส่วนราชการเตรียมเดินทางไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ครับนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปทุมธานีประจำเดือนกันยายนที่ห้องประชุมสงทนาพิทักษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทั้งนี้ในการประชุมครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ2569ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้เน้นย้ำให้มีการดำเนินงานกาชาดและงานบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองต่อเนื่องในปีต่อๆไปเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้เป็นงานประจำปีของจังหวัดปทุมธานีรวมถึงการเตรียมพร้อมงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำซึ่งต้องวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสถานการณ์น้ำฝนน้ำเหนือและน้ำหนุนและสุดท้ายนะครับได้ขอบคุณความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาดูแลทุกสุขของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีตลอด1ปีที่ผ่านมาพร้อมกับอำลาไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่1ตุลาคมนี้ครับ
0: จังหวัดนนทบุรีขับเคลื่อนความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำดื่มจัดพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์และประกาศเกียรติคุณ Non Safety Food Safety Life ค่ะที่ห้องประชุมปัญญางามชั้น5วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จังหวัดนนทบุรีนางสาวปานิสรากาญจนจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์และประกาศเกียรติคุณ Non Safety Food Safety Life มอบป้ายสัญลักษณ์และประกาศเกียรติคุณแก่สถาบันประกอบการและหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานใน4โครงการสำคัญนะคะได้แก่โครงการน้ำแข็งโอเคมอบให้แก่สถานที่ผลิตน้ำแข็งกระสอบบรรจุน้ำแข็งผู้ควบคุมการผลิตและสถานที่ค้าส่งน้ำแข็งที่ผ่านมาตรฐานน้ำแข็งโอเคจังหวัดนนทบุรีค่ะรวมถึงโครงการน้ำดื่มโอเคนะคะมอบให้แก่สถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผ่านเกณฑ์น้ำดื่มโอเคโครงการเซฟตี้มาร์เก็ตนอนค่ะมอบให้แก่สถานที่จำหน่ายอาหารในห้างสรรพสินค้าประเภท Department Store ค่ะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยอาหารและโครงการ Smart อย.น้อยมอบให้กับโรงเรียนและแกนนำนักเรียนที่ประเมินผ่านเกณฑ์ Smart อย.น้อยตามโครงการพัฒนาศักยภาพอย.น้อยสู่ Smart อย.น้อยต้นแบบจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนเดินหน้าปรับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดครับที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในประพันธ์ตรีบุพผารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนครั้งที่4ทับ2569ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาพื้นที่และสามารถขับเคลื่อนโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างเป็นระบบ ดยที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนอาทิการปรับปรุงวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

0: ในปีพุทธศักราช2571ถึง2580การปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนพุทธศักราช2571ถึง2575การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2571และการพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2569รวมถึงติดตามผลการเบิกจ่ายและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ครับ
1: ปิดฉากลงแล้วนะคะกับการแข่งขันอยุธยาเกม2026ค่ะกีฬาสารสัมพันธ์อยุธยาเชื่อมพลังคนทำงานสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยาเกม2026ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตราโดยมีนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีนะคะท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและมิตรภาพจากบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดค่ะซึ่งการจัดการแข่งขันนะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง21กันยายนที่ผ่านมามีบุคลากรจากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันรวม8ชนิดกีฬาค่ะได้แก่เปตองเทเบิลเทนนิสเซปักตะก้อวอลเลย์บอลแชร์บอลแบดมินตันฟุตบอลและกีฬาพื้นบ้านนะคะซึ่งก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ออกกำลังกายผ่อนคลายจากการทำงานค่ะและใช้เวลาว่างร่วมกันในบรรยากาศที่เป็นกันเองค่ะ
0: ครับหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับวันนี้เราสองคนคุณนุชนาถสุขสมกฤตผมพิษณุสอนยางสูงและทีมงาน NBT ภาคกลางขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบสินไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิ่งแอนนวลมีตติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรอง

รับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นๆที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governorsของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ในอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจในจังหวัดกาญจนบุรีอยู่กันที่อำเภอศรีสวัสดิ์นะคะซึ่งที่นี่ค่ะเรียกว่าขึ้นชื่อนะคะในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกษตรปลอดสารในพื้นที่นี้นะคะเขาจะน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้นำชุมชนกันก่อนดีกว่าค่ะ
1: ผมนายกฤษณะภาตบุญครับดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านแก่งแคบตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครับหมู่บ้านแก่งแคบก็ต้องเรียนทราบว่าพื้นที่การท่องเที่ยวเยอะก็จะมีพื้นที่บางส่วนครับที่ทำหนึ่งกลุ่มก็ชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนย่างผลิตปุ๋ยนะครับแล้วก็ปลูกผักนะครับส่งรีสอร์ททีนี้พอเราทำกลุ่มได้มีความเติบโตได้พักหนึ่งแล้วเราก็เลยเชิญชวนชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ในบริเวณหมู่บ้านแก่งแคบเนี่ยมาร่วมกันทำเป็นเชิงเกษตรปลอดสารนะครับก็จะมีหลายอาชีพเลยครับหลายส่วนเลยที่เข้ามานำความรู้จากศูนย์ของเราไปประยุกต์ใช้เราไม่ใช่เพียงแค่ให้ความรู้เรายังมีการสมทบปุ๋ยสมทบเรื่องเมล็ดพันธุ์หรือสิ่งที่เขาต้องการครับผมตลาดก็เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับในการทำการปลูกเกษตรปลอดสารหรือทำเกี่ยวกับเกษตรก็ตามนะครับเราได้จับมือกับภาคีเครือข่ายครับหมู่บ้านแก่งแคบมีคณะกรรมการหมู่บ้านด้านชมรมท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับคณะกรรมการท่านนี้ก็จะดูแลเรื่องการดูผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อไปกระจายให้กับชมรมท่องเที่ยวภายในอำเภอศรีสวัสดิ์อย่างเช่นของผมเนี่ยกลุ่มวิสาหกิจปลูกผักสลัดทางชมรมก็จะรับผักสลัดไปกระจายให้กับรีสอร์ทแต่ละรีสอร์ทนะครับแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งที่ปลูกแตงโมเมื่อก่อนเขาก็ประสบอาหารเรื่องไปขายแตงโมตามตลาดนัดแต่เจอฝนตกมั่งลูกค้าไม่มีมั่งกลับมาอยู่แตงโมอยู่ก็เสียผมก็เลยได้ไปช่วยนำแตงโมอันเนี้ยเข้าไปในสถานประกอบการในเขตของอำเภอศรีสวัสดิ์เราถามว่าเราได้อะไรไหมเราแทบไม่ได้เลยครับบางครั้งเราเสียสละด้วยเพราะว่าบางครั้งที่เจ้าของสวนเอาของประสงค์เราต้องสำรองเงินของเราเนี่ยจากการที่ทำกลุ่มวิสาหกิจไปให้ก่อนเพราะว่ากว่าเราจะได้เงินจากสถาประกอบการต้องทำดินเบิกต้องทำอะไรเป็น2อาทิตย์ก็ไม่เป็นไรครับก็เหมือนว่าเราช่วยกันนะครับส่วนพืชผักเนี่ยเยอะมากนะครับจากที่เขาปลูกแค่แปลงเล็กๆนะครับแล้วก็เอาไปกำขายตามตลาดนัดหรือขายหมู่บ้านก็ขายได้น้อยเขาก็เลยไม่มีจิตใจที่จะทำเกษตรปลอดสารเราก็เลยเข้าไปช่วยในเรื่องการรับผักเขาเนี่ยก็เอาไปส่งสถานประกอบการเหมือนกันครับแล้วแต่ว่าผักอันเนี้ยเขาจะมีอะไรบ้างแต่ข้อแม้ของเราคือต้องบอกล่วงหน้าเรา10วันเพื่อเราจะเตรียมหาออเดอร์ให้แต่ละเจ้าครับก็คือถ้าต้องการให้เราช่วยในเรื่องการตลาดหรือให้องค์ความรู้เนี่ยเงื่อนไขหนึ่งเลยคือแปลงนั้นต้องสามารถลดต้นทุนในการทำ

0: เกษตรแบบใช้เคมีนะครับยาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีก็แล้วแต่แน่นอนครับแรกเริ่มแรกเขาทำเขาอาจจะได้ผลผลิตที่ดีแต่เมื่อปล่อยไปสักพักระบบนิเวศเขาจะเสียแล้วเขาก็จะปลูกเลยไม่ค่อยได้จนกระทั่งเขาเข้ามาเอาความรู้จากเราเอาปุ๋ยของเราไปใช้แล้วทำให้เขาพลิกฟื้นแล้วก็ได้ผลผลิตออกมาแถมเรายังช่วยให้เขาเนี่ยได้มีรายได้ในการรับสินค้าของเขาเนี่ยไปกระจายขายให้นะครับก็คือพูดง่ายๆคือคนทำเกษตรอ่ะถ้ามีแรงขายแล้วขายได้มีกำลังใจทำแน่นอนครับก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับก็อยู่ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเจ้านี้ก็จะปลูกทีแรกก็จะปลูกพวกผักเล็กๆน้อยๆนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเขานำผักเนี้ยไปขายที่ตลาดนั้นแล้วผมไปเจอนะครับแล้วทีนี้เราก็พูดคุยกันเขาบอกว่าผมมันมีพื้นที่มากเลยผู้ใหญ่เขาทำงานประจำนะแต่เขารักในการเกษตรป.สามเขาก็เลยบอกว่าผู้ใหญ่มีตลาดให้ผมไหมผมมีคุณไปปลูกเลยก็คุยแค่ครั้งเดียวสองครั้งครับสักพักเขาไปปลูกถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็ถั่วฝักยาวเนี่ยเยอะมากเลยแล้วเขาก็เครียดแล้วเขามาถามผมก็นำผักเนี่ยถั่วยาวเนี่ยไปส่งให้เขาทุกวันนี้ก็รับกันเรื่อยๆครับมีออเดอร์เขาก็โยนมาให้เรามีแตงกวามีผักมีอะไรนะครับเยอะแยะเลยอันนี้คือเป็นพืชผักส่วนครัวแต่ถ้าเป็นไม้ยืนต้นเนี่ยเป็นผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยต้องยกให้กับ915 Organic Farm ส่วนเนี้ยไม่ใช่ให้แต่ความรู้เหมือนว่าเราเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ได้กันเพราะว่าส่วนเนี้ยดั้งเดิมเขาทำเกี่ยวกับออร์แกนิกอยู่แล้วปลอดสารทุกอย่างนะครับผมก็เพิ่งจะมารู้ว่าหมู่บ้านอย่างแคบมีสวนทุเรียน120ไร่แล้วทำเป็นเกษตรปลอดสารด้วยนะครับความชอบตรงกันก็เลยปรึกษากันก็เลยเรียนเชิญผู้ดูแลสวนเนี้ยมาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการหมู่บ้านของเรานะครับก็เลยร่วมกันขับเคลื่อนในการทำเกษตรปลอดสารให้กับชุมชนหมู่บ้านแก่งแคบเนี่ยได้ยึดหลักตัวนี้เป็นหลักนะครับส่วนเนี้ยเด่นในทุกอย่างเลยครับแม้กระทั่งทุเรียนมะยมชิดแล้วก็ทำปุ๋ยยกตัวอย่างเช่นมูลไส้เดือนเนี่ยเยอะมากแล้วก็แบ่งปันให้ชุมชนครับก็ฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือมือสมัครเล่นนะครับที่มีพื้นที่อยู่ที่บ้านเล็กๆน้อยๆนะครับท่านลองหันมาปลูกผักนะครับแล้วก็ลองใช้กระบวนการแบบปลอดสารพิษแบบอินทรีย์นะครับผลผลิตมันอาจจะไม่สวยเท่ากับเคมีแต่นับรองเรื่องสุขภาพของท่านจะดีขึ้นแล้วก็คนที่ท่านรักด้วยนะครับที่อยู่ที่บ้านเนี่ยท่านก็ได้เอาของดีๆเนี่ยให้เขากินนะครับการทำเกษตรปลอดสารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีครับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติด้วยเรื่องความเป็นอยู่ของเราที่เราได้มีอาหารที่ความเป็นความเป็นอาหารที่มั่นคงปลอดภัยครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านครับมาร่วมกันทำเกษตรปลอดสารเพื่อคนที่เรารักครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะผู้ใหญ่บ้านที่นี่นะคะเขาก็แนะนำแล้วค่ะว่าที่นี่นะคะมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการตลาดของพี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรที่ทำเรื่องของการเกษตรปลอดสารแล้วเราก็มาถึงพื้นที่ที่นี่แล้วนะคะเราอยู่กันที่915 Organic Farm ค่ะซึ่งที่นี่เขาจะทำเรื่องราวนี้อย่างไรบ้างมีแนวทางการดำเนินการอย่างไรอยู่กับผู้ที่ดูแลที่นี่นะคะคุณพี่อลงกรหรือว่าพี่เก่งกันเองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมเก่งครับอลงกรอินแก้วครับเป็นผู้ดูแลแปลงเกษตร915ออร์แกนิกฟาร์มครับ
1: ค่ะ
2: เป็นแปลงที่ทำเกษตรอินทรีย์ 100% ก็คือเรามีนโยบายจากท่านเจ้าของแปลงนะครับคือคุณสุธีวัฒน์ทวีชัยวัฒน
1: ์
2: กับคุณพวงเพชรทวีชัยวัฒน์นะครับว่าเราจะทำแปลงเกษตรเพื่อที่เป็นรูปแบบของการทำเกษตรอินทรีย
1: ์
2: หาข้อสรุปว่าการทำทุเรียนอินทรีย์มะยงชิดอินทรีย
1: ์
2: ต้องใช้อะไรอย่างไรบ้างนะครับก็เราแปลงเนี้ยเราทำมา9ปีแล้วครับ
1: 9ปี
2: ใช่ครับ
1: ก็จะที่เราพอเรามาถึงพื้นที่เนาะอันนี้เป็นเสียงกับธรรมชาติมากคือเป็นเสียงต้อนรับจากธรรมชาติจริงๆนะคะนี่คือในพื้นที่ของ915 Organic Farm พื้นที่เท่าไหร่ครับพี่เก่ง
2: 120ไร่ครับ
1: อู้120ไร่นี่คือทำออร์แกนิกหมดเลยเหรอคะ
2: ออร์แกนิก 100% เลยครับ
1: 100% ทำอะไรบ้างในแปลงเนี้ย
2: ในแปลงนี้มีทุเรียนเป้าหมายทุเรียน 1,500 ต้นนะครับ
1: 1,500 ต้น
2: ใช่ครับแต่ตอนนี้ทุเรียนที่ให้ผลผลิตในปีนี้อยู่ประมาณ120ต้นก่อนก็คือทุเรียนเราปลูกด้วยอินทรีย์ครับมันก็จะโตช้า7-8 ปีถึงจะให้ผลผลิตนะครับแล้วก็มีบางต้นที่สู้กับสภาวะอากาศในพื้นที่ของกาญจนบุรีที่เป็นร้อนแล้วก็แห้งก็จะมีตายไปแล้วก็ปลูกซ่อมบ้างนะครับก็จะโตไม่เท่ากันครับแล้วก็มีมะยงชิด350ต้น
1: ด้านหลัง

0: เอาถูกไหมคะ
1: ใช่ครับมะยงชิด
0: อันนี้คือต้นมะยงชิดอันนี้อายุเขาประมาณเท่าไหร่คะพี่เก่ง
1: มะยงชิดไปหกถึงเจ็ดปีครับ
0: หกถึงเจ็ดปี
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็คือผลผลิตหมดแล้วหรือยังไม่ออกหรือยังไงบ้าง
1: เป็นน่าเสียดายครับคือเพิ่งเก็บผลผลิตหมดไปได้4วัน
0: ค่ะ
1: ครับพอมะยงชิดเนี่ยเราจะมีอายุในการเก็บเกี่ยวที่สั้นมากไม่สามารถเก็บไปรอได้
0: คร
1: ับก็ปีนี้มะยงชิดเราห่อทุกลูกนะครับผลผลิตที่เราขายเนี่ยเราจะห่อทุกลูกเลย
0: ค่ะ
1: ห่อไปเกือบแสนลูก
0: โอ
1: ้ครับ
0: ทุกลูกเนี่ยนะห่อด้วยมือ
1: ใช่ครับห่อด้วยมือกระดาษห่อ
0: โอ้โหทำไมต้องห่อขนาดนั้นนะคะ
1: คือมะยงชิดเรามันเป็นไม้ผลที่เปลือกบางแล้วพอเวลาก่อนจะเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาจะมีสีเริ่มเหลืองจะเป็นสีส้มสีเนี่ยจะดึงแมลงวันทองมาเจาะแล้วจะเกิดทำให้เขามีหนอนภายในลูกแล้วก็ขายไม่ได้เราไม่ได้ฉีดยาใดๆเราจำเป็นจะต้องห
0: ่อ
1: ครับก็เพื่อป้องกันครับ
0: ก็คือเป็นเขาเรียกก็เป็นเป้าหมายทั้งเรื่องของการทำทุเรียนพันธุ์ที่เราปลูกพันธุ์อะไรคะ
1: เบญจพรรณครับแต่หลักเลยเป็นหมอนทองครับ
0: เป็นหมอนทองเป็นหลักเนาะแต่ทีนี้พอเรามาถึงตรงนี้ขออนุญาตเท้าความย้อนไปก่อน
1: ครับ
0: 915ออร์แกนิกฟาร์ม
1: ครับ
0: ชื่อนี่คือเป็นที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ทำไมถึงมาทำตัวออร์แกนิกกับ 100% ตรงนี้คะ
1: ครับแรกเริ่มเลยครับทางคุณสุธีวัฒน์ทวีชัยวัฒน์นะครับท่านมีพื้นที่อยู่นะครับท่านก็เห็นว่าท่านมีพื้นที่อยู่120ไร่เนี่ย
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีลูกน้องเป็นบุคลากรอย่างพวกผมครับอยากจะให้เราทำเกษตรที่เป็นเกษตรปลอดสารพิษ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในพื้นที่เต็มของท่านเลยก็เพื่อที่จะผลิตผลผลิตที่ปลอดภัยให้กับแรกๆเลยก็คือเพื่อนฝูงของท่าน
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็แตกกระจายไปจนเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ที่รักสุขภาพเราก็เริ่มทำกันมาตั้งแต่ต้นโดยการเปิดเผยทุกอย่างว่าเราทำอะไรมาเราใช้วิธีไหนในการปลูกเราใส่ปุ๋ยอะไรเราป้องกันแมลงอย่างไรนะครับเพื่อให้รอบที่คนที่มองเราอ่ะเห็นว่าการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราทำจริงๆนะและทำได้จริงก็คือเราผลิตการปลูกทุเรียนหรือไม้ผลทุกชนิดครับหรือไม้พืชทุกชนิดเราจะต้องหนึ่งเลยคือการใส่ปุ๋ยต้องมีปุ๋ยนะครับเราเริ่มต้นจากการทำปุ๋ยปุ๋ยหมักก่อนด้วยหลักการของการทำอินทรีย์ทุกอย่างเราจะใช้ปุ๋ยหมักมูลสัตว์ต่างๆพอเราเริ่มใช้ปุ๋ยหมักเราก็จะเริ่มเห็นข้อเสียเขามีข้อดีมากมายครับแต่เขาก็มีข้อเสียอยู่ในนั้นอยู
0: ่
1: ปุ๋ยหมักต่อให้เราหมักดีขนาดไหนเราก็จะจำพอเรานำมาใส่ต้นไม้ปุ๊บเราจะต้องลดน้ำกระบวนการย่อยสลายเขาจะกลับมาพอเกิดกระบวนการย่อยสลายอีกครั้งนึงเขาจะคายก๊าซที่เราเรียกกันว่าคาร์บอนมีเทนนะครับก๊าซเหล่านี้จะเป็นก๊าซที่เรียกแมลงมาไข่เรียกด้วงต่างๆมาไข่แล้วก็แมลงเหล่านี้ก็จะเริ่มเข้ามาในแปลงของเราก็จะเริ่มสร้างระบบนิเวศที่มีแมลงรบกวนเยอะมากเราจึงต้องมาคิดกันใหม่ครับว่าเราจะใช้ปุ๋ยชนิดไหนจนมาสุดท้ายครับมาตกผลึกที่มูลไส้เดือนและด้วยการที่พื้นที่เรามันเยอะ120
0: ไร่
1: จำนวนต้นไม้อยู่ประมาณสัก 3-4,000 ต้นเพราะเรามีไม้ป่าด้วยมีไม้ป่ามีต้นสักมีไม้ป่าที่ปลูกให้เป็นระบบนิเวศพึ่งพานะครับเราก็จำเป็นต้องเลี้ยงเราผลิตไส้เดือนเต็มศักยภาพจะได้14ตันต่อเดือน
0: 14ตันต่อเดือนอันนี้คือใช้แค่เฉพาะ
1: ใช้เฉพาะในส่วนของเรา
0: ไม่ได้มีการกระจายจำหน่ายอะไรอย่างนี้ไม่มีย
1: ังไม่ได้ออกจำหน่ายครับพอเริ่มมีการออกจำหน่ายก็เริ่มผลิตเพิ่มขึ้นครับแต่แรกเริ่มเลยครับ14ตันเนี่ยเราก็จะใช้ในสวนเพราะว่าต้นไม้ต่อ1ต้นนะครับใส่กันประมาณ20กิโลต่อต้น
0: แล้วอย่างนี้คือที่นี่เดิมเลยอะทำอะไรมาก่อนคะเป็นพื้นที่เปล่าหรือว่า
1: พื้นที่เปล่า
0: พื้นที่เปล่าแล้วก็มาเริ่มบุกเบิกกันเลยเหรอ
1: ใช่ครับบุกเบิกมาทำสวนเกษตรอินทรีย์เลยครับ
0: แต่ถ้าเส้นทางเนาะเขาเรียกว่าเส้นทางกว่าจะสำเร็จมันเป็นยังไงบ้างแบบยังไงมาโรยด้วยกลีบ

0: ลาบหรือว่ายังไงบ้างคะหรือว่าตะปูเรือใบ
1: โอ้โหถ้าเป็นแปลงเคมีปกตินะครับในลักษณะการทำแบบนี
0: ้
1: ณตอนเนี้ยทุเรียน 1,500 ต้นจะเต็มพื้นที
0: ่
1: สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว
0: ได้หมดเลยผลผลิตจะเต็มมาก
1: ใช่แต่ตอนนี้เราเพิ่งจะเริ่มต้นมี100กว่าต้นเองที่เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็มันยากในการปลูกครับและต่อไปคือยากในการรักษาโรคพอเรามีปุ๋ยแล้วใช่ไหมครับโรคแมลงเข้าเราหลักการของการกระทำเกษตรอินทรีย์ครับเราต้องใช้สมุนไพรพอเราทำตรงเนี้ยเราก็จำเป็นจะต้องหาสูตรที่เหมาะสมในการทำสกัดสารออกมาเพื่อที่จะใช้ลัดขั้นตอนไม่ถ้าเราหมักมันก็มีกระบวนการหมักที่นานขึ้นเราก็ที่ส่วนเราผลิตสมุนไพรไล่แมลงเองจากเขาเรียกสมุนไพรรอบพื้นที่เราในพื้นที่ของเรามีไม้เถาชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าต้นหางไหล
0: ต้นหางไหล
1: หรือเรียกว่าโลตินก็คือเจ้าหางไหลเนี่ยจะมีฤทธิ์เบื่อเมาคล้ายๆไซยาไน
0: ท
1: ์เป็นกลุ่มที่ทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่โอเคกับเลือดนะครับก็ไม่ถ้าเราเอาไปเบื่อปลาเขาจะเมื่อก่อนเขาจะเอาไปทุบแล้วละลายน้ำเบื่อปลาปลาก็จะลอยขึ้นมาแล้วพอจับปลามาขังในน้ำดีเขาก็จะหายไปเขาแค่เมาแต่มันไม่ตกค้างในร่างกายเขานะครับแล้วก็ถ้าเราเอามาฉีดในแปลงเกษตรของเรามันจะหมดไปภายใน6ชั่วโมงถ้าโดน UV ฤทธิ์ของเขาครับครับ
0: ก็คือถึงแม้ว่าจะมีการที่จะไล่แมลงได้อะไรได้แต่คือเขาก็จะมีการหมดฤทธิ
1: ์
0: ไปในตัวของเขา
1: ครับถ้าโดน UV เนี่ยอยู่ประมาณ6ชั่วโมงเขาก็หมดละ
0: ค่ะ
1: ครับเจ้าหางไหลเนี่ยก็คือตัวที่ใช้ไล่เพี้ยแมลงได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็มีอีกตัวนึงก็คือหนอนไตหยากก็เป็นสมุนไพรเฉพาะพื้นถิ่นเนี่ยที่มีเยอะสมัยก่อนหนอนไตหยากเนี่ยเราใช้ในการไล่หนอนในน้ำปลาในไหน้ำปลาไหปลาไปทุบๆระวางบนไหปลาให้ปลาไม่มีหนอนเราก็เอาองค์ความรู้เนี่ยมาสกัดเอาเฉพาะสารออกฤทธโดยการใช้วิธีสกัดโดยการใช้แอลกอฮอล์สกัดเอาสารออกฤทธิ์ออกมาฉีดก็คือก็จะกำจัดหนอนโดยตรงแล้วก็เกี่ยวกับหนอนเกี่ยวกับด้วงต่างๆแล้วก็มดแมลงในดินครับแล้วที่ส่วนของเราปลูกตะไคร้หอมใช้ตะไคร้หอมเป็นตัวไล่แมลงคือไล่เขาเรียกไล่แมลงตัวแม่ต่างๆที่จะบินเข้ามาก่อนจะไข่เป็นหนอนมากินต้นไม้ของเราเราก็ใช้ตะไคร้หอมเป็นตัวฉีดก่อนครับแล้วก็มี เรื่องโรคต่างๆก็จะเราจะใช้ไตรโคเดอร์มาจะใช้ BS ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากเกษตรนะครับทางวิชาการเกษตรของจังหวัดได้สนับสนุนมาอย่างทางกลุ่มอารักขาพืชของจังหวัดกาญจนบุรีก็เข้ามาให้ความรู้เราจึงทำผลผลิตเนี่ยออกมาพอจะทำได้โดยที่ให้ผลผลิตสู่ตลาดได้ครับ
0: ทีนี้พอเวลาเราทำตัวอินทรีย์เนาะ
1: ครับ
0: ผลผลิตเราอะมันก็จะต้องมีราคาที่สูงตามมาถูกไหมเพราะว่าทั้งการปลูกการดูแลต่างๆมันก็ต้องใช้การใส่ใจและการดูแลเป็นพิเศษ
1: ครับ
0: การตลาดเราเป็นยังไงบ้างเรามีตลาดรองรับยังไงไหม
1: คือการทำอินทรีย์ครับค่าจัดการเราสูงคือเราจะต้องคิดกันก่อนนะครับว่าทำอินทรีย์เนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยไอ้นี่ก็หมักเองได้นั่นก็ทำเองได้มันต้องถูกสิทุกอย่างครับในการหมักก็มีการซื้อน้ำตาล ซื้ออุปกรณ์ต่างๆสองการฉีดอินทรีย์ต่างๆมันจะหมดฤทธิ์อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันจะหมดฤทธิ์ภายใน6ชั่วโมง เราก็จะเป็นจะต้องฉีดกัน3วันครั้ง5วันครั้ง
0: ก็คือต้องฉีดถี่ขึ้น
1: ใช่ค่าแรงในการฉีดค่าน้ำมันต่างๆ
0: ความเหนื่อยอีก
1: ใช่ครับมันจะต่างจากเคมีที่มีระยะเวลาอยู่15วันอะไรก็แล้วแต่ว่าชนิดนะครับของเราคือ3วันเป็นอย่างมากในการฉีดไล่แมลงครับก็ตอนเนี้ยเราก็เลยจำเป็นจะต้องมีค่าจัดการที่สูงขึ้นก็เราขายทุเรียนปีที่ผ่านมาครับอยู่กิโลละ300 ถึง 350 บาทใช่ครับเราส่งให้กับลูกค้าทุกท่านคือเราใช้วิธีส่งขนส่งไปสนีไทย
0: แสดงว่าในละแวกนี้นี่คือได้ทานไหมเนี่ยต้องถาม
1: ว่า
0: ได้ทานไหม
1: ได้ทาน
0: ได้ทานนะ
1: ใช่ครับก็เราแทบจะไม่ได้วางขายหน้าร้านเลยเพราะกลุ่มลูกค้าเราจะสั่งไว้
0: จองไว้เลย
1: ใช่ครับคือวิธีการของเราคือเราทำเกษตรอินทรีย
0: ์
1: เพื่อที่จะเริ่มต้นเลยเราแสดงตัวตนว่าเราทำอินทรีย์นะวิธีการป้องกันเราคืออะไรวิธีการบำรุงเราคืออะไรกลุ่มคนที่รู้จักเราเขาก็จะมั่นใจและเขาก็จะซื้อส่วนเกินครึ่งจะเป็นของฝาก
0: ของฝาก
1: ซื้อฝากให้คนอื่นนะครับ
0: เช่นเดียวกับมะยงชิดได้ไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าตอนที่ติดต่อมาเนี่ยบอกว่าผลผลิตอะเก็บเกี่ยวไปแล้ว
1: ครับ
0: และราคากิโลละเท่าไหร่นะคะ
1: 300 บาท
0: 300 บาท
1: ครับ
0: 300 บาทนี่คือยังไม่ได้ทานเพราะว่าคือจองหมดแล้วอย่างที่พี่เก่งบอกตั้งแต่แรกคือว่าห่อทุกผล
1: ครับ
0: แล้วก็มีการจัดส่งด้วยจะซื้อเป็นของฝากจะเป็นส่วนใหญ่
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้การตลาดตอนนี้ถือว่าโอเคละสำหรับลูกค้า
1: ครับ
0: เพียงพอไหมหรือไม่เพียงพอหรือ
1: คว
0: รจะต
1: ้
0: องปร
1: ับ
0: ยังไงไม่เพียงพอ
1: ใช่
0: ถึงแม้ราคาจะสูง
1: ใช่ครับ
0: แบบนี้ทุกปีไหมคะ
1: ทุกปีเลยครับตอนนี้มะยงชิดปีเบอร์เอไม่พอ
0: ค่ะ
1: เบอร์เอที่เราจะส่งกับออเดอร์ลูกค้าตอนนี้ไม่พ
0: อ
1: มันเป็นอะไรที่บอกได้ว่าถ้าคุณทำอย่างตั้งใจและคุณคัดให้ดีนะครับเราสามารถเรื่องตลาดไม่กลัวกลัวว่าเราจะทำให้เขาไม่ได
0: ้ทีนี้นอกเหนือจากตัวผลไม้อย่างที่ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือเป็นมะยงชิดเนี่ยมีอย่างอื่นด้วยในแปลงใช่ไหมคะเห็นแล้วฟังมีทั้งมะพร้าวใช่ไหม
1: ครับมีมะพร้าวแล้วก็เราตอนนี้เรากำลังเริ่มอีกเฟสหนึ่งก็คือโกโก้
0: โกโก้ด้วย
1: ใช่เพราะว่าเราลงโกโก้ตอนนี้ที่แปลงเป้าหมายคือ 3,000 ต้นเพื่อที่จะแปรรูปของ
0: แปรเอง
1: แปรรูปเองแล้วก็รับซื้อจากภาคีเครือข่ายรอบข้างที่เป็นชาวบ้านที่ปลูกกันแต่ต้องปลูกแบบอินทรีย์นะ
0: อ๋อ120 ไร่ดูแลกี่คนคะเพราะว่ามีโปรแกรมเยอะมากเลย
1: บุคลากรมี10 คนครับ
0: 10 คนก็คือดูแลไปทั่วเลยทั้งหมด
1: ใช่ครับ
0: เรื่องของการตลาดก็อย่างที่บอกก็คือพอเราสร้างตัวตน
1: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่แรก
1: ใช่คร
0: ับเขาก็จะรู้ว่าโอเคของเราเนี้ยคือปลอดสารจริงๆก็จะมีการสั่งจองกันเข้ามา
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้พอปูนไส้เดือนด้วยเนาะ
1: ครับ
0: คนที่เขาอยากจะทำแบบเราอะเราเปิด
1: ใช่ครับติดต่อเข้ามาเป็นหมู่คณะก็จะดี
0: รับยังไง
1: การฉีดไล่แมลงอย่างไรให้มันปัญหาหลักของคนที่ทำเกษตรอินทรีย์คือฉันถือน้ำหมักเนี่ยมันคือเทวดาขอโทษนะครับมันคำนี้จริงๆฉันฉีดเนี่ยจะไล่แมลงได้ทุกชนิดเลยเรายังไม่รู้จักตัวตนที่แท้จริงของมันคืออะไรเราจำเป็นจะต้องมีตัวเราที่เนี่ยจะอธิบายให้ฟังว่าสิ่งที่คุณถือเนี่ยมันมีมิติแค่ไหนในการใช้ควรสับเปลี่ยนอะไรบ้างในแต่ละช่วง
0: มันมีไหมคะกับการที่พอเราฉีดพวกน้ำหมักหรืออะไรจุลินทรีย์ต่างๆไปฆ่าแมลงเนี่ยไปกำจัดแมลงอ
1: ่
0: ะแล้วฉีดเดิมๆซ้ำๆอ่ะแล้วเขาก็ไม่กลัวมีไหม
1: มีครับ1การใช้อ่ะมันจะมีโดสที่เหมาะสมอยู่ครับว่าฉีดแบบเนี้ยแล้วจะสามารถเอาแมลงอยู
0: ่
1: แล้วก็พอมาเป็นอินทรีย์มันก็จะมีกลุ่มที่ไล่แมลงป้องกันก่อนเสร็จแล้วก็พอเจอตัวไล่ไม่ไปคาบที่คุมไข่คุมการลอกคาบก็จะเป็นอย่างเช่นสารสะเดาอย่างเงี้ยครับ
0: เยอะนะ
1: ใช่ครับ
0: รายละเอียดปีกย่อย
1: ใช่ต้องทำรายละเอียดเรื่องนี้ให้เข้าใจที่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องนี้มากกับทางผู้ใหญ่ครับว่าเราจะเน้นเรื่องการใช้สารไล่แมลงที่คุณได้จากสมุนไพรเนี่ยใช้อย่างไรให้ปลอดให้ถูกต้องและปลอดภัยกับคนกิน เพราะว่าถ้าอยู่ในกลุ่มของผักเนี่ย ถ้าคุณฉีดปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยตกค้าง7 วันแล้วคุณพรุ่งนี้คุณเก็บให้ลูกค้าเลยเหมือนกับคุณหยิบยื่นยาพิษให้เขา เราก็จำเป็นจะต้องอธิบายว่าอันเนี้ยใช้กี่วันก่อนเก็บเกี่ยวอันนี้ใช้กี่วันก่อนเก็บเกี่ยวประมาณนี้ครับเราพยายามสื่อสารให้เขารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ครับว่าเขาถืออะไรอยู่ในมือและใช้อย่างไร

0: ึงจะมีคุณค่าสูงสุดครับในแปลงของเราเรามีมะยงชิดที่เก็บเกี่ยวแล้วแล้วเหลือเป็นคือลูกเล็กครับแล้วเราก็ปอกเปลือก
1: ไซส์เล็ก
0: ใช่ครับปอกเปลือกแล้วเราก็กำนำกลับมาแปรรูปตอนนี้เราก็กำลังเริ่มหาเมนูอยู่ครับ
1: เขาเรียกว่าไม่หยุด
0: เพราะมันเสียดายของที่เราต้องทิ้งไปอ
1: ย่างนี้ถ้าถามคำนี้ไม่รู้จะใช้คำถามถูกต้องหรือเปล่าตั้งแต่เริ่มต้นมาตอนเนี้ย
0: ครับ
1: มันก็หลายสเต็ปเนาะหลายขั้นตอนกว่าจะสำเร็จถ้าถามถึงการที่ต้องดูแลอะไรแบบพิเศษแบบเนี้ย
0: ครับ
1: คุ้มค่าไหมทุกวันเนี้ยคุ้มค่ายังไงมั่ง
0: ถ้ามองในเชิงพาณิชย์ไม่ยังไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ของคุณสุธีวัฒน์เจ้าของสวนนะครับยังไม่คุ้มค่าเพราะว่าเรายังขายผลผลิตได้ไม่
1: ปริมาณไม่เยอะ
0: ใช่ครับแต่ผมคุยกับท่านแล้วท่านบอกว่ามันคุ้มตรงที่บุคลากรไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับเคมีและก็เราเริ่มหาจุดที่จะสามารถสร้างวงการเกษตรอินทรีย์ให้เดินต่อไปได้แหละเราเริ่มหาตำราเราเริ่มทำตำราว่าเราใช้แบบนี้แล้วเราสามารถเผยแพร่ได้ว่าคุณเอาไปทำแบบนี้ต่อนั่นคือกำไรที่เราได้กลับมาน
1: ี่คือสิ่งที่ทำแล้วเกิดผลจริงๆนะคะถ้าหากสนใจติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะ
0: มีเฟซบุ๊กผมครับชื่อ Facebook เก่งปลอดสารสบายใจนะครับเบอร์โทร0985544974แล้วก็เพจของสวนครับ915 Organic Farm ครับก็ลองเข้ามาติดตามเพจกันดูได้นะครับ
1: เดินทางมาท่องเที่ยวกันได้นะคะยังไงก็ถ้าผลช่วงผลไม้ออกนี่มาหน้าสวนจะได้ทานไหมตอบไม่ได้ เพราะว่าต้องจอง
0: มันเป็นอย่างนี้ครับ
1: uh-huh.
0: เราจะถ้าเป็นมะยงชิดจะเป็นปลายเดือนกุมภาพันธ
1: ์ uh-huh.
0: ติดต่อมาก่อน
1: ต้องติดต่อมาก่อน
0: ใช่ครับติดต่อมาก่อนจองมาก่อนนะครับเราจะได้จัดคิวให
1: ้
0: เพราะว่าหน้าเก็บมะยงชิดจะไม่มีใครได้คุยกันเลยเราจะเก็บมะยงชิดเพื่อที่จะส่งลูกค้าอย่างเดียวเพราะระยะมันสั้นมากครับแต่ถ้าเป็นฤดูกาลทุเรียนครับติดต่อมาก่อนดีกว่า
1: ด่วนที่สุด
0: ปลายเดือนมิถุนาเป็นต้นไปครับ
1: มา
0: ติดต่อมาก่อนว่าช่วงนี้ทุเรียนเราเก
1: ็บทุกช่องทางที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เก่งไปสูงเลยที่มีเรื่องราวแล้วก็ข้อคิดนะคะในเรื่องของการทำการเกษตรปลอดภัยแล้วก็การเชิญชวนนะคะพี่น้องเกษตรกรที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะให้หันมาทำการเกษตรปลอดภัยเพื่อตัวของคุณเองแล้วก็ผู้บริโภคนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอบคุณพี่เก่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าเอานี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของอำลักษณ์ความเมตตาความศรัทธาลงไปใน
1: ความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความ
2: บำบัดทุกข์บำรุงสุข
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: แฟชั่นสำหรับหลายคนอาจหมายถึงเสื้อผ้าบนรันเวย์หรือแบรนด์ระดับโลกแต่สำหรับชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งริมคลองน้ำเชี่ยวจังหวัดตราดแฟชั่นอาจเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวกว่านั้นจากไม้ไผ่หรือจากใบจากจากสองมือของช่างฝีมือในชุมชนและจากภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคนนี่คืองอบน้ำเชี่ยวหมวกพื้นบ้านที่เคยมีหน้าที่เพียงปกป้องผู้คนจากแดดและฝนแต่วันนี้กำลังได้รับการตีความใหม่ในฐานะแฟชั่นไอเทมที่สะท้อนตัวตนของความเป็นไทย
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวจังหวัดตราดค่ะหลายคนอาจจะเคยเห็นและรู้จักงอบกันนะคะแต่เชื่อไหมคะว่างอบใบหนึ่งมีเรื่องราวมากกว่าที่คิดและงอบที่เป็นสินค้าชุมชนพื้นบ้านจะกลายเป็นสินค้าซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นของประเทศไทยได้อย่างไรคำตอบอยู่ข้างในค่ะเดี๋ยวเราตามไปหาคำตอบกันด้านนี้ค่ะ

0: ผู้ชมงอบเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่ากว่าจะเป็นงอบ1ใบนะคะน่าจะมีกระบวนการขั้นตอนแล้วก็เรื่องราวของงอบที่น่าสนใจมากแน่ๆเดี๋ยวไปตามหาผู้รู้กันดีกว่าค่ะว่าให้เขาเล่าเรื่องราวของงอบบ้านน้ำเชี่ยวว่าเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนยังไงบ้างและตอนนี้นะคะแมวเจอคนที่จะมาให้ข้อมูลเรื่องงอบกับเราแล้วค่ะตอนนี้อยู่กับท่านรองประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อมรสุมชื่อน่ากลัวตัวน่ารักครับ
0: พี่มรสุมงอบโดยเฉพาะที่จังหวัดตราดงอบน้ำเชี่ยวค่ะถ้าจะให้นิยาม1คำเลยเกี่ยวกับคำว่างอบอยากให้คนรู้จักเราแบบไหน
1: คืองอบเนี่ยมันเป็นชื่อมันไปผูกติดกับแหลมงอบคนรู้เลยว่า
0: ของตราด
1: แน่นอนแต่ถ้าเอ่ยถึงงอบเนี่ยนึกถึงบ้านน้ำเชี่ยวก่อนเพราะว่าน้ำเชี่ยวมีวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวที่ทำชูงอบในเรื่องภูมิปัญญาสารงอบมาให้นักท่องเที่ยวดูจากคุณค่าทางภูมิปัญญาคุณค่าสู่มูลค่าคือผ่านกระบวนการเล่าเรื่องสตอรี่ให้นักท่องเที่ยวลงมือทำด้วยตัวนี
0: ้มันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าถ้างอบก็คือแหลมงอบของตราด
1: ครับ
0: แต่ว่างอบที่ทำอยู่ที่น้ำเชี่ยว
1: ครับ
0: ไม่ได้อยู่ที่แหลมงอบ
1: ใช่ครับ อยู่ที่บ้านน้ำเชี่ยว
0: ค่ะ
1: เพราะบ้านน้ำเชี่ยวขายเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราก็จะดึงเรื่องภูมิปัญญาขึ้นมาอาหารภูมิปัญญาเรื่องศาสตร์จักสารเรื่องอาหารท้องถิ่นในประมาณนั้นภูมิปัญญาแล้วก็คุณค่าทางวิถีชีวิตคุณค่าทางวัฒนธรรมมาในการขายเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน
0: เมื่อก่อนใช้งอบทำอะไรกันบ้าง
1: งอบมันมีอยู่หลายทรงจะบ่งบอกถึงอาชีพอย่างเช่นตัวอย่างทรงนี้จะเป็นทรงของกะโหลกหรือหมวกแก๊ปตัวนี้จะเป็นของทรงของชาวประมงชาวประมงส่วนมากจะตัวนี
0: ้เหมือนแบบถ้าสมัยนี้ก็เสื้อนี้อยู่กรมไหนอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็คืองอบเนี่ยทรงเนี้ยอาชีพอะไร
1: อาชีพอะไรรู้
0: อันนี้คือประมง
1: ครับ
0: มีหลายทรงไหมคะ
1: มันมีอยู่5ทรงครับอันนี้จะเป็นทรงของชาวประมงคือทรงกะโหลกหรือหมวกแก๊ป
0: หมวกแก๊ป
1: เพราะว่าเวลาตอนเราเวียงแหทำอาชีพเนี่ยมันจะไม่ติดแหอะไรพวกนี้เพราะมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้มันจะใช้วิทน้ำด้วยน้ำเรือสมัยก่อนจะมีแจวเรือแล้วไม่มีอะไรวิทน้ำเรือมากใช้หมวกนี่วิทได้วิทน้ำ
0: อเนกประสงค์มาก
1: อเนกประสงค์เลย
0: อ๋อมันน้ำไม่รั่วใช่ไหมคะ
1: ไม่รั่วครับเขาใช้สมัยก่อนจะใช้ยากับน้ำมันยางแต่นี้คนก็มาทำให้สวยมาใช้พวกยูนิเทนและเคอร์อะไรให้มันเป็นการตลาดตัวนี้ให้สวย
0: คราวนี้ก็คือสมัยก่อนด้วยอาชีพด้วยอะไรก็จะใช้หมวกแต่ละรูปทรงใช้งอบ
1: รู้
0: ต้องถามก่อนเดี๋ยวงอบหมวกอันเดียวกันไหมคะ
1: งอบหมวกเละอันเดียวกัน
0: แล้วแต่จะเรียก
1: เรียกครับ
0: อ๋อค่ะเข้าใจได
1: ้
0: คราวนี้เขามีเสน่ห์ในแต่ละแบบในแต่ละทรง
1: ใช่
0: ไหมคราวนี้เราเทียบกับคนรุ่นใหม่ที่เขาแบบอยากที่จะเข้ามาใช้งอบอย่างเงี้ยค่ะอยากจะซื้อไปใช้เขาจะเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงอบนี่ก็มาเรียนรู้ภูมิปัญญาตัวนี
0: ้ค่ะ
1: งอบใบจากเนี่ยคือเราตอนนี้มันเข้าอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนวัดน้ำเชี่ยวเข้าอยู่สูตรโรงเรียนเลยเพื่อมาให้มันห่างหายไปให้มีการสานต่อของเด็กรุ่นใหม่อะไรประมาณนั้นทำให้งอบจะคงอยู่ต่อไปนะ
0: เป็นเหมือนหนึ่งเรื่องราวของชุมชนเลยนะ
1: ใช่ครับเป็นเรื่องราวเลยเพราะงอบนี่ตอนนี้เมื่อก่อนน่ะเราทำงอบเอามาขายให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: แต่สมัยนี้แล้วก็มันก็มีการตลาดเรื่องproduct promotion
0: ค
1: ือนักเที่ยวมาเที่ยวมาแพ็กเกจ2วัน1คืนมานอนค้างกับเรามานอนค้างพักกับเราเราก็มีงอบเป็นโปรโมชั่นให้นักเที่ยวไปคนละ1ใบ
0: แล้วเขาจะเลือกทรงไหนก็แล้วแต่เขา
1: แล้วแต่เขาถ้ามา50คนก็50ใบ
0: ค่ะ
1: เป็นการตลาดขายไปในตัวเสร็จในการโฆษณา
0: แบบนั้นเนาะก็คือให้มาเที่ยวที
1: ่บ้านน้ำเชี่ยว
0: บ้านน้ำเชี่ยวเนี่ยแหละนักท่องเที่ยวที่มามีแบบต่างชาติไหมคะแบบว่าโอ้ว้าวชอบงอบยูมาก
1: มีครับมีก็มีมาฝรั่งอะไรประมาณนั้นมีมาใส่แล้วว้าวใส่แล้วก็ถ่ายแบบเขาไปต่างประเทศนะบิดไปบิดมาถ่ายเป็นนางแบบ
0: ใช่ไหมอันนี้คือจุดที่ทำให้รู้สึกได้ไหมคะว่าตัวงอบของเราอ่ะ ปไกลในระดับโกอินเตอร์แล้วนะ
1: ใช่ใช่ครับงอบเดี๋ยวนี้มันก็จะไปตกแต่งอยู่ประตามร้านกาแฟอะไรพวกนี้
0: เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีโอกาสมาถึงชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวแล้วแมวอยากจะลองลงมือพี่มรสุมว่าสามารถที่จะทำงอบกับเขาได้บ้างหรือเปล่
1: าน
0: ะฝีมือเราจะไปไกลระดับแฟชั่นเลยแบบระดับโลกเหมือนได
1: ้
0: ไหม
1: ได้
0: ไหมคะ
1: ได้ได้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปเจออีกคนหนึ่ง
0: สอนแมวทำเน
1: า
0: ะ
1: สอนทำแล้วคนนี้ก็คือคนที่เป็นตัวเป็นคนที่ว่าสอนนักท่องเที่ยวทำท่องเที่ยวลงมือทำน
0: ัก
1: ท่องเที่ยวลงมือทำไอ้งอบเนี่ยมันท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือทำไปกับเรา
0: โอเคนึกซะว่าเราเป็นนักท่องเที่ยว1คนเดี๋ยวแมวจะไปลองลงมือทำงอบอยากจะรู้จริงๆเลยว่าสินค้าชุมชนที่ไปไกลระดับโลกชาวต่างชาติชื่นชอบมากมายแล้วก็มีเอกลักษณ์ในรูปทรงเนี่ยค่ะทำยากแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
2: สิ่งที่ทำให้งอบน้ำเชี่ยวแตกต่างไม่ใช่เพียงรูปทรงหรือวัสดุที่ใช้แต่คือเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ในทุกขั้นตอนการผลิต
0: คันไม้คันมือแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาทำงอบกันดีกว่าที่เขาบอกว่ายากนักยากหนาเนี่ยจะขนาดไหนป้าแนนค่ะสว
3: ั
0: สด
3: ี
0: ค
3: ่
0: ะถ้าแมวทำงอบวันนี้แมวได้กลับบ้านไหม
3: ไม่ได้กลับอะค่ะจริงๆไม่ได้กลับอะ
0: ทำไมอะ
3: เพราะว่ามันต้องขึ้นต้นอันแรกก่อนแล้วนั่งต้องนั่งเย็บทีละรอบละรอบเลยค่ะ
0: รอ
3: จ้ะต้องเย็บให้เสร็จ
0: ยากใช่ไหมป้าแนน
3: ยากค่ะ
0: ป้าแนนแนะนำตัวคุณผู้ชมก่อนค
3: ่ะสวัสดีนะคะป้าชื่อป้าแนนไม่ใช่คนตาจะทำงอบเป็นค่ะ
0: เอาแหละเราจะต้องมาสู้กับป้าแนนแล้วป้าแนนคะถามนิดนึงงอบหนึ่งใบก่อนที่จะลงมือทำค่ะต้องผ่านกี่มือถึงจะออกมาเป็นงอบ
3: คืองอบ1ใบจะช่วยเหลือได้6ครอบครัว1คนตัดมาขาย2คนเย็บ3คนทำคุ้มเป็นไม้มงคลนะคะเนี่ยค่ะ
0: อันนี้เหรอคะ
3: จ้ะต้นคุ้ม
0: ต้นคุ้ม
3: แล้วก็คนทำเสวียน
0: เสวียน
3: จ้ะแล้วคนทำตอก
0: อ๋อไม้ตอกอยู่นี่นะคะ
3: แล้วก็คนทำดอกจัน
0: ดอกจันนี่คือ
3: ที่ติดตรงกลาง
0: ที่ติดตรงกลางหัว
3: กลางอะค่ะ
0: นี่ดอกจันอ่ะคราวนี้มี6ครอบครัว
3: ใช่
0: 6ครอบครัวที่จะมีโอกาสได
3: ้คือว่าคนถนัดแบบไหนให้ทำอย่างนั้นมันจะได้เร็วขึ้นแต่ถ้าคนเดียวทำแบบทั้งลูกเลยคือไม่ทันขายก็เลยกระจายรายได้ให้ในครอบครัวและคนในหมู่บ้าน
0: ค่ะต่างคนต่างทำในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบ
3: ใช่จ้ะ
0: แล้วเดี๋ยวมาประกอบงอบกัน
3: มาประกอบทีหลังค่ะ
0: ตอนนี้เรามีอะไรอยู่ที่มือแล้วบ้าง
3: ตอนนี้เหรอเรามีครบแล้วเหลือแต่การเย็บ
0: ค่ะ
3: จ้ะหนึ่งถ้าเขาทำไม่เป็นเลยอ่ะเราต้องไปหาจากมาให้ครบ33ใบแล้วเราตัดหัวตัดท้าย
0: แบบนี้33
3: ใบเลือกใบสีสวย
0: เราต้องเท่ากันด้วยไหมคะป้าแนน
3: ต้องแบบมันก็มันมีไซส์แบบว่าเล็กมั่งใหญ่มั่งอะไรเงี้ย
0: S M L
3: ใช่แล้วก็มา แล้วเราก็มาคัดคือให้มันพอดูว่าพอเหมาะ
0: ค่ะ
3: จ้ะเสร็จแล้วเราตัดเสร็จแล้วเราจะพับครึ่งระหว่างกลางของใบที่เราตัดเมื่อกี้นะคะ
0: ค่ะ
3: ตัดเสร็จแล้วเราก็จะเอาเข็มตัวเนี้ยเย็บร้อยให้ครบหมดเลย33ใบเมื่อครบเสร็จแล้วเราก็มัดเสร็จแล้วเราก็มาคลี่เรียงออกอย่างนี้ทีละใบแบบนี้เลยค่ะเรียงออกแบบนี้เลย
0: ค่ะ
3: เสร็จแล้วหางจากเนี้ยมันจะสอดอยู่ด้านล่างเห็นไหมคะเนี่ยด้านล่าง
0: ให้ก็ดูนี่ค่ะ
3: ขางจับจะสอดอยู่ด้านล่างเสร็จแล้วบางอย่างป้าทำอ่ะป้าจะไม่สอดใบนะคะจะไม่สอดใบไม่สอดใบคือจะเย็บแบบนี้เลยบางคนเขาจะสอดใบลงไปอย่างนี้เพื่อที่จะล็อกไม่ให้หมวกมันเลื่อน
0: อ๋อ
3: พอเสร็จแล้วจ้ะพอเสร็จแล้วเราก็จะเอาเข็มตัวเนี้ยทิ่มไปตรงกลางขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะ
0: ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่กำลังจะทำที่ป้าแนนบอก
3: ใช
0: ่ก็คือเรียกว่าขั้นตอนการเย็บ
3: การทำกรีดรอยก่อนนะคะ
0: มาเรามาพร้อมๆกันเลยค่ะ
3: พร้อมกันเลย
0: ได้ที่ใช้นี่ต้องเป็นได้เฉพาะด้วยไหมคะ
3: อันนี้คือได้เย็บกระสอบ
0: ได้เย็บกระสอบ
3: แต่ของป้าจะใช้ได้เย็บกางเกงยีน
0: มันมีความแตกต่างกับได้ทั่วไปยังไงอะคะ
3: คืออันนี้มันจะเหนียว
0: ทำให้งอบของเราทน
3: ใช่ค่ะไม่ใช่ทนอย่างเดียวแล้วก็แข็งแรงด้วยค่ะ
0: อืมค่ะ
3: แล้วมันเป็นเส้นที่ว่าไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่เทอะทักเกินไปอะค่ะ
0: หูป้าแนนร้อยเข็มครั้งเดียวเข้าฟุ๊บเลย
3: จริงก็พี่เข้า หลายที เสร็จแล้วเราก็แทงตรงกลางนี้เลยนะคะเนี่ยแทงตรงกลางนี้
0: ช่วยจับ
3: จ้าเนี่ยแทงตรงกลางนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเลยเพื่อที่เราจะกรีดรอบให้มีรอยเย็บ
0: ค่ะ
3: รอบแรกนะคะเรากะเอาความสวยงามค่ะ
0: ค่ะ
3: เอาประมาณแค่เซนถึง2เซนก็พอเพราะว่าที่เรามันจะได้ดูเพื่อความสวยงามเนี่ยกรีดเป็นงี้เลยนะคะให้ได้ครบ12รอบเนี่ย
0: ใช่
3: ใช่ให้ครบ12รอบเลยค่ะเนี่ยตามรอยนี้เลยนะคะกรีดให้ได้13รอบ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: แล้วเราก็จะทิ้งไว้ประมาณ15นาที
0: ทำไมต้องทิ้งไว้อ่ะ
3: เพื่อที่ให้รอยมันที่มันจะขึ้นถ้าเกิดขีดใหม่ๆมันจะไม่ค่อยมีรอยมันจะมองไม่ค่อยเห็น
0: อันนี้คือเราขีดเรียบร้อยละทั้งหมดที่เราเห็นวงนี้ใช่ไหมคะ
3: ใช่จ้ะใช่
0: ใช้ปลายเข็มขีด
3: ใช้ก้นเข็ม
0: ก้นเข็ม
3: จ้ะ
0: 13แล้วทำยังไงต่อ
3: เสร็จแล้วเราก็ดึงเข็มออกเลยค่ะ
0: ดึงออกเลยนะคะ
3: ดึงออกมาเลยค่ะ
0: โหยตื่นเต้นอ่ะ
3: ตื่นเต้น
0: เคยมีนักท่องเที่ยวที่มาอย่างเงี้ยแล้วเขาขอลองทำบ้างไหม
3: ทำได้มีของฝรั่งชาวสวีเดนครับติดต่อมาที่กลุ่มเนี่ยค่ะ
0: แ
3: ล้วมาทำเอากลับบ้านด้วย
0: เขาทำเสร็จเนาะ
3: ทำเสร็จเลยค่ะ
0: เขาชอบแบบทรงไหนกันบ้างอ่ะ
3: เขาส่วนมากจะทรงเป็นที่ผ่านมาเมื่อต้นปีไอ้ต้นเดือนเนี่ยถ
0: ้
3: าเอาทรงนเรศวร
0: ทรงสมเด็จค่ะทรงสมเด็จ
3: นี่ทรงนี้ค่ะ
0: นี่อะค่ะ
3: จ้ะทรงสมเด็จ
0: ทรงสมเด็จก็คือชอบแบบนี้
3: ชอบแบบนี้แต่เอาแบบไม่ลงน้ำมัน
0: ที่ป้าแนนอยู่มานี่คือเท่าที่เห็นการขายงอบทรงไหนขายดีสุดคะ
3: ทรงไหนที่ขายดีสุดส่วนมากจะเป็นทรงกระทะกับทรงนเรศวรจ้ะที
0: ่
3: ขายดีชอบค่ะคือทรงกระทะเนี่ยมันใช้ได้หลากหลายแล้วนเรศวรเนี่ยก็เหมาะสำหรับว่าเราไปเข้าสวนแล้วขึ้นต้นไม้หรืออะไรเนี่ยมันจะไม่เกะกะแต่ถ้าเป็นทรงกระทะเหมาะสำหรับที่อยู่กับพื้นคือเราจะนั่งทำแล้วหรือจะตากแดดหรือจะเก็บผ้าเก็บ
0: คนไทยเดี๋ยวนี้มีมาซื้องอบบ้างไหมคะป้าแนน
3: มีค่ะที่เคยทำให้อ่ะของที่หนูลืมชื่อไปแล้ว
0: อาจจะมองว่าเป็นแบบป้าอยากฝากอะไรให้เขาได้ร
3: ู้
0: จ
3: ัก ป้าถ้าหมดคนรุ่นอย่างป้าแล้วอาจจะไม่มีแต่ป้าอยากให้คนรุ่นใหม่อ่ะมาหัดมาเรียนมาทำถึงแม้ว่ามันจะเงินเป็นเงินน้อยหรือว่าได้มากมันก็ดีคือว่าสืบสานที่ว่าของในจังหวัดเราจะไม่ได้สูญหายคือยังไงแบบบางทีเนี่ยคนแก่อยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยเราก็ทำ
0: ค่ะ
3: คือให้เขามีงานทำช่วยเหลือในครัวเรือนแล้วก็ให้เด็กคนที่ว่ามานั่งทำเนี่ยได้

0: ้ว่าเออกว่าจะได้เงินแต่ละบาทอะไรเนี่ยมันยากขนาดไหนเราอยากเขาเรียนรู้ในนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนทำมันต้องใช้สมาธิมากๆเลยเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะสำเร็จหรือเปล่าตามมาค่ะ
2: มาดูเลย
0: ทั้งนี้เลยค่ะ
3: ทุกวันนี้โลกแฟชั่นไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงความสวยงามนะคะแต่ยังมองหาความยั่งยืนความเป็นธรรมชาติและเรื่องราวเบื้องหลังผลิตภัณฑ์ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มีอยู่ในงอบน้ำเชี่ยวอย่างครบถ้วนเลยล่ะค่ะฟังคุณป้าเล่ามาตั้งนานหลายคนอาจยังนึกภาพไม่ออกว่างอบน้ำเชี่ยวจะกลายเป็นแฟชั่นได้อย่างไรวันนี้ทีมงานขอลองสนุกกันสักหน่อยค่ะ
4: โอเค let's go

0: I think also just for a daily day I use here, I think it's a great experience for me. I had for the community here, this community with the people here that are very, very nice. It's a very traditional fisher village.
1: คือนักท่องเที่ยวนะคะเวลามาเที่ยวเขาแต่เดี๋ยวนี้พอเราได้ดึงงอกเข้ามาเป็นในเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะทำให้คนกลางคืนต่อให้จะมาทำกิจกรรมของชุมชนเขาก็จะได้มาสัมผัสเพราะหลายคนจะการที่เราได้เอางอกนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดตราดเลยก็มานะคะถ้าเป็นชาวบ้านไปขายเองน้อยมากคนที่จะรู้จักนะคะแต่สมมติถ้าหรือจำนวนที่ขายค่อนข้างที่จะน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราดึงเอากิจกรรมตรงนี้มาให้ชาวบ้านเอามาให้คนทั่วโลกเอามาให้คนต่างจังหวัดได้รับทราบได้รับรู้กันนะคะเขาก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งงอบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะการทำก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงขึ้นอยู่กับฝนฟ้าอากาศด้วยแล้วก็คือทำให้สร้างรายได้ให้กับชุมชนหลายๆคนที่เรียกว่าสืบสานต่อไปเรื่อยๆนะคะงอบนะคะเป็นงอบของจังหวัดตราดนะคะไม่ใช่แค่บ้านน้ำเชี่ยวอย่างเดียวแต่งอบนะคะค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อนะคะของมันจะขึ้นชื่อตรงที่ว่างอบเวลาคนรู้จักจะรู้จักคำว่างอบบ้านน้ำเชี่ยวนะคะก็คือจะเป็นคนที่รู้จักตรงนี้นะคะงอบนะคะเวลาเข้ามาอยู่ตรงจุดในเรื่องของการท่องเที่ยวที่เราดึงเข้ามาแล้วนะคะต่างชาตินะคะเขาก็จะรู้จักนะคะซึ่งจะมีต่างชาติเวลาเข้ามาเขาอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ตรงนี้กลับไปด้วยซ้ำแต่ด้วยการขนส่งมันค่อนข้างที่จะยากนะคะในอนาคตเราก็ถึงอาจจะมีการผลิตเป็นตัวเล็กตัวจิ๋วเป็นงอบจิ๋วนะคะเป็นที่ระลึกให้กับทางต่างชาตินะคะได้เอาไปเป็นที่ระลึกนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติเองเวลาเข้ามาเที่ยวที่นี่ช่วงหลังๆก็จะมีวอล์กอินมาเรื่อยๆแม้กระทั่งถ้าไม่ได้วอล์กอินก็จะมีแบบจองที่พักเป็นโฮมสเตย์เขาก็จะเอากิจกรรมในเรื่องของงอบเนี่ยค่ะเอาไปบอกต่อนะคะทางสื่อโซเชียลก็แล้วแต่หรือที่เขามานั่งทำกิจกรรมกับชุมชนก็ทำให้ชาวต่างชาตินะคะจะได้รับรู้มากยิ่งขึ้นไปด้วยค่ะวัยรุ่นไทยตอนนี้นะคะก็เริ่มมีแต่ยังไม่ได้เยอะเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเวลาทำนะคะมันต้องอาศัยเวลานิดนึงนะคะฝาจะได้งอบในแต่ละใบแต่ว่าเรามีการบรรจุในเรื่องของในกิจกรรมเนาะเวลานักท่องเที่ยวมาหรือว่านักศึกษามาคนที่มาศึกษาดูงานกับเราเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมตรงเนี้ยให้เขาได้เรียนรู้
2: จากหมวกพื้นบ้านที่เกิดจากวิถีชีวิตริมคลองสู่สินค้าวัฒนธรรมที่สร้างรายได้และสร้างคุณค่าให้ชุมชนงอบน้ำเชี่ยวจึงเป็นตัวอย่างของซอฟต์พาวเวอร์ที่จับต้องได้สะท้อนให้เห็นว่าภูมิปัญญาไทยยังสามารถก้าวไปพร้อมกับโลกยุคใหม่ได้อย่างสง่างาม
3: งอบอาจจะเป็นเพียงแค่หมวกสำหรับใครหลายๆคนนะคะแต่สำหรับคนชาวชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวจังหวัดตราดงอบเนี่ยแหละค่ะคือขุมทรัพย์ทางปัญญาคือมรดกทางวัฒนธรรมและกำลังกลายเป็นแฟชั่นไอเทมระดับโลกค่ะเมืองไทยดีๆวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: กชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้น
1: ปี2560ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคน
2: เพราะโลกออนไลน์เซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโลกออนไลน
3: ์มิ้งแปดห้ามกดเงินสดห้ามโอน
4: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
5: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
6: โอเค
7: ในรั้วมหาวิทยาลัยความคิดหนึ่งโพสต์อาจส่งผลไกลกว่าที่คิดข่าวที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบอาจกระทบความเชื่อมั่นสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนคนรุ่นใหม่ต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณตรวจสอบแหล่งที่มาและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนแชร
8: ์ Smart Students Stop Fake News คิดก่อนแชร์เพื่ออาเซียนที่เข้มแข็ง
9: งานง่ายเงินดีแค่ใช้มือถือก็รวยได้นี่อาจไม่ใช่งานในฝันแต่อาจเป็นกับดักของขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ
10: ตอนนี้มีงานดีงานง่ายเลยนะคะเพื่อให้เราลงทุนบัตรประชาชนเท่านั้นเองถ่ายแบบประชาชนได้เลยนะคะ
9: อย่าโอนเงินอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบให้ชัดก่อนตัดสินใจเพราะพลังของปัญญาคือเกราะป้องกันข่าวปลอมที่ดีที่สุด
11: วิกฤตพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวและเชื้อเพลิงกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าครั้งไหนๆถึงเวลาที่เราต้องปรับเพื่อให้เราทุกคนไปต่อได้เริ่มต้นที่ตัวเราประหยัดให้เป็นนิสัยปิดไฟที่ไม่ใช้ลดการใช้แอร์เช็คสภาพรถให้พร้อมทางเดียวกันไปด้วยกันเพื่อลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็นมองหาทางเลือกใหม่พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์หรือเชื้อเพลิงชีวมวลใกล้ตัวช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันและสร้างความมั่นคงให้ครัวเรือนเลือกเสพข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหรือสื่อที่มีความน่าเชื่อถือผ่านการคัดกรองแล้ววิกฤตนี้จะผ่านไปหากเราทุกคนร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

วันนี้รายการของดีบ้านฉันจะพาไปดูสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากการคิดค้นขึ้นโดยคนไทยที่เห็นเศษไม้ที่ใช้ไม่ได้ต้องทิ้งหรือนำไปเผาโดยไร้ประโยชน์แต่สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้สามารถเผามาเป็นถ่านที่มีประโยชน์ได้และช่วยลดมลพิษทางอากาศก่อให้เกิดอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนจะมีความ

0: น่าสนใจขนาดไหนไปรับชมกันเลยครับ
1: เจริญพรทุกท่านเห็นกิจกรรมเพื่อประหยัดและก็ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมพร้อมกับงานพัฒนาคนที่จะพัฒนาตัวเองยามว่างงานฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุเนื่องจากภาวะผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วคนเมื่อสูงอายุก็กลายเป็นคนว่างงานและว่างงานบางส่วนก็ทำให้ลูกหลานที่ไปทำงานต่างพื้นที่ก็ไม่ส่งเงินมาช่วยเหลือเกื้อกูลทำให้รายได้น้อยพอยที่การเป็นอยู่ค่อนข้างยากลำบากฉะนั้นสถานการณ์มันบีบทำให้เรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันก็เป็นปัญหาของผู้สูงอายุแล้วก็เป็นปัญหาเรื่องอาชีพแล้วเป็นปัญหาของเกษตรกรชาวสวนหรือคนที่มีป่าไม้ซึ่งเอาสิ่งเหล่านี้ไปรวมกันเผารวมกันทำลายด้วยกรรมวิธีที่แตกต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่เพราะมันทำไปแล้วมักจะได้ปัญหาตามกันมาก็คือถูกร้องเรียนบ้างและประโยชน์ไม่ได้บ้างเสียประโยชน์บ้างเราเห็นว่ามันทำยังไงถึงจะเกิดประโยชน์กับชุมชนก็เลยคิดแล้วก็เอามาทำเป็นเชื้อเพลิงกลับไปเป็นแหล่งทำเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มหรือจัดอย่างหมูอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาหารได้มันก็ก่อให้เกิดประโยชน์ลดปัญหาด้วยเพิ่มรายได้สามารถที่ทำงานเบาๆเพราะเอาเป็นกิ่งเล็กๆมีครีมตัดมีอะไรต่างแล้วก็เผาไม่ยากนักก็เป็นการเสริมเติมสิ่งมีป่ามีเช่นป่ายางเช่นป่าผลไม้หรือเป็นป่าของป่าชายเลนที่กิ่งมันสูญเสียไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมันก็รกฉะนั้นคนที่ไม่ต้องไปทำลายป่าก็สามารถเอาสิ่งที่มันร่วงหล่นลงมาเนี่ยเหมือนกับกิ่งไม้อย่างนี้ที่มันร่วงหล่นลงมาแล้วก็เอาไปสามารถทำเป็นเชื้อเพลิงได้โดยไม่ยากและก็ใช้เวลาไม่นานและสิ่งที่ทำนั้นมันสามารถที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนมาเป็นพลังงานได้อย่างสมบูรณ์ช่วยทั้งสิ่งแวดล้อมช่วยทั้งอาชีพช่วยทั้งด้านเศรษฐกิจและก็โยงไปสู่จิตใจจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเราหารายได้ค่อนข้างลำบากหรือว่ายุ่งยากในการจะไปติดต่อหาแรงงานที่อื่นงั้นสามารถทำเองได้ยามว่างเล็กๆน้อยๆแล้วก็ใช้เวลาไม่นานในการเผาไหม้เป็นฐานออกมาก็ใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงก็สามารถเอามาเป็นพลังงานเชื้อเพลิงสำหรับหุงต้มในบ้านได้โดยความเหมาะสมตามของแต่ละคนแต่ละพื้นที่ที่เป็นประโยชน์นี่เห็นประโยชน์ว่าควรจะเป็นตัวอย่างและส่งเสริมให้ชุมไม่ทำลายทั้งส่วนรวมไม่ทำลายทั้งเศรษฐกิจของตัวเองและอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่มองเห็นแล้วก็มองเห็นโทษที่ไปยุ่งเกี่ยวกับร้อมPM อะไรต่างๆที่เกิดปัญหาแต่ละปีมาทดลองทำในวันนี้แต่ก็ทำกันมาก่อนแล้วแต่เรานั้นเพิ่งมาเริ่มที่นี่ฉะนั้นส่วนใหญ่เขาทำอยู่ทางจังหวัดน่านน้ำตาก็ทำอยู่แล้วแต่คุณอาคมได้พามาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้มาก็เห็นว่ามองแล้วทำแล้วมันเป็นประโยชน์ก็เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนนั้นจะได้กลับมาเอาแนวทางในการพัฒนาตัวเองของท้องถิ่นให้ได้ตามวิถีของชีวิตของคนในชุมชนเป็นที่มาใช่ไหม

สวัสดีครับผมต้าวาจาครับขอบคุณครับสำหรับคำถามที่ถามมาบอกว่าได้แรงบันดาลใจจากไหนที่มาสร้างเต่าตัวนี้ทำเต่าตัวนี้เพื่ออะไรนะฮะขอบคุณมากเต่าตัวนี้เกิดมาจากการที่ผมอยากจะแก้ไขปัญหาไฟป่านะครับเกิดมาจากการแก้ปัญหาของชุมชนที่ขาดรายได้ครับที่ทำอย่างไรให้ดูแลป่าดูแลต้นน้ำด้วยกันที่จังหวัดน่านนะครับจนกระทั่งวันนี้ได้มีโอกาสลงมาถึงป่าโกงกลางชายทะเลของจังหวัดตราดขอบคุณมากครับตอนนี้จะมีกิ่งไม้แบบนี้ครับที่จะเอามาใช้งานขั้นตอนของการทำเราจะเก็บกิ่งไม้เล็กๆแบบนี้นะครับเอามาใส่ในถังเพื่อที่จะได้เอามาที่กะว่าเต็มพอดีนะฮะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเอาตะแกรงมาตะแกรงมาได้เลยครับเดี๋ยวใส่ตะแกรงนะครับใส่ตะแกรงแล้วก็ปิดฝาแล้วเราก็จะเอาเข้าเตาที่อยู่ด้านหลังนี้ไม้ที่เอามาใส่ในถังนี้นะฮะไม่จําเป็นจะต้องเป็นไม้เนื้อแข็งอย่างเดียวนะครับเพราะว่าไม้ทุกชนิดสามารถที่จะมาใส่ตรงนี้ได้หมดเลยแต่ว่าเวลาเรามาใส่ในถังนี้จะต้องเป็นไม้ที่ชนิดที่ขนาดเท่าๆกันหน่อยนะขนาดเท่าๆกันเวลาสุกมันจะได้สุกเท่ากันนะครับคุณสมบัติของถ่านนะฮะเขาเรียกว่าถ่านไบโอชาคำว่าถ่านไบโอชามันก็คือถ่านที่เป็นคาร์บอนบริสุทธิ์นะฮะทำให้จุลินทรีย์อยู่ง่ายนะฮะมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วก็เป็นการจุดติดที่ง่ายนะครับแล้วก็จะไม่มีควันนะไม่ว่าจะเป็นถ่านเนื้อแข็งถ่านเนื้ออ่อนไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อนได้หมดเลยนะฮะโดยเฉพาะไม้ไผ่นะฮะทำดีมากวันนี้เรามาเก็บกิ่งไม้นะครับในวัดเพื่อที่จะเอามาที่หล่นๆนะฮะจากต้นไม้ในวัดสวนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาทำเป็นฐานไบโอชาใช้ในวัดกันครับครับเราเอาไม้ใส่ถังเต็มแล้วนะครับแล้วก็เอาตะแกรงนี้มาใส่เพื่อที่จะเอาปิดไม่ให้ไม้หล่นออกนะครับโดยการเวลาเรายกถังด้วยรถเข็นคันนี้นะครับโดยรถเข็นคันนี้ถังนี้ก็จะพลิกกลับมานะครับพอพลิกกลับมาแล้วก็จะเข็นเข้าไปในตัวแคปซูลนะครับตัวแคปซูลแล้วก็อบอยู่ในถังนี้นะครับจะใช้เวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมง

เราจะทำความสะอาดเตาทุกครั้งที่เราเปิดนะฮะแล้วก็เอาเตาชุดใหม่ขึ้นเอาชุดใหม่ขึ้นนะครับก่อนที่เราจะชุดใหม่ขึ้นเราทำความสะอาดทุกครั้งครับพอเราทำความสะอาดเสร็จเราก็เอาเชื้อใส่ได้เลยครับ

ไม่ต้องเยอะมากครับแล้วก็เอาถังชุดใหม่ขึ้นได้เลยครับผม

ครับผมสำหรับตรงช่องนี้เราก็ต้องทำความสะอาดด้วยนะครับตรงทางออกของน้ำส้มขวัญไม้นะครับแล้วก็กระมังมารองนะครับเพื่อที่จะรอน้ำส้มขวัญไม้ชุดต่อไปครับครับแล้วก็มาจุดเชื้อข้างล่างที่เราใส่เอาไว้ครับ

ครับถ่านที่เราเผาไปเมื่อสักครู่นะฮะผลออกมาก็คือเป็นแบบนี้เลยนะฮะถ่านแต่ละชนิดแต่ละชนิดที่เราหยิบเข้ามาไม้แต่ละชนิดแต่ละชนิดที่เราหยิบเข้ามานะฮะซึ่งเป็นไม้ที่หล่นอยู่ในลานวัดแห่งนี้นะครับเราไปเก็บกันมาก็ขนาดอาจจะไม่เท่ากันบ้างแต่ว่าคุณสมบัติแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันก็ใช้การได้ในแต่ละหน้าที่ของมันอาทิเช่นไม้ผุนะฮะที่หล่นลงมาที่หล่นลงมาจากต้นไม้นะครับเราสามารถที่จะมาใส่ถ่านตรงนี้แล้วก็เอาไปทําเป็นบ้านของจุลินทรีย์ได้ด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นชิ้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยอาจจะไปใช้ในครัวเรือนการหุงต้มอะไรก็ดีปิ้งย่างจะเหมาะมากครับการแตกต่างระหว่างการเผาแบบอดีตนะครับกับแบบนวัตกรรมเตาตัวนี้นะครับมันจะมีความต่างกันตรงที่ความสม่ำเสมอของการเผาเตาตัวนี้จะให้ความร้อนอย่างสม่ำเสมอซึ่งจะออกมารีดน้ำมันทาออกหมดทำให้ได้ถ่านเป็นคาร์บอนบริสุทธิ์ที่เรียกว่าถ่านไบโอชาครับถ่านไบโอชาไปทำอะไรได้บ้างมากมายหลายแบบเลยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของที่อยู่ของจุลินทรีย์จากกิ่งไม้ผุๆเล็กๆของเรานะฮะหรือว่าจะเป็นเศษไม้ไผ่เศษไม้ต่างๆที่พวกเราเผาทิ้งนะฮะกิ่งไผ่ก็ใช้การได้นะฮะที่ต่างๆตรงนี้เอามาเป็นบ้านของจุลินทรีย์ได้ดีมากครับกิ่งไม้ที่ท่านคิดว่าไม่มีประโยชน์กลับมามีคุณค่าสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยกิ่งไม้เล็กๆที่ควรจะที่ทุกท่านเคยเผาทิ้งถ้าเราเอามาทําเป็นถ่านไบโอชาจะสร้างรายได้ไม่มากก็น้อยให้กับท่านครับโลกของเราทุกวันนี้มีความร้อนเพิ่มขึ้นทําให้การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศเปลี่ยนไปอย่างมากมายมหาศาลการที่เราเผาไม้เผาป่าเกิดปัญหามากมายเตาตัวนี้จึงได้เกิดขึ้นถ้าเราจํากัดพื้นที่ในการเผาและสร้างรายได้ให้กับชุมชนสร้างรายได้ให้กับพี่น้องได้โดยการที่เราเอามาจํากัดเผาอยู่ในที่เดียวเล็กๆตรงจุดนี้และสร้างรายได้สามารถที่จะลดโลกร้อนได้ครับพี่น้องสนใจติดต่ออยากพูดคุยสอบถามถึงเรื่องราวของเตาตัวนี้นะครับติดต่อผมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับเตาอบถ่านต้าวาจาครับ

0: จากเรื่องถ่านไบโอชาที่เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนให้เติบโตต่อไปเราจะพาคุณผู้ชมไปกันที่ธนาคารปูม้าบ้านเพจังหวัดระยองที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูปูม้าภายใต้การสนับสนุนของชุมชนบ้านเพที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชายฝั่งรวมกับการอนุรักษ์ปูม้าให้ยังคงอยู่ในธรรมชาติเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญและมีคุณค่าช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่และเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้เรียนรู้การดูแลปูม้าทั้งการเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์ต่อไป
1: ครับวันนี้เราอยู่ที่ตำบลบ้านเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับอยู่ที่ธนาคารปูสลัดไข่ของกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบ้านเพนะครับตรงนี้ที่ท่าเรือไปเกาะเสม็ดก็เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการธนาคารปูม้าเพื่อคืนปูม้าสู่ทะเลไทยนะครับการที่จะร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำก็ถือเป็นการอภัยทานประการหนึ่งเหมือนกันการที่เราจะเดินทางไปที่วัดเพตราสุขารมนะครับซึ่งอยู่ที่หมู่1ตำบลบ้านเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองก็ถือเป็นวัดที่เก่าแก่นะครับแล้วก็มีเสนาสนะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้เราได้กราบนมัสการะได้มากมายเลยนะครับแต่ว่าเมื่อเรามาทำบุญแล้วเราก็มาทำทานร่วมกับพี่น้องชาวประมงที่ทำการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแทนเราท่านทั้งหลายอยู่ก็มาให้กำลังใจกับกลุ่มอนุรักษ์บ้านเพที่ทำธนาคารปูม้าและก็อนุรักษ์พันหอยพันหมึกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดเปตราสุขารมต่อไปได้นะ

สวัสดีครับผมวิสุทธิ์สุขจันทร์นะครับเป็นประธานกลุ่มประมงบ้านเพธนาคารอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบ้านเพครับเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำวันนี้เรามีกิจกรรมครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9แล้วก็ได้นำเด็กๆลงมาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็จะมีพวกปูพวกหมึกแล้วก็หอยทะเลต่างๆที่เรานำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ได้เข้าใจว่าทรัพยากรเหล่านี้เราจะอนุรักษ์ดูแลแบบไหนถึงจะได้ผลจะต้องเพาะขยายพันธุ์เขาแบบไหนถึงจะเกิดประโยชน์มากที่สุดของดีบ้านเพอันนี้ก็ขอเสนอนะครับว่าของดีบ้านเพมีหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาเพราะว่าเป็นทรัพยากรที่เราหากันได้เองชาวประมงหากันได้เองและที่สำคัญมันเป็นแหล่งผลิตอาหารอย่างหนึ่งของชาวประมงที่อยู่ชายฝั่งครับ

วันนี้เรานำเด็กนักเรียนลงมาเรียนรู้เกี่ยวกับธนาคารปูม้าวิธีการเคลียร์ไข่ไม่ว่าจะเป็นไข่เหลืองไข่ดำไข่ดำนี่สามารถเคลียร์ไข่เองได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ไข่เหลืองจะใช้เวลานานหน่อยประมาณ 5-7 วันทีนี้น้องๆเมื่อเขาได้ความรู้ตรงนี้ไปแล้วเขาก็สามารถนำไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนเช่นน้องๆคนไหนที่ว่าประกอบพอผู้ปกครองเขาประกอบอาชีพประมงอย่างเงี้ยเขาก็สามารถไปเล่าสู่ผู้ปกครองเขาได้หรือญาติมิตรสหายที่อยู่ใกล้เคียงกันก็สามารถนำไปเผยแพร่เพื่อให้ออกเกี่ยวกับความรู้ตรงเนี้ยให้มันขยายออกไปได้กว้างไปอีกครับและอีกอย่างก็มันจะมีพวกหมึกแล้วก็พวกหอยวันนี้คือเราพยายามเพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าทุกวันนี้ทรัพยากรเกี่ยวกับพวกสัตว์ทะเลที่อยู่หน้าดินน่ะมันเริ่มล้มหายตายจากเยอะก็เลยคิดวิธีกันว่าทำยังไงให้มันเพาะขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติโดยที่เราอาศัยธรรมชาติมาเป็นตัวแปรสำคัญครับผม

ครับส่วนปูม้าธนาคารปูม้านี่เราจะเน้นไปที่ปูม้าที่มีไข่นอกกระดองนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เหลืองไข่ดำใช้ได้หมดเพียงแต่ระยะเวลาการเคี่ยวไข่เขาจะแตกต่างกันออกไปเราทำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่า 1. วิถีชีวิตชุมชนแล้วก็การทำประมงเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือขาดจิตใต้สำนึกเราก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องชาวประมงหันมาใส่ใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปูม้าที่ว่ามันเริ่มถดถอยน้อยลงเพราะการอนุรักษ์ที่ไม่ยั่งยืนและอีกอย่างก็การดูแลที่ไม่มีประสิทธิภาพมากพอจึงทำให้เกิดโครงการนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นธนาคารปูม้าครับครับผู้ที่มีอาชีพ

0: ประมงที่เกี่ยวกับการวางอวนปูหรือล่อปูอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงรู้รักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไปเพราะว่าอนาคตข้างหน้ายังไม่มีใครรู้ได้ว่าโครงการแบบนี้มันจะอยู่ยั่งยืนหรือสำคัญน้องๆจะได้ต่อยอดโดยการขยาย
1: ฉันที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสก็อย่าลืมแวะมา

0: งานง่ายเงินดีแค่ใช้มือถือก็รวยได้นี่อาจไม่ใช่งานในฝันแต่อาจเป็นกับดักของขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ
1: ตอนนี้มีงานดีงานง่ายๆเลยนะคะแค่ให้เราลงทะเบียนประชาชนเท่านั้นเองถ่ายแบบประชาชนได้เลยนะคะ
0: อย่าโอนเงินอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบให้ชัดก่อนตัดสินใจเพราะพลังของปัญญาคือเกราะป้องกันข่าวปลอมที่ดีที่สุด
2: วิกฤตพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวและเชื้อเพลิงกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าครั้งไหนๆถึงเวลาที่เราต้องปรับเพื่อให้เราทุกคนไปต่อได้เริ่มต้นที่ตัวเราประหยัดให้เป็นนิสัยปิดไฟที่ไม่ใช้ลดการใช้แอร์เช็คสภาพรถให้พร้อมทางเดียวกันไปด้วยกันเพื่อลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็นมองหาทางเลือกใหม่พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์หรือเชื้อเพลิงชีวมวลใกล้ตัวช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันและสร้างความมั่นคงให้ครัวเรือนเลือกเสพข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหรือสื่อที่มีความน่าเชื่อถือผ่านการคัดกรองแล้ววิกฤตนี้จะผ่านไปหากเราทุกคนร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้จะพาไปสู่ชัยชนะ
2: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
3: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สาก
4: ลในรั้วมหาวิทยาลัยที่มาและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนแชร์ Smart Students งานง่ายเงินดีแค่ใช้มือถือก็รวยได้กับดักของกระบวนการหลอกลวงข้ามชาติ
5: ตอนนี้มีงานดีงานง่ายๆเลยนะคะแค่ในบัตรลงทะเบียนบัตรประชาชนเท่านั้นเองถ่ายบัตรประชาชนได้เลยนะคะ
4: อย่าโอนเงินอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบให้ชัดก่อนตัดสินใจเพราะพลังของปัญญาคือเกราะป้องกันข่าวปลอมที่ดีที่สุด
6: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยกฎโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
7: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
8: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
9: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
10: โอเค
11: To the Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
12: We don't know what they are. It is your ability to read.
13: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12

0: ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบท
1: ใกล้ตัวช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันเลือกเสพข่าวสารจากหน่วยงานภาค
2: สวัสดีค่ะคิดว่าโรคหัวใจเนี่ยเป็นเรื่องของผู้สูงอายุนะคะถ้ายังเดินได้ทำงานไหวหน้าอกเหนื่อยง่ายหรือว่าจุกบริเวณลิ้นปี่เนี่ยที่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาทีและที่สำคัญนะคะในช่วงเวลานี้เราได้ยินข่าวค่ะการเจ็บป่วยที่กระทันหันและการเสียชีวิตจากโรคหัวใจอยู่บ่อยครั้งจนเกิดคำถามสำคัญขึ้นมาแข็งแรงดีนั้นแต่กลับเกิดภาวะโรคหัวใจขาดเลือดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวค่ะวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับแพทย์หญิงกุลวรรณชัยเจริญพงษ์หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์วิถีชีวิตโรงพยาบาลพระปกเกล้าถึงเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะคุณแพทย์อ
2: ย่างที่ดิฉันเอ่ยเมื่อกี้เลยค่ะหมอแอร์ปัจจุบันโรคหลอดเลือดหัวใจเนาะมีตามหน้าข่าวเยอะเลยว่าเกิดการเสียชีวิตขึ้นและเกิดการแบบกระทันหันและที่สำคัญผู้ที่เสียชีวิตนั้นอายุยังน้อยอายุแค่ประมาณ30 49ประมาณนี้ค่ะเริ่มกันที่คำถามพื้นฐานสำคัญก่อนแล้วกันค่ะว่าโรคหลอดเลือดหัวใจจริงๆแล้วเนี่ยคือโรคอะไรมันเกิดอะไรขึ้นกับหัวใจเราคะ
3: จริงๆแล้วในเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเกิดจากภาวะที่มีการตีบแตกตันของหลอดเลือดนะคะซึ่งสามารถเกิดได้ทุกอวัยวะเลยทีเดียวส่วนใหญ่ที่จะเป็นอวัยวะหลักสำคัญสำหรับร่างกายมนุษย์เราก็คือสมองนะคะสโตรกที่เราเคยพูดถึงกันไปแล้วก็ในส่วนเรื่องที่สำคัญที่เป็นหน้าข่าวปัจจุบันที่พบบ่อยก็คือในเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งวันนี้คุณหมอก็มีอุปกรณ์นิดนึงนะคะโรคหัวใจหัวใจเนี่ยนะคะต้องขอบคุณศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจนะคะโรงพยาบาลศูนย์พระปกเกล้านะคะให้ยืมโมเดลมานะคะซึ่งหัวใจเราปกติที่เราเคยได้ยินตอนเด็กๆว่าเท่ากำปั้นจะมีขนาดใหญ่และเล็กบ้างในบางส่วนใหญ่จะเจอใหญ่ก็คือทำงานมากเกินไปโดยเฉพาะประเด็นที่คุณแพทย์ถามคือความเสี่ยงต่างๆก็คือความดันโลหิตสูงอวัยวะใดอะไรก็แล้วแต่ถ้ายิ่งใช้มากก็จะทำงานเยอะแล้วก็จะมีการขยายขนาดก็จะใหญ่ขึ้นนะคะโรคหลอดเลือดนะคะก็จะมีหัวใจเรานี่4ห้อง1 2 3 4นะคะเราแบ่งเป็นซีกซ้ายที่ขวาบนและล่างนะคะซึ่งรูปล่างนะคะก็จะไม่กลมซะทีเดียวจะคล้ายกับอันนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของหลอดเลือดที่เป็นหน้าขาวอยู่นะคะหลักๆเลยก็จะมี3เส้นนะคะด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะตามรูปที่คุณหมอให้ดูไว้นะคะเพราะนั้นตรงนี้เองนะคะจะมีทั้งหมด3เส้นหลักด้วยกันนะคะซึ่งตรงนี้เองหากว่ามีการตีบตันนะคะหรือว่าแตกจากเหตุใดก็แล้วแต่จะทำให้เลือดไปเลี้ยงไม่ทันที่พบบ่อยมาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเบาหวาน NCD นั่นเองเบาหวานความดันโลหิตสูงที่ควบคุมโรคไม่ได้นะคะหรือว่าภาวะไขมันในเลือดสูงทำให้เกิดการตันอันนี้ก็พบได้บ่อยนะคะซึ่งมีความเสี่ยงเดี๋ยวเราจะได้คุยกันซึ่งการดูแลแบบองค์รวมจะช่วยในการลดเป็นอย่างดีนะคะตามเทปก่อนๆที่เราเคยคุยกันตามหลักเวชศาสตร์วิถีเองก็จะช่วยทำอย่างไรให้หลอดเลือดเราปลอดภัยมากที่สุดในการที่จะห่างไกลจากการที่จะ
2: แสดงว่าบางครั้งเนี่ยเราอาจคิดว่าตัวเราเองอายุยังน้อยอะอย่างแพ้แข้งก็ยังไม่เหนื่อยไม่อะไรแต่ความจริงแล้วปัจจัยเสี่ยงมันสะสมอยู่
3: มีภาวะของการเกิดการอักเสบของหลอดเลือดนะคะ อย่างที่บอกว่าเกิดได้ทั่วร้านจุดอ่อนแอของร่างกายคนคนนั้นจะอยู่ที่ใดบางท่านก็จะอยู่ที่หลอดเลือดที่ตำแหน่งหัวใจนะคะเชื่อกันว่าปัจจุบันเนี่ยความเสื่อมของหลอดเลือดเกิดได้ตั้งแต่เราเกิดมาเลยทีเดียวนะคะ

0: ว่าไขมันจะมีไขมันบางชนิดไปแทรกซึมตามผนังหลอดเลือดนะคะวันร้ายคืนร้ายก็อาจจะมีการแตกของหลอดเลือดนั้นๆและร่างกายเราเองก็ฉลาดค่ะจะมีการซ่อมแซมเมื่อซ่อมแซมเหมือนเราเป็นบาดแผลจะเห็นว่ามีสะเก็ดแผลใช่ไหมคะเมื่อร่างกายนี่เผอิญว่าหลอดเลือดเนี่ยแตกภายในหลอดเลือดเขาก็ซ่อมของเขาค่ะแต่ว่าซ่อมไปซ่อมมาตีบลงจากที่มีไขมันพอกพูนแล้วรูจากที่รูใหญ่ขึ้นก็จะเล็กลงตีบที่มีแผลร่างกายซ่อมมีเกล็ดเลือดอะไรไปจับก็จะเล็กลงเข้าไปอีกตันเลยคราวนี้นะคะโดยเฉพาะคนที่หัวใจโตเบาหวานความดันควบคุมโรคไม่ได้หัวใจก็จะใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะห้องซ้ายล่างนะคะหลอดเลือดเราก็ตามโตตามไม่ทันค่ะทำให้ส่วนใหญ่ที่เจอตำแหน่งที่ด้านปลายที่ใหญ่ขึ้นก็หลอดเลือดตามไม่ทันก็จะขาดเลือดได้เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เองก็ทำอย่างไรที่จะควบคุมโรคให้ได้เจอตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโดยการตรวจสุขภาพประจำปีลดหาความเสี่ยงสุขภาพ
1: ทีนี้ค่ะหมอแอร์ก็คือตามที่เราเห็นหน้าข่าวกันนะคุณผู้ชมก็คือเราเห็นข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆเนาะและที่สำคัญอายุน้อยทีนี้ช่วยเน้นย้ำสักนิดนึงค่ะใช้ชีวิตแบบไหนที่มีความเสี่ยงที่เลือกที่คุณจะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้
0: สำคัญมากเลยค่ะเขาเรียกว่าการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะการใช้ชีวิตหลักๆเลยก็คือเรื่องไขมันเนี่ยค่ะตัวร้ายที่ทำให้หลอดเลือดเรามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการอักเสบของหลอดเลือดนะคะแล้วก็ในเรื่องของเราอาจจะเริ่มต้นจากการในส่วนของคุม6เสาหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตอันนี้ก็เป็นพื้นฐาน longevity 0บาทไม่ต้องลงทุนค่ะแต่เพียงแต่ปรับเปลี่ยนแล้วก็หัวใจที่ดีจะอยู่กับทุกท่านได้จนท่านสูงอายุสูงวัยนะคะก็คือตั้งแต่เรื่องอาหารแล้วก็เรื่องการออกกำลังกายนะคะเน้นย้ำการเดิน10นาทีหลังทุกมื้ออาหารนะคะก็จะช่วยลดรอบเอวลดรอบพุงได้เป็นอย่างดีมีงานวิจัยรับรองนะคะแล้วก็ในส่วนเรื่องการออกกำลังกายภาพรวมนะคะให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์นะคะอันนี้ก็เป็นขอให้เป็นคำถามละกันนะคะว่าคุณมีกีฬาประจำตัวแล้วหรือยังนะคะไม่ใช่ว่าคุณมีโรคประจำตัวอะไรบ้างอันนี้เป็นคำถามที่คุณหมอคุณพยาบาลมักจะถามแต่เราอยากจะถามใหม่ค่ะว่าคุณมีกีฬาประจำตัวบ้างหรือยัง
1: อันนี้อยากให้มีคำตอบ
0: อยากให้มีคำตอบ
1: แต่ไอ้โรคประจำตัวเนี่ยไม่อยากให้มีคำตอบนะถามไปไม่อยากให้ตอบเลยด้วย
0: ตอบแล้วก็ไม่มี
1: ใช่ตอบว่าไม่มีไม่อยากให้ตอบหลายอย่าง
0: แล้วก็ในเรื่องความเครียด
1: ค
0: ่ะความเครียดอันนี้ก็อาจจะเรียกว่ามีได้แต่ว่าอย่าเยอะนะคะแล้วก็รู้จักแก้ไขปัญหาทุกอย่างมีทางออกทางแก้ไขก็แก้กันไปเอาสติมากำกับมาบำบัดเดี๋ยวนี้เขามีแนวโน้มที่เราใช้จิตวิทยาสติบำบัด mindfulness นะคะมากำกับดูแลในทุกมิติทุกเสาหลักเลยก็จะช่วยให้การควบคุมโรคได้ดีขึ้นและสำคัญกับหัวใจเราคือการนอนค่ะการนอนพักผ่อนให้เพียงพอก็คือทั้งในเรื่องของการนอนเวลาให้พอ sleep hygiene ต่างๆนะคะ 7-9 ชั่วโมงต่อค่ำคืนนะคะแล้วก็ในเรื่องของเลข magic number 4321สำหรับ คนที่ปัญหาสังคมผู้สูงอายุที่เราพบกันเจอได้เรื่อยๆนะคะว่านอนไม่หลับอาจจะมีหลายเหตุปัจจัยค่ะ4321ทำง่ายๆลองดูก่อนนะคะ4ชั่วโมงก่อนนอนนะคะพยายามหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหนักนะคะ3ชั่วโมงก่อนนอนนะคะเลข3แล้วก็คือหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อหนักบิ๊กมิลนะคะ2ก็คือหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำจำนวนมากนะคะถ้าหลัง18นาฬิกาใกล้เข้านอนแล้วแค่จิบให้พอไม่กระหายพอแล้วแล้วก็1คืองดแสงสีฟ้าบลูไลท์จอต่างๆทุกชนิดนะคะ1ชั่วโมงก่อนนอนจะทำให้แล้วก็ก่อนนอนทำพวกกิจกรรมที่เราสุนทรียะไม่ว่าจะสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรก็แล้วแต่ตามความถนัดดนตรีบรรเลงหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็จะ
1: อันนี้ก็จะเป็น6เสาหลักก็คือเป็นการปรับวิถีชีวิตนั่นเอง
0: ยังไม่ครบค่ะก็จะมีในส่วนของหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพเหล้าบุหรี่นะคะแอลกอฮอล์ตัวร้ายแล้วก็ในเรื่องของมีกิจกรรมสัมพันธ์ relationship ที่ดีสุนทรียะอารมณ์ดีไม่ว่ากิจกรรมจิตอาสาหรือชมรมต่างๆตรงนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขเอนโดฟินก็หลั่งนะคะ
1: เดี๋ยวขอกลับมาที่โรคหลอดเลือดหัวใจค่ะหมอแอร์ก็คืออันนี้เมื่อกี้เป็น6เสาหลักนะคะเป็นเกี่ยวกับเวช

0: ศาสตร์วิถีชีวิตค่ะคุณผู้ชมก็คือสามารถปรับพฤติกรรมได้แต่ทีนี้อยากทราบว่าตอนนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยอาการแบบไหนที่เขาจะรู้ว่าเขาเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจแล้ว
1: ง่ายมากเลยค่ะก็คือบางครั้งมีแบบอาการชัดเจนกับไม่ชัดเจนนะคะอาการชัดเจนที่ท่านผู้ชมทางบ้านคุณจะต้องสังเกตตนเองก็คือการเจ็บแน่นหน้าอกอาการที่เด่นชัดเลยว่าเป็นโรคหัวใจเหมือนแน่นเหมือนมีอะไรมากดทับปวดร้าวไม่ว่าจะเป็นไปต้นแขนหรือว่าขึ้นไปที่กรามขากรรไกรนะคะเหงื่อแตกใจสั่นพวกนั้นนะคะหรือว่าจุกแน่นลิ้นปี ถ้าไปพบโดยเร็วที่สุดจะช่วยให้รอดได้ดีที่สุดเดี๋ยวนี้ละทางกระทรวงสาธารณสุขเราจะมีเขาเรียกว่า fast track นะคะช่องทางด่วนพิเศษเลยถ้าอยู่โรงพยาบาลไกลจากโรงพยาบาลจังหวัดหรือโรงพยาบาลศูนย์เราจะมีระบบเทเลเมดคอนซัลต์กันนะคะปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจถ้ายิ่งมาไวโอกาสรอดชีวิตจะสูงนะคะ
0: ค่ะทีนี้สำหรับบางคนเขาจะแยกไม่ออกว่าอันเนี้ยเป็นของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่าเป็นกรดไหลย้อนมันต่างกันไงคะแบบเอาให้เห็นชัดๆว่าอันเนี้ยโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วต้องไปพบแพทย์แล้ว
1: ใช่ค่ะถ้าหากว่าเป็นในเรื่องของอาการอย่างที่คุณหมอกล่าวนำอันนั้นคือประเภทที่คลาสสิกอาการที่เป็นชัดเจนว่าเป็นโรคหัวใจแน่นหน้าอกแล้วก็มีปวดร้าวแต่ถ้ากำกึ่งจุกแน่นลิ้นปี อย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากลุ่มที่เสี่ยงอาการไม่ชัดเจนกลุ่มเบาหวานด้วยร่วมด้วยนะคะกลุ่มผู้สูงอายุสูงวัยนะคะพวกนี้อาการเขาจะไม่ชัดเพราะนั้นเนี่ยคุณหมออาจจะต้องไปโรงพยาบาลและมีการตรวจยืนยันโดยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะอาจจะบางครั้งอาการอาจจะไม่ชัดเจนอาจจะต้องเทียบกับของเดิมเพราะนั้นประโยชน์ของการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะโดยเฉพาะท่านที่อายุเกิน45ปีหรือมีความเสี่ยงในครอบครัวเสียชีวิตก่อนในวัยยาวในทั้งเพศชายและเพศหญิงปรึกษาคุณหมอที่ห้องตรวจสุขภาพหรือแพทย์ประจำตัวของท่านได้นะคะ
0: ถ้ามีประวัติครอบครัว
1: ต้องตรวจประจำปีถูกต้องค่ะ
0: ตรวจประจำปีอันนี้หมอแอร์คือเขาไปแจ้งได้เลยว่าตรวจสุขภาพประจำปีก็จะสามารถป้องกันอันนี้ได้
1: เขาจะมีการสัมภาษณ์ประวัติก่อนค่ะโดยทีมเป็นพยาบาลคัดกรองเขาก็จะดูว่าท่านนี้มีความเสี่ยงอะไรบ้างมีประวัติในครอบครัวไหมเสียชีวิตในวัยยาวหรือว่าอะไรอย่างนี้ไหมถ้ามีความเสี่ยงตรงนี้คุณหมอเขาจะแนะนำการตรวจที่เหมาะสมให้อาจจะตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจยืนยันหรือในภาคเอกชนนะคะถ้ามีข้อบ่งชี้อาจจะมีเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะคะดูเส้นเลือดหัวใจอันนั้นก็เป็นในกรณีแคลเซียมสกอร์ประเมินดูตรงนั้นเป็นต้นนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมบริบทแต่ละท่าน
0: ทีนี้อยากทราบค่ะหมอแอร์โรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยส่วนใหญ่เกิดกับเฉพาะเพศไหนคะหรือว่าเกิดได้ทั้งหมดมีสถิติไหมคะ
1: มีค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเกิดได้ทุกเพศนะคะทั้งชายและหญิงแต่ว่าขึ้นอยู่กับพฤติกรรมสุขภาพซะมากกว่า
0: เป็นหลักเน
1: า
0: ะ
1: เป็นหลักแต่ผู้ชายจะมีความเสี่ยงสูงกว่าด้วยนะคะ
0: ค่ะทีนี้ค่ะบางท่านเขาไปตรวจสุขภาพแล้วเขาอาจจะตัวผอมไม่ได้กินมันเยอะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมีไขมันเกินในเลือดอันนี้มันเกิดมาได้ไงคะเพราะว่ามันจะส่งผลไปสู่โรคหลอดเลือดหัวใจด้วย
1: ทั่วร่างเลยค่ะเพราะว่าไขมันในหลอดเลือดเนี่ยก็จะไปแทรกซึมตามผนังหลอดเลือดทั่วร่างแต่โชคร้ายว่าจุดไหนมากกว่าที่จะเกิดปัญหาในหลอดเลือดนั้นๆเกิดการอักเสบเนี่ยนะคะเพราะนั้นตรงนี้เองนะคะหากว่าถ้าในคนที่คิดว่ามีการอักเสบอยากจะแนะนำให้ตรวจแล้วก็ถ้าดูประเมินความเสี่ยงแล้วระดับไขมันในหลอดเลือดแล้วถึงแม้ว่าจะผอมแต่ว่าถ้าเลือดผลค่าเลือดซึ่งเราดูหน้าอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทราบ
0: ใช่
1: เพราะนั้นเนี่ยหากว่ามีความเสี่ยงอยู่เดี๋ยวนี้

0: มีคะแนนมาประเมินกันแล้วก็หากว่ามีความเสี่ยงถึงเกณฑ์แล้วก็จะมีการตรวจอันนั้นก็ให้คุณหมอประจำตัวพิจารณ
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: อีกทีแต่ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำ
1: ค
0: น
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: คะแล้วก็ดูว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของท่านเหมาะสมไหมถ้าลองหยุดยาแล้วนะคะหากว่าค่าเลือดไม่เกินไม่สูงเกิน
1: อื
0: ไม่มีคว
1: ม
0: ามเสี่ยงมากเท่าไหร่คุณหมอประจำตัวนะคะอย่าไปหยุดเอง
1: อืม
0: วันนั้
1: ค
0: น
1: น
0: ก็
1: พ
0: ต้
1: บ
0: อง
1: แพ
0: ยอ
1: ทย์
0: ม
1: ดี
0: กัก น
1: ว่าเนาะก็คื
0: พ
1: อ
0: บ
1: เอา
0: แพ
1: ง่
0: ท
1: าย
0: ย์ใช่
1: ๆอาการผิดปกติใดนะคะเกี่ยวกับหัวใจหรือว่าร่างกายส่วนใดต่างๆก็ตามไม่ควรวินิจฉัยและไปหาซื้อยาทานเอง
0: ไม่ต้องท
1: จะ
0: น
1: ดี
0: ด้ว
1: ท
0: ย
1: ี่ส
0: น
1: ุ
0: ะ
1: ด
0: คะ
1: อ
0: ใช
1: ื
0: ่
1: ม
0: เพราะโรคพวกนี้หลอดเลือดเนี่ยถ้
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: ขาดการวินิจฉัยที่รวดเร็วจะโอกาสการเสียชีวิตจะสูงด้ว
1: อ
0: ย
1: ื
0: แต่
1: ม
0: บางครั้งกรณีท
1: ค
0: ี่
1: ่ะ
0: จะต้องตรวจเพิ่มเติมคุณหมอเขาจะมีดุลยพินิจให้ก็ต้องดูตามความเสี่ยงนะคะ1นัดติดตาม2ถ้ามาแล้วไม่ดีขึ้นอันนี้คุณหมอจะต้องการตรวจเพิ่มเติมมากขึ้นตามลำดับค่ะ
1: อืมทีนี้มันมีประเด็นก็คือเขามีคำถามกันว่าพักผ่อนน้อยก็เลยเกิดโรคนี้อันนี้เกี่ยวข้องกันไหมคะ
0: เกี่ยวข้องแน่นอนค่ะเพราะว่าการพักผ่อนที่เพียงพอเนี่ยจะลดค่าการอักเสบต่างๆในร่างกาย
1: อืม
0: นะค
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ในมิติของฝังเข็มหรือว่าแพทย์แผนจีนก็จะมีการปรับสมดุลในร่างกายเหมือน
1: อื
0: กันเพ
1: ม
0: ราะว่าเป็นความต่อเนื่องกันอยู่แล้วนะคะก็เป็นการสงบ
1: ค่ะ
0: จิตใจอะไรตรงนี้ค่ะก็ทำให้หัวใจได้พักไม่มีสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าการทำงานของเขาก็จะเบาลงพักช่วงหนึ่งช่วงเราสลีปช่วงเราหลับเนี่ยแหละค่ะก็จะช่วยให้ร่างกายหัวใจเราได้พักไปด้วยอวัยวะอะไรที่ไม่ได้พักเลยก็อันเนี้ยค่ะน่าจะต้
1: เ
0: อ
1: พ
0: ง
1: ราะว่
0: ด
1: า
0: ู
1: ท
0: แล
1: ำงาน
0: เข
1: ต
0: า
1: ลอด
0: มากที่สุด
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะเมื่อไหร่หยุดเต้นก็นั่นละค่ะ
1: อ
0: ก
1: ื
0: ็
1: ม
0: อาจจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรนะตามข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิม
1: ค
0: พ์
1: ่ะ
0: หรือว่าตามสื่อต่างๆก็จริงๆแล้วก็ดูแลง่ายๆค่ะตรวจสุขภาพประจำปีไว้แล้วก็ในส่วนของหากว่าเกิดเหตุแล้วว่าอะไรผิดปกติไม่ว่าจะไขมันสูงความดันเบาหวานแล้วก็มีวิธีในการดูแลนะคะ
1: ค่ะช่วงสุดท้ายค่ะหมอแอให้หมอแอเน้นย้ำอีกทีนึงค่ะว่าอาการแบบไหนที่ควรไปพบแพทย์เพราะว่าไม่งั้นคุณจะเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้
0: ใช่ค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับคำถามอันนี้ก็เป็นคำถามที่ให้ประชาชนได้ไปดูแลหัวใจตัวเองให้หัวใจแข็งแรงอยู่กับทุกท่านไปตราบนานเท่านานนะคะก็คือในส่วนของหากมีเจ็บแน่นหน้าอกนะคะเหงื่อแตกใจสั่นนะคะปวดโดยเฉพาะที่อาการชัดเจนปวดร้าวขึ้นขากรรไกรไปที่หัวไหล่ที่สะบักตรงนี้นะคะอีกกลุ่มนึงอาการไม่ชัดเจนใจสั่นใจวิวเหงื่อแตกจุกแน่นลิ้นปี่นะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของโรคหัวใจได้นะคะ
1: อ
0: ันนี้เห็นได้ง่ายอีกเหมือนกันก็คือหมอนไหล่ใบสู่หัวสู
1: งขึ้นมาแนะนำไปพบแพทย์ดีกว่าเพราะว่ารอดชีวิตมีสูงมากขึ้น
0: ถูกต้องค่ะ
1: เริ่มตื่นตัวกันแล้วอยากดูแลสุขภาพมากขึ้นวันนี้อยากเริ่มดูแลหัวใจตัวเองค่ะอยากแนะนำอะไรเป็นอันดับแรกเลยค่ะ
0: ค่ะอันดับแรกนะคะก็ต้องที่สุดนะคะก่อ6เสาหลักอย่างที่เราพูดไปแล้วแล้วก็เพิ่มเติมคือตรวจสุขภาพประจำปีอันนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันนะคะทุกกองทุนสุขภาพก็แนะนำให้ใช้ได้ตามสิทธิ์แล้วหากว่าสนใจตรวจสิ่งใดเพิ่มเติมก็บอกกับทางเจ้าหน้าที่นะคะว่าถึงความกังวลทุกท่านอาจจะมีนะคะกรรมพันธุ์เป็นโรคนั้นโน้นนี้กรรมพันธุ์เราเปลี่ยนไม่ได้นะคะ ก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งแหละของไขมันในเลือดสูงที่เป็นแบบครอบครัวนะคะแต่สิ่งที่เราทำได้ปรับได
1: ้
0: คือวิถีชีวิตของพวกเราทุกคน อยากจะเรียกว่าให้กำลังใจทุกท่านบางครั้งเราตอนนี้บางท่านผู้ชมอาจจะชมอยู่ในขณะที่อายุ30 40 50 60แล้วก็จะคุ้นชินกับพฤติกรรมเดิม
1: ๆ
0: เพราะนั้นเราอาจจะต้องหาแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อหัวใจที่แข็งแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการที่เราตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจก็จะเป็นพื้นฐานไว้เทียบกับปีต่อมาได้ว่าเปลี่ยนไปไห
1: ม
0: แล้วก็กิจวัตรประจำวันเปลี่ยนไปไหมเหนื่อยมากขึ้นไหมจุกหน้าอกหรือว่ามีอาการผิดปกติใดๆก็ปรึกษาแพทย์ได้นะคะฉุกเฉิน1669
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็ช่วยท่านได้แล้วก็บอกสถานที่ให้ชัดเจน

0: เป็นนะคะทีมแพทย์ฉุกเฉินก็สามารถไปถึงท่านโดยไวแต่หากว่าอยากตรวจสุขภาพนะคะอย่างโรงพยาบาลพระปกเกล้าหรือโรงพยาบาลทั่วไปก็จะมีเกี่ยวกับคลินิกตรวจสุขภาพเวล
1: ค
0: เน
1: ่ะ
0: สเซ็นเตอร์ต่างๆอันนี้ก็ปรึกษาได้ในวันและเวลาราชการนะคะค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้หมอแอร์ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านที่เขากำลังชมอยู่สักนิดนึงค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะก็คิดว่าในโอกาสที่พวกเรานะคะทุกท่านผู้รับชมอยากจะมีหัวใจที่แข็งแรงเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะคะเพราะว่าหัวใจเนี่ยจะอยู่กับพวกเราไปตลอดนะคะเมื่อไหร่ที่หัวใจแข็งแรงเราก็จะมีคุณค่าในการที่จะไปทำอาชีพกิจวัตรประจำวันสิ่งต่างๆอย่างมีความสุขนะคะโดยใช้หลักวิชาศาสตร์ที่วิถีชีวิตการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมต่างๆในการที่จะสนับสนุนมีปัญหาปรึกษาสถานพยาบาลใกล้บ้านได้หรือว่าสามหมอใกล้บ้านของท่านก็ได้อสม.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือว่าแพทย์วิชาศาสตร์ครอบครัวแพทย์ทั่วไปที่ดูแลท่านเป็นประจำอันนี้ก็สามารถปรึกษาได้ตลอดนะคะค
1: ่ะค่ะคุณผู้ชมอย่างที่หมอแอร์กล่าวนะคะว่าคือหัวใจเนี่ยเป็นอวัยวะที่ทำงานให้เราตลอด24ชั่วโมงเลยไม่ได้พักนะก็คือคำถามคือเราเคยดูแลหัวใจของเราหรือยังเพราะว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยทุกอย่างเราเสี่ยงหมดเนาะหลายคนทำงานหนักไม่พอพักผ่อนน้อยด้วยค่ะรับประทานอาหารไม่เหมาะสมมีความเครียดอีกหรือว่าอาจจะมีโรคประจำตัวโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปและปัจจัยเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมมันจะค่อยๆส่งผลต่อหลอดเลือดหัวใจเราทีละน้อยก็มาเริ่มต้นวันนี้ยังทันนะคะค่อยๆปรับไปค่ะอย่างที่หมอแอร์บอกค่ะ6เสาหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตอ่ะกินดีพักผ่อนให้ดีค่ะออกกำลังกายบ้างค่อยๆปรับไปแล้วมันก็จะดีกับสุขภาพร่างกายเรานั่นเองสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณแพทย์หญิงกุลวรรณชัยเจริญพงศ์ค่ะหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์วิถีชีวิตโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: รายการในวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: วิกฤตพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวและเชื้อเพลิงกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าครั้งไหนๆถึงเวลาที่เราต้องปรับเพื่อให้เราทุกคนไปต่อได้เริ่มต้นที่ตัวเราประหยัดให้เป็นนิสัยปิดไฟที่ไม่ใช้ลดการใช้แอร์เช็คสภาพรถให้พร้อมทางเดียวกันไปด้วยกันเพื่อลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็นมองหาทางเลือกใหม่พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์หรือเชื้อเพลิงชีวมวลใกล้ตัวช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันและสร้างความมั่นคงให้ครัวเรือนเลือกเสพข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหรือสื่อที่มีความน่าเชื่อถือผ่านการคัดกรองแล้ววิกฤตนี้จะผ่านไปหากเราทุกคนร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วันนี้

วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับลงพื้นที่จังหวัดสักแก้วอยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมไผ่บ้านเกาะรังหรือสวนไผ่โป้ยแจมแน่นอนครับที่นี่ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับกลับมาดูเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้ที่พี่ประสานนะครับเขาเอาไปสกัดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าให้กับสวนแห่งนี้จะเป็นแบบไหนอย่างไรวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปติดตามรับชมกันเลยครับพร้อมแล้วไปกันเลย

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับพี่ประสานนะครับ CEO สวนไผ่โป้ยแจ่มนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: กลับมาครั้งนี้จะมานำเสนอเรื่องน้ำส้มควันไม้คุณผู้ชมครับหลายคนก็ทราบกันดีนะครับว่าน้ำส้มควันไม้เนี่ยสรรพคุณหรือประโยชน์ในการใช้ทำการเกษตรเนี่ยเยอะนะครับแต่พี่ประสานนะครับเขาเรียกว่ามีการยกระดับแล้วกันเนาะจากน้ำส้มควันไม้เดิมเนี่ยมีการสกัดนะครับให้มันได้คุณภาพประโยชน์ที่มากขึ้นแล้วก็ราคาที่สูงขึ้นวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกถึงกระบวนการการทำผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้ที่สกัดแล้วนะครับอยากให้พี่ประสานเล่าให้ฟังหน่อยว่าทุนเดิมเนี่ยครับของเราเนี่ยก็คือการปลูกไผ
1: ่
0: นะคร
1: ับ
0: ปลูกไผ่ขายต้นขายปุ๋ยแล้วก็ขายถ่านไบโอชา
1: ถ่านไบโอชา
0: ท้าความสักนิดนึงก่อนเข้าเรื่องครับพี่ครับ
1: คือพืชที่ผมปลูกเป็นหลักก็คือไผ่ซังหม่นไงพอปลูกไผ่ซังหม่นมาแล้วก็คิดหาวิธีที่มันจะเพิ่มรายได
0: ้
1: สร้างมูลค่าเพิ่มในส่วนต่างๆของต้นไผ
0: ่
1: ครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเราก็ได้ทำการขยายพันธุ์แล้วก็จำหน่ายโดยทั่วไปแต่ว่าส่วนที่เหลือจากการขยายพันธุ์มันก็มีนะครับ
0: ม
1: ันก็จะมีท่อนที่มันเหลือลำที่มันเหลือกิ่งแขนงใบพวกนี
0: ้
1: ก็เลยมาคิดว่าเราจะต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มของพวกนี้ได้อย่างไร
0: ครับ
1: ครับจุดหนึ่งที่เราสนใจแล้วก็ลงมือทำเลยก็คือการผลิตถ่านไบโอชาครับ
0: เล่าให้คุณผู้ชมฟังสักนิดนึงว่าคุณภาพของถ่านไบโอชาเนี่ยถ้าเมื่อเราเอาไปเผาแบบกระบวนการเดิมที่มีน้ำส้มควันไม้เนี่ยมันเป็นยังไงครับ
1: คือพอเรียนรู้เรื่องถ่านไบโอชามาเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าเราเสียดายเราจะเอาทั้ง2อย่างเลยเราเอาถ่านไบโอชาด้วยกับน้ำส้มควันไม้ด้วยเดิมทีผมก็ทำแบบนั้นได้คือผิดถ่านไบโอชาทั้งทีให้มันได้ทั้ง2อย่างเลย
0: แต
1: ่ก็จะมีเตาที่ได้ทั้งน้ำส้มควันไม้ได้ทั้งถ่านไบโอชาแต่พบว่าพอเอาถ่านไบโอชาไปตรวจวิเคราะห์แล็บเราก็อยากได้ถ่านไบโอชาคุณภาพดีๆพอไปวิเคราะห์แล็บปรากฏว่า
0: ไม่ได
1: ้คุณภาพมันระดับปานกลางเราอยากได้สูงกว่านั้น
0: ครับ
1: พออยากได้สูงกว่านั้นก็เลยลองเปลี่ยนเตาที
0: ่
1: มันเปลี่ยนกระบวนการผลิตได้ถ่านไบโอชาอย่างเดียวปรากฏว่าถ่านไบโอชาคุณภาพสูง
0: อ
1: ันนี้เราก็ได้อย่างเสียอย่าง
0: เดี๋ยวให้คุณผู้ชมย้อนไปดูคลิปที่แล้วในการเผาถ่านไบโอชาก ระบวนการก็คือมีถังนู่นนี่นั่นก็ไปดูตามคลิปที่แล้วละกัน
1: คลิปที่แล้วก็มีการผลิตถ่านไบโอชาจากเตาคู่แฝด

0: ซึ่งไม่ได้น้ำส้มคันไม
1: ้แบบนี้คือกระบวนการที่ได้ถ่านที่มีคุณภาพสูง
0: ถ่านคุณภาพสูง
1: ในเครือข่ายของพี่เนี่ยก็มีการเผาถ่านอยู่แล้วมีน้ำส้มคันไม้อยู่แล้วเราก็รับไอ้น้ำส้มคันไม้เนี่ยครับจากเดิมเนี่ยรับมา
0: แต่คือพอเราได้ถ่านคุณภาพสูงผมก็เสียดายเรื่องน้ำส้มคันไม้จากไม้ไผ่สังหมน
1: ครับ
0: เพราะว่าเรื่องน้ำส้มคันไม้จริงๆประเทศไทยเนี่ยเราก็เรียนรู้เรื่องน้ำส้มคันไม้มาเยอะ
1: ครับ
0: แต่ว่าการที่เราเรียนรู้มาก็คือดักน้ำส้มคันไม้ได้แล้วก็เอาบ่มไว้เฉยๆแต่เราจะเพิ่มมูลค่ากับน้ำส้มคันไม้ให้มันสูงได้ให้ดูเร
1: ื่อง
0: ว
1: ิ
0: ธีการกลั่น
1: เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับว่าสวัสดีนะครับ
0: สีแดงอ่ะครับสีอย่างนี้เราเห็นโดยทั่วไปสีแดงๆอย่างนี้ไอ้นะเข้าเอาไปใช้เลยนะเนี่ย
1: ก็คือตามปริมาณของสวนแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็พ่น
0: เลยคราวนี้ผมอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนี้ว่าถ้าแบบนี้มันมีสารถ่านตัวสารเหนียวเป็นองค์ประกอบ
1: ครับ
0: ซึ่งไอ้นั้นการไปพ่นเลยซึ่งไปใช้ภาคการเกษตรเช่นไปพ่นมะเขือพ่นพริกพ่นไปเก็บไปนะถั่วฝักยาว
1: เราก็สูดดมเข้าไปด้วย
0: เราก็สูดดมเข้าไปด้วยก็อาจจะเป็นอันตรายต่อคนที่ใช
1: ้
0: คนที่ฉีดพ่นแล้วคนที่เอามะเขือเอาพริกเอาถั่วอะไรไปบริโภคก็อันตรายอยู่เหมือนกันเพราะนั้นกระบวนการที่ถูกต้องถ้าจะใช้กับภาคการเกษตรอย่างดี
1: อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกระบวนการของการกลั่นหลังจากได้ที่ตัววัตถุดิบจากเครือข่ายของทางวิปัสสนา
0: ก็มีเครือข่ายผลิตแล้วก็ส่งมาให้พวกเรากลั่นให้
1: เราก็เริ่มเทลงไปเลย
0: ใช่ครับก
1: ็
0: จะมีจุดเติมอันนี้คือเติมเข้าไปในหม้อกลั่นครับ
1: อันนี้ก็พอได้มาเสร็จไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับผ่านกระบวนการของการกลั่นเลยทีนี้พอกลั่นออกมาเสร็จน้ำใสๆที่หยดอยู่ประโยชน์มันต่างกันยังไงกับตัวนี้ฮะ
0: คือเบื้องต้นเห็นชัดเจนเลยว่าสีเปลี่ยนไปนะ
1: ใสขึ้น
0: จากสีแดงๆเข้มๆมันก็จะใสขึ้นครับ
1: ตอนนี้ใสขึ้นพี่ยืนตรงนี้ดีกว่าก็ได้อธิบายด้วย
0: มันก็จะใสขึ้นแล้ว
1: ครับ
0: คือหม้อกลั่นนี้จะมีการควบคุมอุณหภูมิในการกลั่นก็จะเราก็จะดูตรงเกเป็นที่ตั้ง
1: ความร้อน
0: ความร้อนมาระดับไม่เกิน80องศาเราก็เอาแค่นั้นถ้าเกินนั้นพวกสารทาพวกนี้ก็จะปนมาด้วย อันนี้เป็นหม้อกลั่นของงานวิจัยของมหาลัยนเรศวรนะครับเป็นหม้อกลั่นของงานวิจัยเราก็มาใช้กลั่นน้ำส้มคันไม้ที่ส่งมาจากเครือข่ายที่ปลูกไผ่สร้างมนแล้วก
1: ็ผ
0: ลิตทานไบโอชาด้วยได้น้ำส้มคันไม้ด้วยเราก็จะรับจากนู่นมาแล้วก็มากัน
1: หลังจากกระบวนการกัน1ขวดเนี่ยอัตราส่วน1ต่อ1หรือ1เท่า1ต่อเท่าไหร่ครับพี
0: ่มันจะหายไปในกระบวนการกลั่นเนี่ย 30% ของน้ำส้มคันไม้ครับ
1: แสดงว่า1ขวดเนี่ยครับจะได้ประมาณสักประมาณนี
0: ้ได้มา100ลิตรอ่ะเราก็จะได้กันเสร็จจะได้30ลิตร
1: อ๋อ
0: ส่วนที่หายไปก็คือเกิดการระเหยกับอีกส่วนนึงก็คือสันทา
1: อ๋อ
0: ครับ
1: พอหลังจากได้เสร็จปุ๊บสามารถเอาไปใช้งานได้เลยไหมครับ
0: ก็ถ้าไปใช้ภาคการเกษตรถ้าได้อย่างนี้เราไปใช้งานได้เลยนะไปผสมน้ำแต่ต้องเจือจางเยอะ
1: ๆ
0: นะครับก็แนะนำว่าถ้าใช้ในเชิงของการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเช่นโรคแมลงศัตรูพืชพวกนี้ในเชิงป้องกันไปผสม200ส่วนเช่นได้น้ำส้มคันไม้ที่กัดแล้ว1ลิต
1: รไ
0: ปผสมน้ำเปล่า200ลิตรอันนี้เชิงป้องกันแต่ถ้าในเชิงของการกำจัดก็ให้มันเข้มข้นก
1: ็
0: คือ1ต่อ100นั่นคือ1ลิตรต่อน้ำ100ลิตรอันนี้เชิงของการกำจัด
1: ประโยชน์เหมือนกันไหมกับขวดเดิม
0: ประโยชน์ต่างกัน
1: ต่างกันเลย
0: ต่างกันเลยต่างกันเลยขวดเดิมจริงๆผมไม่แนะนำให้ไปฉีดพ่นไปใช้ในภาคการเกษตร
1: ก็อย่างที่บอกก็คือกลัวในเรื่องของสาร
0: ที่มันมีพิษอะไรต่อร่างกาย
1: แต่เขาก็ใช้กันได้
0: แต่เขาก็ใช้กันได้ถ้ากรณีใช้ผมแนะนำอย่างนี้ว่าไปใช้กับพืชซึ่งเช่นไปใช้กับมันสำปะหลังแต่หัวมันอยู่ใต้ดิน อย่างนี้อาจจะอนุโลมแต่ว่ากรณีไปฉีดพืชอาหารพืชผักเช่นไปฉีดแตงกวาฉีดวันนี้พรุ่งนี้เก็บอะไรพวกนี้ถ้าเป็นน้ำแดงๆแบบนี้ยังไม่ได้กันเนี่ยอันตรายครับ
1: กระบวนการนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมถึงพี่ต้องทำมาใช้ในสวน
0: ก็คือเรามองว่าเราอยากจะมีสารธรรมชาติที่มาใช้ในระบบการเกษตรซึ่งครึ่งน้ำส้มคันไม้จากไม้ไผ่สังหมดเนี่ยมันเป็นสาร

0: ธรรมชาติ
1: เ
0: ป็นแนวของออร์แกนิก
1: ครับ
0: ซึ่งถ้ากันแล้วเนี่ยไปใช้แล้วก็ผ่านมาตรฐานเนี่ยไปใช้กับกลุ่มที่เขาทำออร์แกนิกก็มีคนติดต่อมาแล้วว่าจะไปใช้กับพืชอินทรีย์นะครับไปใช้กับพืชอินทรีย์ได
1: ้แล้วทางของพี่เองมีการใช้อะไรในสวนมั่งกับน้ำส้มขวัญไม้
0: ส่วนที่ผมใช้ก็คืออย่างเงี้ยน้ำส้มขวัญไม้เนี่ยมันเป็นกรดนะครับเป็นกรดจับเราก็จะวัดค่าความเป็นกรดของน้ำส้มขวัญไม้ก็จะอยู่ประมาณ 2.7 2.8 ประมาณนี้กัดแล้วนะครับไม่เกิน3ถ้าไม่พอมันเป็นกรดจัดเนี่ยผมผิดฐานเบลชาฐานเบลชาเนี่ยมันเป็นด่างเรียกว่าด่างจัดอะระดับ10
1: มันไม่เหมาะกับการเอาไปทำปุ๋ย
0: ไปใช้ทำปุ๋ยทำอะไรเนี่ยไม่เหมาะจะต้องปรับฐานเบลชาให้มันลดค่าความเป็นด่างลงมาให้มันมาเป็นกลาง
1: ก็แสดงว่าขออนุญาตนิดนึง
0: ครับ
1: ขวดเดิมเนี่ยครับที่ได้มาจากภาคการเกษตรที่ในเครือข่ายเนี่ยเอามาผสมกับตัวฐานเบลชาเนี่ยมันลดลงไหมฮะ
0: ก็ลดครับแต่ว่ามันมีสารทา
1: อ๋อ
0: มันจะเข้าไปอยู่ในฐานเบลชาแล้วไปเป็นพิษต่อรากพืชอีก
1: คือพี่ก็กังวลก็เลยลองสกัดดู
0: ใช่ครับ
1: ลองสกัดแล้วก็เอามาใช้กับตัวกระบวนการเดิมของฐานเบลชาก็คือเขาเรียกว่าไงเอามาชาร์จกัน
0: เอามาชาร์จกับฐานแต่ว่าต้องกันก่อน
1: ต้องกันก่อนนะลดลงได้ลดลงให้เห็นเลย
0: คือสรุปว่าถ้ายังไม่กันเนี่ยผมจะไม่แนะนำให้ไปใช้ประโยชน์อะไรเลยนะครับ
1: หลังจากเรากันนี้ใช้เวลานานขนาดไหนครับถึงจะได้แบบเต็มขวด
0: ก็ขวดนี้ก็ประมาณชั่วโมงกว่า
1: ๆ
0: ก็เต็มแล้วครับชุดกลั่นผมก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ชุดวันหนึ่งก็จะกันได้50ลิตรต่อวัน
1: หลังจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็เราจะปล่อยให้เป็นในเรื่องของกระบวนการการกลั่นใช้เวลาก็ประมาณ1ชั่วโมงแล้วเราจะเอาน้ำที่กลั่นออกแล้วเนี่ยจากน้ำส้มขวัญไม้นะครับไปผสมกับไปเรียกไปมิกไปชาร์จกันกับ
0: ใช่ครับ
1: ตัวถ่านไบโอชาจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับติดตามชมนะครับ
0: ครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เริ่มกระบวนการการทดลองแล้วนะครับก็คือเป็นการที่ทางพี่ประสานเนี่ยครับเขาบอกว่าไอ้ตัวถ่านไบโอชาเนี่ยเดิมทีเนี่ยมันมีค่าที่มันเป็นด่างค่อนข้างสูงเนาะก็คือถ้าเอาไปใช้งานเลยเนี่ยมันจะมีผลยังไงกับต้นไม้ครับ
1: ก็ถ้าเราเอาถ่านไบโอชาไปทำปุ๋ยทำอะไรเนี่ยคือมันต้องมีค่าความเป็นกลางนั่นก็คือถ้า0ถึง14เนี่ยเขาแบ่งตรงกลางก็คือ7เพราะนั้นต้องทำค่าให้มันอยู่ที่7มันก็จะมีชุดน้ำยาที่ใช้วัดนะครับอันนี้วัดความเป็นกรดเป็นด่างมี2ตัวก็อันนี้ก็กระดาษลิตมัสมีขายทั่วไป
0: ครับ
1: ก็วัดทั้งฐานผมวัดฐานแล้วมันได้10ก็คือเป็นเกิน7ไปก็เป็นด่างอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็วัดน้ำส้มขวัญไม้ดูว่าวัดน้ำส้มขวัญไม้ความน้ำส้มขวัญไม้เนี่ยมันจะเป็นกรดจัดเพราะนั้นเราเอาจะเอา2ส่วนเนี่ยมาเจอกันแล้วให้มันอยู่ตรงค่าตรงกลางก่อนอื่นพอละกันมาเนี่ยใช่ไหมครับมันก็จะมีสีใสๆอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: กับอีกส่วนนึงที่เราได้ตัวนี้ก็คือสารทาที่ผมพูดถึงนะครับลองดูความหนืดของสารทาความเหนียวเห็นไหมครับเหนียวหนืดเลยเหมือน
0: น้ำมันรถเลยนะ
1: เหมือนน้ำมันดิบอ่ะก็คือน้ำมันดิบอ่ะครับ
0: อันนี้ก็เป็นส่วนที่ออกมาจากน้ำส้มขวัญไม
1: ้ออกมาจากการเผาการกลั่น
0: อ๋อการกลั่นเหรอคร
1: ับ การกลั่นครับอ๋อ
0: เหรอโอ
1: ้เรากลั่นมันจะได้สารทาตัวเหนียวๆเนี่ยที่ผมบอกว่าไม่ควรไปใช้ภาคการเกษตรเลยต้องมากันก่อนพอเรากันปั๊บมันถูกแยกออกเอางั้นนี่เราสบายใจแล้วแต่ความสบายใจของเราเนี่ยมันไม่ใช่เอาตัวเราเองวัดความรู้สึก
0: ครับ
1: ก็ต้องส่งน้ำข้อมูลก้อนไม้ถ้าเขามีมาตรฐานตรงไหนปรากฏว่าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้วเนี่ยเขารับให้ใบรับรองมาตรฐานน้ำส้มขวัญไม้
0: คือรับรองตัวนี้นะ
1: เราต้องส่งไปให้เขาวิเคราะห์นะ
0: เอาไปตรวจสอบก่อน
1: ไปตรวจสอบห้องแล็บอะไรมาวิเคราะห์มีคณะกรรมการประชุมว่าค่ามันจะได้ไหมอะไรไหมเนี่ยปรากฏว่าพอเราส่งไปเขาส่งแล็บแล้วก็ประชุมปรากฏว่าได้มาตรฐานมพช.แล้วครับ
0: พอหลังจากที่เราได้น้ำส้มขวัญไม้มาทุนเดิมอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าพี่เขาทำเรื่องถ่านไบโอชาอยู่แล้วอันนี้คือถ่านไบโอชาที่แบบสมบูรณ์แล้วพร้อมขายแล้วจำหน่ายแล้วส่วนหนึ่งก็คือเอาไปทำปุ๋ยก็คือเป็นแบบนี้
1: จะทำเป็นปุ๋ยก็ต้องบดก่อนเหมือนอย่างนี้เราบดแล้ว
0: อันนี้บดแล้วเป็นผงถ่านได้หมดใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่กระบวนการแรกทำยังไงครับ
1: แต่ว่า

0: ม
1: ล
0: ัน
1: อง
0: ไปทําปุ๋ยไม่ได้อย่างที่ผมเรียนว่าตัวนี้มันเป็นด่างจัดด่างระดับ10ไปใช้ทําปุ๋ยเลยถ้าไปผสมปุ๋ยมันจะกระตุ้นให้ปุ๋ยระเหยทิ้งครับ
1: อ๋ออ
0: ๋อโดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนระเหยทิ้งเร็วมากถ้าไปเจอด่าง
1: ก็คือเราต้อง
0: เอากดไปเจอด่างกันแหละ
1: อ้าวเดี๋ยวลองดูลองดู
0: แล้วเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูว่าน้ำ
1: เทเลยครับเดี๋ยวยกขึ้นสูงนิดนึงฮะผมถือให้
0: ลิ้นมัด
1: ครับ
0: เบื้องต้น
1: โอเคโอ้โหใสปิ้งจ
0: ุ
1: ่มเลยนะฮะ
0: จุ่มนะครับ
1: เดี๋ยวดูจะสีจะออกมาทาง
0: นี่กระดาษอย่างเงี้ยเราซื้อได้ทั่วไปในร้านเคมี
1: จุ่มเลยนะครับ
0: จุ่มเลยจุ่มอย่างเงี้ย
1: เรียบร้อย
0: อ่ะ
1: แล้วเดี๋ยวมาเทียบสีดู
0: เหลือไว้มัน2ไม่เกิน3
1: อ๋อ
0: ถ้าจะได้มาตรฐานเนี่ยค่าความเป็นกรดต้องไม่เกิน3ครับ
1: ปกติถ้าเกิดว่าความเป็นกรดที่มันเยอะเนี่ยมันจะสีมันจะไปหนักไปทาง
0: ก็สีก็จะจางลงเรื่อยๆครับถ้าสีเข้มอย่างนี้มันก็จะอยู่ประมาณเนี้ย
1: ครับ
0: ประมาณนี้ครับ
1: หลังจากนี้ก็คือเอาตัวถ่านมาผสมเลย
0: ครับเรารู้แล้วว่าค่าความเป็นกรดของน้ำส้มคั้นไม้อยู่ที่2ประมาณนี้ไม่เกิน3คราวนี้ค่าถ่านเบลชาผมก็ถ้ามันละเอียดเพราะฉะนั้นการชาร์จถ่านเบลชาเนี่ยก็จะมีเทคนิคว่าถ้าละเอียดถ้าละเอียดอย่างนี้แล้วเพื่อให้มันเป็นกลางหลังจากนั้นเราก็จะใช้มีค่าความเป็นด่างลดลงจนมาเป็นกลางหรือยัง
1: ปริมาณของถ่านกับตัวน้ำส้มคั้นไม้เนี่ยมันต้องอัตราส่วนเท่าไหร่ครับในการที่ถ้าคุณผู้ชมจะเอาไปดูแล้วทำจริงนะครับ
0: ถ้าทำจริงก็คือตัวน้ำส้มคั้นไม้ตัวนี้เราก็ใช้แบบเข้มข้นเลยถ้าเรามีเยอะนะ
1: ครับ
0: คือถ้าใช้เข้มข้นเลยมันก็จะลดได้เร็วแต่ถ้า
1: เข้มข้นหมายความว่าไงฮะ
0: เข้มข้นก็คือไม่ต้องไปเจือจางกับน้ำอะไรเลย
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ก็คืออย่างนี้เลยเพียวๆเลย
0: เพียวๆเลย
1: ก็คือเทลงไปได้เลยใช่ไหมครับ
0: อันนี้ก็คนไปเรื่อยๆให้มันจมนะครับให้มันจม
1: อ
0: ย่างเงี้ยถ้าสภาพทำจริงๆก็อาจจะมีภาชนะใหญ่ๆใส่น้ำส้มคั้นไม้แล้วก็ใส่ถ่านเบลชาถ้าไม่ผสมน้ำถ่านเบลชาไม่ผสมน้ำความเป็นด่างมันก็จะลดลงค่อนข้างเร็ว
1: แล้วหลังจากนี้มันก็จะใช้เวลาประมาณ
0: 2อาทิตย
1: ์2อาทิตย
0: ์2อาทิตย
1: ์2อาทิตย์ก็ต้องมาวัดอีกทีนึง
0: ก็มาวัดอีกทีนึงว่าค่ามันเป็นกลางหรือยังครับก็ใช้เครื่องมือพวกนี้แหละวัดครับอันนี้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นจะต้องมี
1: อันนี้ก็คือเป็นชุดตรวจนะครับความเป็นกรดเป็นด่างของดินก็หาสามารถซื้อหาได้เลย
0: ซื้อหาได้เลยครับ
1: พอหลังจากนี้ปุ๊บพอหลังจากผ่านไป2อาทิตย์ถ้าถือว่าความพอดีเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับถึงจะพอดี
0: อยู่ที่ประมาณ6ถึง7ครับ
1: 6ถึง7
0: 6ถึง7
1: ก็เอาไปหมักได้เลย
0: เอาไปหมักไว้ในป่าไผ
1: ่ใช้ประมาณกี่เดือนครับถึงจะเป็นปุ๋ยสามารถนำไปใช้งานได
0: ้หมักเอาไว้ในป่าไผ่เพื่อให้จุลินทรีย์เข้าไปอยู่ยิ่งนานยิ่งดียิ่งนานยิ่งดีถ้ารีบก็ควรให้มันผ่านไปสักเดือนนึงเพื่อให้จุลินทรีย์เข้าไปอยู่คือจุลินทรีย์เนี่ยถ้าจะเข้าไปอยู่ถ้าถ่านมันเป็นด่างนะจุลินทรีย์ก็จะไม่เข้าเหมือนเข้าก็เข้าไม่เต็มที
1: ่
0: เพราะนั้นถ้ามันเป็นกลางจุลินทรีย์ชอบเขาก็จะไปอยู่ในถ่านเบลชาได้เยอะก็จะมีกลุ่มเกษตรกรกลุ่มที่เขาปลูกชมพู่ทับทิมจันทร
1: ์
0: เป็นอาชีพหลักเลยนะอ
1: ยู่ที่คลองหาด
0: อยู่ที่อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วเนี่ยแหละครับก็เอาไปฉีดมา2ปีแล้วเขาเบื้องต้นเนี่ยเขาไปเจอปัญหาเรื่องเพี้ยไฟระบาดจนกระทั่งว่าเขาไม่ได้เก็บผลผลิตขายเลย
1: ตัวนี
0: ้ใ
1: ช้ป้องกันอะไรดีที่สุด
0: ก็ในเชิงป้องกันและกำจัดตอนนี้แรกๆผมก็บอกว่าในเชิงของการป้องกันเพราะว่าใช้น้ำส้มคั้นไม้ควรใช้ก่อนการระบาดยังไม่มีศัตรูพืชหรือว่าโรคแมลงระบาดเนี่ยเราฉีด5วันครั้ง
1: ครับ
0: การที่จะเอาไปฉีดก็ต้องไปเจือจางก่อนไม่ใช่ฉีดอย่างนี้เลยเดี๋ยวใบไหม้หมดเดี๋ยวผลผลิตเสียหายก็1ลิตรไปผสมน้ำ200ลิตรแล้วก็ฉีดพ่นทุก5วัน
1: อ
0: ันนี้คือเชิงป้องกัน
1: คือถ้าไม่ดีจริงเขาไม่ใช้มาถึง2ปี
0: ใช่
1: เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวต้องพาคุณผู้ชมนะครับลงไปที่แปลงของ

0: ผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่แปลงของพี่ประสานแล้วครับแปลงนี้นะครับก็จะเป็นการปลูกต้นกล้าของไผ่เพื่อจำหน่ายนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นแกบที่เอาไปทำเป็นเพาะปลูกนะพี่เนาะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ที่บอกไปนะครับคุณผู้ชมก็คือทางพี่ประสานเนี่ยเขาได้เอาตัวเจ้าน้ำส้มคอนไม้ที่มันสกัดแล้วเนี่ยครับเอามาฉีดก็คือฉีดเพราะอะไรให้พี่อธิบายฟังหน่อยฉีดในส่วนของแกลบเพื่อที่จะไปปลูกครับ
1: คืออย่างนี้ครับคนที่ชำต้นไม้ทำพันธุ์ขายเนี่ยใช้แกลบเผาเป็นหลักแต่ปัญหาคือแกลบเผาเนี่ยถ้าใหม่ๆเนี่ยความเป็นด่างมันประมาณ8ต่อ9นะความเป็นด่างสูง
0: แกลบเนี่ยนะฮะ
1: ถ้าเราเอาแบบนี้กอกใส่ถุงแล้วก็เอาต้นไม้ใส่เลยความเป็นด่างมันจะกัดรากครับ
0: รากก็ไม่เดิน
1: รากก็ไม่เดินแล้วกัดรากก็อาจจะตายเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็จะลดความเป็นด่างของแกลบอย่างที่เราบอกว่าตัวนี้มันเป็นกรดเรามาลดความเป็นด่างของแกลบ
0: สีดำๆนี้ก็คือเป็นผงถ่าน
1: ใช่
0: ก็คือเอามาผสมกับแกลบ
1: ใช่
0: ก็คือมันก็คืออัตราส่วนของการที่เอามาชาร์จเอาตัวน้ำส้มคอนไม้มาชาร์จกับตัวถ่านผงถ่านไบโอชา
1: ครับ
0: ด้วยแล้วก็แกลบด้วย
1: ครับ
0: ทีนี้อัตราส่วนอย่างนี้ครับในการลดไอ้เจ้าแกลบที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยครับเขาทำยังไงฮะ
1: คือแกลบอย่างเงี้ยมันเป็นด่างก็จริงแต่ว่าเราจะมาฉีดใส่กองหรือจะมาแช่มาอะไรเนี่ยมันลำบากมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็หาวิธีการก็คือว่ากรอกใส่ถุงไปก่อนเอาไผ่กรอกใส่ถุงเสร็จแล้วไปฉีดใส่ถุงเลย
0: อ๋อกระบวนการก็คือเอาแกลบผสมกับทางไอ้ผงถ่านไบโอชาเนี่ยเอามากรอกใส่ถุงเรียงไว้ก่อนที่จะไปปลูกต้นกล้า
1: แล้วก็ฉีดน้ำส้มคอนไม้เพื่อลดความเป็นด่างในถุงเลย
0: อัตราส่วน1ถังอย่างเงี้ยครับพี่ที่เขากำลังเท
1: ผมใช้1ต่อ10ผมใช้1ต่อ10ครับ
0: เทได้เลยฮะ
1: ใช่
0: ถังนี่คือกี่ลิตรฮะ
1: อันนี้ก็คือ
0: 20ลิตร
1: 20ลิตร
0: 20ลิตรเทได้เลยครับ
1: แล้วก็เทสัดส่วนเข้าไปก็คือใช้อัตรา1ต่อ10ถ้าเราไปใช้เกินถ้าใช้น้ำเยอะกว่านั้นเช่น1ต่อ100อะไรเนี่ยมันจะเจือจางเยอะแล้วมันจะลดด่างได้หน่อย
0: 20ลิตรใช้เทไปเมื่อกี
1: ้1ลิตร1ลิตรก็คือ1ลิตรต่อน้ำ10ลิตรครับ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: เดี๋ยวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเดินไปดูตามผมไปเลยนอกจากที่เราพ่นไอ้ตัวไผ่ที่ปลูกแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: ทางเกษตรกรของพี่เองเนี่ยเอาไปพ่นอะไรบ้างก็เห็นยังมีด้านหลังด้วยมีข้าวโพด
1: ก็มีครับปลูก
0: คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราลงแปลงไปนะครับเมื่อสักครู่เราก็จะเห็นกระบวนการของการเป็นการขั้นตอนของการทำน้ำส้มคันเนตนะครับว
1: ่
0: าเมื่อผ่านของได้ใบรับรองแล้ว
1: ได้ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือหมอปชนะคร
0: ับ
1: ได้แล้วเขาก็ออกแบบฉลากให้ด้วยครับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตากแก้วครับ
0: ครับ
1: หลังจากต้องขอบคุณ
0: หลังจากนี้ครับเรามีการต่อยอดยังไงบ้างจากเนี้ยน้ำส้มควันไม้อย่างเงี้ยเห็นปีผลิตภัณฑ์ที่ไปถึงกับเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนด้วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับ
1: ตัวน้ำส้มควันไม้เองคือเป็นวัตถุดิบหลักที่จะไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เมื่อกี้ใช้ภาคการเกษตร
0: ครับ
1: เราก็ไปใช้แล้วแต่ว่านอกจากภาคการเกษตรมาใช้เช่นผมยกตัวอย่างว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับดับกลิ่นคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับ
0: แมว
1: ดับกลิ่นในกระบะทรายแมวนะครับ
0: ทีนี้การที่จะเอาไปต่อยอดเนี่ยเขาต้องเอาไปเข้ากระบวนการที่จะเอาไปทำสบู่เอาไปทำไอ้เจ้าสเปรย์ฉีด
1: จะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ขายก็ต้องถ้าเป็นของกินก็ต้องมีอย.ถ้าเป็นของใช้ผมก็จะส่งสารสำคัญตัวนี้ที่กันแล้วเสร็จเรียบร้อยส่งไปที่โรงงานมาให้เรา
0: ครับ
1: พร้อมกับออกใบจดแจ้งมาให้พร้อมเราโรงงานก็เป็นผู้ผลิต
0: ครับ
1: ผมก็เป็นผู้จำหน่ายหรือว่าทางสมาชิกท่านอื่นหรือว่าใครสนใจอยากจะทำผลิตภัณฑ์ขายเป็นแบรนด์ของตัวเองผมก็สามารถที่จะทำให้ได้โดยส่งสารสำคัญที่อยู่ในน้ำส้มคอนไม้

0: ส่งน้ำต้มกันไม้ขวดนี้ไปที่โรงงาน
1: ครับ
0: โรงงานเขาก็จะพัฒนาสูตรแล้วออกเป็นแบรนด์ของของลูกค้าได้เลยครับผมก็เป็นเจ้าของวัตถุดิบตัวนี้ครับ
1: ก็คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะครับก็เข้ามาศึกษาทุกเรื่องนะครับเกี่ยวกับการทำเกษตรในด้านของการปลูกไผ่ก็ดีนะครับการทำถ่านไบโอชาก็ดีแล้วก็ที่สำคัญนะครับการทำน้ำส้มคนไม้ที่วันนี้ผมมานำเสนอนะครับก็เข้าไปสอบถามเขาได้เลยอยากจะให้พี่ประสานนะครับพูดถึงสำหรับคนที่อยากทำเกษตรหน่อยเป็นเคล็ดลับสักนิดนึงครับว่าเราจะทำเกษตรยังไงให้ประสบความสำเร็จ
0: ผมอยากจะให้กำลังใจว่าการเกษตรถ้าทำอย่างถูกวิธีทำอย่างถูกหลัก
1: ครับ
0: มันก็สามารถที่จะเลี้ยงดูชีวิตครอบครัวชีวิตของตัวเราได
1: ้
0: มีรายได้อยู่อย่างสบายๆได้นะครับ
1: ครับ
0: ทำด้วยความเข้าใจเข้าถึงพัฒนาว่าพืชตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างก็ศึกษาเรียนรู้ซึ่งวันนี้ในโซเชียลในออนไลน์อะไรในความรู้เยอะมากนะครับเพราะนั้นให้กำลังใจกับคนที่จะเริ่มต้นทำการเกษตรผมว่าถ้าเริ่มอย่างถูกหลักไปได้ดีแน่นอนครับ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่แบบสมบูรณ์ที่สุดนะครับใครที่สนใจนะครับเข้ามาศึกษาหรือเข้ามาดูงานนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับสวนไผ่โป้ยแจ่มนะครับของจังหวัดสระแก้วก็ลองเข้ามาเรียนรู้กระบวนการต่างๆหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยดูแล้วเอ๊ยังมีข้อสงสัยก็โทรเข้ามาสอบถามพี่ประสานได้ตลอดเวลานะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณพี่ประสานมากที่ให้ผมและทีมงานเข้ามาศึกษาในเรื่องของการทำน้ำส้มควันไม้แบบสกัดนะครับที่มีคุณค่าทางการทำเกษตรได้อย่างสูงมากขอบพระคุณครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: วันนี้รายการเมืองไทยเมืองเกษตรหมดเวลาลงแล้วครับผม2คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้าง
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: Asian Games 2026 IG Nagoya เริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกมส
2: ์ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่ามประสามือพบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีจริงๆแล้วไม่ใช่แค่อยู่กับเรา2คนนะเพราะว่าถ้าดูฉากหลังของเราวันนี้ต้องบอกว่าสเปเชียลพิเศษจริงๆน้องเนเน่ค่ะ
2: โอ้โห
3: ก็เป็นข่าวดีในช่วงสายๆของบ้านเราในวันนี้นะคุณผู้ชมกับน้องเนเน่เราลุ้นมาตั้งแต่รอบออดิชั่นเราลุ้นมาตั้งแต่รอบที่แข่งระหว่างทางมาเรื่อยๆได้ Golden Button มาก็เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเลยเมื่อวานนี้เริ่มแข่งตามเวลาในรายการ8โมงเช้าบ้านเรามีทั้งกรรมการมีทั้งในส่วนของเสียงโหวตกับคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาแล้วก็เป็นบริเวณแถบคาริบเบียนอย่างปอร์โตริโกด้วย อะไรแบบนี้ก็จะมีสิทธิ์ในการโหวตโอ้โหเราลุ้นมานะตั้งแต่อย่างแรกที่หลายคนอยากจะรู้แต่เมื่อวานน้องจะร้องเพลงอะไรถูกไหมฮะเอ๊ะแล้วน้องจะแสดงจะมีแบบ
1: มีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมหรืออะไร
3: มีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยน้องทำได้ดีทำได้ดีจริงๆพอแสดงจบไปแล้วเนี่ยกรรมการเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนบอกเลยนะมีกรรมการท่านนึงบอกถ้าไม่ชนะนะจะให้อีกคนนึงขายบ้านเลยนะคือจริงๆแล้วคือเป็นการแสดงที่คือเราเห็นฝีไม้ลายมือการเล่นกีตาร์ของน้องอ่ะเชอรี่ตั้งแต่รอบก่อนๆไง
1: น้องก็มีคุณสมบัติต้องบอกว่าครบถ้วนนะ
3: ค
1: ะก็คือหมายความว่าร้องเพลงก็เก่งภาษาอังกฤษเยี่ยมเลยเพราะว่าน้องเองเนี่ยนะคะก็ได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนนานาชาติที่จังหวัดภูเก็ตด้วยและพูดถึงฝีไม้ลายมือการเล่นกีตาร์นี่ต้องบอกว่าโอ้โหเรายังอายดิฉันอ่ะตอนเด็กๆนะสมัยวัยรุ่นก
3: ็
1: อยากจะไม่เรียนนะคุณคะก็ฝึกเล่นกีตาร์กันไปเนี่ยแหละเพียงเพื่อชีวิตแต่เอาจริงๆนะด้วยความเป็นผู้หญิงอย่างเราอ่ะเรารักความสวยความงามเล็บเนี่ยมันไว้ยาวไม่ได้แล้วพอดีดๆไปเนี่ยนะมันเจ็บมือเจ็บ
3: ตรงนี้เน
1: า
3: ะ
1: ใช่แล้วมันก็จะด้านหมดดิฉันก็เลยเลือกเส้นทางความสวยไงแต่น้องเนี่ยเขารักดนตรีแล้วก็มาเส้นทางนี้จนวันนี้แหละต้องบอกว่าเป็นคนไทยคนแรกแล้วก็ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วจริงๆก็คือสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะ
3: จริงๆแล้วนะคนทั่วโลกตอนนี้มีไทยอยู่ในสายตาจากน้องเนเน่เพราะดูอะไรคุณผู้ชมครับดูจากการถ่ายทอดรายการถ่ายทอดสดเนี่ยของรายการอเมริกา Got Talent เนี่ยคนชมเนี่ย
1: ใช
3: ่ทั่วโลกทีเดียวแล้วที่ไหนอเมริกาด้วยไง
1: ใช
3: ่แล้วใครจะคิดว่าสาวไทยคนแรกที่จะคว้าตำแหน่งชนะเลิศแบบนี้มาได้ในเวทีระดับโลก
1: อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นเวทีที่แมสจริงๆ ระดับสากลระดับโลกใครๆก็รู้จักต้องบอกแบบนี้นะคะ
3: ใช่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมีภารกิจอยู่ต่างประเทศก็ได้ ขออภัยครับได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลเยาวชนไทยที่เปล่งประกายบนเวทีโลกก็เรียกว่าชื่นชมความสามารถนะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนคุณผู้ชมครับให้เห็นกันเต็มๆอันนี้เป็นภาพบรรยากาศก่อนการประกาศผลการแข่งขันบนเวทีนะครับเรียกว่าสร้างความมือฮามากๆเมื่อเนเน่รอยัลปรากฏตัวพร้อมป้ายของ Linkin Park ซึ่งเป็นวงร็อกระดับตำนานสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆนะครับหลังจากเพจของ America's Got Talent เคยโพสต์ข้อความมาแบบนี้ครับว่า Rock Icons Linkin Park are making their way to the America's Got Talent stage Wednesday on NBC NBC คือสถานีที่ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนั่นเองนะครับเป็นการแสดงร่วมกับวงร็อกระดับตำนานอย่าง Linkin Parkนับเป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญของเนเน่ครับหลังเดินทางผ่านการแข่งขันอเมริกา Got Talent ตั้งแต่รอบออดิชั่นจนก้าวเข้าไปสู่รอบไฟนอลหรือว่ารอบชิงชนะเลิศนะครับและสุดท้ายเนี่ยคว้ารางวัลชนะเลิศในซีซั่นที่21นี้ด้วยนะครับและวันนี้ครับเนเน่รอยัลหรือว่าแพรวรัตติการอําลอยคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนน้องชื่อน้องแพรวน
1: ้
3: องแพรวแต่เวลาเรียกเนี่ยฝรั่งจะเรียกยากก็เลยเปลี่ยนเป็นเนเน
1: ่
3: พอเป็นเนเน่ปุ๊บเนี่ยฝรั่งเรียกง่ายไงแล้วก็ติดปากมากกว่าเพราะฉะนั้นก็บอกว่าคนจะดังเนี่ยต้องชื่อสองพยางค์นะ
1: ค่ะนี่ไงเชอรี
3: ่โอเค
1: พี่ป๋องอ่ะพี่และป๋องสองพยางค์เหมือนกัน
3: นะครับก็ถือว่าเป็นแชมป์รายการ America's Got Talent ซีซั่นที่21สร้างความสำเร็จให้กับชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ติดตามชมเพราะอะไรเชอรี่คุณผู้ชมครับไปดูคะแนนโหวตนะที่1กับที่2เนี่ยต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมากๆเนเน่ได้7ล้านกว่าคะแนน
1: ค่ะ
3: ขณะที่คนที่2ที่แสดงมายากลเน
1: ี่
3: ยได้หลักแสนคือ7

0: แสนกว่า
1: แล้วคนที่โหวตเนี่ย ค
0: ือ
1: ต้องบอกกันว่าเป็นชาวอเมริกัน
0: ใช่
1: แล้วก็มีคนไทยที่ได้สัญชาติแล้วก็อยู่ที่อเมริกานี่แหละเป็นคนโหวตให้นั่นเอง
2: ครับก็มาดูรางวัลกันหน่อยนะครับที่น้องเนเน่ได้รับนะครับแชมป์ในรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ก็คือจะได้รับรางวัลเงินคือ1ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ33ล้านบาทอันนี้คือเริ่มต้นน
1: ะ
2: เงิน33ล้านหรือ1ล้านดอลลาร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้บรรดาค่ายศิลปินต่างๆทุกคนเนี่ยพุ่งเข้าหาเนเน่อันนี้แหละคือสิ่งที่จะตามมาจากผลของความสำเร็จของอเมริกาก็อตทาเลนต์ตรงนี
1: ้แต่ต้องไปดูสัญญาไงพี่ป๋องเพราะว่าเขาอาจจะติดลิขสิทธิ์สัญญากับทางรายการด้วยเป็นระยะเวลา1ปีแต่แน่นอนค่ะว่าโอ้โหได้แชมป์แบบนี้แล้วก่อนได้แชมป์เนี่ยน้องเองเนี่ยก็สร้างประวัติศาสตร์แล้วก็สร้างชื่อเสียงเพราะว่าเราจะเห็นนะคะว่าหลังจากที่จบการแข่งขันไปแต่ละครั้งเนี่ยนะบนเวทีของน้องเนเน่เนี่ยเราก็จะเห็นนักดนตรีระดับโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็โพสต์ข้อความเรียกว่าเอ็นเอียงนั่นแหละเชียร์น้องเนเน่เรียกได้ว่าออกนอกหน้านอกตาว่าได้แน่นอนเป็นแชมป์นะและน้องก็ได้จริงๆนะคะมาดูประเทศไทยกันบ้างค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับเนเน่โรยัลศิลปินเยาวชนไทยอายุ16ปีจากภูเก็ตนะที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยค่ะคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จก็ถือว่าชื่นชมทั้งความสามารถมุ่งมั่นความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาถึงเรื่องของความสำเร็จแล้วก็ความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะความสำเร็จของเนเน่เนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยอันนี้เมื่อครั้งที่ท่านนายกกับน้องเนเน่ได้มีโอกาสเจอกันนะคะก็ร้องเพลงด้วยกันด้วยนะคะท่านก็บอกว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จเรียกได้ว่าในระดับนานาชาตินะคะส่วนกระทรวงการต่างประเทศของไทยเองนะคะก็มีการโพสต์ภาพแล้วก็ข้อความขอร่วมแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับเนเน่รอยัลคนไทยคนแรกค่ะที่คว้าแชมป์รายการอเมริกาก็อตทาเลนต์ในซีซั่นที่21ค่ะ
2: โอ้โหเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจภาคภูมิใจทั้งคนไทยทั้งชาติเลยนะความสามารถของเด็กไทยสาวภูเก็ตที่ประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคนที่อยากจะพัฒนาแล้วก็อยากที่จะเดินตามฝันเพราะต้องยอมรับว่าสมัยนี้เนี่ยมันความฝันบางทีหลายๆคนถ้าเกิดจะมุ่งไปจริงๆถ้าเกิดไม่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างอันนี้อาจจะทำให้ความฝันนะหยุดตรงนี้แค่นี้น่าจะพอแล้วแต่ที่เราเห็นน้องเนเน่กับคุณพ่อที
1: ่
2: จับมือกันก้าวไปจนประสบความสำเร็จนะครับส่วนหนึ่งก็ไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนกันหน่อยเป็นโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติที่กระทู้จังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นโรงเรียนของน้องเนเน่เนี่ยครับภาพบรรยากาศที่เห็นคือบรรดาเพื่อนๆนักเรียนรวมถึงคุณครูและผู้ปกครองเนี่ยต่างร่วมกันส่งเสียงแสดงความดีใจพร้อมกันแล้วก็ปรบมือดังลั่นสนั่นคือไปชมการถ่ายทอดสดไงของที่สื่อของ NBC เมื่อสักครู่ที่จะทอดมาเขาประกาศผลเมื่อตอนประมาณสายๆถึงเกือบ10โมงเช้าบ้านเราเนี่ยนะครับก็หลังสิ้นเสียงประกาศว่าเนเน่เนี่ยคว้าแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ในซีซั่น21เนี่ยนะครับโอ้โหทุกคนเฮปรบมือเสียงดังกันสนั่นทีเดียวนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปวันนี้ทางโรงเรียนได้นำทีวีจอใหญ่นะมาตั้งให้ทุกคนได้ร่วมลุ้นการประกาศผลไปด้วยซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนทั้งโรงเรียนและยังสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวภูเก็ตอีกด้วย
1: ค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนด้วยนะคะ
2: คือ
1: น้องเนี่ยได้รับทุนการศึกษาเพราะอะไรมีความสามารถพิเศษก็คือด้านการเล่นดนตรีนั่นเองทางโรงเรียนก็เลยมีการสนับสนุนน้องเนเน่แล้วก็ครอบครัวนั่นเองนะหลายคนบอกว่าดูน้องภาษาอังกฤษเนี่ยสำเนียงดีจังเลยก็ส่วนหนึ่งเนี่ยแหละค่ะได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนขจรเกียรติศึกษานานาชาติกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะขอบคุณแทนน้องด้วยนะคะ
2: ขอบคุณคนไทยทุกคนด้วยที่ช่วยกันส่งแรงใจให้กับน้องตั้งแต่เมื่อวานนี
1: ้
2: โอ้โหกระแสดีมากๆโดยเฉพาะในช่วงที่น้องแสดงเป็นภาพที่ ไม่รู้จะบรรยายยังไงว่าเด็กไทยคนหนึ่งเก่งและมีความสามารถมากๆจริง
1: ๆคือแล้วทางโรงเรียนเขาสนับสนุนเต็มที่นะ
2: ค
1: ือทุกครั้งที่น้องเนเน่เนี่ยได้มีการแข่งขันก่อนที่จะมาประสบความสำเร็จในวันนี้นี่นะคะเขาก็จะมีการทำกิจกรรมแบบนี้ละค่ะก็คือเชิญน้องๆในแต่ละชั้นเรียนโดยเฉพาะเด็กๆค่ะเด็กๆที่เขาอยากจะมีความฝันไงพอเขาเห็นพี่เนเน่นะรุ่นพี่โรงเรียนของเขาแล้วเนี่ยประสบความสำเร็จแบบนี้ก็จะอาจจะเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญที่ทำให้น้องๆเนี่ยนะคะผลักดันจนไปสู่ในเรื่องของความสำเร็จคือบรรยากาศเป็นเหมือนอะไรไหมพี่บ๋องเหมือนประกวดนางงามจักรวาลอะอารมณ์ความรู้สึกอะเพราะเราเชียร์เราลุ้นถูกต้องไหมเราไม่ได้เห็นบรรยากาศแบบเนี้ยมานานพอสมควรเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยคือเชื่อได้ว่าน้องเนเน่เองเนี่ยสร้างความสุขรอยยิ้มให้กับคนไทยทุกคนเขาบอกว่าปีนี้อาจจะเป็นปีทองของเยาวชนไทยหรือว่าคนไทยก็ได้โดยเฉพาะผู้หญิงนะอย่างเช่นน้องลิซ่าและลิสามโนบาลคือก็เพิ่งจะออกซิงเกิลใหม่ไปสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยคงร้องได้แค่นี้เนาะเดี๋ยวจะไปติดลิขสิทธิ์เขาเลยประมาณนี้
2: แล้วที่นี่ร้องเต็มก็ไม่ติดนะ
1: ลิขสิทธิ์ดิฉันกลัวจะเป็นนักร้องนำไงคือหมายความว่านำดนตรีไปก่อนไงอ่ะน้องลิซ่าก็เป็นอีกหนึ่งคนไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเรียกได้ว่าตอนนี้โฟกัสน่ะมันมาอยู่ที่ประเทศไทยของเราแล้วล่ะทำให้คนทั่วโลกเนี่ยได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
2: คือมีโอกาสได้คุยกับนักวิชาการที่ตอนนี้เขาบอกว่าเรื่องของ AI เข้ามามีส่วนอย่างมากทีเดียวนะครับในเรื่องของการเลือกการศึกษาของเด็กเด็กไทยเรียนไปมากๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ย AI มันจะมาในการทำลายหรือว่า disruption หรือเปล่าเขาอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนก็ยังเรียนปกติหลายคนบอกเอ๊ะไม่อยากเรียนในระบบโรงเรียนแล้วอยากจะเป็นอินฟลูอยากจะเป็นบล็อกเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับในการสร้างรายได้อาจารย์บอกแบบนี้อาจารย์สมชายภักภาคดิวัฒน์บอกว่าเรียนไปเถอะในสิ่งแล้วก็เลือกหาสิ่งที่เราชอบที่สุดแล้วต่อยอดจุดนั้นให้ได้พอเราต่อยอดจากสิ่งที่เราชอบแล้วเนี่ยโอกาสเนี่ยมันไม่ไปไหนเลยถ
1: ้
2: าเรามีความพยายามเพียงพอม
1: ัน
2: ก็ซ้อนมาอย่างน้องเนเน่แบบเนี้ยถ้าเกิดว่าคนรอบข้างการสนับสนุนตัวน้องเองรู้เองว่าเราจะไปในทิศทางไหนอันนี้มันจะได้พัฒนาไปในถูกต้องแล้วเดินไปถึงเป้าหมายอย่างเร็วที่สุดนั่นเอง
1: ค่ะAMP วันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลแล้วก็ทางครอบครัวพี่น้องชาวภูเก็ตด้วยนะคะปรับเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมมาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันบ้างช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนตกกรุงเทพมหานครแอบวิภาวดีของเราเนี่ยครึ้มฟ้าครึ้มฝนทีเดียวนะคะแต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะสถานการณ์ฝนตกหนักในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรียกได้ว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาค่ะฝนตกหนักน้ำท่วมหนักด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่าบางจุดเนี่ยน้ำเนี่ยท่วมสูงถึง1เมตรเช้าวันนี้ก็ยังมีฝนตกบ้างในบางพื้นที่แต่ว่ายังมีน้ำท่วมขังบางจุดรอการระบายค่ะนายกเมืองพัทยาก็สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประมาณ9จุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเปิดสายด่วนเมืองพัทยาค่ะ1337ให้ประชาชนสามารถสอบถามสถานการณ์แล้วก็ประสานขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านได้ค่ะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาก่อนนะคะได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่เมืองพัทยาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่ระดับน้ำบางจุดสูงถึง1เมตรโดยเฉพาะที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำอย่างเช่นที่ถนนสาย3แยกพเนียรช้างหรือว่าแยกมุมอร่อยถนนเลียบทางรถไฟดงขาน้อยเขาตาโลถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนพัทยาใต้พัทยากลางถนนเลียบชายหาดซอยบัวขาวพัทยารวมถึงซอยวัดบุญสัมพันธ์แล้วก็ Walking Street นะคะทำให้นักท่องเที่ยวบางส่วนเนี่ยต้องเดินลุยน้ำกลับที่พักค่ะซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้รถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านบางเส้นทางได้ขณะเดียวกันประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการบางรายก็ไม่สามารถขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงในพื้นที่ปลอดภัยได้ทันก็ทำให้ข้าวของเนี่ยถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดพาไปนะคะ
2: ขณะที่ในเช้าของวันนี้นะครับในช่วงเช้านั้นยังคงมีฝนตกทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายในบางพื้นที่อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจากหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องครับนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาก็เปิดเผยถึงการเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประมาณ9จุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเปิดสายด่วนเมืองพัทยา1337ให้ประชาชนสอบถามสถานการณ์และประสานขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านเมืองพัทยาเองครับได้มอบหมายให้สำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ดยมี3จุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับได้แก่แยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้กับร้านมุมอร่อยเก่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำและก็เป็นแอ่งกระทะ
0: ตรงนี้ก็จะมีเจ้าที่เนี่ยเป็นเจ้าที่ในการที่จะห้ามนะครับถ้าปริมาณน้ำสูงแล้วก็ห้ามรถผ่านเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือให้รถเนี่ยไปมีความเสียหายตรงนั้นนะครับซึ่งที่ผ่านมาต้องบอกว่าทางเมืองพะเยาเองก็พยายามที่จะ

0: แก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันก็คงจะต้องสามารถแก้ไขได้นะครับในระดับที่น้ำฝนตก60ถึง70นะครับมิลลิเมตรต่อวันเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกินจากนี้นะครับก็จะทำให้มีการท่วมรอระบาย
1: ล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณแยกพระเนียดช้างถนนพัทยาสาย3ถนนสุขุมวิทและถนนเลียบทางรถไฟซึ่งก่อนหน้านี้มีน้ำท่วมขังและพบว่าระดับน้ำนั้นลดลงแล้วเจ้าหน้าที่ก็เร่งทำความสะอาดและก็เก็บกวาดเศษขยะและสิ่งปฏิกูลที่ถูกน้ำพัดขึ้นมาบริเวณผิวการจราจรพร้อมกับนำรถอุปกรณ์เข้าช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนส่วนถนนสายหลักในพื้นที่พัทยาก็ตอนนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเช่นกัน
2: ไปดูทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็มีการนำรถแบ็คโฮ2คันขุดร่องเปิดทางน้ำที่บริเวณหน้าบ้านเรือนประชาชนเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่ท่วมขังลงสู่คลองสาธารณะพร้อมกับนำสะพานเหล็กที่จัดทำไว้มาใช้เป็นการข้ามชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนยังสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วก็เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักหลังพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมต่อเนื่องดาบตำรวจประสิทธิ์หยัดน้ำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ค่ะเร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนที่จะตกลงมาเพิ่มเติมเน้นการเปิดทางน้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เนื่องจากตำบลลาดยาวก่อนหน้านี้ได้รับมวลน้ำส่วนหนึ่งมาจากพื้นที่อำเภอแม่วงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในหลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบค่ะ
1: เราไปตรวจสอบสภาพอากาศล่าสุดเลยนะครับหลังจากที่กรมอุตุบอกว่า 24-27 นี้คงต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนัก

0: ความกดอากาศต่ำเนี่ยถูกเบียดเข้ามาทางภาคตะวันออกรวมถึงภาคกลางแก้วปราจีนนครนายกซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ด้านหน้าเขาใหญ่นะครับซึ่งก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายรวมถึงพื้นที่ของภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครช่วงบ่ายเย็นๆอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าตัวหย่อมความกดอากาศต่ำทิศทางของเขาเนี่ยเคลื่อนที่จากจังหวัดใกล้ๆจังหวัดตราดแล้วก็จะผ่านมาจังหวัดระยองและเข้ามาแถบอ่าวไทยนะครับเมื่อพื้นที่ตรงนี้ปั๊บเนี่ยตัวพื้นที่ที่อยู่รอบๆตัวศูนย์กลางหย่อมความกดอากาศต่ำรัศมีประมาณสัก300กิโลเนี่ยครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะครับแล้วอาจจะมีฝนตกหนักนะส่วนใหญ่จะเป็นฝนตกหนักครับฝนที่หนักมากเนี่ยก็จะมีบางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
1: เป็นฝนแช่หรือว่าฝนที่เป็น
0: ฝนผ่านครับ
1: ฝนผ่าน
0: ไม่ได้แช่ครับฝนจะผ่านตามจุดศูนย์กลางนะฮะตัวฝนก็จะหมุนวนตามจุดศูนย์กลางแล้วก็เคลื่อนที่ผ่านตามแนวร่องออกไปสู่ทางด้านภาคตะวันตกในวันพรุ่งนี้วันมะรืนนะครับก็จะออกไปทางด้านเมืองการนะครับ
2: ค่ะที่ท่านรองอธิบดีบอกว่าฝนตกหนักมากเนี่ยนะคะคาดการได้ไหมคะว่าประมาณสักกี่มิลลิเมตรคะ
0: ครับฝนตกหนักมากเนี่ยเกินกว่า90ครับมิลลิเมตรนะครับในพื้นที่ที่ผมเรียนแล้วก็เรื่องของลักษณะของภูมิประเทศนะครับตรงใกล้ๆกับเขาใหญ่แถวเนี้ยแถวสระแก้วตรงเนี้ยจะมีเทือกเขาสูงนะฮะมันก็เป็นตัวช่วยทำให้ตัวเมฆเนี่ยยกตัวเป็นฝนได้ง่ายนะครับและประกอบกับมันมีลมส่งก็คือลมจากที่พัดเข้าหาศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำนะฮะเป็นลมส่งที่ทำให้ตัวเมฆฝนเนี่ยยกตัวได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้นะพื้นที่หน้าเขาโซนเนี้ยนะฮะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักมากมากกว่าพื้นที่อื่นครับ
1: ครับท่านรองครับอย่างที่บอกว่าฝนจะมาตอนนี้หย่อมมาถึงทางด้านของกัมพูชามาทางตราดจันทบุรีแล้วถูกไหมครับแล้วจะค่อยๆขยับผ่านมาเรื่อยๆแสดงว่าตอนนี้วันนี้ในพื้นที่ภาคตะวันออกที่บอกเมื่อสักครู่คือเมืองจันทร์ตราดนครนายก
0: เลยในพื้นที่ต่างๆเลยได้ไหมทั้งหมดเลยได้ไหมคงไม่ได้เพราะเนื่องจากเป็นธรรมชาตินะครับ
2: ตกในแต่ละวันในแต่ภูมิภาค
0: พื้นที่ถัดไปนะครับวันที่20แถบเพชรบุรีนะฮะก็จะทำให้ฝนที่อยู่หน้าเขาของตัวหย่อมเนี่ยจะลดลงไปนะครับอาจจะมีบางส่วนที่นครปฐมตัวเนี้ยนะที่อยู่ใกล้ๆตัวจุดศูนย์กลางเนี่ยของตัวหย่อมความกดอากาศต่ำก็จะมีฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆ27เนี่ยตัวหย่อมเริ่มสลายตัวนะครับกลายเป็นตัวร่องความกดอากาศต่ำนะครับซึ่งตัวร่องเนี่ยก็จะขยับขึ้นไปทางภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือในลำดับถัดไปฝนลดลงชัดเจนครับเพราะเนื่องจากว่าฝนจากร่องเนี่ยความรุนแรงก็จะไม่เท่ากับฝนที่เกิดจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำครับ
1: ครับท่านรองครับฝนจะเป็นแบบนี้อีกนานมากน้อยแค่ไหนครับหรือถึงจะหมดฤดูฝนครับ
0: คงน่าจะประมาณหลังช่วงสัปดาห์ที่3ตุลาไปแล้วนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวหย่อมขยับขึ้นไปอยู่ด้านบนเนี่ย3 4 5เนี่ยก็ยังมีฝนอยู่ทางด้านภาคเหนือ
1: ครับ
0: แต่เป็นฝนจากร่องนะฮะฝนจากตกบ่ายเย็นนะครับบางพื้นที่นะครับแต่ก็ต้องรอตัวมวลอากาศเย็นที่กำลังแรงพอและแรงต่อเนื่องนะซึ่งคาดว่าน่าจะปีนี้น่าจะเร็วเพราะเนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าตัวมวลอากาศเย็นจากจีนลงมาตั้งแต่ต้นของสัปดาห์ของเดือนกันยาแล้วคราวที่แล้วก็ไล่ตัวร่องลงมาถึงภาคใต้เลยนะครับรอบนี้ก็ลงมากดจนให้พายุตัวนี้มันไม่ขึ้นทางเวียดนามมันเข้าเราแทนเพราะเนื่องจากว่าตัวมวลอากาศเย็นเนี่ยมันมีการเติมอย่างต่อเนื่องแต่ว่าตัวรอบนี้มันขยับตัวออกไปค่อนข้างเร็วเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นไม่มีกำลังแรงมากพอที่จะลงมาต่อเนื่องเพื่อจะยึดพื้นที่ครับมันก็เลยทำให้ตัวร่องขยับขึ้นไปอาจจะต้องรอทางมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่มีกำลังแรงตัวนี้แล้วก็มีความต่อเนื่องมากกว่านี้ก็จะทำให้ตัวร่องขยับลงไปภาคใต้ถาวรนะครับแล้วก็ภาคเหนือก็จะเป็นอากาศเย็นต่อเนื่องเลยนะครับน่าจะหลังสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมไปแล้วครับ
2: ค่ะอย่างสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมไปแล้วเนี่ยฝนเนี่ยอาจจะไม่ตกหรือว่าตกน้อยลงเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้น
0: ภาคใต้แทนครับ
2: ภาคใต้แทนใช่มั้ย
0: ต้องระมัดระวังในทางโซนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับตุลาพฤศจิกาธันวานะครับถ้าภาคเหนืออากาศหนาวเย็นถ้าภาคเหนือเห็นเลขตัวเดียวเมื่อไหร่นะฮะทางภาคใต้ฝั่งตะวันออกหาดใหญ่สงขลาเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนั่นหมายความว่าตัวร่องก็จะไปอยู่ตรงนั้นแล้วอาจจะมีตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นได้ด้วยถ้ามันมีมวลอากาศเย็นแรงมากพอครับ
2: ค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะเห็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของการพร่องน้ำแล้วก็เร่งระบายน้ำจากในส่วนเขื่อนเจ้าพระยา

0: านะคะ
1: ครับก็หารือกับหน่วยที่เกี่ยวข้องอยู่ครับก็พยายามที่จะจัดการน้ำทางกรมชลก็เร่งระบายน้ำเพิ่มขึ้นจะเห็นว่าวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานกับวันนี้เขาเร่งระบายน้ำตรงส่วนภาคกลางนะครับเนื่องจากว่าวันมะรืนนะครับ25-26เนี่ยฝนจะจากตัวหยอมเนี่ยจะมาเติมน้ำในโซนนี้นะครับซึ่งก็ถ้าสามารถที่จะพร่องน้ำได้ลงไประดับหนึ่งเลยมันก็มีช่องว่างที่จะให้น้ำใหม่นี้เข้ามาทดแทนได้ความผลกระทบหรือความเสียหายพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยมันก็จะลดผลกระทบลงไปครับ
0: ค่ะอย่างเรื่องของการเตือนภัยแล้วค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่หลายคนอาจจะต้องมีการติดตามกันอย่างใกล้ชิดทางกรมอุตุนิยมวิทยามีช่องทางในการแจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยมีกี่ช่องทางบ้างคะ
1: จริงกรมมีหลายช่องทางช่องทางที่เป็นแพลตฟอร์มของราชการเลยนะครับเพื่อจะไปอ้างอิงในเชิงราชการเนี่ยแล้วก็มีช่องทางที่เป็นเอกสารนะฮะบางท่านบอกว่าอ่านไม่ไหวตัวหนังสือเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็มีช่องทางที่เป็นอินโฟที่เป็นกลุ่ม LINE กลุ่มที่เป็น LINE Official แล้วก็ LINE ที่เป็น LINE Alert นะครับแล้วก็มีช่องทางที่เป็นกราฟิกแต่ว่าประชาชนทั่วไปอาจจะไม่ทราบว่ามันมีช่องทางนี้อยู่นะฮะแล้วก็ช่องทางที่เป็นสถานีวิทยุเราก็มีเราจาก Facebook Live ผ่านสถานีวิทยุเนี่ยต่อเนื่องนะครับซึ่งก็สามารถที่จะรับชมข้อมูลได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือทางรัฐบาลเนี่ยทำแอปพลิเคชันใหม่เรื่องนี้วันแมปเพิ่งเปิดตัวไปไม่กี่วันเนี่ยครับตัวนี้ก็มีการบริการข้อมูลระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคิดซ่าแล้วก็หน่วยที่เกี่ยวข้องนะมาเป็นแผนที่เดียวกันเพื่อไม่ให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปสืบค้นหาข้อมูลจากหลายๆกรมนะครับดูจากตัวแผนที่วันแมปอันเดียวเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวข้อมูลต่างๆ
0: นะคือเกิน90มิลลิเมตรนั่นเองค่ะนะคะอ่ะนอกจากติดตามเรื่องของสภาพอากาศต้องมีการเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งภายหลังจากที่ทางเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อที่จะรองรับน้ำเหนือหลากและฝนที่ตกเพิ่มค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำบางจุดก็เริ่มได้รับผลกระทบหลังเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำค่ะทำให้ทางจังหวัดต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งป้องกันจุดเสี่ยงอย่างเมื่อวานนะคะนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จุดเสี่ยงนะคะบริเวณจุดก่อสร้างสะพานบางระจันเพื่อที่จะปรับแผนรับมือกับน้ำท่วมด่วนหลังมวลน้ำเนี่ยเขาบอกว่ามาเร็วกว่าที่กำหนดโดยประสานหลายหน่วยงานเร่งทำแนวบิ๊กแบ็กกั้นน้ำค่ะ
2: การก่อสร้างสะพานก็ดำเนินไปนะครับแต่การตอนแรกเรากำหนดไว้ที่ประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่จะเริ่มหยุดเพื่อการทำการซ่อมแซมนะครับทำการแนวกั้นน้ำนะครับผมนี่ก็เลยไปนิดนึงแต่ว่าผมปรากฏว่าน้ำนี่ปล่อยเร็วมากนะครับตอนนี้ก็มาปรับตามสถานการณ์นะครับผมก็จะมีการลงดินนะครับแล้วก็มีการทำแนวเป็นบิ๊กแบ็กนะครับแล้วก็มีการห่อด้วยผ้าอะไรนะผ้าจีโอเทคไทนะครับเพื่อกันนะครับ
0: นอกจากนี้นะคะลงพื้นที่ไปที่หมู่ที่2ตำบลฉีน้ำร้ายหลังวัดโฉมศรีซึ่งอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำแล้วก็มีบ้านเรือนเนี่ยถูกน้ำท่วมแล้ว1หลังอ่ะในพื้นที่หมู่ที่6และหมู่ที่7ตำบลประสุกหมู่ที่1ตำบลทับยาวัดสารโคดมและที่บริเวณโรงสีหมู่7ตำบลทับยาอำเภออินบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำพร้อมหาแนวทางป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาน้ำท่วมรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมเรื่องจากกลสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต16ชัยนาทซึ่งก็นำมาประจำการนะคะที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้ายสนับสนุนภารกิจเน้นย้ำให้เตรียมพร้อมทั้งกำลังคนเครื่องจักรเพื่อการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
3: และแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอชัยโยอำเภอเมืองอำเภอป่าโมกและอำเภอวิเศษชัยชาญระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่ระบายจากเขื่อนเจ้าพระยาไหลมาถึงจังหวัดอ่างทองตั้งแต่ก่อนเที่ยงวันนี้ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่เพิ่มขึ้นจากเดิมส่วนที่บริเวณประตูระบายน้ำปักคลองบางแก้วหมู่10ตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองอ่างทองนั้นเป็นจุดรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาครับยังคงมีการระบายน้ำ

0: ออกสู่ด้านท้ายในอัตรา5ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยพบว่ามีประชาชนออกมาทอดแหตกปลาบริเวณดังกล่าวทำให้ทางตำรวจสภเมืองอ่างทองเองต้องแจ้งเตือนให้ระวังการเกิดอุบัติเหตุและห้ามผู้ตกปลาปีนขอบสะพานและห้ามจอดยานพาหนะกีดขวางช่องทางการจราจร
1: ขณะที่สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยานะคะที่ต้องรองรับน้ำหลากมาจากพื้นที่ตอนบนจากการระบายน้ำของเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และแควน้อยบำรุงแดนค่ะน้ำที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ำ42จังหวัดนครสวรรค์ช่วงเช้าเนี่ยอยู่ที่1777ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรวมกับน้ำสะแก่กรังแล้วก็ลำน้ำสาขาทำให้ปริมาณน้ำในการบริหารจัดการเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่2248ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานค่ะมีการบริหารจัดการน้ำระบายออกคลองชลประทานทั้งสองฝั่งแล้วก็ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเช้านี้เนี่ยอยู่ที่ระดับ1750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
0: และภายหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักในช่วง 23-27 กันยายนนี้นะครับล่าสุดนั้นกทมเองมีการสั่งเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์พร้อมติดตามปริมาณฝนแล้วก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าทางกทมได้สำรวจแล้วก็ติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมแถวบริเวณเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84รามอินทรา5และริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาสำหรับการบริหารจัดการน้ำนั้นผู้ว่ากทมครับก็ระบุว่าต้องแยกออกเป็น2ส่วนก็คือน้ำฝนที่ตกอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยน้ำฝนในส่วนของน้ำฝนนั้นกทมเองมีการสูบน้ำและก็ระบบระบายน้ำตามปกติขณะที่น้ำเหนือจะต้องควบคุมแนวป้องกันน้ำท่วมประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำอุปกรณ์ต่างๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดซึ่งปัจจุบันสถานการณ์น้ำเหนือนั้นมีปริมาณประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้ซึ่งกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็เตรียมประสานกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดหากมีการเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและก็เตรียมความพร้อมสถานีสูบน้ำริมน้ำเจ้าพระยา96สถานีและก็เฝ้าระวังแนวป้องกันน้ำท่วมตลอด88กิโลเมตรรวมถึงจุดที่เป็นฟันหลอก็ต้องมีการดูแลรวมถึงช่องทางเปิดท่าเรือ51จุดอย่างรัดกุมด้วย
1: ทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.มีการจัดตั้งวอลลุ่มส่วนกลางค่ะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ฝนตกทั่วประเทศ24ชั่วโมงนะคะพร้อมกับเร่งมีการประสานเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนให้ทันสถานการณ์ค่ะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภาคกลางได้เปิดห้องปฏิบัติการวอลลุ่มนะคะติดตามสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกทั่วภูมิภาคของประเทศไทยประสานการปฏิบัติกับทางเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อกำหนดทิศทางแล้วก็วางแผนการสนับสนุนการเผชิญเหตุในการนี้ปภ.ได้กำชับให้ทางสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์ปภ.เขตและติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าน้ำในเขื่อนตลอด24ชั่วโมงเพื่อประเมินแล้วก็นำมาจัดทำเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะให้เร่งประสานส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนให้ทันสถานการณ์พร้อมให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่ล่วงหน้าโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต2สุพรรณบุรีค่ะได้ปล่อยขบวนเครื่องจักรกลสาธารณภัยทยอยเข้าพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบอย่างเช่นจังหวัดกาญจนบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีและอ่างทองรวมทั้งประสานจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้ประสบภัยโดยคำนึงถึงกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ
0: พักกันสักครู่ครับจะติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีที่สหรัฐอเมริกาครับ

0: Nation Game 2026 ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ

แพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในช่วงนี้กันนะครับในระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติณนครนิวยอร์กนายกรัฐมนตรีก็เข้าพบกับผู้บริหารระดับสูงของ Google ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลพร้อมกับเงินลงทุน Data Center กว่า 3.6 หมื่นล้านบาทก่อนเข้าพบปะกับชุมชนชาวไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน Google และมีการพบหารือกับนางรูธโพรัตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Googleนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณ Google นะครับที่เชื่อมั่นในศักยภาพของไทยด้วยแผนเงินลงทุนมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทในโครงการ Data Center จังหวัดชลบุรีและ Google Cloud Region ในกรุงเทพครับพร้อมกับผลักดันมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเปิดสถาบัน Open Data เพื่อยกระดับทักษะแรงงานของไทยในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมทดสอบบทสนทนาภาษาไทยกับระบบAI Google Gemini รวมถึงโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางธนนนท์ ชาญวีรกุลภริยาและคณะก็เดินทางไปยังวัดพุทธไทยถาวรวนารามเพื่อนมัสการพระครูวิทูลธรรมประกาศเจ้าอาวาสและก็สักการะพระ
1: แก่จักรของเราไว้เป็นอย่างดีนะครับแล้วเราก็ได้ตอบโต้แล้วเราก็ได้ส่ง message ให้เขาได้รับทราบอย่างชัดเจนว่าอย่ามายุ่งกับเราแบบนี้นะครับวิธีนี้ไม่ใช่วิธีที่จะมาคุยกับประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างมันก็เลยค่อนข้างที่จะมีความสงบตามแนวชายแดนฐานของเราก็ค่อนข้างที่จะเผื่อเอาไว้แล้วนะครับตอนที่เราต้องช่วงชิงดินแดนกันเนี่ยสิ่งที่สงสัยว่าเป็นของเราหรือเปล่าก็ทำให้ปราศจากความสงสัยซะก็บอกเป็นของเรานั่นแหละ
0: นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าไทยไม่มีปัญหาเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานเพราะยังคงมีการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องหากกัมพูชายังไม่เจรจาไทยก็จะใช้พลังงานในส่วนนี้ต่อไปพร้อมเปิดเผยข่าวดีว่าพบแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งใหม่ในฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมีปริมาณเทียบเท่าอ่าวไทยมั่นใจว่ารองรับการใช้งานของประเทศได้อีก 50-60 ปี
2: และในระหว่างการพบปะชุมชนไทยณวัดพุทธไทยถาวรวนารามนะคะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐโดยมั่นใจนะคะว่าจะสำเร็จแน่นอนเนื่องจากว่าไทยได้ดุลการค้ากับสหรัฐเนี่ยก็คือเกือบ 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งทั้ง2ฝ่ายต่างต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันโดยไทยมุ่งหาจุดลงตัวเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติแต่ต้องไม่กระทบกับศักดิ์ศรียืนยันไทยจะต้องเป็นมิตรกับทุกฝ่ายทั้งสหรัฐและจีนโดยที่ไม่เลือกข้าง
1: ไปเซโนเพื่อไปเซฟของตรงนี้แต่ว่าสินค้าอื่นๆขายไม่ได้เลยมันจะเกิดประโยชน์อะไรแล้วเขาก็เป็นประเทศที่มีความเป็นมหาอำนาจอยู่นะครับเพราะนั้นเราก็ต้องพยายามหาจุดที่เรารับได้อย่าให้เสียศักดิ์ศรีส่วนใหญ่เป็นเรื่องตอนนี้เหลือเรื่องศักดิ์ศรีแล้วไม่ใช่เรื่องซื้อมาขายไปแล้วเรื่องบอกได้ต่อถ้าเขาเป็นศัตรูกับประเทศไหนคุณต้องเป็นด้วยอย่างเงี้ยเราก็ไม่รับไปจับซึ่งท่านสุภาชีท่านก็บอกว่าไม่ต้องห่วงมันใกล้จบจำนวนแล้วคือถ้าเขาไม่มีเราเขาก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าสินค้าหลักๆที่มาที่นี่ก็มาจากเมืองไทยเมืองจีนก็เหมือนกันแล้วก็ค้าขายแล้วก็ต้องอยู่อย่างเงี้ยครับจะไปอยู่ข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นประเทศมหาอำนาจมากเพียงพอที่เราจะยืนอยู่บนขาตัวเองได้ก็ขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยเราโดยกระทรวงต่างประเทศก็ทราบดีว่าเราควรจะดำรงสถานะของเราอย่างไร
2: ในด้านภารกิจ Thailand Roadshow นายไพบูลย์ นรินทร์ ทลังกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยที่ร่วมคณะเดินทางไปด้วยเปิดเผยนะคะว่า

0: ได้รับความสนใจอย่างมากค่ะจากนักลงทุนสหรัฐโดยธนาคารแห่งอเมริกาเปิดเผยนะคะว่ามีผู้บริหารระดับสูงจาก25กองทุนชั้นนำสินทรัพย์เนี่ยรวมกว่า40ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐได้เข้าร่วมรับฟังทิศทางเศรษฐกิจไทยอย่างเช่นเป้าหมายประเทศรายได้สูงในปี2580เรื่องของพลังงานหมุนเวียนและก็การยกระดับตลาดทุนนายไพบูลย์และนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ยังระบุตรงกันนะคะว่าท่ามกลางการแบ่งข้างเศรษฐกิจโลกความเป็นกลางคือจุดแข็งที่สุดของไทยณขณะนี้ค่ะเม็ดเงินต่างชาติก็เริ่มไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยแล้วพร้อมเปิดรับธุรกิจเศรษฐกิจใหม่เข้ามาระดมทุนเพิ่มเติมขณะที่นายพิพัฒน์เหลืองณฤมิตรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัฒน์มองว่าเสถียรภาพทางการเมืองและการปฏิรูปเข้าเป็นสมาชิก OECD จะยิ่งช่วยสนับสนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนระยะยาวได้เป็นอย่างดี
1: ดูเรื่องของขยะข้ามแดนกันครับผู้ตรวจการแผ่นดินประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาขยะอันตรายข้ามแดนโดยเตรียมเสนอ6มาตรการต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อปิดช่องโหว่ตั้งแต่การนำเข้าหน้าด่านจนถึงโรงงานปลายทางยกระดับเอ็กซเรย์ตั้งศูนย์เฝ้าระวังแบบเรียลไทม์และปรับปรุงอัตราโทษกับผู้กระทำผิดพร้อมจัดตั้งโรงงานกำจัดกลางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีทั้งตัวแทนของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมศุลกากรกรมควบคุมมลพิษการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางบกกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกันกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะพลาสติกฝุ่นแดงและของเสียอันตรายอย่างเป็นระบบนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยว่าที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกัน6มาตรการคือการจัดตั้งกลไกระดับชาติโดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังการนำเข้าขยะอันตรายแบบเรียลไทม์โดยมีกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยกระดับระบบตรวจสอบตู้สินค้าและก็เทคโนโลยีเอ็กซเรย์โดยกำหนดเกณฑ์ความเสี่ยงสำหรับสินค้าและประเทศต้นทางมาตรการกำกับผู้ประกอบการที่มีประวัติการนำเข้ากากอุตสาหกรรมผิดกฎหมายรวมถึงการตรวจสอบติดตามเส้นทางขนส่งจนถึงโรงงานและทำคู่มือตรวจสอบตู้สินค้าต้องสงสัยขณะเดียวกันนั้นยังเสนอให้มีการพิจารณาปรับปรุงอัตราโทษแก่ผู้กระทำความผิดและการกำหนดระยะเวลาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานรวมถึงกำหนดมาตรการด้านผังเมืองและการกำกับดูแลโรงงานกลุ่มเสี่ยงซึ่งจะช่วยควบคุมจำนวนโรงงานที่มีความเสี่ยงสูง
2: เสนอให้มีกลไกในระดับชาตินะครับที่อาจจะมีนายกหรือรองนายกที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานประกอบด้วยหน่วยงานหลักๆที่เกี่ยวข้องส่วนที่สองก็เสนอให้มีศูนย์เฝ้าระวังการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งทางกรมศุลกากรท่านอธิบดีกรุณามาประชุมในวันนี้ก็ยินดีจะเป็นหน่วยประสานงานในเรื่องของศูนย์เฝ้าระวังในข้อที่สองก็คือเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายในหลายข้อนะครับข้อที่สำคัญอย่างเช่นกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำลายพวกกากขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายซึ่งเดิมเนี่ยค่าปรับจะไม่สูงแล้วก็ไม่มีโทษจำคุกเป็นหลักนะครับก็เสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อไม่มีโทษจำคุกแล้วก็มีการปรับแล้วก็นอกจากนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือเราได้ดูทั้งตลอดกระบวนการตั้งแต่ต้นทางคือในขณะนี้ต้นทางเราอาจจะไม่ได้มีมาตรการที่ชัดเจนนะครับก็ที่ประชุมเห็นว่าควรจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนว่าการนำเข้าจากต้นทางซึ่งก็จะมีการลดความเสี่ยงซึ่งหลายประเทศก็ใช้มีเรื่องเซอร์เวเยอร์มีหลักเกณฑ์ต่าง
1: ๆนอกจากนี้ยังได้เสนอให้มีการจัดตั้งโรงงานกำจัดขยะอุตสาหกรรมขยะอันตรายสารพิษและยาเสพติดกลางแบบครบวงจรโดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้กระทำผิดซึ่งคาดว่าทั้งหมดนี้จะสามารถจัดทำรายงานเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในอีก2เดือนข้างหน้า
0: ไปดูความคืบหน้าเรื่องของคดีฟอร์เรสนะคะวันนี้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ก็นัดส่งสำนวนคดีพิเศษคดีซื้อขายฟอร์เรสไม่ได้รับอนุญาตจำนวน34คนค่ะส่งฟ้องอัยการคดีพิเศษโดยมีชื่อของฟิล์มรัฐภูมิแล้วก็สสภาวุฒิจากพรรคประชาชนรวมอยู่ด้วยค่ะว วันนี้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความคึกคักของสื่อมวลชนค่ะหลังพนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนคดีพิเศษกรณีการซื้อขายฟอเร็กซ์โดยไม่ได้รับอนุญาตส่งให้พนักงานอัยการคดีพิเศษพิจารณามีผู้ต้องหารวม34คนแบ่งเป็นนิติบุคคล10รายและบุคคลธรรมดาอีก20ราย24รายนะคะในจำนวนนี้ก็มีนายภวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมถึงนายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือว่าฟิล์มดารานักแสดงชื่อดังร่วมอยู่ด้วยสำหรับข้อกล่าวหาในคดีนี้ค่ะมีความร้ายแรงประกอบไปด้วยร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่โดยไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยไม่ได้รับอนุญาตนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และข้อหาร่วมกันฟอกเงินโดยเวลา 8:30 นาทีค่ะฟิล์มรัฐภูมิก็เดินทางมาถึงโถงรับรอง DSI ด้วยท่าทีที่ปกตินะคะไม่มีอาการเครียดแต่อย่างใดบอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าตนเนี่ยมีความมั่นใจไม่กังวลอะไรเลยเนื่องจากส่งพยานหลักฐานทั้งหมดไปก่อนหน้านี้แล้วและพร้อมปล่อยให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมต่อมาค่ะ 9:00 นค่ะส.ส.ภาวุฒิก็เดินทางมาถึงด้วยสีหน้าที่มั่นใจนะคะแต่ว่าภาพที่เห็นยังเป็นฟิล์มรัฐภูมิอยู่นะคะ
3: เรื่องเงินทุกอย่างมีคำตอบทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างอยู่ในสำนวนหมดแล้วนะครับแล้วก็ยังยืนยันนะครับความบริสุทธิ์ใจแล้วก็ข้อมูลทุกอย่างที่ส่งให้นะครับแล้วก็ย้ำอีกทีคือผมไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทำอะไรฟอเร็กซ์หรือไปหลอกลวงประชาชนหรือไปเกี่ยวกับเรื่องไปช่อโกงอะไรต่างนะครับฉะนั้นยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมีการส่งให้และสามารถพิสูจน์ได้ทั้งหมด
4: มันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายครับผมก็ยินดีให้ความร่วมมือทุกเรื่องเลยครับ เดี๋ยวรอรู้เรื่องอะไรกันเดี๋ยวรอออกกัน
0: ล่าสุดเวลา 9:30 นาทีคณะพนักงานสอบสวนก็ขนย้ายกล่องลังเอกสารสำนวนนะคะจำนวน17ลังรวม102แฟ้มและเอกสารกว่า 40,000 กว่าแผ่นขึ้นรถตู้ของ DSI ค่ะเพื่อนี่จะนำไปส่งมอบให้กับพนักงานอัยการคดีพิเศษสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาแล้วก็นัดหมายคำสั่งคดีต่อไป
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็จับมือลายประเทศไทยยกระดับการป้องกันภัยอาชญากรรมออนไลน์นำเคสจริงตีแผ่ผ่านไลน์ทูเดย์เตือนภัยประชาชนหลังพบสถิติยังเสียหายวันละกว่า40ล้านบาทพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการเผย
5: จะได้ส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับภัยอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆทางบริษัทไลน์ประเทศไทยนะครับก็จะได้นำไปอัพขึ้นบนแพลตฟอร์มของไลน์จะมากจะน้อยผมเชื่อว่าจะมีส่วนในการทำให้พี่น้องประชาชนได้เกิดความเครียดเอ๊ะหรือสะกิดใจนะครับในขณะที่ท่านอาจจะถูกหลอกลวงหรือเมื่อท่านได้รับทราบข่าวสารนะครับท่านอาจจะยังไม่ถูกหลอกลวงแต่เมื่อกลุ่มคนร้ายจะเข้ามาทำการหลอกลวงท่านก็จะได้รับข้อมูลที่เป็นความรู้
0: ด้านตำรวจสอบสวนกลางก็ออกมาเตือนภัยประชาชนให้ระมัดระวังเรื่องของมิจฉาชีพนะคะที่แอบอ้างเป็นตำรวจก็จะมีการโทรศัพท์เข้ามาหลอกว่ามีหมายเรียกคดีฟอกเงินแล้วก็ให้มีการแอดไลน์เพื่อสอบปากคำย้ำอย่าหลงเชื่อนะคะเพราะว่าจะถูกหลอกให้โอนเงินจนหมดบัญชี
6: เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะแอดไลน์นะครับเดี๋ยวให้แอดไลน์เพื่อวิดีโอคอลนะครับสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
7: คุณตำรวจแต่ป้าไม่ได้ทำ
6: งั้นถ้าไม่ให้ความร่วมมือนะครับผมจะสั่งคนให้ไปจับเดี๋ยวนี้เลยนะครับ
7: ใจเย็นใจเย็นได้ๆเดี๋ยวป้าแอดไลน์เดี๋ยวนี้เลยแป๊บนึงนะจ๊ะอย่าเพิ่งแอดไลน์ค่ะป้าเพียนขอยืนก่อนเลย
8: ตำรวจเอาเลยมาจับป้าปะเนี่ย
7: อันนี้ตำรวจจริงค่ะที่ป้าเพียนคุยอยู่นี่คือมิจฉาชีพนะคะที่ปลอมเป็นตำรวจ
0: ก็ทางตำรวจสอบสวนกลางจำลองเหตุการณ์มิจฉาชีพโทรศัพท์มาแอบอ้างเป็นตำรวจหลอกเหยื่อว่ามีหมายเรียกคดีฟอกเงินให้แอดไลน์เพื่อสอบปากคำข่มขู่ว่าหากไม่ให้ความร่วมมือก็จะถูกดำเนินคดีซึ่งหากพบพฤติกรรมแบบนี้ค่ะอย่าหลงเชื่ออย่างเด็ดขาดเพราะเจ้าหน้าที่ตัวจริงเนี่ยจะไม่มีการโทรศัพท์มาแจ้งข้อกล่าวหาไม่มีการให้แอดไลน์เพื่อสอบปากคำและไม่มีการให้โอนเงินเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์แต่หากตกเป็นผู้เสียหายก็สามารถแจ้งความได้ที่สายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชน

0: กเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้โดยน้อมนำพระราชดำรัสที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งมาเป็นแนวทางปฏิบัติโอกาสนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทนาสิริทรัพย์เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือกสพท.ได้แสดงปาฐกถาเทิดพระเกียรติในหัวข้อสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชปณิธานสู่การวางรากฐานคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ไทยในการนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เปิดรับบริจาคเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสรวมถึงการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและทดแทนครุภัณฑ์เดิมของโรงพยาบาลศิริราชโดยในปีที่ผ่านมาได้รับเงินบริจาคจากประชาชนรวม 103,857,251 บาทผู้มีจิตศรัทธายังสามารถที่จะร่วมบริจาคและก็รับธงที่ระลึกวันมหิดลที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น B1 อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้น G และอาคารปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B โรงพยาบาลศิริราชและศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษประชาชนยังสามารถบริจาคผ่านทางแอปพลิเคชันธนาคารได้ด้วยนะครับผ่านทางการสแกน QR Code และระบบพร้อมเพย์หรือว่าบริจาคผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศในชื่อศิริราชมูลนิธิลดหย่อนภาษีได้2เท่านะครับถึงวันที่31ธันวาคม2569ครับ
1: ช่วงนี้มารับชมข่าวเศรษฐกิจกันนะคะซึ่งทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการนำร่องโครงการแลกเปลี่ยนการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI 3+3 นะคะระหว่างไทยจีนค่ะตั้งเป้าหมายขึ้นทะเบียนสินค้า GI ไทยในจีน3รายการและการขึ้นทะเบียน GI จีนในไทย3รายการภายในต้นปี2570ค่ะนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานำคณะหารือทวิภาคีกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติจีนณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่าง2ประเทศทั้ง2ฝ่ายเห็นตรงกันนะคะในการขับเคลื่อนโครงการนำร่อง GI 3+3 ไทยจีนเป็นความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนการขึ้นทะเบียนสินค้า GI ระหว่างกันฝ่ายละ3สินค้าสำหรับไทยค่ะได้ส่งคำขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI 3สินค้าได้แก่ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มะขามหวานเพชรบูรณ์และส้มโอทับทิมสยามปากพนังขณะที่ไทยรับคำขอขึ้นทะเบียน GI จากจีน3รายการได้แก่เหล้าเหมาไทยกุ้ยโจชาพึ่งหวงตาฉงและเครื่องเคลือบดินเผาสีขาวเต๋อหัวเพื่อนำกลับมาดำเนินการตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนในไทยโดยตั้งเป้าหมายขึ้นทะเบียนสินค้า GI ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในช่วงต้นปี2570เพื่อเปิดตลาดและเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าชุมชนไทยสู่ตลาดจีนเป็นการดำเนินการตามที่นายกรัฐมนตรีของไทยและจีนหารือกันเมื่อเดือนกรกฎาคม2569ที่ผ่านมานอกจากนี้ก็ยังเห็นพ้องนะคะร่วมกันยกระดับงานบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยได้แลกเปลี่ยนแนวทางการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในระบบบริการรวมทั้งจะทำความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนผลการตรวจสอบสิทธิบัตรระหว่างกันซึ่งก็จะช่วยลดขั้นตอนการตรวจสอบคำขอที่ซ้ำซ้อนและการพัฒนาระบบ IP Finance เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น
0: กรุงเทพมหานครร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินเตรียมพร้อมรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงและหน่วยงานภาคีเครือข่ายเดินหน้าจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมเร่งนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินในพื้นที่สำคัญเพื่อยกระดับความเป็นระเบียบเรียบร้อยรองรับการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพและก็จะมีผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเดินทางเข้าร่วมสำหรับพื้นที่สำคัญที่มีการจัดระเบียบได้แก่ถนนวิทยุถนนพระราม4ถนนสาทรบางส่วนและก็บริเวณสวนลุมพินีนายชาติกล่าวว่าสายสื่อสารนั้นเป็นปัญหาเรื้อรังของ

กรุงเทพมหานครมานานกว่า30ปีและเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานและผู้ให้บริการแนวทางการจัดระเบียบนั้นมี3รูปแบบคือการรื้อถอนเสาไฟฟ้าและนำสายสื่อสารใต้ลงใต้ดินไปพร้อมกันซึ่งก็ใช้เวลาและงบประมาณค่อนข้างมากรูปแบบที่2คือการนำสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินและก็รูปแบบที่3ที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วก็คือการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าช่วยลดความรุงรังและก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่โดยรอบ

0: จังหวัดกาญจนบุรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ระหว่างวันที่23ถึง27กันยายน2569แม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าบ้านประชาชนนอกคันกั้นน้ำตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำสำนักงานเพิ่งตรวจเงินแผ่นดินร่วมกับองค์การวายุหารส่วนจังหวัดราชบุรีติดตามโครงการเขาแก่นจันทร์แนะวางระบบบริหารพื้นที่ให้คุ้มค่าและโปร่งใสจังหวัดลพบุรีร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรียึดของกลางยาไอซ์ล็อตใหญ่200กิโลกรัมมูลค่ากว่า20ล้านบาทติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกับดิฉันนุชนาถสุขสมกฤตค่ะ
1: ผมพิษณุสอนยางสูงนะครับวันนี้พบกันเช้าวันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ครับ
2: ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะทางหน้าจอทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางการรับชมนะคะผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ Live MBT ภาคกลางเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ
1: ครับตอนนี้ก็มีหลายท่านทักทายกันเป็นประจำครับประจำทุกวันนะครับก็มารอกันตั้งแต่ตี3ตี4ทุกวันนะครับเดี๋ยววันนี้เริ่มข่าวแรกนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชทานขออภัยนะครับตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นสามัญให้พระครูสิริสิกขวิทานะครับเป็นพระวชิระสิกขโกศลสถิตณวัดเสาธงทองพระอารามหลวงครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะให้พระครูสิริสิกขวิทานอำนาจมหาธีโรปทห้าเจ้าคณะตำบลท่าหินผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาธงทองพระอารามหลวงเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีพระราชทินานามมีพระราชทินานามขออภัยนะครับมีราชทินานามว่าพระวชิระสิกขโกศลสถิตณวัดเสาธงทองพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีประกาศณวันที่2กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันพระวชิระสิกขโกศลเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายน2519อายุ49พรรษา30เกิดที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีอุปสมบทเมื่อวันที่10มิถุนายน2539ณวัดเสาธงทองพระอารามหลวงอำเภอเมืองลพบุรีโดยมีพระโสพลธรรมเวทีเป็นพระอุปัชฌาย์สมณศักดิ์สุดท้ายพระธรรมมหาวีรานุวัฒน์พระครูศรีปริยัติวิมลพระกรรมวาจาจารย์และพระครูสิริปริยัติวิธานพระอนุสาวนาจารย์โดยในปีพุทธศักราช2556ได้สมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษราชทินานามพระครูสิริสิกะขะวิธานตำแหน่งทางการปกครองปีพุทธศักราช2554เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาธงทองปี2566เป็นเจ้าคณะตำบลท่าหินปี2568เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีครับ
2: ทุกวันที่24กันยายนของทุกปีนะคะตรงกับวันมหิดลค่ะซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดลตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาการแพทย์การพยาบาลการสาธารณสุขไทยทรงพระราชทานทุนการศึกษาสนับสนุนโรงพยาบาลสิริราชและทรงเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์จนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งการแพทย์ไทยและพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยวันที่24กันยายนจึงเป็นวันที่บุคลากรทางการแพทย์นักศึกษาและประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมและถวายราชสักการะเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย
1: จังหวัดสมุทรสงครามจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันมหิดลร่วมใจปรับภูมิทัศน์รพสตเหมืองใหม่กับที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองใหม่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม นายรณัชชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกหรือวันมหิดลโดยมีนายอำเภออัมพวาพร้อมด้วยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยภายในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดแต่งกิ่งไม้และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองใหม่เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดร่มรื่นและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มารับบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ครับ
2: จังหวัดสระบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันมหิดลเพื่อร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่โรงพยาบาลวิหารแดงตำบลบ้านลำอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนายสุรพันธ์ศิลปะสุวรรณรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงพยาบาลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดล24กันยายน2569เพื่อร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณจังหวัดสระบุรีทั้งนี้วันที่24กันยายนเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายสมัญญาพิไทยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนามวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่าวันมหิดลเพื่อการถวายสักการะและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านเพราะพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรครับพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีพลตรีปริญรื่นภาควุฒิประจำราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายเทียรพัฒน์ประยูรศิษย์ที่ปรึกษาพิเศษด้านงานจิตอาสาและโครงการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีนายชวนินทร์วงศ์สถิตเจรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีร่วมลงพื้นที่ณวัดเปรมประชากรตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในโอกาสนี้คณะได้ร่วมกิจกรรมผูกผ้ามงคลหลัก12กับประชาชนในพื้นที่และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจากนั้นกรมชลประทานชี้แจงแผนการพัฒนาและการดำเนินงานคลองเปรมประชากรพร้อมเยี่ยมชมสินค้าโอท็อปของตำบลเชียงรากน้อยและถวายสังฆทานและภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน12รูปร่วมกับคณะและประชาชนในพื้นที่

0: จากนั้นพลอากาศเอกสถิตพงศุขวิมลพร้อมคณะเดินทางไปยังบริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งหมู่ที่1ตำบลบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเดินทางโดยเรือไปยังบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างทางรับฟังการบรรยายข้อมูลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนขึ้นเรือที่ท่าเรือเทศบาลตำบลบางกระสั้นและพบปะประชาชนผู้ร่วมพัฒนาคลองเปรมประชากรรวมถึงกลุ่มชมรมผู้สูงอายุตำบลบางกระสั้นด้วย
1: มูลนิธิชัยพัฒนามอบสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ครอบครัวกำลังพลทหารค่ะที่หมู่5ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนายลฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ครอบครัวจ่าสิบโทสุจินจิตกรียานสังกัดกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1การได้รับพระราชทานสิ่งของในครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมปี2568ที่ผ่านมาซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยต่อความเป็นอยู่ของราษฎรและกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งพระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือมาโดยตลอดแม้ในปัจจุบันสถานการณ์จะคลี่คลายลงแล้วแต่ด้วยพระเมตตาและความห่วงใยมิได้เสื่อมคลายจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลในครั้งนี้ซึ่งพิธีการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีการเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และมอบสิ่งของพระราชทานสร้างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได
0: ้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปติดตามเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยานะครับรวมถึงที่กาญจนบุรีเช่นเดียวกันมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลัน 23-27 กันยายนแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโลกออนไลน์
1: มิ้งแตกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
7: กลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
8: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
9: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
10: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ครับช่วงนี้มาที่จังหวัดลพบุรีนะครับมีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางโดยย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการด้านการสื่อสารพร้อมกับยกระดับแจ้งเตือนภัยทันท่วงทีครับนายวิรพงษ์ริดรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ

0: ได้ร่วมการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและวางแนวทางในการรายงานงบประมาณในการดำเนินงานให้ปรับรูปแบบรายงานสถานการณ์ให้ถี่ขึ้นเป็นทุกๆ3นาทีแบบเรียลไทม์เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับ
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยค่ะพร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่นะคะระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้ค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันกับส่วนกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะพร้อมกันนี้ค่ะจังหวัดกาญจนบุรียังได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้โดยให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ฝนตกหนักสะสมจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากหลีกเลี่ยงการท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกถ้ำหรือพื้นที่เสี่ยงภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ได้ทันทีค่ะหรือว่าติดต่อสายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยรายงานสถานการณ์พื้นที่ต่อส่วนกลางครับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ห้องประชุมมหาธาตุอาคาร1ชั้น4ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมที่ห้องกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอาคาร3ชั้น5กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับโดยการประชุมมีการติดตามการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและคาดการแนวโน้มสภาพอากาศพร้อมกับรับทราบสถานการณ์ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกพระนครศรีอยุธยาและปราจีนบุรีโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำเสนอข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่การดำเนินการแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะและการขอรับการสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยครับ
1: แม่น้ำน้อยล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนนอกคันกั้นน้ำตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำค่ะสถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเริ่มมีน้ำล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนบางส่วนนะคะหลังจากที่กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.34 เมตรประชาชนบางส่วนจึงเริ่มทยอยยกทรัพย์สินขึ้นที่

0: หรือกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันทางชุมชนจะรายงานสถานการณ์บนบางจักซึ่งเป็นพื้นที่ในคันกั้นน้ำค่ะ
1: เสร็จแล้วก็คาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นอีกวันนี้เราก็เลยมาลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์แล้วก็มารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมถึงข้อเรียกร้องหรือข้อช่วยเหลือต่างๆที่อยากจะให้ส่วนราชการต่างๆมาสนับสนุนหรือช่วยเหลือดูแลอย่างไรก็เบื้องต้นก็ได้รับทราบปัญหาแล้วก็วันนี้พร้อมทั้งมาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงด้วยในส่วนของบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบก็เราได้วางแผนกับทางหน่วยงานสาธารณสุขครับในเรื่องของการอพยพหรือว่าในเรื่องของการดูแลยาเวชภัณฑ์ต่างๆในกรณีที่อาจจะต้องให้เพิ่มเติมในกรณีหรือว่าขาดยาหรือยาหมดในช่วงที่เกิดอุทกภัยเราก็พร้อมที่จะมีหน่วยเคลื่อนที่มาส่งเวชภัณฑ์ต่างๆ
2: วันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้นะครับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ครับโดยเชิญชวนคนไทยนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมกับยกระดับบทบาทของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นี้จะเป็นเวทีสำคัญในการร่วมมือเชิงนโยบายเพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวครับ
0: ช่วงนี้ไปติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะวันนี้เสนอตอนถูกหลอกขายทำไงดีค่ะ

0: ในกรณีที่ประชาชนนะครับหรือชาวบ้านเนี่ยถูกหลอกลวงนะครับขายสินค้าที่ดินหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆนะครับในกรณีที่มีการหลอกลวงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทั้งนะครับกรณีที่เราเนี่ยขายสินค้านะครับแล้วเราไม่ได้เงินนะครับหรือเป็นกรณีที่เราเนี่ยซื้อสินค้าแล้วเราเนี่ยไม่ได้ของแต่เราต้องมีการเสียสูญเสียเงินไปนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้ามีการหลอกลวงนะครับมันจะมีความผิดตามกฎหมายอาญานะครับในเรื่องฉ้อโกงซึ่งมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งนะครับแล้วก็ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงนะครับถ้าเกิดพบนะครับว่ามีการถูกหลอกลวงเกิดขึ้นนะครับแล้วประชาชนเนี่ยได้สูญเสียทรัพย์สินหรือเงินทองนะครับให้กับผู้กระทำความผิดเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยความผิดประเภทนี้เขาเรียกว่าความผิดฉ้อโกงนะครับความผิดฉ้อโกงเนี่ยประชาชนหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยสามารถแจ้งความร้องทุกข์นะครับต่อพนักงานสอบสวนนะครับหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้นะครับเพื่อดำเนินคดีแล้วก็เอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษนะครับเนื่องจากความผิดฐานฉ้อโกงเนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องร้องทุกข์นะครับภายในกำหนด3เดือนนับแต่วันที่รู้ตัวผู้กระทำความผิดและทราบถึงการกระทำความผิดนะครับถ้าเกิดเราไม่ร้องทุกข์ภายใน3เดือนเนี่ยผลจะเป็นยังไงใช่ไหมครับผลก็คือทำให้คดีขาดอายุความไม่สามารถนะครับแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีเอากับผู้กระทำความผิดได้อีกนะครับสำหรับในส่วนของสำนักงานอัยการเนี่ยหากท่านมีปัญหาที่ถูกหลอกลวงเช่นนี้นะครับท่านสามารถขอรับนะครับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยทั่วประเทศนะครับหรือก็เช่นเดียวกันนะครับหากนะครับเมื่อมีการร้องทุกข์เนี่ยเกิน3เดือนไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้อีกเนี่ยแต่ท่านเนี่ยได้สูญเสียเงินไปนะครับท่านสามารถที่จะมาขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อเรียกคู่กรณีนะครับแม้จะขาดอายุความแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมหรือว่าทำความตกลงนะครับในเรื่องนี้ได้อีกนะครับโอเคแบบการกระทำความผิดอาญาอาจจะดำเนินไม่ได้แต่ในทางแพ่งเนี่ยผู้กระทำความผิดก็อาจจะต้องรับผิดอยู่นะครับ
1: ปัญหาที่สุดไม่ได้

0: าติภาษาโดยสะท้อนรากเหง้า
1: เปอร์เอลนิโยนะครับไปดูเอลนิโยไม่ได้ก่อให้เกิดฝุ่นโดยตรงนะครับแต่สุมาตราเข้าสู่ภาคใต้ตอนล่างและสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในจังหวัดสงขลารับมืออย่างไรติดตามจากรายงานครับ
2: แม้ช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาจะมีฝนตกลงมาช่วยชะล้างฝุ่นละอองในอากาศให้ลดลงแต่สถานการณ์หมอกควันยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะฝนไม่ได้หมายความว่าฝุ่นจะหายไปอย่างถาวรหากต้นทางยังคงมีการเผาไหม้และสภาพอากาศยังเอื้อต่อการพัดพาฝุ่นเข้ามาในพื้นที่หนึ่งในปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์นี้คือเอลนิโยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกและส่งผลต่อทิศทางลมปริมาณฝนรวมถึงสภาพอากาศในหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่เอลนิโยไม่ได้เป็นต้นเหตุของฝุ่นโดยตรงหากแต่สามารถทำให้บางพื้นที่เกิดความแห้งแล้งเมื่อฝนน้อยลงและสภาพพื้นที่แห้งมากขึ้นก็ยิ่งเอื้อต่อการเกิดและลุกลามของไฟป่าส่งผลให้ควันและฝุ่นละอองสะสมในอากาศยาวนานขึ้น
3: มันเป็นปีที่มีเอลนิโญค่อนข้างรุนแรงและคาดว่าจะรุนแรงขึ้นอีกในช่วงปลายปีแล้วก็ลากจนไปถึงต้นปีหน้าคราวนี้พอมาดูเรื่องความแห้งแล้งเอลนิโญนอกจากว่ามันจะส่งผลกระทบในแต่ละภูมิภาคเนี่ยแตกต่างกันโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียอาเซียนตอนล่างและกันใช้คำนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิดความแห้งแล้งโดยเฉพาะทางอินโดนีเซียลงมาพอมันมีความแห้งแล้งนั่นแปลว่าไฟป่าพลุที่เกิดขึ้นอยู่ในอินโดนีเซียตอนนี้มันจะมีความรุนแรงมากขึ้นและลากยาวขึ้นเพราะฉะนั้นพอแหล่งกำเนิดเนี่ยมีความแห้งแล้งไม่มีฝนลงไปเลยปรากฏฝุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังคงกระจายอยู่ในภูมิภาคนี้คาดว่าก็จะยาวนานขึ้นกว่าในปีก่อนๆค่ะ
2: สำหรับจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือหมอกควันข้ามแดนโดยเฉพาะควันจากจุดความร้อนบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งเมื่อกระแสลมพัดผ่านพื้นที่ที่เกิดไฟป่าก็สามารถพัดพาฝุ่นควันเดินทางข้ามทะเลเข้ามาอย่างพื้นที่ภาคใต้ของไทยได้ดังนั้นแม้ในพื้นที่สงขลาจะมีฝนตกและช่วยลดปริมาณฝุ่นลงในช่วงเวลาหนึ่งแต่หากต้นทางยังมีไฟป่าและทิศทางลมยังพัดพาฝุ่นเข้ามาสถานการณ์ก็สามารถกลับมาเพิ่มสูงขึ้นได้อีก
3: จังหวัดสงขลาของเราเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนเนาะเพราะว่าแหล่งกำเนิดมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะสงขลานะแต่ว่าในภาคใต้ตอนล่างทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาอาจจะได้รับผลกระทบมากหน่อยโดยค่าฝุ่นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพฝนในพื้นที่เนี่ยก็จะช่วยชะล้างฝุ่นลงมาได้บ้างแต่ปรับใดที่ทิศทางลมบางส่วนยังพัดพาฝุ่นที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดเข้าพื้นที่เนี่ยเราก็จะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังด้วยการติดตามสถานการณ์ด้วยการดูเพจต่างๆที่มีการมอนิเตอร์ค่าฝุ่นนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนที่ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานหรือว่าอยู่ในระดับที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มหายใจไม่สะดวกแล้วเริ่มมีอาการแล้วเราก็ควรจะสวมแมสก์แล้วก็ยังคงงดทำกิจกรรมภายนอกหรือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงค่ะ
2: สิ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันคือผลกระทบต่อสุขภาพเพราะ PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจผู้ป่วยโรคหอบหืดเด็กและผู้สูงอายุที่อาจมีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลคันตาจามไปจนถึงไอและหายใจไม่สะดวกขณะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการศึกษาปัญหาฝุ่นละอองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า10ปีทั้งการตรวจวัดและรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์การเก็บตัวอย่างฝุ่นมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีรวมถึงการใช้แบบจำลองทิศทางลมเพื่อช่วยติดตามและวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของฝุ่นนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็เริ่มมีมาตรการรับมือทั้งการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลกลุ่มเสี่ยงการแจกหน้ากากอนามัยและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝุ่นที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสิ่งสำคัญคือประชาชนต้องไม่ชะล่าใจเพียงเพราะเห็นว่าฝนตก

หรือท้องฟ้ากลับมาแจ่มใสเพราะฝนสามารถช่วยชะล้างฝุ่นได้เพียงชั่วคราวแต่หากแหล่งกำเนิดยังคงมีการเผาไหม้ฝุ่นก็สามารถถูกเติมเข้ามาได้อีกสุริยานกแก้วถ่ายภาพปิยดาชยานัยทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา

0: ครับรู้สุภัยซูเปอร์เอลนิโยขอบคุณไปยังทีมงาน NBT สงขลาด้วยนะครับ
1: ค่ะติดตามข่าวกันต่อนะคะที่จังหวัดลพบุรีค่ะคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรีจัดประชุมใหญ่ถวายความรู้พระสังฆาธิการและพระนวกะประจำปี2569สานสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้และแนวทางปฏิบัติค่ะที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนายวีรพงษ์ลิตรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์และถวายการต้อนรับพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรีในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อประชุมถวายความรู้พระสังฆาธิการและพระนวกะของจังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรีประจำปี2569โดยมีพระเทพวชิระกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหารรองเจ้าคณะภาค1ภาค2และภาค3ฝ่ายธรรมยุทธ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระราชสิริวชิระเวทีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีฝ่ายธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสวัดพระนางจามเทวีพระราชวัชระยานรังสีเจ้าคณะจังหวัดสระบุรีฝ่ายธรรมยุทธ์เจ้าอาวาสพระพุทธแสงธรรมและคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธ์จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรีเข้าร่วมประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้พระสังฆาธิการและพระนวกะที่อุปสมบทใหม่ของทั้งสองจังหวัดได้พบปะทำความรู้จักและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันรวมทั้งได้รับทราบความเป็นไปของคณะสงฆ์และความรู้จากพระเถระฝ่ายปกครองนอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการบรรยายถวายความรู้ข้อคิดและคติธรรมจากพระมหาเถระฝ่ายปกครองพระวิทยากรทรงคุณวุฒิเพื่อให้พระสังฆาธิการและพระนวกะนำไปใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนตามพระวินัยขออภัยค่ะระเบียบการปกครองคณะสงฆ์และการศาสนกิจอย่างถูกต้องสืบไปค่ะ
0: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีติดตามโครงการเขาแก่นจันทร์แนะวางระบบบริหารพื้นที่ให้คุ้มค่าและโปร่งใสครับนายณัฐวุฒิจุ้ยสำราญผู้ตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่12นายสรศักดิ์พิญญภาผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายชิตสกลรังสีเสริมสุขรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ไปติดตามโครงการปรับปรุงพื้นที่เขาแก่นจันทร์บริเวณหอนาฬิกาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับเพื่อไปตรวจสอบความก้าวหน้าการใช้ประโยชน์พื้นที่และแนวทางในการบริหารจัดการโครงการให้คุ้มค่าโปร่งใสและตอบสนองความต้องการของประชาชนโครงการดังกล่าวดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และก่อสร้างสกายวอล์คครอบอาคารหอนาฬิกานะครับพร้อมกับมีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ตามสัญญาลงวันที่10กันยายน2567ในวงเงิน 37.96 ล้านบาทโดยผลการตรวจสอบในปีงบประมาณ2569พบว่าโครงการยังขาดแผนบริหารจัดการพื้นที่ในภาพรวมที่ชัดเจนเพียงพอซึ่งอาจกระทบต่อการใช้ประโยชน์และความคุ้มค่าขณะเดียวกันพื้นที่อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการระยะที่2ตามสัญญาเลขที่57/2569ลงวันที่29มกราคม2569โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่25ธันวาคม2569ทำให้โครงการระยะที่1ต้องปิดใช้งานไม่สามารถเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบและอาจเสียประโยชน์จากระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องโดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจึงแนะนำให้อบจ.ราชบุรีกำหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารโครงการเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับระบุบทบาทหน้าที่และแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนครับ
2: เราก็นโยบายของท่านคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินท่านผู้ว่านะครับเราไม่ได้เน้นเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเดียวนะครับแต่สิ่งที่สตง.ให้ความสำคัญมาตลอดก็คือว่า

0: เราเน้นว่าการใช้จ่ายเงินงบประมาณนะครับมีการดําเนินการแล้วเนี่ยเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับในที่นี้เนี่ยคำว่าผลสัมฤทธิ์หมายถึงว่าเราดําเนินการแล้วเนี่ยได้มีการใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ไหมนะครับอย่างที่เราทราบมานะครับว่าการดําเนินงานของส่วนราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลางภูมิภาคหรือท้องถิ่นเนี่ยเป้าหมายเรามีเป้าหมายเดียวกันนะครับก็คือเราต้องการที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะทางอบจเนี่ย
1: คณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรค่ะลงพื้นที่ป่าชุมชนบ้านโคกตาบางจังหวัดเพชรบุรีต้นแบบคาร์บอนเครดิตค่ะที่เทศบาลตำบลท่าไม้รวกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนางสาวกุลวดีนบอารบดีประธานกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงานการบริหารจัดการป่าชุมชนและการขับเคลื่อนกลไกคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้โดยมีนายภคพัฒน์สงวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานณป่าชุมชนบ้านโค้งตาบางตำบลท่าไม้รวกนะคะซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะคณะกรรมาธิการได้ประชุมหารือและตรวจสภาพพื้นที่จริงเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกในหลายมิติโดยเฉพาะการพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการป่าชุมชนสู่กลไกคาร์บอนเครดิตครอบคลุมประเด็นสำคัญอาทิการบูรณาการทางกฎหมายและการจัดสรรรายได้เพื่อกำหนดจัดสรรการแบ่งปันรายได้จากการซื้อขายคาร์บอนเครดิตระหว่างภาครัฐและชุมชนอย่างเป็นธรรมนะคะและการพิจารณามาตรการลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในกระบวนการรังวัดการประเมินมวลชีวภาพและการทวนสอบมาตรฐานพรีเมียมทีเวอร์เพื่อให้ชุมชนขนาดเล็กสามารถเข้าถึงระบบได้อย่างเท่าเทียมการสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดอบรมทำฐานข้อมูลสถิติต้นไม้เพื่อให้ประชาชนประเมินการกักเก็บคาร์บอนได้ด้วยตนเองการกำหนดแนวเขตป่าชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาที่ดินทับซ้อนค่ะ
2: เรือนจำกลางนครปฐมจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพมวยไทยแก่ผู้ต้องขังชายมุ่งพัฒนาทักษะสร้างระเบียบวินัยและเตรียมความพร้อมคืนคนดีสู่สังคมครับที่บริเวณส่วนควบคุมผู้ต้องขังภายในแดน2เรือนจำกลางนครปฐมนายไพฑูรย์มงคลหัตถีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์เปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพมวยไทยให้แก่ผู้ต้องขังชายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านมวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติอันทรงคุณค่าให้แก่ผู้ต้องขังชายนะครับโดยมีนายจากลิ่มบุตรผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครปฐมเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังชายผู้เข้าอบรมจำนวน30คนร่วมเปิดโครงการครับกิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงต่างๆมีศิลปะแม่ไม้มวยไทยจากคนในวงการมวยไทยอาทิการแสดงโชว์จากการชกมวยไทยจากนักมวยคู่ชกตลอดการวันฉลอง PK แสนชัยมวยไทยยิมเจ้าของตำแหน่งอดีตแชมเปี้ยนสนามมวยลุมพินีและนักมวยไทยยอดเยี่ยมที่มีชื่อเสียงในยุคช่องเจ็ดสีและจอมโหดสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนหรือจอมโหดมวยไทยและการแสดงรำมวยไทยและท่าทางแม่ไม้มวยไทยจากนักชกของเรือนจำกลางนครปฐมนะครับโดยมียอดนักพากย์ตำนานตลอดการสมิงขาวหรือดำรงต่ายทองทำการพากย์การเดรีลักษ์พุทธเพ็ญภรรยาบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างสนุกสนานครับ
1: จังหวัดลพบุรีนะคะซึ่งการเปิดปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะสืบเนื่องจากสวนตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีได้รับแจ้งเบาะแสสำคัญจากสายมีรถยนต์กระบะตู้ทึบต้องสงสัยขับมาจอดทิ้งไว้ที่บริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่ตำบลบางขันหมากซึ่งจอดทิ้งต่อเนื่องมานานกว่า3วันแล้วนะคะก็สร้างความผิดสังเกตให้กับคนในพื้นที่เจ้าหน้าที่จึงต้องประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าวอย่างละเอียดค่ะซึ่งจากการตรวจสอบภายในห้องบรรทุกตู้ทึบนะคะก็ไปพบกับกล่องสีน้ำตาลจำนวน8กล่องด้วยกันและเมื่อเปิดกล่องตรวจสอบค่ะปรากฏว่าภายในนั้นมีการซุกซ่อนยาเสพติดประเภทไอซ์ห่อหุ้มเอาไว้อย่างหนาแน่นนะคะจำนวนรวม200ถุงน้ำหนักรวมประ

0: มาณ200กิโลกรัมตีเป็นมูลค่าการซื้อขายกว่า20ล้านบาทค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางทั้งหมดเอาไว้ทันทีพร้อมทั้งประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บพยานวัตถุและลายนิ้วมือแฝงเพื่อขยายผลค่ะ
1: ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าไปดูหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่กาญจนบุรีมีงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการนะครับรวมไปถึงจะไปดูNon Safety Food Safety Life ที่นนทบุรีก็มอบแสนลักษณ์เรื่องของอาหารนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซอร์วอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด

0: ติดตามข่าวกันต่อในช่วงสุดท้ายกับสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: มาที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีการจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้ชื่องานวันที่ภาคเพียรวันเกษียณที่ภาคภูมิครับที่หอประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมงานมุทิตาจิตวันวานที่ภาคเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิในงานเกษียณอายุราชการประจำปี2569สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรีมีส่วนราชการนะครับและข้าราชการเกษียณอายุราชการจำนวน11คนนะครับโอกาสนี้นางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้กล่าวแสดงความยินดีและขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการในงานส่งท้ายในคำว่าวันวานที่ภาคเพียรวันเกษียณที่ภาคภูมิทำงานอย่างมีศักดิ์ศรีและศรัทธาและการอำลาอย่างมีเกียรติและภาคภูมิใจนะครับพร้อมทั้งกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์จากผู้บังคับบัญชาเป็นพี่น้องหลังเกษียณครับ
0: จังหวัดกาญจนบุรีจัดการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติระดับจังหวัดแก้ไขปัญหากรณีผู้รับโอนที่ดินไม่ดำเนินการโอนที่ดินให้แก่วัดตามกฎหมายค่ะนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติระดับจังหวัดหรืออพช.จังหวัดครั้งที่2ณห้องประชุมแควน้อยชั้น3ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยในที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลการสำรวจที่ดินวัดที่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ผลการดำเนินงานตามมติอพช.จังหวัดแนวทางการปฏิบัติสำหรับคณะสงฆ์และหน่วยงานราชการรายงานการบัญชีและการเงินของวัดการจัดทำฐานข้อมูลพระภิกษุและการจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาค่ะสำหรับการประชุมนะคะมีมติการแก้ไขปัญหากรณีรับโอนที่ดินไม่ได้ดำเนินการโอนที่ดินให้แก่วัดตามกฎหมายและแจ้งแนวทางการปฏิบัติกรณีพระภิกษุย้ายเข้าออกสังกัดให้คณะสงฆ์และมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหารือข้อกฎหมายกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์พร้อมทั้งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดรวบรวมข้อมูลการสำรวจที่ดินวัดที่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ครบถ้วนและรายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไปอีกทั้งยังได้หารือการโอนที่ดินของวัดนาการปรึกษาข้อกฎหมายกับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เกี่ยวกับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงชื่อนศ3กให้เป็นชื่อวัดให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายรวมถึงให้ทางวัดนาการรวบรวมและส่งมอบข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ให้กับสำนักงานที่ดินเพื่อช่วยเหลือในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อในนศ3กพร้อมทั้งให้สำนักงานที่ดินตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์และทายาทเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อในนศ3กให้เป็นชื่อวัดค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะครับประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนกันยายน2569พร้อมอำลาหัวหน้าส่วนราชการเตรียมเดินทางไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ครับนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดปทุมธานีประจำเดือนกันยายนที่ห้องประชุมสงทนาพิทักษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทั้งนี้ในการประชุมครั้งสุดท้ายของปีงบประมาณ2569ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้เน้นย้ำให้มีการดำเนินงานกาชาดและงานบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองต่อเนื่องในปีต่อๆไปเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้เป็นงานประจำปีของจังหวัดปทุมธานีรวมถึงการเตรียมพร้อมงานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำซึ่งต้องวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสถานการณ์น้ำฝนน้ำเหนือและน้ำหนุนและสุดท้ายนะครับได้ขอบคุณความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาดูแลทุกสุขของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีตลอด1ปีที่ผ่านมาพร้อมกับอำลาไปรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่1ตุลาคมนี้ครับ
0: จังหวัดนนทบุรีขับเคลื่อนความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำดื่มจัดพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์และประกาศเกียรติคุณ Non Safety Food Safety Life ค่ะที่ห้องประชุมปัญญางามชั้น5วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์จังหวัดนนทบุรีนางสาวปานิสรากาญจนจิตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานพิธีมอบป้ายสัญลักษณ์และประกาศเกียรติคุณ Non Safety Food Safety Life มอบป้ายสัญลักษณ์และประกาศเกียรติคุณแก่สถาบันประกอบการและหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานใน4โครงการสำคัญนะคะได้แก่โครงการน้ำแข็งโอเคมอบให้แก่สถานที่ผลิตน้ำแข็งกระสอบบรรจุน้ำแข็งผู้ควบคุมการผลิตและสถานที่ค้าส่งน้ำแข็งที่ผ่านมาตรฐานน้ำแข็งโอเคจังหวัดนนทบุรีค่ะรวมถึงโครงการน้ำดื่มโอเคนะคะมอบให้แก่สถานที่ผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผ่านเกณฑ์น้ำดื่มโอเคโครงการเซฟตี้มาร์เก็ตนอนค่ะมอบให้แก่สถานที่จำหน่ายอาหารในห้างสรรพสินค้าประเภทดีพาร์ตเมนต์สโตร์ค่ะที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยอาหารและโครงการสมาร์ทอย.น้อยมอบให้กับโรงเรียนและแกนนำนักเรียนที่ประเมินผ่านเกณฑ์สมาร์ทอย.น้อยตามโครงการพัฒนาศักยภาพอย.น้อยสู่สมาร์ทอย.น้อยต้นแบบจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนเดินหน้าปรับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดครับที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายประพันธ์ตรีบุพผารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนครั้งที่4ปรับวิธีทัศน์ทางไกลเพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาพื้นที่บนอาทิการปรับปรุงวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2507อย่างโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2569รวมถึงติดตามผลการเบิกจ่ายและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ครับ
0: ปิดฉากลงแล้วนะคะกับการแข่งขันอยุธยาเกม2026ค่ะกีฬาสารสัมพันธ์อยุธยาเชื่อมพลังคนทำงานสร้างความสามัคคีระหว่างหน่วยงานค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยุธยาเกม2026ณสนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตราโดยมีนายชวนินทร์วงศ์สถิต

0: จิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีนะคะท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและมิตรภาพจากบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดค่ะซึ่งการจัดการแข่งขันนะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง21กันยายนที่ผ่านมามีบุคลากรจากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันรวม8ชนิดกีฬาค่ะได้แก่เปตองเทเบิลเทนนิสเซปักตะก้อวอลเลย์บอลแชร์บอลแบดมินตันฟุตบอลและกีฬาพื้นบ้านนะคะซึ่งก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ออกกำลังกายผ่อนคลายจากการทำงานค่ะและใช้เวลาว่างร่วมกันในบรรยากาศที่เป็นกันเองค่ะ
1: ครับหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับวันนี้เรา2คนคุณนุชนาถสุขสมกฤตผมพิษณุสอนยางสูงและทีมงาน NBT ภาคกลางขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
5: ลิงก์แตกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
6: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
7: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
8: โอเค
9: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

ียงดนตรีแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาคุณผู้ชมร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้รายการพาคุณผู้ชมมาอยู่กันในพื้นที่หมู่ที่4บ้านตรอกแคตำบลขอนหาดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชครับพื้นที่แห่งนี้ครับหากเราย้อนกลับไปในอดีตครับหลายสิบปีก่อนพื้นแผ่นดินอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้คือพื้นที่ลุ่มน้ำที่ต้องเผชิญกับอุทกภัยซ้ำซากความแห้งแล้งสลับกับน้ำหลากพืชผลทางการเกษตรเสียหายซ้ำแล้วซ้ำเล่านำมาซึ่งความยากจนและสิ้นหวังในชีวิตของชาวบ้านแต่น้ำตาแห่งความทุกข์ยากเหล่านั้นได้เปลี่ยนเป็นหยาดเหงื่อแห่งความภาคภูมิใจเมื่อพระบาทของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมาถึงพระองค์มิได้เพียงทอดพระเนตรความเดือดร้อนแต่ทรงหยิบยื่นวิชาชีพอันทรงคุณค่าด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลทรงพลิกฟื้นหัตถกรรมพื้นถิ่นให้กลายเป็นศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแคแหล่งกำเนิดผ้าทอยกเมืองนครอันประณีตงดงามทรงเปลี่ยนมือที่เคยมืด8ด้านให้กลายเป็นมือที่สร้างงานสร้างรายได้และสร้างเกียรติยศแห่งชีวิตเนื้อหารายการวันนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามพร้อมๆกันได้จากรายการครับ

ความเป็นมาที่บ้านตรกเกตรงนี้นะคะเมื่อก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จนะคะที่นี่จะมีความลำบากมากค่ะจะทำนาอย่างเดียวนะคะแล้วก็ทำได้ปีละหนึ่งครั้งแล้วก็ที่ก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จก็คือกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่ทำงานอยู่ในหมู่ที่4เนี่ยค่ะแล้วได้ไปรับเสด็จพระองค์ท่านที่พระองค์ท่านเสด็จเดินตำมังนะคะวันนั้นแม่บ้านทางหมู่ที่4ไปกับผู้ใหญ่บ้านนะคะก็พระองค์ท่านก็เดินไปสอบถามว่ามาจากไหนกลุ่มแม่บ้านก็บอกว่ามาจากตรกเกพระองค์ท่านถามว่าที่นู่นเป็นยังไงบ้างกลุ่มแม่บ้านก็บอกว่าที่นี่บ้านตรกเกลำบากมากช่วงนี้น้ำท่วมนาข้าวซึ่งเป็นรวงข้าวแล้วก็คือจะบ้านเสียหายไปหมดเลยพระองค์ท่านก็เลยถามว่าที่ไหนพระองค์ท่านก็จดไว้แต่พอกลุ่มแม่บ้านกลับมาพระองค์ท่านก็ได้รับสั่งผ่านทางหน่วยงานราชการว่าจะเสด็จที่นี่ทำให้ทุกคนมีความปลื้มใจที่ได้ไปรับเสด็จ

0: พระองค์ท่านค่ะ
1: ตอนนั้นก็พื้นที่หมู่ที่4ตรงนี้นะคะในโรงเรียนโขนาประชาสรรค์นะคะก็มีทั้งนายอำเภอทั้งกำนันทั้งผู้ใหญ่บ้านนะคะได้มาจัดเตรียมสถานที่นะคะแล้วก็ประกาศให้ชาวบ้านได้รู้ว่า27ตุลาปีพ.ศ.2537นะคะพระองค์ท่านจะเสด็จที่หมู่ที่4ตำบลโขนหาดนะคะชาวบ้านก็ดีใจกันมากนะคะโดยเฉพาะกลุ่มแม่บ้านนะคะก็ได้ร่วมกันมาต้อนรับพระองค์ท่านตอนนั้นในชั้นก็คนหนึ่งที่เป็นราษฎรที่กำลังลำบากก็มารับเสด็จพระองค์ท่านด้วยตอนนั้นมีลูกเล็กอยู่ประมาณ3เดือนนะคะได้อุ้มลูกมารับเสด็จพระองค์ท่านแล้วก็จากนั้นนะคะพระองค์ท่านถามว่าที่นี่อยากทำงานอะไรหลายคนก็บอกว่าอยากจะทอผ้านะคะทอผ้าแล้วก็ทำไร่นาสวนผสมเพราะว่าถ้าทำนาอย่างเดียวเนี่ยคงจะไปไม่ได้แล้วเพราะชาวบ้านเสร็จจากทำนาต้องไปหางานทำที่อื่นกันหมดเลยค่ะพอชาวบ้านแล้วก็ขุมแม่บ้านตอนนั้นก็คือบอกว่าอยากจะทอผ้าเหมือนกับที่เดินตำมังนะคะพระองค์ท่านก็จงทรงรับสั่งให้ทหารลงมาทำศูนย์ศิลปาชีพนะคะบ้านตรอกเคซึ่งเราทั้งอยู่ใกล้ๆตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้ทางผู้ใหญ่บ้านเนี่ยรับแม่บ้านหมู่บ้านละ2คนนะคะครั้งแรกก็18คนที่มาเรียนที่ศูนย์ศิลปาชีพแล้วก็ให้ครูในโครงการของสมเด็จนะคะแล้วก็มีพี่บุญทาซึ่งท่านพี่ก็เคยมีพื้นฐานการทอผ้าอยู่บ้างเนี่ยมาช่วยกันดูแลนะคะตอนแรกก็มันมีแค่8หมู่บ้านนะคะ18คนนะคะมารวมกันที่ศูนย์ศิลปาชีพถามว่าอันนี้ยากไหมคนที่ไม่เคยทำก็ยากแต่โดยความที่อยากจะทำนะคะแต่พระองค์ท่านก็จะทำตั้งโรงเรือนแล้วก็ให้ขี่ตอผ้าให้อุปกรณ์ให้เส้นได้มาทั้งหมดเลยนะคะทำให้รุ่นแรกเนี่ยก็ได้เรียนรู้ไปนะคะส่วนในชั้นเนี่ยเป็นรุ่นที่2เพราะช่วงนั้นรุ่นแรกเนี่ยลูกยังเล็กนะคะพอรุ่นที่2ก็ฉันก็ได้เข้าไปในโครงการศิลปาชีพนะคะแล้วก็ตอนนั้นรุ่นที่2รุ่นที่3ก็รับมาเพราะว่าคนเนี่ยจะว่างงานกันมากนะคะก็สมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพสอเกนเนี่ยเป็น100กว่าคนนะคะทำให้ปีถ้าคนไหนทำงานเก่งพระองค์ท่านจะให้ซองขาวด้วยได้21คนในที่บ้านตรอกเกกลุ่มทอผ้าบ้านศิลปาชีพไปจำหน่ายพระองค์ท่านเสด็จมาตอนนั้นพระองค์ท่านสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่พระองค์ท่านนั่งรถเข็นมานะคะพระองค์ท่านมาถึงก็จอดเลยจอดแล้วก็บอกว่านี่ผ้าสอแกหรือคะครูจังก็ว่าก็มือสั่นหมดเลยแต่ว่าก็ไหวอยู่ใช่ค่ะดิฉันส่งไปคนไปสอนได้ไว้ไม่เท่าไหร่เธอทำได้สวยขนาดนี้แล้วนะดิฉันดีใจมากฉันดีใจมากก็บอกว่าค่ะเนี่ยสอเคได้ต่อยอดมาแล้วค่ะแล้วพระองค์ท่านก็หยิบผ้าไปหลายชิ้นแล้วก็จ่ายตังค์ให้โดยที่ไม่ถามว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็วันนั้นก็เป็นสิ่งที่ดิฉันต้องทำงานนี้มาตลอดพระองค์ท่านบอกว่าเธอต้องดูแลอันนี้ถอนะเธอต้องช่วยฉันนะเธอต้องสานงานนี้ถอนะเวลาฉันกลับมาบ้านเวลามีอุปสรรคปัญหาพอนึกถึงพระองค์ท่านตรงเนี้ยก็คือต้องเป็นแรงบันดาลใจที่พระองค์ท่านเนี่ยให้ความสำคัญมากและสิ่งหนึ่งในวันนั้นก็คือดิฉันก็ได้ออกข่าวราชสำนักในครั้งแรกทำให้หลายคนได้มองข่าวตอนที่ไปขายหลังจากที่พระองค์ท่านเสด็จเปิดงานแล้วมีคนมาซื้อผ้าหมดเลยไม่ถึงอันยังไม่จบผ้าหมดแล้วทำให้เราเป็นที่รู้จักแล้วก็ฉันก็กลับมาที่หมู่บ้านหลายคนก็มาร่วมเพิ่มเติมในเรื่องของการต่อผ้าจำหน่ายทำให้อันนี้เราจะเกื้อกูลกันเลยก็คือจากที่ว่าเมื่อก่อนเราจะเข้าไปโครงการของสมเด็จก่อนแล้วมาต่อยอดแต่หลังๆเด็กรุ่นน้องเนี่ยที่เขาขาดอ่านเนี่ยเขามาฝึกที่นี่ก่อนเพราะกลุ่มนี้เติบโตขึ้นมาจากการต่อยอดแล้วก็มาฝึกอบรมจากนี่เพราะว่าเป็น

0: ทอผ้าเป็นคนก็ไปสมัครให้ศิลปาชีพด้วยก็คือที่นี่จะแบบไม่มีความโชคดีก็คือไม่ได้แค่กลุ่มเดียวๆก็คือเราทําทั้งศิลปาชีพแล้วก็ทอขายว่างจากศิลปาชีพทอผ้าขายว่างจากทอผ้าขายเราก็ศิลปาชีพโตได้ทั้งหมดเลยยิ่งโตมาเนี่ยพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสทำวิจัยผ้ายกมังนครแล้วก็ได้พี่อดุงอ่ะได้เอาผ้ายกมังนครในกลุ่มเนี่ยไปให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตได้ชมว่าที่นี่เราต่อยอดวิจัยงานผ้ายกที่หายไปขึ้นมาลายแรกก็คือลายแมงมุมกั้นแย้งแล้วก็หลังจากนั้นท่านผู้หญิงก็คงจะเห็นว่าที่นี่สามารถต่อผ้ายกได้พอไปดูประวัติศาสตร์แล้วเมืองนครของเราเนี่ยเป็นเมืองที่มีความริเริ่มในการทอผ้ายกมาตั้งแต่สมัยโบราณก็คือเป็นจุดกำเนิดของผ้ายกทำให้แรงบันดาลใจที่มองเห็นว่า
1: เอายังไม่ได้เก็บ
0: เคยเป็นแหล่งที่ผลิตผ้าส่งในวังแหล่งที่ผลิตผ้าเป็นเครื่องบรรณาการให้ต่างประเทศซึ่งเราได้ทำงานวิจัยมาทำให้พวกเรามีแรงบันดาลใจที่ว่าผ้าที่มันหายไปแล้วเหลืออยู่ในพิพิธภัณฑ์แค่ผืนเดียว2ผืนเนี่ยเราจะต้องทำขึ้นมาใหม่เพื่อจะได้เป็นสิ่งหนึ่งก็คือจะได้สืบสานให้เด็กรุ่นหลังแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือเป็นอาชีพให้กับคนในชุมชนทำให้วันนี้ในหมู่ที่4ของเราเนี่ยมีสมาชิกทอผ้ากันหลายกลุ่มมากตั้งแต่ปศกเกเติบโตขึ้นมีน้องเพียกหรือพี่อดงก็ไปเปิดเป็นขนกศิลป์มีกลุ่มเดินมวงซึ่งก็ทออยู่แล้วก็ต่อยอดจากศิลปาชีพคือในหมู่บ้านเนี่ยจะทอผ้าเกือบทุกครัวเรือนก็สอนลูกสอนหลานด้วยแล้วก็ต่อมาก็พระองค์ท่านยังรับงานของกระจูดด้วยก็ในหมู่บ้านเราจะมีคนสานกระจูดก็รับงานกระจูดก็คือเท่ากับในหมู่บ้านของพี่อ่ะเป็นหมู่บ้านที่เราได้อานิสงส์อานของพระองค์ท่านทำให้ครัวเรือนเนี่ยมีความอยู่ดีกินดีขึ้นมีงานทำอยู่ในหมู่บ้านแล้วเป็นงานทำที่เป็นรายได้แบบยั่งยืนเพราะว่าจะขายได้ตลอดแล้วก็โดยความโชคดีที่ฉันน่ะต่อยอดอานพระองค์ท่านตอนนั้นไม่ได้มีตำแหน่งอะไรแต่ว่าทำด้วยความตั้งใจทำด้วยใจที่อยากจะทำที่ทำแล้วมีความสุขเราก็ได้มีโอกาสตอนที่กำนันจรูนเกษียณเสียชีวิตดิฉันก็ลงเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านโดยที่จากงานเราทำให้เห็นอยู่แล้วพอเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็มีโอกาสได้รางวัลแหนบทองคำมาแล้วเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเป็นหมู่บ้านแผ่นดินตามแผ่นดินตรงแล้วเพราะในหมู่บ้านของเราเนี่ยเดินตามรอยพ่อตามรอยแม่ซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยมาให้งานไว้ที่นี่เป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยว่าหมู่บ้านของเราอยู่ดีกินดีได้เพราะอ่านตั้งพ่อและอ่านแม่นะคะแล้วก็วันนี้บ้านโรเกของเราก็ส่วนหนึ่งเราจะปลูกหญ้าเฝกด้วยปลูกหญ้าเฝกเป็นป้องกันดินพังด้วยในเรื่องของไร่นาสวนผสมด้วยแล้วก็เราใช้หญ้าเฝกของพ่อเนี่ยมาปั้นเป็นเกลียวแล้วก็มาผสมกับผ้าซึ่งของแม่เป็นผลิตภัณฑ์หญ้าเฝกของพ่อผ้าทอของแม่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราทำเพื่อให้เห็นว่าพระองค์ท่านอยู่ในใจเราตลอดทั้งสองพระองค์เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านของเราเพราะพระองค์ท่านได้ให้ไว้กับหมู่บ้านของเราเยอะมากค่ะจากที่ดิฉันได้ทำงานตรงนี้นะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปหลายๆที่นะคะไม่ว่าจะไปออกงานกับเป็นครูช่างของสสป.นะคะเป็นศิลปินโอตบนะคะเป็นหมู่บ้านที่เด่นแล้วก็มีการประกวดแต่ละครั้งหมู่บ้านเราก็จะได้รางวัลก็เรามีความภาคภูมิใจมากเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้สืบสานอันนี้ไว้หมู่บ้านเราคง ไปไกลไม่ได้ถึงขนาดนี้เพราะปีนี้เนี่ยเราได้ทั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่1แล้วก็ได้เป็นหมู่บ้านอัตกรรมด้วยนะคะคือรางวัลเนี่ยมันมาจากการที่เราได้สืบสานนานภูมิญานี้ทำมีความภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้สืบสานนานนี้ไว้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวันนี้ชาวบ้านเนี่ยได้อยู่ดีกินดีด้วยนะคะมีงานทำแล้วก็มีรายได้อยู่ในหมู่บ้านส่งลูกหลานให้เรียนกับงานของการทอผ้ามันเป็นสิ่งที่ทำให้ชุมชนเนี่ยมีความสุขในการอยู่ในชุมชนของเราค่ะเราจะต่อยอดให้น้องๆนะคะไม่ว่านักเรียนจะมาดูงานนะคะดูงานเราก็จะให้ความรู้หมดแล้วก็เราจะให้ความรู้กับนักเรียนในโรงเรียนซึ่งเขาจะนอกเวลาเรียนมานะคะเราจะไปรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้ให้เด็กแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเด็กที่เคยถูกงานตอนโควิดเป็นเด็กรุ่นใหม่นะคะก็มาก็รุ่นพี่จะสอนให้รุ่นน้องตอนนี้ก็มีเด็กรุ่นน้องเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆมาเพิ่มแล้วก็ไปก้าวในโครงการของสมเด็จด้วยมีรุ่นเนี่ยน้องวิไลช่วยคล้ายที่เขาเป็นอิสลามเนี่ยเขาตกงานตอนโควิดทำหมู่บ้านอื่นเนี่ยเขาก็ไม่มีงานทำถ้ากลับมาบ้านก็ต้องอยู่บ้านแต่หมู่บ้านโรเกบอกกลับมาบ้านมาฝึกทอผ้าพอเสร็จโควิดทุกคนก็ไม่ออกไปแล้วก็คือทำงานในหมู่บ้านสามารถโตได้แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังเสริมให้กลุ่มค่ะ
1: ค่ะอันนี้ในส่วนของตัวเตนนะคะไม่ว่าจะเป็นการตอผ้าเนี่ย อยากฝากถึงพระองค์ท่านว่าวันนี้เราลูกหลานที่อยู่ในหมู่ที่4เนี่ยที่ได้ตอผ้าในโครงการของสมเด็จพระองค์ท่านเนี่ยมีความรู้สึกภาคภูมิใจนะคะที่ได้ทำงานถวายพระองค์ท่านแล้วก็หลังจากที่ได้ความรู้มาแล้วลูกหลานในหมู่ที่4ของเราเนี่ยได้เอาไปต่อยอดจนสามารถเอามาเลี้ยงครอบครัวนะคะดูแลชุมชนได้นะคะมันเป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีพระองค์ท่านเสด็จมาวันนั้นนะคะพวกเราก็คงไม่มีวันนี้หมู่บ้านโปรเกก็คงไม่มีความโดดเด่นในเรื่องของงานหัตถกรรมจากที่พระองค์ท่านเสด็จมาวันนั้นนะคะลูกๆของพระองค์ท่านวันนี้ได้ทำงานสืบสานให้พระองค์ท่านนะคะไม่ว่าพระองค์ท่านจะอยู่หรือไม่อยู่นะคะพวกเราก็จะทำงานตรงนี้ให้สมกับที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้แล้วก็จะสืบสาน

ตลอดระยะเวลาของรายการในวันนี้ทำให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าน้ำพระทัยของพระองค์ท่านได้ชุบชีวิตพลิกฟื้นให้ประสบนิกรณชุมชนบ้านตรอกแคแห่งนี้ได้มีอาชีพมีอยู่มีกินและร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วขอบคุณทุกการติดตามรับชมเป็นอย่างมากเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

เกร็ดน่ารู้พระราชพิธีพระบรมศพพระเมรุมาตรทรงเสด็จกลับสู่เขาพระสุเมนการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้สร้างความโศกเศร้าให้กับคนไทยทั้งประเทศประสบนิกรทั่วไทยได้พร้อมใจเดินทางน้อมสักการะพระบรมศพและถวายความอาลัยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกันอย่างต่อเนื่องโดยงานพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมร่างพระบรมศพอย่างน้อย100วันและในระหว่างนี้กรมศิลปากรได้ร่างแบบพระเมรุมาตรสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้ทำร่างแบบไว้ 3-4 แบบจากนั้นจะนำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยว่าจะเลือกใช้แบบใดสำหรับการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงโดยการสร้างพระเมรุมาตรถือเป็นราชประเพณีที่แฝงคติความเชื่อแบบพราหมณ์ที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมุติเทพซึ่งสถิตบนเขาพระสุเมนอันล้อมรอบด้วยเขาสัตบริพันธ์และจุติมายังโลกมนุษย์เป็นสมุติเทพเมื่อสวรรคตจึงตั้งพระบรมศพบนพระเมรุมาตรหรือพระเมนเพื่อเป็นการส่งพระศพพระวิญญาณกลับสู่เขาพระสุเมนดังเดิมทั้งนี้ในอดีตการจัดงานถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระราชทานเพลิงพระศพมีความยิ่งใหญ่สมพระเกียรติโดยในสมัยอยุธยามีธรรมเนียมว่าหลังเสร็จการพระบรมศพหรือพระศพสถานที่ที่ใช้ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระราชทานเพลิงพระศพจะอุทิศเพื่อสร้างวัดหรือเจดีย์เช่นสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระสุริโยไทยได้สถาปนาเป็นพระเจดีย์วิหารและได้ชื่อว่าวัดศพสวรรค์เป็นต้นต่อมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมพุทธศักราช2149ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการพูนดินหน้าพระวิหารแกลบเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับถวายพระเพลิงจึงอาจถือเป็นสถานที่ถาวรแห่งแรกสำหรับงานพระบรมศพตามราชประเพณีโดยไม่ต้องสร้างวัดหรือวิหารหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีเหมือนแต่ก่อนในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 1-4 ได้ยึดหลักในการสร้างแบบพระเมรุมาตรตามตำราโบราณราชประเพณีครั้งกรุงเก่าทุกประการส่วนพระเมรุมาตรในสมัยรัชกาลที่ 5-8 เป็นพระเมรุชั้นเดียวโดยถอดเอาพระเมรุใหญ่ที่เป็นพระเมรุทรงปรางที่คลุมอยู่ภายนอกออกไปขณะที่สมัยปัจจุบันการก่อสร้างพระเมรุมาตรยังคงยึดหลักการตามแนวพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลให้คุ้มค่าสูงสุดอีกด้วยการก่อสร้างจึงคำนึงถึงการใช้วังสวดพระอภิธรรมพระที่เก็บพระโกรธหลังจากได้เชิญพระบนพระจิตกาธานแล้วและฌานเพื่ออัญเชิญพระโกรธพระบรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงรอรับสรดทั้งนี้การสร้างพระเมรุมาตรและการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพยานมาตรและเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระ

จ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนานคือถูกต้องและเป็นไปตามจารีตประเพณีมีความกิจที่สำคัญของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็น

เสียงร้องไห้ร่วมกันเต้นสืบสานให้บทเพลงลูกทุ่งยังคงมีชีวิตลูกทุ่งไทยม่วนได้ทุกจังหวะ

0: มีการวางแผนไว้ในเบื้องต้นที่จะรองรับสถานการณ์ตั้งแต่บัดนี้นะครับไปจนถึงน้ำต้นทุนที่เรามีเนี่ยกับพื้นที่ที่เราน่าเป็นห่วงก็คือในพื้นที่นอกเขตด้วยและการจังหวัดเนี่ยได้สื่อสารออกไปกับหน่วยงานด้านการเกษตรแล้วก็กับพี่น้องประชาชนเนี่ยในรอบที่ผ่านมาเนี่ยก็เรามีการประชุมแล้วก็มีการแจ้งสถานการณ์ต่างๆที่ลงไปรณรงค์ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนส่วนนี้ครับ
1: นอกจากแผนรับมือในภาพรวมแล้วหัวใจสำคัญที่คอยพยุงทั้งระบบไว้ก็คือเขื่อนรัชประภา
2: บริโภคแล้วก็ใช้ในสวนไร่นานะครับเราก็สร้างสระน้ำให้แก่ชุมชนเพื่อจะเอาทำเป็นการเกษตรเพื่อเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้งเราเอาน้ำผิวดินไปเป็นโรงน้ำดื่มด้วยเราทำเป็นโรงน้ำดื่มแล้วก็ใช้ระบบโซลาร์เซลล์เตียงไฟฟ้าเพื่อโรงน้ำดื่มเพื่อลดการใช้จ่ายให้แก่ชุมชนแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็ต้องดูแลป่าด้วยถ้าป่าไม้ไม่มีระบบจิตนิเวศไม่มีจบมันจะแล้งยาว
1: มหันตภัยซูเปอร์เอลนิโญอาจเป็นบททดสอบของธรรมชาติที่สาหัสที่สุดครั้งหนึ่งแต่บททดสอบนี้ได้สะท้อนให้เห็นพลังแห่งการตั้งรับและการปรับตัวอย่างแท้จริงเริ่มตั้งแต่ความพร้อมเชิงรุกของภาครัฐการบริหารจัดการน้ำอย่างรัดกุมของเขื่อนรัชประภาไปจนถึงภูมิปัญญาและหัวใจที่เข้มแข็งของชุมชนกลายเป็นพลังประสานที่ร้อยเรียงกันเป็นเกราะคุ้มกันอันมั่นคงพร้อมที่จะนำพาจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ก้าวข้ามบททดสอบมหันตภัยแรงนี้ไปได้ด้วยความยั่งยืนปราโมทวีระสมถ่ายภาพสลินทิพแซ่ลิ้วทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3: ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก NBT สุราษฎร์ธานีด้วยค่ะและในช่วงนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเสน่ห์ของหัวหินค่ะที่เป็นเมืองตากอากาศที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและมนต์ขลังอันเป็นเอกลักษณ์วันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่หัวหิน
4: ที่นี่ค่ะคือสถานีรถไฟหัวหินเก่าเนาะทำไมตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วล่ะ
5: ครับของทางด้วยก็จะมีการนะครับซึ่งจะก่อสร้างก็คล้ายๆกับสถานีรถไฟแห่งเก่าในการให้สีนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยหลังเก่านี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเนื่องจากว่าทางการรถไฟเนี่ยเขาสถานีนี้ขึ้นทะเบียนกรมศิลปากรไปแล้วนะครับแล้วก็เลยย้ายไปใช้สถานีใหม่ด้วย
4: ค่ะอันนี้ก็คือปิดใช้บริการเลยแล้วตรงนี้ใช้ทำอะไรบ้างคะ
5: ก็เวลาจัดงานเนี่ยนะครับเทศบาลก็จะขอจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับในการจัดงานล่าสุดก็จัดงานใต้ร่มพระบารมี
4: ค่ะ
5: ครับศรีคีรีขันธ์นะครับที่นี่ผ่านไปผ่านมาลงจากรถไฟแห่งใหม่ก็สามารถที่จะมาถ่ายรูปได้ต้องเที่ยวเที่ยวจริงๆในแต่ละเดือนมากกว่าก็จะมีทั้งดีมากดีน้อยหัวหินเนี่ยค่อนข้างจะสะดวกนะครับทางแล้วเสร็จเกือบ 100% แล้วนะครับแล้วก็ส่วนของ M82 อีกนะครับซึ่งจะเปิดใช้ในเดือนนี้นะครับที่เราตามข่าวกันมาก็คิดว่าการเดินทางเนี่ยสะดวกแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องปลอดภัยนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของมีการมีข่าวออกไปว่ารัฐมนตรีช่วยมาประชุมกันที่หัวหินนะครับแล้วก็พูดถึงการขยายเส้นทางการเดินทางโดยเครื่องบินนะครับทั้งจากจีนจากไต้หวันจากสิงคโปร์จากมาเลเซียเนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนเนี่ยนะครับได้สนใจที่จะมาลงทุนกันในท้องที่มากขึ้นนะครับ
4: ค่ะแล้วจากกระแสข่าวที่บอกว่านักท่องเที่ยวที่หัวหินนะคะมีน้อยลงเศรษฐกิจหัวหินไม่ค่อยดีตรงนี้กระแสข่าวเป็นยังไงบ้างคะจริงหรือไม่ยังไงบ้างคะ
5: เอาช่วงไหนอะครับก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมว่าทุกอย่างพร้อมแล้วการเดินทางก็สะดวกนะครับแล้วก็ท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับก็จะมีช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงปิดเทอมของนานาชาติเขาก็จะมีคนเนี่ยเดินทางเข้ามาเชิญครอบครัวกันเยอะนะผมว่าไม่เงียบหรอกครับแล้วก็กลุ่ม5ดาวเนี่ยผมก็ถามเขาตลอดเขาก็จะบอกว่าลูกค้าเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับ 80-90% อยู่ตลอดครับไม่จริงครับไม่จริงขอยืนยันว่าไม่ได้เงียบนะครับ
4: ค่ะในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอหัวหินที่เป็นหลักๆเลยตอนนี้ก็จะมีไนท์มาร์เก็ตนอกจากไนท์มาร์เก็ตแล้วมีอะไรอีกคะที่เป็นจุดสนใจของอำเภอหัวหินและที่นักท่องเที่ยวชอบเดินทาง
5: ครับก็

0: จะเป็นชายหาดนี่ต้องมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนของเขาหินเหล็กไฟก็จะมีนักเที่ยวต่างชาติเนี่ยชอบขึ้นไปเพราะไปดูวิวเมืองนะครับแล้วก็ส่วนของเขาตะเกียบนะครับแล้วก็อุทยานราชพักวัดอัมพรามหัวหินนะครับแล้วก็สถานที่ที่เราจัดงานซึ่งตอนนี้หัวหินเนี่ยจัดงานอีเวนต์ค่อนข้างจะเยอะนะครับอย่าง28 29 30สิงหาคมเนี่ยก็จะจัดงานเทศกาลอาหารหัวหินนะครับซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยก็ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งนะครับแล้วก็จะมีงานพุและดนตรีนะครับมีงานหุ่นแจ๊สช่วงประมาณกุมภาแล้วก็ต้นมีนานะครับแล้วก็เข้าดาวปีใหม
1: ่
0: นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เทศบาลจัดเองเนี่ยก็4งานใหญ่ๆนะครับแล้วในส่วนของเอกชนจัดเนี่ยนะครับพิจิกาเนี่ยก็จะมีแคมปิ้งแล้วก็ทั้งต้นเดือนทั้งปลายเดือนที่ทัวร์อารีนานะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการจัดงานวันที่5กันยายนเนี่ยก็จะมีเฮดล็อกนะครับจัดขึ้นที่ฐานรถไฟหัวหินอยู่ด้านหลังเนี่ยครับที่สนามกอล์ฟหลวงหัวหินนะครับก็จะจัดขึ้นวันที่5กันยายนแล้วก็ในส่วนใกล้เคียงเนี่ยทั้งชะอำก็ดีนะครับแล้วก็ที่ปากน้ำปานเองก็ดีเนี่ยก็จะจัดงานผมว่าถ้ารวมแล้วเนี่ยปีหนึ่งประมาณ10กว่างานทั้งในหัวหินแล้วก็ในข้างเคียงเนี่ยคนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องมาพักหรือมาในหัวหินอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าหัวหินไม่ได้เงียบหรอกครับ
1: ค่ะในส่วนของความร่วมมือต่างๆค่ะเพราะเรามีการจัดอีเวนต์ต่างๆตลอดเวลาเนาะทางเทศบาลจัดเองแล้วก็ของเอกชนด้วยตรงนี้ค่ะมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆยังไงบ้างคะท่านคะ
0: ครับตอนนี้ก็ได้พูดคุยกันนะครับว่าในช่วงการจัดงานเนี่ยก็จะแบ่งช่วงเวลากันนะครับแต่ว่าเราได้แค่ช่วงเดือนประมาณเดือนนะครับที่จะแบ่งว่าช่วงนี้จะขึ้นปฏิทินการท่องเที่ยวค่อนข้างชัดเจนเพื่อให้คนเนี่ยวางแผนการท่องเที่ยวไปตอนนี้ก็ช่วงงานฟู้ดเฟสเนี่ยก็จะเป็นช่วงเดือนสิงหาคมนะครับแล้วก็เข้าดาวก็ช่วง31อยู่แล้วเนี่ยของสิ้นปีงานแจ๊สก็เป็นช่วงพามีนานะครับแล้วก็ช่วงของพุและดนตรีเนี่ยก็จะเป็นช่วงประมาณเดือนมิถุนากรกฎาน่าจะแบ่งช่วงงานอยู่อย่างนี้กันอยู่ครับ
1: ค่ะความร่วมมือของหน่วยงานรัฐต่างๆที่เข้ามามีส่วนช่วยตรงนี้เขาช่วยเหลืออะไรบ้างคะในเรื่องของสถานที่จอดรถความปลอดภัยหรือว่าการจัดงาน
0: ก็จะบูรณาการร่วมกันนะครับทั้งส่วนของเอกชนส่วนของอาสาสมัครแล้วก็ของภาครัฐพวกตำรวจอะไรพวกนี้ก็จะช่วยกันในการที่จะดูแลเรื่องจราจรดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของพื้นที่ดูแลความสะอาดเทศบาลก็จะดูแลครับ
1: พูดถึงความปลอดภัยค่ะหัวหินนี่เป็นอันดับหนึ่งเลยเกี่ยวกับเรื่องของ CCTV ตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะเห็นท่านลงพื้นที่บ่อยมากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ก็เราดำเนินการขยายแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องเรื่องระบบกล้องวงจรปิด CCTV นะครับตอนนี้เราก็มีสมาร์ทโฟนด้วยนะครับในการที่จะให้คนได้สามารถแจ้งข่าวได้ตลอด24ชั่วโมงSOS นะครับโดยการกดปุ่มที่สมาร์ทโฟนซึ่งเราตั้งอยู่ที่ฐานรถไฟแห่งใหม
1: ่
0: ทางลงชายหาดหินแล้วก็ที่โต้รุ่งนะครับตอนนี้ก็เพิ่มประสิทธิภาพไปแล้วคนก็เข้าถึงเรื่องของความยุติธรรมซึ่งเราเชื่อว่าการดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าของใครเนี่ยถูกของใครเนี่ยผิดใครประมาทมากใครประมาทน้อยกล้องก็ถือว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ
1: ค่ะนอกเหนือจากการดูแลนักท่องเที่ยวแล้วเนาะยังมีการดูแลชาวหัวหินเองด้วยในเรื่องของไฟฟ้าน้ำประปาแล้วก็ถนนหนทางต่างๆตรงนี้มีการทำอะไรลงไปแล้ว
0: ครับก็เรื่องถนนเนี่ยนะครับก็ได้รับการทำงานร่วมกันนะครับต้องขอบคุณทางแขวงทางหลวงหัวหินนะครับแล้วก็ส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ส่วนของชลประทานนะครับซึ่งเราบูรณาการร่วมกันเราต้องใช้พื้นที่เขาเพราะว่าหัวหินเนี่ยมีพื้นที่ 86.36 ตารางกิโลเมตรก็จะมีส่วนราชการต่างๆเนี่ยอยู่ในเขตเทศบาลด้วยเช่นจุดตัดรถไฟบ่อนไก่เนี่ยเราก็ประสานงานกับการรถไฟนะครับในการที่จะขยายจุดตัดให้เพิ่มขึ้นจาก7เมตร20เป็นประมาณ11เมตรเศษนะครับแล้วก็ส่วนของหน้าสำนักงานชลประทาน14เนี่ยถนนจาก4เลนก็เป็น6เลนก็ได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่นะครับโดยผ่านทางเขื่อนเพชรไปสำนักงานชลประทาน14ไปที่ธนารักษ์ไปที่ท่านผู้ว่าแล้วก็ไปให้กรมทางหลวงเนี่ยช่วยออกแบบนะครับก็เป็นถนน6เลนอย่างที่เห็นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือวงเวียนโค้งพระจันทร์นะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ของชลประทานด้วยกรมทางหลวงด้วยก็หลักการคล้ายๆกันให้ชลประทานให้พื้นที่ทางหลวงให้พื้นที่และทางหลวงก็ออกแบบให้เราด้วยเทศบาลก็ออกงบประมาณให้ก็เป็นการทำงานร่วมกันเรื่องของการจราจรส่วนเรื่องของน้ำประปานั้นก็ ก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยเรามั่นใจเลยว่าถ้าน้ำในเขื่อนมีนะครับเราจะดูแลประชาชนได้ไม่ต่ำกว่า20ปีข้างหน้าอย่างแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าการผลิตน้ำประปาเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีน้ำดิบคือน้ำต้นทุนมาผลิตประปาผมเองก็ประสานไปถึง3รัฐบาลด้วยกันสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครั้งแรกนะครับประยุทธ์1ประยุทธ์2ประยุทธ์2เนี่ยก็ได้ท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นรัฐมนตรีเกษตรตอนนั้นเนี่ยก็ได้ผลักดันก็ประมาณต่อเนื่องจากท่านสมัยท่านประยุทธ์1ที่มาครม.สัญจรที่หัวหินแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยท่านเศรษฐาทวีสินก็มาเล่นสงกรานต์ที่หัวหินผมก็ขอท่านอีกตอนนี้น้ำดิบของเราเนี่ยค่อนข้างเพียงพออย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ดีนักเที่ยวก็ดีชาวบ้านก็ดีเนี่ยในภาวะเหตุการณ์ปกติเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าหัวหินจะขาดแคลนน้ำก็ปกติยังไงครับคือหนึ่งไฟไม่ดับนะครับท่อไม่แตกมอเตอร์ไม่เสียน้ำในเขื่อนเพียงพอ4เรื่องเนี่ยนะครับถ้าไม่มีปัญหารับรองได้เลยว่าน้ำในหินนั้นดีแน่นอนครับแล้วก็ส่วนของรถไฟทางคู่ก็มาที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนของเครื่องบินนะครับเครื่องบินก็กำลังขยายรันเวย์ให้เพิ่มขึ้นซึ่งในอนาคตเนี่ยก็จะรับการบินที่สามารถที่จะบินตรงได้มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะรองรับในเรื่องของลานจอดเรื่องของพื้นที่ผู้โดยสารเนี่ยเชื่อว่าหัวหินนั้นจะเป็นสนามบินที่มีคนมาใช้บริการมากขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใจผมนะครับอยากจะสื่อตรงนี้ไปถึงผู้ที่มีอำนาจคือรัฐบาลเนี่ยนะครับว่าหัวหินเนี่ยควรจะต้องมีสนามบินแห่งใหม
1: ่
0: นะครับอยู่บริเวณจะเป็นหินเล็กไฟก็ได้เป็นทับใต้ก็ได้อยู่เลยไบพาสขึ้นไปนะครับเป็นสนามบินนานาชาติอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถสร้างสนามบินนานาชาติอย่างแท้จริงได้ขึ้นที่หัวหินเนี่ยสามารถรองรับได้บินตรงได้เนี่ยจากทุกที่ทั่วโลกเนี่ยนะครับจะทำให้หัวหินเนี่ยเป็นเมืองตากอากาศที่สามารถเขาเรียกว่าเจรนายหัวหินเนี่ยให้เป็นเพชรเม็ดงามได้ในด้านของการท่องเที่ยวแล้วเชื่อว่าเศรษฐกิจจะดีมากจากการที่มาเที่ยวหัวหินแล้วนะครับเราก็จะเชื่อมโยงสนามบินจากหัวหินเนี่ยไปเชื่อมโยงสนามบินต่างๆในประเทศไทยเชื่อว่าเอานักท่องเที่ยวจากภายนอกเข้ามาแล้วเชื่อมโยงภายในให้ไปทุกที่เนี่ยเชื่อว่าการท่องเที่ยวจะยั่งยืนแล้วก็มีเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเนี่ยมากขึ้นหลายเท่าตัวครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายของรัฐบาลแล้วตอนนี้กำลังมีไทยช่วยไทยตรงนี้มีส่วนช่วยยังไงให้เศรษฐกิจของหัวหินบ้างคะ
0: ก็แม่ค้าก็ชมอยู่ฮะว่าดีโครงการนี้ดีอย่างน้อยก็มากระตุ้นเศรษฐกิจนะครับถึงแม้จะช่วงโลซีซั่นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวิกฤตของสงครามน้ำมันแพงค่าของชีพสูงขึ้นเนื่องจากว่าค่าของชีพเนี่ยก็จะไม่เหมือนเรื่องน้ำมันน้ำมันมีขึ้นแล้วก็มีลงแต่พอของสินค้าต่างๆเนี่ยเมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยลงถึงแม้น้ำมันจะลงนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นให้คนนั้นได้ออกมาที่จะมาใช้จ่ายมากขึ้นครับ
1: ค่ะมีการแสดงความคิดเห็นยังไงบ้างจากฟังเสียงประชาชนที่ได้รับบริการไทยช่วยไทยโครงการของรัฐบาลเนี่ยค่ะ
0: เขาบอกว่าก็ดีในช่วงที่วิกฤตนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือต้องสร้างความยั่งยืนให้เขาเนี่ยสามารถที่จะไปทำมาหากินได้โดยที่ไม่พึ่งพาเงินจากภาครัฐนะครับแต่ว่าในช่วงเนี้ยก็ถือว่ามาถูกที่ถูกเวลาถูกจุดนะครับเพราะฉะนั้นการพึ่งพิงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหมือนเป็นยากระตุ้นนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยชาวบ้านเขาอยากเห็นอย่างที่ผมบอกว่าอยากเห็นสนามบินนานาชาติ ที่เป็นนานาชาติจริงๆในเขตอำเภอหินถึงแม้จะเป็นนอกเขตก็ยังดีแต่ว่าก็ทำให้หินเนี่ยดีไปทั้งภูมิภาคแล้วก็เชื่อว่าจะทำให้คนเดินทางเข้าประเทศไทยมีทางเลือกแทนที่จะเข้าสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองก็มาสนามบินหัวหินได้นะครับแล้วก็จะกระจายไปทั่วประเทศต่อไปครับก็วันที่28 29 30นะครับครับก็จะเป็นงานฟู้ดเฟสนะครับเทศกาลอาหารหัวหินซึ่งปีนี้จะเป็นปีที่พิเศษมากกว่าทุกปีนะครับจะมีร้านอาหารจากโรงแรม5ดาวเนี่ยนะครับเข้าร่วมกันมากที่สุดตั้งแต่เคยมีงานเทศกาลอาหารหัวหินมาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะได้ไปชิมอาหารจากโรงแรม5ดาวในพื้นที่หาดหัวดอนรวมกันในราคาที่ถูกกว่าโรงแรมนะครับซึ่งเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่มากที่สุดนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการแสดงแสงสีเสียงซึ่งจะมีทั้ง3วันด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการประดับสถานที่ให้เป็นไฟล้านดวงมีพุนะครับซึ่งพุเนี่ยก็จะคล้ายๆปีที่แล้วแต่รูปแบบของพุเนี่ยก็จะแตกต่างจากประกอบดนตรีนะครับน้ำพุประกอบดนตรีแล้วก็การจัดแสดงยิงพุแต่คงจะไม่เหมือนงานพุและดนตรีอาจจะน้อยกว่าตรงนั้นหน่อยแต่ก็ถือว่าก็สวยงามแน่นอนครับ

0: ค่ะในส่วนของศิลปินต่างๆค่ะ
1: ก็จะมีแจ๊สนะครับมีเล็กนะครับแล้วก็วงที่3ผมจำไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการให้ชมรมเชฟพ่อครัวชามูหินเนี่ยมาร่วมกันในการรังสรรค์บรรยากาศมีการแข่งขันการทำอาหารนะจากเส้นพาสต้าการทำอาหารเกี่ยวกับส้มตำประกอบลีลาอะไรพวกนี้นะครับที่อยู่ด้วย
0: ครับมีการเตรียมพร้อมไว้ยังไงบ้างคะท่านนายกเห็นว่ามีการประชาสัมพันธ์ทั่วเมืองหัวหินเลยด้วย
1: ครับแถลงข่าวที่วัวโซวิดันดานะครับที่ตะเกียบอยู่บริเวณหน้าเขาตะเกียบก็วันนี้ก็จะมีผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ทางส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมกันแถลงข่าวด้วยก็จะมีอาหารเป็นไฮไลท์ครับเป็นอาหารที่มีที่เดียวเพราะเป็นรังสรรค์อาหารมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะก็คือผัดไทยเทศบาลนครหัวหินอินเตอร์นะครับก็ผัดไทยก็คือสไตล์ชิมแล้วรู้เลยว่าเป็นผัดไทยถ้าเราปิดตาแล้วชิมเนี่ยรู้เลยเป็นผัดไทยแน่นอนแต่ว่าเส้นเนี่ยเป็นเส้นพาสต้านะครับก็เป็นอินเตอร์แล้วก็ผัดไทยหัวหินก็คือจะมีสับปะรดมีปูม้านะครับก็จะรวมกันระหว่างความเป็นท้องถิ่นนะครับความเป็นอินเตอร์แล้วก็รสชาติของผัดไทยก็เลยได้ชื่อว่าผัดไทยนครหัวหินอินเตอร์ครับรับรองได้ว่าเป็นเมนูที่ไม่เคยมีที่ไหนในโลกนี้ครับ
0: ค่ะในส่วนของชุมชนต่างๆครับตรงนี้เขามีส่วนร่วมเข้าไปจำหน่ายสินค้าอะไรบ้างไหมคะ
1: ครับแน่นอนครับก็แต่สัดส่วนของการที่จัดร้านค้าของชุมชนเข้าไปเนี่ยจะไม่เหมือนงานพุทธดนตรีถ้าพุทธดนตรีเนี่ยจะไม่มีงานของร้านอาหารของโรงแรมเข้ามานะครับแต่ว่างานนี้จะเป็นงานอาหารของโรงแรมเป็นหลักนะครับเพราะเป็นงานเทศกาลอาหารหัวหินแต่ส่วนของร้านค้าเนี่ยจากท้องถิ่นเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ100กว่าร้านซึ่งในอดีตเนี่ยถ้าเป็นช่วงพุทธดนตรีจะมีถึง300กว่าร้านขึ้นไปนะครับ
0: มีการคาดการณ์ไว้ยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของรายได้และก็นักท่องเที่ยวค
1: ่
0: ะ
1: ก็ปีนี้ก็คาดว่าต้องดีกว่าปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่บอกว่าทุกคนชื่นชมกันมากและเป็นเนี่ยเป็นปีที่เข้าเฝ้ารอรับงานเทศกาลอาหารหัวหินในปีนี้เพราะนั้นผมเชื่อว่าการเงินการท่องเที่ยวจะสะพัดนะครับในช่วงเวลาจัดงานเนี่ยผมว่าน่าจะหลายสิบล้านบาทอยู่นะครับก็คิดว่าจะกระจายไปถึงตั้งแต่แม่ค้าที่ขายของนะครับแล้วก็ส่วนของที่อยู่ในตลาดและส่วนที่ไปขายของหน้างานแล้วก็ส่วนที่เป็นการขนส่งนะครับพวกเมเครื่องอะไรพวกนี้ก็จะได้ด้วยจนถึงผู้ประกอบการโรงแรมที่พักแล้วก็ร้านอาหารมื้ออื่นที่ไม่ใช่มื้อเย็นก็คิดว่าจะได้กันหมดเลยครับ
0: ค่ะในส่วนของสถานที่ที่พักเนาะตรงนี้มีการควบคุมราคาไว้ยังไงบ้างหรือว่ามีการเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวยังไงคะ
1: ครับเรื่องที่พักของหัวหินเนี่ยนะครับมันจะมีที่พักหลากหลายซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าหัวหินเนี่ยมีทั้งของถูกแล้วก็มีทั้งของที่คุ้มค่าผมจะไม่ใช่ว่าแพงนะครับเพราะว่าอย่าง5ดาวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีคนมาพักอยู่ตลอดซึ่งถ้าแพงเนี่ยคงไม่มีคนมาพักเพราะไม่คุ้มค่าก็ถือว่าเป็นที่พักที่คุ้มค่าเพราะเนี่ยผมเชื่อว่าคนเนี่ยตอนนี้เขามาคุ้นกับหินเนี่ยเยอะพอสมควรเขาจะมีที่พักอ่ะที่เขาเข้ามาในช่วงที่เขามาในช่วงเวลาปกติหรือมาในช่วงเทศกาลต่างๆเนี่ยเขาได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นเรื่องราคาเนี่ยกับนักท่องเที่ยวเนี่ยผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวจะรู้ว่าควรจะมาพักโรงแรมที่ไหนที่เป็นของที่คุ้มค่าสำหรับพวกเขาเพราะเขามีประสบการณ์อยู่แล้วครับ
0: ในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทะเลภูเขานอกเหนือจากนี้ค่ะหัวหินมีอะไรที่น่าสนใจอีกคะพอนึกถึงหัวหินปุ๊บต้องมาที่นี่เลย
1: ทะเลภูเขาใช่ไหมแล้วก็หัวหินนั้นได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกได้ด้วยนะครับเพราะนั้นเรื่องของอาหารเนี่ยก็เป็นอาหารจากทั่วโลกเพราะคนมาจากทั่วโลกเราต้องเตรียมอาหารจากทั่วโลกเนี่ยไว้รองรับเขาเรื่องอาหารจากสถานประกอบการต่างๆเนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้หัวหินนั้นได้เห็นภาพว่านอกจากทะเลนอกจากภูเขาก็ยังมีเรื่องของอาหารยังมีเรื่องของกีฬากอล์ฟนะครับซึ่งเราได้รับรางวัลกอล์ฟเดสติเนชันเนี่ยของ2ทวีปในปี2014ดังนั้นผมเป็นนายกใหม่ๆนะครับได้รับรางวัลที่ประเทศสเปนก็จากการมาคนที่มาตีกอล์ฟแล้วโหวตให้นะครับถือว่าเป็นกอล์ฟที่คุ้มค่าแล้วก็ในอนาคตเนี่ยนะครับผมทราบว่าจากปัจจุบันเนี่ยตีได้วันละ2สนามในอนาคตเนี่ยอาจจะตีได้ถึงวันละ3สนามเพราะทราบว่าสวนเนี่ยอาจจะการมีการเปิดกอล์ฟไนท์ขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยหัวหินจะตีกอล์ฟได้3สนามเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่แรกของประเทศไทยนะครับที่สามารถตีกอล์ฟได้วันเดียว3สนามนะครับก็เป็นเสน่ห์อีกด้านหนึ่งครับ
0: ค่ะในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่อำเภอหัวหินมากที่สุดค่ะเป็นกลุ่มไหนบ้างคะ
1: นี่เป็นกลุ่มของถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยกลุ่มที่ประจำก็คือกลุ่มสแกนนะครับแล้วก็กลุ่มชาวยุโรปแล้วก็มีจีนนะครับมีอินเดียนะมีไต้หวันแล้วก็มาเลเซียนะครับก็จะเข้ามาในพื้นที่เราค่อนข้างจะเยอะครับ
0: ค่ะนักท่องเที่ยวคนไทยล่ะคะมีบ้างไหมคะตอนช่วง
1: คนไทยค่อนข้างเยอะนะครับเขาจะแบ่งเป็นเทศกาลครับช่วงถ้าหน้าร้อนกับหน้าฝนเนี่ยคนไทยจะมาเที่ยวหัวหินกันเยอะก็จะมาเที่ยวเมืองทะเลเมืองทะเลก็จะมี2ทางถ้าจะไปทางพัทยาชลบุรีแล้วก็จะมาทางใต้ก็จะมาทางหัวหินมาทางพระอัมมาทางปากน้ำปานดังนั้นเนี่ยช่วงหน้าร้อนกับหน้าฝนเนี่ยคนจะมาเที่ยวเมืองทะเลกันนะครับแล้วช่วงหน้าหนาวนั่นก็เป็นต่างชาติเข้ามา
0: คร
1: ับเพราะหัวหินก็จะดีตลอด
0: อยากให้ท่านนายกยืนยันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะถ้าเกิดสมมติว่าเวลาไปเที่ยวชะอำก็จะอีกราคาหนึ่งถ้ามาหัวหินทุกคนก็จะบอกหัวหินราคาสูงกว่านิดนึงที่ทำยังไงบ้าง
1: ผมเชื่อว่าเรื่องของค่าที่เรื่องของการตกแต่งสถานที่เนี่ยผมหลายมากกว่าว่าของถูกผมเชื่อเมืองท่องเที่ยวมีทั้งถูกและมีทั้งแพงเช่นกรุงเทพเนี่ยของแพงสุดๆก็อยู่ที่กรุงเทพของที่ถูกที่สุดผมว่าก็ในกรุงเทพก็ยังหาทานได้นะครับอย่างเช่นตามมหาลัยต่างๆตามชุมชนต่างๆของกรุงเทพเนี่ยผมก็ไปมานะครับหลายๆที่ก็ถือว่าเป็นไปทานข้าวต้มข้างทางเงี้ยก็ไม่ได้แพงกว่าหัวหินไม่ได้แพงกว่าพื้นที่อื่นทั่วประเทศเพราะเนี่ยคำว่าของถูกกับของแพงนั้นกับเมืองท่องเที่ยวเนี่ยจะหยิบประเด็นไหนมาเป็นตัวตั้งถ้าหยิบของถูกมันก็มีของถูกให้ดูนะครับถ้ามีหยิบของแพงมาพูดมันก็มีของแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องของถูกของแพงนั้นมันอยู่ที่คุ้มค่าหรือไม่ถ้าเขาประกอบการสถานประกอบการนั้นเขาขายของได้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดขายของแพงไม่คุ้มค่าเนี่ยคนไม่เข้าหรอกครับต้องขายของที่คุ้มค่าราคาสมเหตุสมผลมากกว่าครับ
0: ค่ะอยากให้ท่านนายกเชิญชวนมาเที่ยวงานหาดโพดอนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ
1: ครับก็ช่วงปีนี้นะครับ28 29 30นะครับงานฟู้ดเฟสเทศกาลอาหารหัวหินนะครับอยากเชิญชวนทุกท่านเลยว่าเป็นปีที่พิเศษสุดๆนะครับเนื่องจากว่าเราได้จัดเตรียมร้านค้าได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการโรงแรม5ดาวเข้าร่วมทุกโรงแรมจำนวนทั้งสิ้นนะครับ46ล้านนะครับซึ่งท่านจะไปไม่มีโอกาสที่จะมาเห็นสภาพนี้นะครับในงานอื่นๆแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดแสดงแสงสีเสียงการแสดงบนเวทีการแข่งขันการทำอาหารนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นภาพที่ท่านประทับใจแล้วก็เรื่องของบอลลูนนะครับบอลลูนที่ถือว่ามากที่สุดในหัวหินตั้งแต่จัดงานกันมาก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่มากที่สุดน้ำพุประกอบดนตรีก็จะถือว่าจะเป็นเต้นตามจังหวะดนตรีนะครับที่ทุกคนนั้นได้ไปฟังเพลงแล้วก็เห็นน้ำพุเนี่ยเต้นตามจังหวะเลยครับ
0: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านนายกช่วยยืนยันอีกสักครั้งนึงค่ะว่าหัวหินตอนนี้ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากพอสมควรทีเดียว
1: ครับยืนยัน 100% ครับท่านตั้นเลยครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครหัวหินนะคะคุณนพพรวุฒิกุลที่มาร่วมสนทนากันในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: หัวหินนะคะยังคงเป็นถิ่นมนต์ขลังเช่นเดิมค่ะและหัวหินไม่เคยหลับค่ะท่องเที่ยวที่หัวหินได้ตลอดเลยค่ะมาดูความคุ้มค่าของอำเภอหัวหินกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสมรรัตน์ตุ้มมณีพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

และในช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามแหล่งท่องเที่ยวเกษตรและวิถีชุมชนบ้านหนองบางตำบลลิ้นถิ่นอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะไปติดตามได้จากคุณสุภาวดีเนียมทองค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนำมาที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองบางค่ะซึ่งตั้งอยู่พื้นที่หมู่ที่5ตำบลลิ้นถิ่นอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยวันนี้นะคะเรามาที่ชุมชนแห่งนี้ซึ่งเป็นชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมด้วยและขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณธนสรบุญพาประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบางและสมาชิกของกลุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีโอกาสมาถึงชุมชนเลยก่อนอื่นอยากทราบว่าชุมชนบ้านหนองบางเป็นชุมชนกะเหรี่ยง
1: ใช่ค่ะเป็นชุมชนกะเหรี่ยงก็อยู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วนะคะแล้วก็มีก็ตามวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงก็จะมีการทำไร่ทำสวนไร่หมุนเวียนค่ะพอมาปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนไปนะคะเราบางทีเราไม่สามารถทำไร่หมุนเวียนได้แล้วก็มาปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนค่ะเช่นยางพารามันสับปะหลังแล้วก็ทำสวนผลไม้เช่นเงาะทุเรียนประมาณนี้ค่ะ
0: แต่เรายังรักษาวิถีชุมชนอยู
1: ่ใช่เรายังรักษาวิถีชุมชนแล้วเราก็ยังคงอนุรักษ์ไว้ถึงได้เป็นที่มาของศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองบางค่ะ
0: ค่ะยังศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองบางเข้ามามีบทบาทอนุรักษ์แล้วก็สืบทอดยังไงบ้าง
1: ก็คือเราอนุรักษ์ด้านการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติซึ่งมันเริ่มจะเลือนหายไปใช่ไหมคะเราก็ได้ฟื้นฟูกลับมาโดยการย้อมผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติแล้วก็มาทอผ้าทอกี่เอวเหมือนกี่เอวไม่ใช่กี่กระตกประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะในอดีตเนี่ยชุมชนบ้านหนองบางเนี่ยก็คือหลายรุ่นแล้วที่อยู่สืบทอดกันมาณที่แห่งนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะวิถีชีวิตเปลี่ยนไปไหมคะปัจจุบัน
1: วิถีชีวิตก็มีเปลี่ยนไปบ้างค่ะแต่เราก็ยังคงอนุรักษ์แล้วก็แบบบางทีเราก็มีการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพซึ่งเป็นอาชีพเกี่ยวกับทอผ้าปักเสื้อก็เพื่อให้มันยังคงอยู
0: ่
1: ค่ะเพื่อไม่ให้มันหายไปทีเดียว
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้ชุมชนนี้มีกี่หลังคาเรือนคะ
1: มีที่อยู่จริงนะคะ187ครัวเรือนค่ะ
0: พืชไร่สวนเกษตรที่อยู่ที่เดียวกันไหมคะ
1: บางคนก็อยู่ที่เดียวกันแต่เราก็จะมีแยกขึ้นไปทำข้างบนก็มีค่ะ
0: ก็จะกระจายอยู่
1: จะกระจายค่ะ
0: ภาคส่วนราชการได้เข้ามาส่งเสริมอะไรบ้างคะในชุมชน
1: อ๋อในชุมชนก็มีเกษตรอำเภอได้เข้ามาดูแลเกี่ยวกับกลุ่มนะคะว่าขาดเหลืออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกษตรอำเภอก็จะมีงบประมาณมาช่วยเพื่อที่จะได้ต่อยอดให้มันยั่งยืนค่ะแล้วก็มีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้เข้ามาวิจัยเกี่ยวกับพริกแกงแล้วก็ผ้าย้อมได้กะเหรี่ยงทอผ้ากะเหรี่ยงค่ะ
0: ค่ะพอพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมบ้างแล้วพริกแกงกะเหรี่ยงเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาลักษณะเด่นของเขาก็คือพริกกะเหรี่ยง
1: ใช่เราใช้พริกกะเหรี่ยงด้วยแล้วเราก็จะมีเม็ดตะกะแตนเนี่ยนะคะที่เป็นจุดเด่นของเราเพราะจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว
0: ค
1: ่ะแล้วก็เราจะมีพริกพาน
0: พริกพาน
1: คือเราก็จะเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งนะคะของคนกะเหรี่ยงที่นำมาตำค่ะนี่คือพริกพาน
0: ค่ะแล้วก็
1: พริกไทยแล้วก็ส่วนประกอบมันก็มีข่าเราจะใช้ข่าป่าแล้วเราจะมีขมิ้นแล้วก็กระเทียมแล้วก
0: ็มะกรูด
1: คล้ายมะกรูดใช่ค่ะ
0: วัตถุดิบทั้งหมดจาก
1: ในชุมชนหมดเลยค่ะ
0: ปลูกกระเทียมได้หัวใหญ่มากนะคะ
1: อ๋อกระเทียมนี่เราไม่ปลูกกระเทียมกระหอบนอกนั้นถ้าเกิดว่าเป็นมะกรูดข่าตะไคร้พริกพานแล้วพวกนี้เราจะต้องขึ้นไปข้างบนนะคะบนภูเขาปีนึงมันก็จะออกแค่ครั้งเดียว
0: ค่ะ
1: ถ้าเนี่ยออกประมาณเดือนพฤศจิกาเราก็จะต้องซื้อไว้ให้พอปี
0: ค่ะเราต้องเก็บวัตถุดิบให้พอนะคะ
1: ให้พอถึงเดือนพฤศจิกา
0: ค่ะนี่ก็พอโขกพริกแกงแล้วก็จะได
1: ้
0: เป็นอย่างนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไปทำอะไรได้บ้างคะพริกแกงตัวน
1: ี้พริกแกงตัวนี้แกงเผ็ดก็ได้แกงป่าได้แกงกะทิก็ได้ค่ะผัดเผ็ดได
0: ้ได้รับการตอบรับมากน้อยแค่ไหนสำหรับพริกแกงเผ็ดกะเหรี่ยง
1: ญาติเราก็ที่อยู่อเมริกาก็สั่งพริกแกงอบแห้งของเราไปเหมือนกันนะคะใช่เมื่อต้นเดือนนี้เมื่อต้นปีนี้เขาก็สั่งไปอีก10กระปุกอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะตอบโจทย์สำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศด้วยแสดงว่าพริกแกงเราส่งออกด้วยนะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เพิ่งส่งให้ในญาตินะก็คือญาติเขาไปอยู่อเมริกาเนี่ยเขาอยากกินพริกแกงเราเขาก็สั่งเราก็อบแห้งให้เขาแล้วเราก็ส่งไปให้ค่ะ
0: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของพริกแกงใครอยากชิมหรืออยากลองก็มาได้ที่ตลาดชุมชนของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ในหมู่บ้านเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอีกอย่างนึงก็คือการทอผ้าซึ่งเป็นการทอผ้าที่แบบดั้งเดิมเลยเราเรียกว่าอะไรคะ
1: กี่เอวเนี่ยนะคะถ้ากะเหรี่ยงก็เรียกว่าถาท่าค่ะ
0: เป็นกี่เอว
1: ปีกกี่เอวค่ะ
0: ถ้าเป็นของคนคนไทยในพื้นที่ภาคกลางก็จะเป็นกี่กระตุก
1: กี่กระตุก
0: แต่ที่นี่ใช้แบบ
1: กี่เอว
0: ผูกเอว
1: ใช่ผูกเอวค่ะ
0: ค่ะลายที่เราเห็นนี่ก็คือตอนนี้เราเขาเข้ามาที่ไหนเข้ามาช่วยเราพัฒนาค่ะอันนี้องค์กรไหน
1: อันนี้ก็ของราชพัฒน์เหมือนกันค่ะ
0: ราชพัฒน์กาญจนบุรี
1: ใช่แล้วเราก็มีอีกอย่างนะคะเนี่ยคือเกี่ยวกับมุมใบใยแมงมุมเนี่ยเราก็มีออเดอร์ขายนะคะค่ะ
0: พูดถึงอันนี้ก่อนเรื่องของการทอผ้าที่นี่ทอผ้าแบบกี่เอว
1: กี่เอวใช
0: ่ทออะไรบ้างคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง
1: ตอนนี้เราทอแค่ย่ามอย่างเดียวนะคะอย่างอื่นเราก็เพิ่งจะเริ่มมาฟื้นฟูใช่ค่ะเราก็เพิ่งจะเริ่มแบบง่ายๆก่อนค่ะ
0: ลวดลายที่เราเห็นนี่ก็เป็นลายพื้นบ้านเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเราก็ดูมาจากลายดั้งเดิมของปู่ย่าตายายที่ทำไว้นะคะเราก็มาทำตามอะไรประมาณนี้
0: วัตถุดิบเราเป็นวัตถุดิบในพื้นที่เลยป่ะ
1: ในพื้นที่เลยค่ะ
0: เส้นใยอย่างเงี้ยเราเอามาจากไหนคะ
1: เส้นในนี้ก็
0: เส้นใยได
1: ้ได้นี่เป็นได้ฝ้ายค่ะฝ้ายธรรมชาติแต่เราได้เนี่ยเราจะสั่งมาแต่ส่วนมาย้อมเนี่ยเรามาย้อมเองเราสั่งได้ดิบมาจากทางภาคเหนือค่ะใช่เราสั่งมาจากแพร่
0: เป็นได้ดิบ
1: ได้ดิบค่ะ
0: ค่ะพอเรามาย้อมเนี่ยสีที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างจากสีในท้องตลาด
1: ค่ะ
0: มีเอกลักษณ์ไงคะ
1: ก็คือมันเป็นธรรมชาตินะคะสีมันจะไม่สดสีมันจะออกด้านๆค่ะก็อย่างมันจะไม่แจ่มเหมือนอย่างเนี้ยอย่างเสื้อที่เนี่ยสีเคมีนะคะเนี่ยอย่างที่พี่ใส่แล้วก็อย่างพวกเนี้ยคือจะประมาณสีเคมีนี่คือได้เคมีส่วนถ้าได้ธรรมชาติก็จะออกมาสีประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยได้มาจากสีที่เราเห็นเนี่ยได้มาจากการย้อมสีจากอะไรบ้าง
1: อ๋อได้ค่ะอันนี้สีเหลืองใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: สีเหลืองนี่เราจะย้อมมาจากแก่นขนุนค่ะ
0: แก่นขนุน
1: ใช่แก่นขนุนเนี่ยเราจะเอาแต่แก่นนะคะเราไม่ได้เอาเปลือกนะเราเอาแก่นที่แก่แล้วก็มาต้มแล้วเราก็มาเอาได้ลงไปย้อมแล้วมันก็จะได้สีประมาณนี้ค่ะส่วนสีนี่คือสีธรรมชาติเลยก็คือสีของฝ้ายค่ะ
0: นี่คือสีธรรมชาติที่เรารับมาเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะส่วนสีน้ำตาลเนี่ยมันได้หลายสีนะคะมันได้ใช้วัสดุได้หลายแบบก็คือมีต้นประดู่ประดู่
0: จากอะไรคะ
1: จากต้นประดู่แล้วก็
0: ส่วนไหนคะ
1: ส่วนเปลือกใช่เปลือกประดู่แล้วก็เปลือกพุทราแล้วก็เปลือกมะขามใช่เนี่ยจะได้สีน้ำตาลค่ะส่วนสีเทาเนี่ยเราก็จะได้มาจากเปลือกมะพร้าวแล้วก็เถาหมามุ้ยเราจะได้ประมาณสีเทาค่ะส
0: ่
1: วนสีชมพูใช่สีชมพูเราก็จะได้จากแก่นฟางค่ะก็เราจะทำได้อยู่ประมาณนี้นะคะสีธรรมชาติเราก็จะไม่ได้หลากหลายเท่าไหร่
0: เราก็มาทอตอนนี้เราก็ทอขึ้นผ้าอย่างนี้นี่เกิดจากไม่มีการเย็บเลยใช่ไหมคะเย็บบ้างไหมคะ
1: เย็บมือค่ะ
0: เย็บมืออ๋อ
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่เราเย็บมือ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของชุมชนที่สืบทอดกันมาแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือผลไม้หลากหลายเลย
1: ค
0: ่ะตอนนี้ที่นี่มีการปลูกทำไร่พูดถึงอาชีพเกษตรก่อนตอนนี้ทำไร่แบบไหนคะ
1: ตอนนี้ทำไร่ข้าวบ้างก็นิดหน่อยไม่เยอะค่ะ
0: ไว้กิน
1: ใช่ไว้กินใช่ส่วนมากก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างพาราปาล์มมันสำปะหลังเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นผลไม้ค่ะก็มีเงาะมีทุเรียนส่วนสับปะรดก็จะมีบ้างตามหัวไร่อะไรเงี้ยนะหัวไร่ข้าวเงี้ย
0: สับปะรดที่นี่รสชาติเคยไปชิมที่อื่นไหมหรือยังคะว่าแตกต่างกันยังไง
1: อ๋อของเราจะช่ำใช่เออใช่เดี๋ยวจะปอกให
0: ้ดูแล้วหัวใหญ่มากเลยนะคะ
1: ใช
0: ่ค่ะแล้วก็เงาะก็คือเงาะ GI
1: เงาะ GI ค่ะ
0: ค่ะที่นี่ก็คือเกษตรอำเภอก็มาส่งเสริมให้เราปลูกใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะวัตถุประสงค์ของเกษตรอำเภอที่มาส่งเสริมใน

0: ชุมชนคืออะไรอะคะ
1: ก็คือให้เราแบบว่าก็เพื่อให้แบบเราอยู่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าตอนหลังก็ทําไร่ข้าวก็ไม่ค่อยได้แล้วใช่ไหมคะก็เราก็มาเปลี่ยนจากไร่ข้าวหมุนเวียนมาเป็นผลไม้ผักผลไม้เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
0: แล้ว
1: อะ
0: ก็
1: ไร
0: ไม
1: ป
0: ่
1: ระ
0: ต
1: ม
0: ้อ
1: าง ณ
0: ไป
1: เนี้
0: ซ
1: ย
0: ื้อ
1: ใช่ค่ะเราก็ปลูกไว้กินเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหลือจากกินเราก็ขายค่ะ
0: ค่ะแล้วอย่างไรคะตอนนี้ที่กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
1: เราก็อยากจะให้ข้างนอกได้เข้ามาใช่ไหมคะเข้ามาคือเข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตเราเพราะว่าในหมู่บ้านเรามีอะไรบ้างอย่างเงี้ยน
0: ค
1: ะค
0: ่ะ
1: ะจะได้ให้ข้างนอกได้เข้ามารับรู้ว่าในหมู่บ้านนี่มีทั้งสวนเงาะสวนทุเรียนแล้วก็มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตใช่ไหมเราจะมีพิธีผูกข้อมือด้วยนะคะแล้วก็มีแบบให้น้องๆเยาวชนรุ่นหลังได้มาซึมซับไปด้วยอะไรเงี้ย
0: ค่ะ
1: ทั้งในชุมชนด้วยแล้วก็ข้างนอกด้วย
0: ค่ะ
1: ว่าให้เข้ามาซึมซับว่าเราจะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้มันคงอยู่ใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นภาษาหรือว่าวิถีชีวิตเราเราก็ยังอยากจะให้คงอยู่ค่ะ
0: ค่ะอย่างวิถีชีวิตเนี่ยก็คือมาดูเรื่องของการผูกข้อมือ
1: ใช่
0: รวมถึงเครื่องแต่งกายของที่นี่ก็จะมีความแตกต่าง
1: ใช่
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: อย่างชุดนี้
1: ชุดนี้ก็คือเป็นของเด็กสาวๆนะคะเด็กลำตรงของเราเราจะมีลำตรงเด็กเด็กสาวๆลำตรงเด็กเล็กๆของเราก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วน
0: ส
1: ค
0: าว
1: น
0: ๆเ
1: ท
0: ท่า
1: ี่
0: นั้นนะคะ
1: ใช่ส
0: ถ้า
1: าว
0: แต่
1: ๆเท
0: ง
1: ่าง น
0: า
1: ั้
0: น
1: น
0: แล้ว
1: ถ้าแต่งงานเราต้องใส่แบบพวกพี่เนี่ยค่ะคือแต่งงานหมดแล้วเป็นสีค่ะ
0: สามารถใส่สีอะไรก็ได้แต่ว่าเป็นสีสัน
1: ใช่
0: ถ้าเด็กสาวๆจะ
1: สี
0: ขา
1: ขา
0: วว
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เป็นวิถีชีวิตเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าอยากเข้ามาติดต่อยังไงอ่ะ
1: เข้ามาก็ติดต่อผ่านเกษตรอำเภอก็ได้หรือก็จะตามเพจก็ได้เรามีเพจวิสาหกิจแล้วเราก็เบอร์โทรที่แนบไว้ที่เพจก็ได้ค่ะ
0: ชื่อวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบางเลย
1: วิสาหกิจชุมชนใช่ค่ะกลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านหนองบาง
0: ค่ะติดต่อเข้ามานักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเขาจะได้สัมผัสเรื่องราวของวิถีชุมชนในแต่ละช่วงของช่วงปีเนี่ยก็ไม่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงบ้างเล่าให้ฟัง
1: ก็คือช่วงถ้าอย่างช่วงสงกรานต์ใช่ไหมคะเริ่มจากสงกรานต์ก็ได้สงกรานต์ก็เราก็จะมีการเล่นทอยซาบ้าก็แล้วก็มีการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมคะพอเดือนแล้วก็จะมีเดี๋ยวก็จะมีเข้าพรรษาแล้วก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรอะไรปกตินะคะส่วนปลุกแล้วก็มาเดือน9ก็ปลุกข้อมือพอเดือน12ก็จะมีพอเดือนพฤศจิกาก็จะมีการเกี่ยวข้าวอย่างเกี่ยวข้าวไร่นะคะเกี่ยวข้าวไร่ฟาดข้าวอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแต่ละช่วงปีช่วงเดือนก็จะไม่เหมือนกันเลย
1: ใช่
0: การฟาดข้าวที่นี่มีการแสดงให้ดูไหมคะมีการสาธิตให้ดูไหม
1: ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวโทรเข้ามาก่อนเราก็สาธิตให้ดูค่ะถ้าเกิดใครสนใจจะเข้ามาดูนะก็จะได้อยู่ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาถ
0: ึ
1: งต้นเดือนธันวาได้เราก็จะเก็บไว้ให้ได้ก็คือเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเราก็สามารถฟาดข้าวก่อนฟาดข้าวก็อาจจะมีการเล่นลำตงอะไรนะคะแบบแล้วก็แบบทำอาหารพื้นถิ่นมารับประทานร่วมกันจะมีข้าวเหนียวหัวงอกแล้วก็ทองโยแล้วก็บางทีบางครั้งเราก็ทำข้าวหลามค่ะก่อนฟาดข้าว
0: ค่ะแล้วถ้าเขาอยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้แบบเข้ามานอนค้างคืนได้ไหมคะ
1: ตอนนี้เรายังไม่ได้รับค้างคืนนะคะก็เราก็จะมารับแบบเนี้ยค่ะก็คือมาเช้าก็มาศูนย์ดูมาศูนย์การเรียนรู
0: ้
1: ไปเดินป่าเล่นน้ำตกกินข้าวจากกระบอกไม้ไผ่มีไก่ย่างส้มตำอะไรประมาณนี้
0: มีน้ำตกด้วยเหรอคะ
1: ใช่มีค่ะ
0: อยู่ใกล้ใกล้ใกล้ใกล
1: ้ก็ต้องขึ้นจากหมู่บ้านไปประมาณสัก3กิโลได้ไหม
0: สามกิโลเดินเท้าใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เหมือนกับเดินเท้าไปแล้วก็ไปเล่นน้ำตก
1: ใช่แล้วก็เราจะมีต้นไม้20คนโอบค่ะ
0: อ๋อเป็นการร่วมกับอนุรักษ์
1: ใช่
0: ให้เขาเห็นถึงวิถีของชุมชนชาวกะเหรี่ยงบ้านหนองบางที่มีการร่วมกับอนุรักษ์ผืนป่าด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะเรื่องของการอนุรักษ์ผืนป่าบ้างเพราะว่าเราเหมือนบ้านเล็กในป่าใหญ่
1: ใช่ค่ะ
0: เรามีวิถีชุมชนในการร่วมกันอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนยังไงบ้างคะ
1: เราก็คือเราก็อนุรักษ์นะคะแล้วเราก็ทางอุทยานเขาก็ทำแนวกันพื้นที่ไว้ให้เราแล้วเราก็ทำเฉพาะที่เขากันไว้ให้เราทำส่วนใหม่เราก็จะไม่บุกรุกเราก็จะให้ก็คือเราคนเราอยู่ได้ก็ได้ป่าใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราบุกรุกป่าตลอดเวลาเราก็จะอยู่ไม่ได้ธรรมชาติก็จะลงโทษเราบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะทำเท่าที่อุทยานเขากันพื้นที่ไว้ให้เรา

0: ว่าทุกคนรักษาร
1: ักษ
0: าระเบียบแล้วก็วินัย
1: ใช่ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เพราะเราก็รักป่านะคะเราเองเมื่อก่อนนี้เราจะมีการปลูกบ้านแบบไม้ต้นไม้ไปค้นต้นไม้มาเรื่อยไม้ตอนนี้เราก็ไม่อยากให้ทำแล้วนะคะเพราะว่าเราสงสารป่าคือเราอยากอนุรักษ์ไว้ให้อยู่กับพวกเรามีป่ามีน้ำใช่ไหมคะมันจะได้อุดมสมบูรณ์ค่ะ
0: ค่ะอย่างเรือนที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็เป็นเรือนของศูนย์การเรียนรู้
1: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้สร้างขึ้นมาตามแบบของวิถีชุมชนกะเหรี่ยงดั้งเดิมเลย
1: ดั้งเดิมเลยค่ะใช่
0: อธิบายนิดนึงค่ะเป็นพื้นยกสูงประมาณนี
1: ้ใช่เหมือนกลัวเหมือนสมัยโบราณสมัยก่อนนะตามที่บรรพบุรุษได้เล่าให้ฟังก็คือกลัวเสือกลัวน้ำท่วมอะไรประมาณนี้จ้ะกลัวพวกสัตว์ป่าอะไรอย่างเงี้ยจะเข้ามาทำร้ายอะไรอย่างเงี้ยทำร้ายเราใช่ไหมคะก็เลยยกขึ้นเวลาเราไม่อยู่บ้านบันไดเนี่ยเราก็จะต้องยกขึ้นนะคะใช่เราจะไม่เอามาวางไว้แบบเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเดินผ่านบ้านกะเหรี่ยงเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าบันไดวางไว้อย่างเงี้ยแสดงว่ามีคนบ้านคนไม่อยู่ใช่
0: เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจริง
1: ๆ
0: กันพวกสัตว์ร้ายขึ้นมาบนบ้าน
1: ใช่ค่ะ
0: หลังคาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไม่ใช่จากอย่างภาคกลาง
1: ค่ะเป็นใบพวงค่ะ
0: ใบพวงก็คือใบไม้ที่อยู่ในป่า
1: บุยในป่าใช่ปีนึงก
2: ็
1: จะร่วงใช่ไหมคะก็ปีนึงเราก็จะได้ไปเก็บครั้งนึง
0: เก็บจากพวกร่วงมาเลยแล้ว
1: ใช่ใช่ค่ะต้องเก็บจากที่แห้งแล้วนะคะ
0: ค่ะแล้วก็เอามาเขาเรียกว่าสารเหรอคะเอามาถักมาเย็บ
1: ใช้ตอกเย็บนะคะใช้ตอกเย็บ
0: ค่ะความทนทานของเขาแล้วการกันฝนของเขาดีมากไปแค่ไหนคะ
1: ก็ถ้าครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะละมุงครั้งหนึ่งก็อย่างเนี้ยน่าจะได้อยู่ประมาณ2-3 ปีค่ะ
2: มันที
1: ่ใช่ที
2: ่มุงข้างกว่านี้น่าจะไม่ถึง
0: เนี่ยเขามาน้องเที่ยวมาก็จะได้เรียนรู้ที่สวนแห่งนี้แหละ
1: ค่ะ
0: ที่เราสร้างไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว
1: ค่ะ
0: ค่ะก็จะอยู่กลางชุมชนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นี่ก็จะมีเรื่องของการสาธิตการทอผ้า
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่ากี่ผูกเอวนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ

0: ทานของว่างอะไรเงี้ยก็เป็นขนมทองโยกาแฟอะไรนี้ก็มีใช่
1: เรามีร้านค้าชุมชนด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็มีพวกผลไม้เนี่ยนะคะก
1: ็อยากพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต่อไปยังไงคะ
0: ดูเราอยากต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้ามารู้จักเราเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้กว้างขึ้นให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้ในหมู่บ้านเพราะว่าชาวบ้านก็จะได้มีรายได้สมาชิกกลุ่มด้วยรวมถึงชาวบ้านด้วยที่เข้ามาร่วมกับเราใช่ไหมคะจะได้มีเหมือนกับว่าเป็นอาชีพเสริ
1: ม
0: ค่ะ
1: ในหมู่บ้านมีโรงเรียนไหมคะโรงเรียน
0: ในหมู่บ้านหมู่สี่ต้องไปที่หมู่สี่ค่ะหมู่ห้าจะมีแค่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะโรงเรียนต้องไปเรียนที่หมู่สี
1: ่ค่ะก็จะเข้ามาเรียนรู้ที่นี่หรือมาทำกิจกรรมที่นี่ได้เลยที่นี่ยินดีต้อนรับ
0: ยินดีต้อนรับค่ะ
1: ได้ทุกช่วงเวลาหรือเปล่า
0: ก็โทรเข้ามาก็ได้ค่ะได้ทุกช่วงเวลาแต่ต้องโทรมาบอกล่วงหน้าสัก 2-3 วันแล้วก็สามารถทำกิจกรรมให้ได้
1: ค่ะก็จะเห็นกิจกรรม
0: ใช่หยอดข้าวหยอดข้าวไร่นะคะ
1: อ๋อการหยอดข้าวไร่ก็สามารถมาเรียนรู้ได้เลย
0: ได้ค่ะแต่ต้องเป็นจังหวะที่เราหยอดนะคะก็คือดวงประมาณเดือนมิถุนาเนาะสิ้นเดือนมิถุนาใช่ไหมใช่
1: ใช่ก็จะเห็นกิจกรรมแล้วแต่ช่วงฤดูกาลช่วงของการหยอดข้าวก็จะเป็นช่วงของการฤดู
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ฤดูการผลิตเนี่ยเราก็เริ่มแล้วหยอดข้าวให้เห็นเลยว
0: ิ
1: ธีหยอดข้าวที่นี่ทำยังไงเน
0: ี่ยวิธีหยอดข้าวเรา
1: ทำไงนะคะขุดหลุม
0: ใช้เสียมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเสียมก็มาจะใช้ไม้ไผ่แบบเนี้ยค่ะด้ามยาวๆแล้วก็
1: กระทุ้ง
0: ใช่
1: แล้วก็หยอดไป
0: ใช่
1: แล้วก็ปล่อยไปตามฤดูกาลเลยใช่ไหม
0: ใช่ปล่อยไปตามฤดูกาล
1: ฝนปีหนึ่งทำแค่ครั้ง
0: เดียวใช่ค่ะได้ข้าวปีนึงทำได้แค่ครั้งเดียว
1: ค่ะอย่างกิจกรรมที่เราต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราไม่ใช่เฉพาะกลุ่มที่เราผู้หญิงที่เรามานั่งนั้นจะมีทั้งเด็ก
0: ใช่มีเด็กลำตงแจ้งเด็กลำตงแล้วก็จะมีคนนะคะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมเช่นการลำตงการย้อมได้ทอผ้าปักเสื้อกิจกรรมเกี่ยวข้าวฟาดข้าวซึ่งเรายังคงรักษาไว้ค่ะความภูมิใจก็คือเรามีอะไรนะคะเรามีทุนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำตกจะเป็นป่าเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วเราก็นำมาต่อยอดให้กับกลุ่มได้ตรงนี้ค่ะ
1: ซึ่งชุมชนก็ยังอยู่ร่วมกับป่าแล้วก็อนุรักษ์ป่าพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเราก็คือเรามีต้นไม้ต้องการันตีได้ว่าเราก็อนุรักษ์ไว้คือต้นไม้นี่20คนโอบก็ยังมีให้ได้เข้ามาเชิญชวนให้เข้ามาเที่ยวชมได้ค่ะ
1: ค่ะจะเห็นถึงความสมบูรณ์ของผืนป่า
0: ผืนป่าใช่ค่ะน้ำต้นน้ำลำธารเพราะเราเป็นต้นน้ำแม่กลองค่ะต้นน้ำ
1: ยังชุมชนยังมีกำหนดการหรือวิธีการในการอยู่ร่วมกันยังไงบ้างกับป่าก
0: ับป่านั่นแหละคะก็คือเราก็จะเชื่อฟังทางอุทยานนะคะแบบว่าเรามีแนวอุทยานจะทำแนวกันที่ไว้ให้เราทำเราก็จะทำเท่าที่อุทยานกันไว้ให้เราจะไม่มีการบุกรุกค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องของชุมชนบ้านหนองบางนะคะกับวิถีชีวิตชุมชนที่มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนและมีการพัฒนาต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณธนศรบุญพาประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบางรวมถึงสมาชิกของกลุ่มมากค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะและช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันแล้วก็คุณธนศรนะคะรวมถึงสมาชิกค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ลูกทุ่งไทยม้วนได้ทุกเจเนเรชั่น
3: งานง่ายเงินดีแค่ใช้มือถือก็รวยได้นี่อาจไม่ใช่งานในฝันแต่อาจเป็นกับดักของขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ
4: ตอนนี้มีงานดีงานง่ายๆเลยนะคะแค่ไหนหลอกลวงประชาชนเท่านั้นเองถ่ายแบบประชาชนได้เลยนะคะ
3: อย่าโอนเงินอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบให้ชัดก่อนตัดสินใจเพราะพลังของปัญญาคือเกราะป้องกันข่าวปลอมที่ดีที่สุด

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีค่ะคุณลูกหลวงพ่อโสธรค่ะกลุ่มคนที่ใช้เสียงดนตรีเป็นสื่อกลางและสืบสานวัฒนธรรมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมในรายการ
2: มีเรื่องราวแห่งพลังชีวิตที่ยังคงงดงามและเบ่งบานเลยสู่ช่วงวัยหลังเกษียณวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางสู่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อรวมสัมผัสเรื่องราวของดนตรีไทยวงอังกะลุงลูกหลวงพ่อโสธรกลุ่มผู้สูงอายุที่รวมตัวกันด้วยความรักในเสียงดนตรีและใช้บทเพลงเป็นสื่อกลางในการสร้างความสุขสร้างมิตรภาพและเติมเต็มคุณค่าให้กับชีวิตในทุกวัน
3: เมื่อปี2564ประมาณกลางปีอะค่ะทางเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราก็ตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็พวกเราก็ไปเป็นนักเรียนแล้วคุณครูก็บอกว่าให้เลือกจุดสนใจที่ใครจะอยากไปเรียนสาขาอะไรบ้างมีเกษตรมีเย็บปักถักร้อยแล้วก็มีดนตรีสากลร้องเพลงและมีอังกะลุงป้าก็สนใจเรื่องอังกะลุงก็เลยสมัครเรียนอังกะลุงมีอยู่13คนคุณครูมาโนดก็สอนให้สอนไปได้ไม่นานเท่าไรเลยก็เกิดโควิดค่ะเราก็เลยต้องหยุดเพราะว่าโรงเรียนต้องปิดตามที่รัฐบาลประกาศเสร็จแล้วป้าเนี่ยกำลังมีความสุขกับการเล่นก็เลยไลน์ไปหาคุณครูมาโนดว่าคุณครูป้าอยากเล่นคุณครูช่วยสอนทางไลน์ได้ไหมคุณครูก็ยินดีสอนทางไลน์ค่ะก็ส่งโน้ตมาให้หน่อยปากมาให้เล่นมาให้ดูพอถึงเดือนธันวาคมคุณครูบอกว่าป้าติ๋มผมตั้งวงที่พนมได้แล้วนะถ้าป้าอยากมาเล่นมาเล่นด้วยกันก็เลยขับรถ40กิโลจากบ้านไปพนมตั้งแต่นั้นก็ไปเล่นกับคุณครูจนถึงเดี๋ยวนี้ค่ะทีนี้พอก่อนหน้านี้มีความรู้สึกว่าเราแก่ตัวลงเราจะขับรถไหวไหม40กิโลไปกับ80กิโลบอกคุณครูว่าป้าอยากตั้งวงที่8ริ้วจะได้ไหมคุณครูบอกเอาป้าร่วมมาสิถ้าได้แล้วก็มาสอนให้ดีใจมากเลยก็คุยกันกับสมัครพรรคพวกไปกราบท่านเจ้าอาวาสเจ้าคุณเกณฑ์นะฮะท่านเคยเป็นลูกศิษย์ที่นี่ท่านก็เมตตามากบอกตั้งเลยโยมตั้งได้เลยเดี๋ยววัดจะให้ที่สำหรับซ้อมแล้วก็ขอชื่อเป็นวงลูกหลวงพ่อโสธรท่านดร.วุฒิเนี่ยก็ไปขอกับท่านอธิการตกลงท่านยินดีเพราะว่าอธิการท่านก็มีแนวความคิดที่จะสนับสนุนผู้สูงอายุอยู่แล้วท่านก็เลยให้ดร.วุฒิว่าถ้าที่สาขาวิชาดุริยางค์เนี่ยถ้าหากว่าสามารถจะแบ่งห้องให้พวกป้าๆมาเล่นก็เลยสะดวกมากดร.วุฒิก็ใจดีบริการทุกอย่างเลยก็เลยได้มาเล่นที่นี่ค่ะคือแนวคิดเนี่ยมันเริ่มจากที่ว่าโรงเรียนผู้สูงอายุนี่แหละมันก็จะมีพรรคพวกที่คุ้นเคยรู้จักกันส่วนใหญ่ก็เป็น

0: าราชการครูบำนาญแล้วก็มีพวกที่ทำงานในจังหวัดเนี่ยค่ะเราคุ้นเคยกันก็ชวนกันมาคนที่สนใจแล้วก็13คนแรกที่เคยเรียนกับคุณครูทีนี้ตอนที่ไปซ้อมกันที่ศาลาลายริมแม่น้ำหลังวัดน่ะนะคะตอนนั้นน่ะมีผู้คนที่เข้ามาไหว้พระเนี่ยค่ะก็สนใจเขาก็เข้ามาถามว่าเขาจะมาเล่นด้วยได้ไหมมันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะเริ่มจากยังไม่ถึง20คนจนเดี๋ยวนี้35คนแล้วค่ะเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องดีมากเพราะว่าหลายคนที่อยู่บ้านน่ะหงอยเหงาเศร้าใจพอมาแล้วก็สดชื่นมาได้มาคุยกันหาอะไรมากินร่วมกันอะไรอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็มีน้องคนหนึ่งอ่ะเขาก็ป่วยเมื่อไม่นานนี้เองค่ะปี68เนี่ยเขาเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงเสร็จแล้วเขาก็ต้องนอนอยู่กับบ้านก็หงอยเหงาเศร้าใจพวกเราก็ไปเยี่ยมกันแล้วก็ชวนว่าเรามาเล่นอังกะลุงกันไหมพ่อให้เขาไหวก่อนแล้วค่อยมาบอกอันนี้ลองมาหน่อยเขาก็แข็งใจมานะฮะพอมาแล้วเขาก็ดีขึ้นเพราะอังกะลุงเนี่ยมันขยาวมันสร้างกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยค่ะเนี่ยมันก็เป็นแรงบันดาลใจที่เราจะชอบบอกพักพวกว่าเฮ้ยแก่แล้วอยู่บ้านมันหงอยเหงาเศร้าใจเนาะถ้ามาแบบเนี้ยมันจะช่วยให้จิตใจเนี่ยเบิกบานและยังแถมร่างกายก็แข็งแรงมันดีไปหมดทุกอย่างสำหรับคนแก่ยอมรับเลยนะคะว่าแก่มันไม่มีอะไรมากหรอกสำหรับคนแก่เนี่ยนะคือเราก็อย่าเป็นภาระลูกหลานเราออกมาอย่างเงี้ยเราก็เวลากลับไปบ้านเราก็เบิกบานสดชื่นลูกๆหลานหลานก็ดีใจนะแม่ย่ามามีความสุขเขาก็พลอยสุขไปด้วยเขาก็จะคอยว่าพอเช้าขึ้นมาเป็นวันที่จะมาซ้อมที่เนี่ยทุกวันจันทร์ถามว่าแม่ยกอังกะลุงใส่รถเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ให้ผมไปส่งหรือเปล่าก็บอกไม่ต้องหรอกไปเองได้ถ้าเมื่อไหร่ช่วยตัวเองไม่ไหวนะก็จะวานหรือไม่ไปไม่ไหวจริงๆก็อยู่บ้าน มันเป็นเรื่องดีมากเลยนะคะที่คนแก่ๆวัยเดียวกันมารวมกันแล้วยิ่งมาที่เนี่ยนะคะเด็กลูกศิษย์ของอาจารย์ดร.วุฒิเนี่ยสนใจมาดูพวกป้าๆใหญ่ๆเล่นแล้วค่ะบางทีเราเล่นเพลงสนุกๆนะเขาออกมาเต้นนะอยู่ข้างนอกบอกเข้ามาข้างในเลยลูกถ้าลูกว่างจากเรียนเนี่ยเข้าไปด้วยเล่นด้วยกันได้เขาชอบมากนะเด็กๆใช่ค่ะดร.วุฒิเนี่ยเขาเก่งทุกด้านเลยเขาก็จะบอกลูกศิษย์เขานี่แหละว่าเนี่ยมาดูไว้คุณย่าคุณยายคุณปู่เนี่ยมาเล่นแล้วก็เราเคยมาเล่นด้วยกันด้วยค่ะเล่นรวมกันเลยของวงปี่พาทย์ของที่เนี่ยค่ะเล่นทั้งอังกะลุงด้วยปี่พาทย์ด้วยเล่นด้วยกันเวลามีงานของราชภัฏหรืองานที่ต้องไปแสดงของจังหวัดเนี่ยค่ะเราเล่นด้วยกันค่ะคืออย่างนี้นะคะโดยจริงเนี่ยตอนที่ป้าไปเรียนตอนนู้นนะคะก่อนโควิดเนี่ยชอบดนตรีอยู่แล้วแต่ว่าเล่นไม่เป็นแล้วทีนี้จะไปหัดอะไรเนี่ยมันจะยากค่ะซอก็ลำบากคุยก็ยิ่งลำบากเพราะต้องลมหายใจดีปอดดีถ้าขีมแต่คุณครูเนี่ยประดิษฐ์เป็นอังกะลุงราวซึ่งมันมีครบเรียกว่าป้าเนี่ยให้เพื่อนๆฟังได้เหมือนเอามาทั้งวง
1: เมื่อสมัยก่อนเนี่ยเป็นครูประชาบาลซึ่งสมัยก่อนนั้นนะครูคนหนึ่งสอนทุกวิชาเลยนะครับแล้วก็ผมก็จบวิชาที่สมัยก่อนเนี่ยไม่ตรงกับดนตรีเลยนะครับจบชีววิทยานะครับตอนนี้พอเข้าไปอยู่ในโรงเรียนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือมีเครื่องดนตรีกองและที่กองเยอะที่สุดคืออังกะลุงนี่แหละครับตอนนี้ด้วยความรักในอังกะลุงเนาะยิ่งเรียนยิ่งรู้ยิ่งดูก็ยิ่งชอบทำเองผมก็เลยเอามาประดิษฐ์เป็นอังกะลุงราวที่เห็นเล่นนะครับอันนั้นก็คือตัวนึงเนี่ยสามารถจะคุมวงได้1คนเล่นได้ครบทุกเสียงนะก็เป็นชิ้นแรกที่ภูมิใจก็คืออาจจะมีคุณครูโบราณที่ท่านแขวนอังกะลุงแล้วก็ลองเล่นดูแต่ของผมเนี่ยเอาเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็เล่นจริงๆเพราะฉะนั้นผมว่าของผมเนี่ยเป็นตัวแรกของประเทศไทยที่สามารถผลิตแล้วแก้ปัญหาแล้วตอนนี้อังกะลุงเราที่เห็น

0: ทั้งหมดในประเทศไทยเอาจากอันนี้ไปนะครับก็จากอันนี้ไปก็เป็นความภาคภูมิใจซึ่งก็สามารถเล่นได้หลากหลายแล้วก็แก้ปัญหาได้จริงๆนะครับนั่นก็คือวัยหนึ่งที่ทำให้เริ่มรู้จักอังอลุงตอนนี้ถามว่าไปมายังไงถึงมาสอนผู้สูงอายุมันก็มีช่วงปลายของชีวิตราชการที่เราก็ตอนนั้นเนี่ยก็กะว่าจะใช้ชีวิตบ้านปลายตัวเองนะไปปลูกผักทำสวนก็ใช้ชีวิตเหมือนผู้สูงอายุทั่วไปแต่เผอิญก็มีแรงบันดาลใจจากผู้สูงอายุในกลุ่มแถวบ้านผมนะครับที่อำเภอพนมสารคามเนี่ยเขารวมกลุ่มกันหาคนสอนไม่ได้เขาก็พอรู้ว่าผมพอมีฝีมืออยู่ก็เชิญไปสอนที่อำเภอพนมสารคามที่แรกนะครับก็คือเราไปเจอผู้สูงอายุอ่ะนักเรียนผมอายุเท่าไหร่รู้ไหมครับที่วงนั้นนะ91ปียังแต่งตัวเป็นชุดคอซองมาเรียนน่ารักมากงั้นก็ทำให้ทั้งผู้สอนแล้วก็นักเรียนเนี่ยต่างคนต่างก็นึกถึงว่าอาทิตย์หนึ่งจะต้องมาเจอกันวันหนึ่งไม่มีขาดไม่มีหนีเลยนะครับพักยังไม่อยากพักเลยคือเขามาแล้วเขามีความสุขแรกๆก็ไม่ได้หวังว่าจะเล่นได้เก่งนะเพื่อความสุขของผู้สูงอายุเท่านั้นเองแต่ปรากฏว่าตอนนี้อย่างวงแรกที่สอนนะครับ200กว่าเพลงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลายๆพื้นที่นะที่เห็นว่าโอ้ก็มีผู้สูงอายุที่ต้องการมีความสุขต้องการเล่นอังกะลุงได้เนี่ยก็เลยกลายเป็นวงลูกสมพ่อโสธรปัจจุบันนี้มี10วงที่ตามไปดูแลทำให้เกิดความสุขระหว่างผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนตอนนี้มีความสุขมากๆก็คือมาเจอเขาอะที่เราเห็นรอยยิ้มได้เห็นเขาจากไม่เป็นเลยจากมาแล้วงงปัจจุบันเล่นได้แบบนี้ครับสิ่งที่ภาคภูมิใจเนี่ยหนึ่งก็คือความสุขของผู้เรียนนั่นเองเล่นดนตรีไทยเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะโทษพรสวรรค์ก็คือคนที่เล่นดนตรีได้ปั๊บเนี่ยทุกคนจะบอกแล้วว่าคนนี้มีพรสวรรค์เก่งแต่ผมบอกว่าไม่จริงเลยนะครับก็เนี่ยเอาผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ก็คือขอให้แค่มีแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกะลุงเป็นเครื่องดนตรีอื่นๆเนี่ยถ้าเล่นเป็นแล้วเนี่ยมันสามารถต่อยอดได้สามารถสอนได้แล้วทำให้เกิดความสุขได้
1: เบื้องหลังท่วงทำนองอันไพเราะสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์สู่บทเพลงที่เปี่ยมด้วยความหมายและแรงบันดาลใจ
2: คุณธรรมนะครับโดยเฉพาะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะครับก็มีกิจกรรมกลุ่มลีลาดของผู้สูงอายุของคณะมนุษยศาสตร์คือกลุ่มผู้สูงอายุของบทสังคมศาสตร์เนี่ยก็ให้การสนับสนุนดูแลพร้อมนะครับรวมทั้งสถานที่ในการรวมในการฝึกซ้อมของกลุ่มผู้สูงอายุนำวงอังกะลุงนะครับแล้วก็มาเผยวงที่มีลักษณะของอังกะลุงการจัดวันผู้สูงอายุนะครับช่วงวันงานประเพณีต่างๆเนี่ยทั้งกลุ่มผู้สูงอายุเขาจะเป็นเหมือนเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ติดบ้านนะครับแต่จะเป็นผู้สูงอายุที่ติดสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีนะครับมีการมาพบปะสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าในกลุ่มสมาชิกด้วยกันมีการบรรเลงดนตรีซึ่งเป็นการขัดเกลาจิตใจให้มีความสงบหรือว่าความที่มีอารมณ์สุนทรีครับเพราะว่าถ้าอยู่บ้านอย่างเดียวหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุที่ติดบ้านเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะดูแลยากนิดนึงแต่ทีนี้เขามารวมกันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีต่อสังคมนะครับก็ในกลุ่มเนี่ยก็จะมีการสนับสนุนจากตัวของกลุ่มผู้สูงอายุเองนะครับกลุ่มที่มาเล่นเนี่ยก็จะมีทั้งอาจารย์เกษียณอายุราชการนะครับหรือว่าประชาชนจากชุมชนในละแวกของจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีความสนใจนะครับก็เกิดประโยชน์อย่างมากครับไม่เฉพาะกลุ่มนี้นะครับทางทีมวิทยากรเนี่ยยังมีไปสอนทั้งกลุ่มของอำเภอต่างๆนะครับไม่ว่าจะมีราชสารบางคล้าพนมสารครามอย่างเงี้ยครับก็จะมีนะครับรวมคนแล้วก็มีปราชญ์ชาวบ้านมีวิทยากรที่มีความสามารถมาสอนทำให้อังกะลุงเนี่ยมีการรวมวงแล้วก็มีความไพเราะนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนะครับไม่จำเป็นเฉพาะดนตรีไทยหรือวงอังกะลุงนะครับทุกแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ไทยโขนละครนะครับวงปี่พาทย์ลาตะโพนละครชาตรีหรืออะไรเงี้ยครับที่เป็นของไทยๆเนี่ยอยากให้ทางทุกทนโดยเฉพาะเยาวชนรุ่นหลังนะครับช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามอันนี้ไว้สืบต่อไปครับ

ังกะลุงไม่ได้เป็นเพียงเสียงดนตรีแห่งความไพเราะแต่หากแต่เป็นเสียงแห่งความสุขการเรียนรู้และพลังใจที่ช่วยเติมเต็มคุณค่าให้กับชีวิตของผู้สูงวัย

แม้เวลาจะผ่านไปแต่เสียงอังกะลุงยังคงบรรเลงเรื่องราวของมิตรภาพความสุขและคุณค่าของผู้สูงวัยที่ยังคงมีพลังในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเรื่องราวของวงอังกะลุงลูกหลวงพ่อโสธรสะท้อนให้เห็นว่าอายุที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่อุปสรรคของการเรียนรู้การสร้างสรรค์และการส่งต่อคุณค่าให้กับคนรอบข้างสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
4: ลิงก์แตกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
5: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
6: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
7: โอเค
8: งานง่ายเงินดีแค่ใช้มือถือก็รวยได้นี่อาจไม่ใช่งานในฝันแต่อาจเป็นกับดักของขบวนการหลอกลวงข้ามชาติ

0: อย่าโอนเงินอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบให้ชัดก่อนตัดสินใจ
1: 16นาฬิกากลับมาติดตาม NBT News ครับนายประเสริฐจันทระลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแสดงความยินดีกับเนเน่รอยัลที่สร้างความสำเร็จด้วยการเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการ America Got Talent ได้สำเร็จครับโดยระบุว่าความสำเร็จครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถความมุ่งมั่นและความกล้าหาญของเยาวชนไทยบนเวทีระดับโลกเนเน่ในฐานะตัวอย่างของเยาวชนไทยมีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงจึงหวังให้เนเน่เดินหน้าสร้างความสำเร็จในเส้นทางที่เลือกและเป็นส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนนักเรียนไทยรวมถึงคนไทยทุกคนให้กล้าคิดกล้าฝันและมุ่งมั่นทำสิ่งที่ตัวเองรักนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดของนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าในช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่ต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรหลังจากมีฝนตกหนักบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิติ์ระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำไหลไปรวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาจนต้องเร่งระบายออกเพื่อป้องกันน้ำล้นประตูอย่างไรก็ตามจะมีการปรับการบริหารจัดการน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางโดยจะผันน้ำไปยังแม่น้ำลำคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติการระดับอำเภอใน14อำเภอนำร่องที่โรงแรมการูน่าแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและการต่างประเทศกว่า320คนเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละอำเภอให้ได้จริงสอดคล้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อทำให้ปัญหาของประชาชนได้รับการตอบสนองจากกลไกในพื้นที่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของการโอนภารกิจรถไฟฟ้าสายสีเขียวไปให้หน่วยงานของรัฐนายธงทองจันทรังสุประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดกล่าวว่ายังเป็นเรื่องที่ต้องจัดทำรายละเอียดร่วมกันโดยเฉพาะการพิจารณาศักยภาพและความพร้อมของหน่วยงานที่จะเข้ามารับผิดชอบรวมถึงการแบ่งหน้าที่และภาระความรับผิดชอบระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายสามารถบริหารและเดินรถได้ด้วยตนเองก็จะทำให้ทางบริษัทลดภารกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการเดิมและนำทรัพยากรไปพัฒนาภารกิจด้านอื่นๆต่อไปอย่างไรก็ตามขณะนี้รายละเอียดการแบ่งหน้าที่และรูปแบบการบริหารจัดการในอนาคตยังอยู่ระหว่างการหารือการแข่งขันจักรยานทางไกลทัวร์ออฟโคเอเชีย2026ครั้งที่11และเป็นครั้งที่7ภายใต้ชื่อโคเลสรายการระดับโปรทัวร์ในปฏิทิน UCL Series ทัวร์2026ในสเตรทที่2เส้นทางพื้นราบออกสตาร์ทจากเมืองชายทะเลไบโอแกรนนาโมรูไปเข้าเส้นชัยที่เมืองโนมาเลียทางตอนเหนือของประเทศโคเอเชียระยะทางรวม 114.5 กิโลเมตรการแข่งขันขับเคี่ยวจนถึงช่วง100เมตรสุดท้ายก่อนที่คาวเฟเดริกบีวอสนักปั่นเดนมาร์กวัย22ปีจากทีม Uno X Mobility เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา2ชั่วโมง42นาที08วินาทีซึ่งเป็นแชมป์สเตจแรกของเจ้าตัวในปีนี้ครับส่วนอันดับ2เป็นของนักปั่นเจ้าถิ่นโคเอเชียนิโคลัสกอยโควิดวัย22ปีจากทีมโพกีกุสโตรูริยาน่าครับผมต่อไปติดตามรายการ Documentary สาระดี NBT นะครับสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ

0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีชี้แนวโน้มมีฝนตกหนัก70-85ในช่วง3วันนี้ขณะที่ปภ.จันยันระดับน้ำจืดสำคัญและคลองพักดีลำไพยังปกติโต้ข่าวเพจดังปั่นกระแสนับถอยหลัง120ชั่วโมงเกิดมหาอุทกภัยยืนยันไม่มีสัญญาณวิกฤตส่วนที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีมีฝนตกหนักมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่ที่เป็นจุดลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเกิดน้ำท่วมขังอย่างรวดเร็วบางจุดระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วปัจจุบันมีปริมาณน้ำล้นผ่านสปริงเวย์ประมาณ40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพระสะทึงเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ3เซนติเมตรทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ค่ะ
2: ติดตามข่าวแรกของวันนี้นะคะทางรัฐบาลค่ะได้สั่งให้70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครนะคะเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก27กันยายนนี้นะคะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะก็เตรียมรับมือการระบายน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมกับเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสียงค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือน70จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับส่งทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะทางด้านกรมชลประทานเตรียมทยอยเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยเบื้องต้นอาจระบายอยู่ที่ 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มขึ้นไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนค่ะอาจเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยานอกแนวคันกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองรวมไปถึงพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่และบางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรรวมไปถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้กำชับปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์หากพื้นที่ใดคาดว่าจะมีสถานการณ์รุนแรงก็ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นพิจารณาสั่งหยุดการเรียนการสอนและปิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงพร้อมกับใช้ระบบบัญชาการแบบซิงเกิลคอมมานด์เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนแล้วก็อพยพประชาชน
1: พื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถค่ะโดยคาดการเนี่ยจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในกัมพูชาจะส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ภาคตะวันออกของไทยที่ตอนนี้เนี่ยเราต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะคะโดยวันนี้ค่ะเรามาร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณเสรีสำราญจิตนะคะนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะว่าภายใน24ชั่วโมงนี้เนี่ยคนที่นั่นคนบ่อไร่ต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์อย่างไรบ้างตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะนายกเสรี
3: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะนายกเสรีตอนนี้สถานการณ์ฟ้าฝนในพื้นที่นี่เป็นยังไงบ้างคะฝนตกปริมาณเป็นแค่ไหนคะ
3: คือช่วงนี้นะครับตั้งแต่ช่วง10โมงมาเนี่ยฝนก็ตกมาตลอดแต่ก็ตกอยู่ในระดับปานกลางนะครับถ้าเรามองไปที่เขาบรรทัดเนี่ยตอนนี้ก็มองไม่เห็นภูเขาละนะครับก็ฝนก็ปกคลุมทั่วทั้งพื้นที่อำเภอบ่อไร่นะครับในส่วนของตำบลบ่อพลอยเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีน้ำป่าไหลหลากนะครับเพราะปริมาณน้ำฝนเนี่ยยังอยู่ในระดับปานกลางนะครับแต่ว่าในสถานการณ์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ฝนตกสะสมมาเนี่ยก็151มิลนะครับก็ทำให้ดินเนี่ยอุ้มน้ำไว้หมดละนะครับว่าฝนที่ตกมาในช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะลงในลำคลองนะครับตอนนี้ปริมาณน้ำในลำคลองบ่อเหลืออีก2เมตร20นะครับจะเข้าสู่สภาวะวิกฤตนะครับ

0: ครับ
1: ค่ะ
0: ทางเทศบาลตำบลบ่อพลอยเนี่ยตอนนี้เราก็จัดเวรค่ำคืนนี้นะครับก็เตรียมเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยพี่น้องประชาชนนะครับแต่ในช่วงกลางวันนี้นะครับผมก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำติดริมน้ำลำคลองพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมขังแล้วก็พื้นที่หมู่ที่9หมู่ที่10แล้วก็หมู่ที่3นะครับก็ให้เก็บสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงนะครับเพื่อดึกๆถ้ามีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ครับ
1: ค่ะตอนนี้ยังไม่มีพื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใช่ไหมคะ
0: ตอนนี้ถ้ามีผลกระทบจากน้ำท่วมก็มีเล็กน้อยในพื้นที่หนองบอนครับที่ว่าน้ำมีน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากเข้าบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบอนเล็กน้อยแต่ในพื้นที่อื่นก็ยังไม่มีครับก็ถนนสาย3388ก็ยังสัญจรได้แต่ก็น้ำขึ้นมาอยู่ในระดับประมาณตะตุ่มแล้วครับ
1: ตอนนี้ชาวบ้านเขาเริ่มเก็บของกันหรือยังคะ
0: ตอนนี้ก็มีชาวบ้านเริ่มเก็บของตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับก็มีโทรเข้ามาขอกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันนะครับในส่วนพื้นที่ตรงซอยหนูครับที่ติดกับคลองบ่อไร่ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ทางนายกเสรีมีการเตรียมชุดกำลังคนเอาไว้ยังไงบ้างคะ
0: คือตอนนี้เราก็จัดเวรยามนะครับคืนนี้เราก็จัดเวรยาม24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ออกคำสั่งแจ้งเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเทศบาลแล้วนะครับว่าวันนี้ถ้าค่ำคืนนี้เกิดมีฝนตกหนักเนี่ยทุกคนต้องพร้อมออกมาช่วยพี่น้องประชาชนนะครับจัดเตรียมอาหารเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในตอนเช้านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้ก็ประสานงานกับกู้ภัยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นปค.14นะครับจัดเตรียมกำลังถ้ามีการร้องขอจากพี่น้องประชาชนถ้ามีน้ำป่าไหลหลากลงมาช่วงนี้เราก็จะต้องดูอีกสักชั่วโมงหนึ่งถ้าน้ำขึ้นมาอยู่ในระดับ7เมตรเนี่ยเราก็คงจะต้องลงพื้นที่นะครับให้พี่น้องประชาชนเตรียมอพยพขึ้นมานอนในที่สูงนะครับ
1: อ๋ออย่างนี้เรามีศูนย์อพยพด้วยใช่ไหมคะศูนย์พักพิง
0: ทางเทศบาลเราก็ประกาศตามแผน อพยพเรื่องของเกี่ยวกับอุทกภัยนะครับในเขตหมู่3เนี่ยเราก็ใช้พื้นที่ของวัดบ่อพลอยแล้วก็สำนักงานเทศบาลนะครับหมู่9บ้านจัดสรรนะครับเราก็ใช้พื้นที่วัดจัดสรรนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนนำรถไปจอดนะครับแล้วที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำที่น้ำเคยท่วมถึงที่นอนเนี่ยเราก็จะให้อพยพไปนอนอยู่ในวัดครับ
1: นายกย้ำอีกสักนิดนึงค่ะพื้นที่เสี่ยงที่เกิดท่วมซ้ำซากที่ต้องระวังเป็นพิเศษเนี่ยมีพื้นที่ไหนบ้างคะ
0: พื้นที่เสี่ยงเป็นพิเศษในตำบลบ่อพลอยนะครับก็จะมีบ้านคลองแอ่งนะครับแล้วก็มีหมู่ที่7ตำบลบ่อพลอยในบริเวณพื้นที่หลังวัดบ่อไร่นะครับแล้วก็ซอย2ตรงข้ามวัดบ่อไร่นะครับแล้วก็พี่น้องชาชนที่อยู่ในซอยหนูหมู่ที่3นะครับแล้วก็พื้นที่หมู่ที่10นะครับที่อยู่ติดริมคลองบ่อไร่นะครับแล้วก็พื้นที่หมู่ที่9ตั้งแต่คลองไอ้เผือกไปจนถึงคลองไอ้ปงนะครับที
1: ่
0: เป็นพื้นที่เสี่ยงของในพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมซ้ำซากนะครับ
1: แต่ตอนนี้ยังไม่ท่วมใช่ไหมคะแค่เราต้องเฝ้าระวังเอาไว
0: ้ตอนนี้ยังครับแต่เราก็เฝ้าระวังเตรียมไว้เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับแต่ผมก็ได้แจ้งกับพี่น้องประชาชนแล้วครับว่าสิ่งของที่ไม่สำคัญนะครับอะไรที่มีมูลค่าก็ให้เก็บขึ้นที่สูงไว้ก่อนถ้าน้ำไม่ท่วมก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่วมจะได้ไม่เกิดความเสียหายครับ
1: ค่ะนายกคะฝากถึงพี่น้องประชาชนสักนิดนึงค่ะท่านนายกสำหรับในเรื่องของการแจ้งข่าวต่างๆแล้วก็สายด่วนแจ้งเหตุอื่นๆด้วยค่ะ
0: ครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลบ่อพลอยนะครับค่ำคืนนี้นะครับถ้าเกิดมีน้ำปริมาณน้ำสูงขึ้นนะครับต้องการความช่วยเหลือถึงใดก็โทรมาที่งานป้องกันนะครับ0395911249หรือโทรมาที่เบอร์นายกนะครับก็ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ0632505555ครับ
1: ค่ะ24ชั่วโมงนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะนายกวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะนายกเสรีสำราญจิตนะคะนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอยค่ะขอบพระคุณค่ะก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับสถานการณ์ฟ้าฝนที่อยู่ในช่วงนี
2: ้ใช่นะคะโดยเฉพาะในภาคตะวันออกนะคะมาดูกันที่จังหวัดจันทบุรีกันบ้างนะคะโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีนะคะก็ได้ชี้แนวโน้มฝนตกหนักร้อยละ 70-85 ในช่วง3วันข้างหน้านะคะส่วนด้านปภ.ค่ะก็บอกว่าระดับน้ำจุดสำคัญและคลองพักดีรำไพนั้นยังปกติโต้ข่าวเพจดังนะคะที่ผ่านกระแสนับถอยหลัง120ชั่วโมงเกิดมหาอุทกภัยก็ยังยืนยันนะคะว่าไม่มีสัญญาณวิกฤตค่ะ นางสาวเฉลิมพรทิพย์โสภาผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีนะคะก็ได้เปิดเผยถึงสภาพอากาศล่าสุดแล้วก็แนวโน้มในอีก3วันข้างหน้านะคะว่าพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนั้นยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ค่ะก็มีโอกาสเกิดฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่และในช่วงของวันที่24ถึง26กันยายนความน่าจะเป็นของการเกิดฝนนะคะก็จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ75ถึง85โดยเฉพาะในวันที่26กันยายนที่ฝนตกกระจายตัวถึงร้อยละ85จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำและจากกรณีที่เพจ Facebook ชื่อดังนะคะได้โพสต์ข้อความเตือนภัยโดยระบุว่าเหลือเวลาอีก120ชั่วโมงนับจากนี้มหาอุทกภัยในภาคตะวันออกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นชี้เป้าครอบคลุมพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียงจนเกิดการแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากด้านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้เปิดเผยในกรณีนี้นะคะว่าจากการลงพื้นที่ตรวจวัดแล้วก็ติดตามสถานการณ์จริงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในวันนี้ค่ะพบว่ามีฝนตกลงมาเพียงประปรายการระบายน้ำในเขตเมืองนั้นยังคงเป็นไปอย่างคล่องตัวนะคะประกอบกับสถานการณ์ระดับน้ำบริเวณสะพานวัดจันทนารามซึ่งเป็นจุดเช็คสถานการณ์ระดับน้ำสำคัญที่จะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายกับพื้นที่ไข่แดงหรือเขตเศรษฐกิจชั้นในก็ยังอยู่ในระดับสภาวะปกติส่วนคลองระบายน้ำพักดีรำไพคลองบายพาสนะคะระดับน้ำก็ยังคงที่ประตูระบายน้ำขนาดใหญ่นั้นยังไม่ได้เปิดระบายน้ำเนื่องจากสถานการณ์ในภาพรวมนั้นยังสามารถรองรับน้ำได้ดีและอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ทั้งหมดค่ะพร้อมกันนี้จากการประสานข้อมูลร่วมกันระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาปภ.และศูนย์ตรวจสอบจริงก็ยืนยันค่ะว่าแม้พื้นที่ภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักตามฤดูกาลจากอิทธิพลมรสุมนะคะแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณหรือว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใดๆยืนยันว่าจะเกิดมหาอุทกภัยตามที่เพจดังกล่าวได้นำเสนอก็ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเป็นหลักค่ะ
3: ในจังหวัดจันทบุรีเองนะคะในช่วง 23-27 นี้นะคะคาดว่าจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็บางพื้นที่ก็คาดว่าจะมีหนักมากได้บ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้ทุกพื้นที่นะคะพื้นที่ไหนที่มีความเปราะบางนะคะมีฝนก่อนหน้านี้มากอยู่แล้วแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะก็ขอให้ระมัดระวังค่ะแล้วก็สามารถติดตามภาพถ่ายดาวเทียมและเรดาร์กับกรมอุตุนะคะเพื่อที่จะดูพื้นที่ของท่านนะคะแล้วถ้าพื้นที่ไหนนะคะที่มีความเสี่ยงก็ขอให้ติดตามพื้นที่รอบข้างด้วยเพราะณปัจจุบันเส้นทางน้ำเปลี่ยนนะคะพื้นที่ของเราเนี่ยคาดว่าอาจจะไม่มีฝนตกหนักแต่พื้นที่ข้างๆเนี่ยมีตกหนักก็ให้ดูประกาศจากส่วนราชการนะคะว่าพื้นที่ข้างๆเนี่ยจะมีมวลน้ำเนี่ยลงมาในพื้นที่ของเราไหมนะคะก็คือให้ดูสภาพพื้นที่ของตัวเองนะคะว่ามีความเสี่ยงไหม
1: ส่วนที่เมืองพัทยานะคะก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องเลยล่ะค่ะส่งผลให้ในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นจุดลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเกิดน้ำท่วมขังขึ้นมาอย่างรวดเร็วบางจุดระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำพร้อมกับปิดการจราจรในพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะแล้วก็จากการที่ตรวจสอบเนี่ยพบพื้นที่ได้รับผลกระทบหลายจุดเลยนะคะอาทิถนนพัทยาสาย3บริเวณมุมอร่อยถนนสุขุมวิทช่วงทางหลวงพัทยารวมถึงถนนเลียบทางรถไฟบริเวณวัดธรรมสามัคคีโดยเฉพาะจุดที่มีน้ำท่วมสูงรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เจ้าหน้าที่จึงเข้าควบคุมการจราจรและเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้โดยเร็วค่ะโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เมืองพัทยานั้นก็ยังคงเฝ้าสถานการณ์พร้อมกับเร่งระบายน้ำตามจุดเสี่ยงขณะที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงและติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะโดยล่าสุดเมื่อช่วงดึกของคืนที่ผ่านมาในพื้นที่เมืองพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองลงมาอย่างหนักติดต่อกันเป็นเวลานานกว่า1ชั่วโมงทำให้ปริมาณน้ำทะลักท่วมบนพื้นผิวถนนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่50ซมบางจุดเนี่ยท่วมสูงถึง1เมตรนะคะโดยเฉพาะจุดที่ท่วมซ้ำซากเช่นบนถนนสาย3แยกพะเนียดช้างแยกมุมอร่อยค่ะ ถนนเลียบทางรถไฟเขาน้อยเขาตะโลถนนสุขุมวิทพัทยาใต้ถนนเส้นพัทยาใต้ถนนเส้นพัทยากลางถนนเลียบชายหาดซอยบัวขาวพัทยาและซอยวัดบุญสัมพันธ์โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าปริมาณน้ำฝนนั้นยังคงตกลงมาสมทบตลอดเวลาค่ะส่งผลให้ถนนหลายสายรถจักรยานยนต์รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ขณะที่บางจุดนะคะประชาชนต่างก็ขนย้ายสิ่งของหนีกระแสน้ำไม่ทันโดยเฉพาะร้านค้าที่อยู่ติดถนนรวมไปถึงรถจักรยานยนต์ที่จอดหลบฝนต่างก็ถูกน้ำพัดจนล้มไปหมดเลยค่ะข้าวของต่างๆขยะมูลฝอยลอยเกลื่อนตามกระแสน้ำบางที่ก็ลอยไปติดตามเสาตามกำแพงนะคะรถยนต์ที่จอดริมทางก็ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากอีกด้วยค่ะ

0: ไว้ละค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งขยะมูลฝอยข้าวของของชาวบ้านที่ถูกกระสกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตกลงมาอย่างหนักเป็นเวลานานของเมืองพัทยาค่ะ
1: ถึงการเตรียมรับมือฝนตกหนักการให้เจ้าหน้าที่นั้นเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประมาณ9จุดตลอดพัทยา1337ให้ประชาชนสอบถามสถานการณ์และประสานขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านแล้วก็ได้มอบหมายให้ทางสำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมี3จุดนะคะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่แยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้เป็นแยกใกล้กับร้านมุมอร่อยเก่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำหรือว่ามีลักษณะท่วมรอการระบายเมื่อมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนายกเมืองพัทยาระบุนะคะว่าปัจจุบันระบบระบายน้ำของเมืองรองรับปริมาณฝนได้ประมาณ 60-70 มิลลิเมตรต่อวันแต่หากฝนตกหนักในระดับ 100-120 มิลลิลิตรมิลลิเมตรนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมรอการระบายและต้องใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมงส่วนผู้ที่อาศัยในพื้นที่ต่ำหรือว่าเสี่ยงน้ำเข้าบ้านก็สามารถติดต่อสายด่วน1337เพื่อขอรับถุงทรายได้ค่ะ
2: ในช่วงนี้ที่มีของการรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพัทยาเนี่ยตั้งแต่วันที่23ถึง27นะครับซึ่งทางเมืองพัทยาเองก็มีการดำเนินการในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการดูแลในเรื่องของน้ำท่วมก็คือในส่วนของสำนักช่างสุขาภิบาลนะครับแล้วก็มีศูนย์ Water Crisis Center ซึ่งตรงนี้ต้องให้เจ้าที่เนี่ยมีการประจำในจุดที่มีความเสี่ยงนะครับที่ท่วมซ้ำซากนะครับเราซึ่งจริงๆเรามีจุดหลักๆอยู่9จุดด้วยกันนะครับโดยเฉพาะยิ่ง3จุดหลักคือตรงแยกเรียบทางรถไฟตรงเขาตะโลนะครับแล้วก็บริเวณถนนสุขุมวิทตรงพญาใต้แล้วก็ตรงพระเนียช้างนะครับสาย3ตรงแยกร้านอาหารเก่ามุมอร่อยเก่านะครับตรงนี้ก็จะเป็น3จุดที่เวลาฝนตกมาเนี่ยนะครับต่อเนื่องเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นแอ่งกระทะที่จะมีน้ำท่วมนะครับรอระบายเป็นประจำทุกครั้งดังนั้นตรงนี้ก็จะมีเจ้าที่เนี่ยเป็นเจ้าที่ในการที่จะห้ามนะครับถ้าปริมาณน้ำสูงแล้วก็ห้ามรถผ่านเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือให้รถเนี่ยไปมีความเสียหายตรงนั้นนะครับ
0: ที่สระแก้วนะคะท่านผู้ชมนายสุเทพชัยวัฒน์ปลัดจังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสระแก้วค่ะโดยเฉพาะอำเภอวังน้ำเย็นอำเภอเขาชะกันและอำเภอเมืองสระแก้วสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงอำเภอวังสมบูรณ์เนี่ยปัจจุบันนะคะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ 117% ของความจุอ่างมีปริมาณน้ำล้นผ่านสปิลเวย์ประมาณ40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือเฉลี่ยประมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงค่ะขณะที่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 200,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพระสะทึงนั้นเพิ่มขึ้นประมาณชั่วโมงละ3เซนติเมตรนะคะจากนั้นค่ะนางสาวพรหมพัฒน์สอนลิ้มตระกูลป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนายจักริตธนนพรัตน์ในอำเภอเมืองสระแก้วลงพื้นที่บริเวณบ้านแก่งศรีเสียดตำบลสระขวัญอำเภอเมืองสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยหลังจากที่มีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่บ้านพักอาศัยของประชาชนในพื้นที่ค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับประเมินผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเหมาะสมรวมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีถ้าหากว่าสถานการณ์นั้นมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นค่ะ
1: แล้วก็ล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะนายปริญญาโพธิสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วและกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่19ค่ะลงพื้นที่สำนักสงฆ์ลัดกระสังตำบลสระขวัญอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วซึ่งตั้งอยู่ริมคลองพระสะทึงโดยน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในสำนักสงฆ์เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าช่วยเหลือนะคะพร้อมกับประเมินระดับน้ำจากการตรวจสอบพบว่าภายในสำนักสงฆ์นั้นมีพระสงฆ์จำวัดอยู่3รูปด้วยกันค่ะขณะที่ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วจึงประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง3รูปออกจากสำนักสงฆ์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีก ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะคะก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมกำลังและอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมอพยพหากได้รับการแจ้งเตือนค่ะ
0: มาดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะที่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าหรือตลาด100ปีเขตเทศบาลตำบลกบินหลังจากที่น้ำจากแควหนุมานและแควพระโปร่งเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลเอ่อล้นตลิ่งประกอบกับมีน้ำผุดย้อนขึ้นมาจากท่อระบายน้ำส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่โดยรอบเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่ต้นแม่น้ำบางปะกงค่ะซึ่งจะรับน้ำที่ไหลมาจากคลองพระปรงและแควหนุมานทำให้ระดับน้ำยังคงมีปริมาณมากแล้วก็ระบายออกได้ช้าโดยคาดการเอาไว้นะคะว่าสถานการณ์น้ำจะเริ่มลดลงประมาณเดือนตุลาคมเป็นต้นไปโดยทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนและน้ำที่ไหลลงมาเพิ่มเติมจากจังหวัดสระแก้วและอำเภอนาดีประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและบ้านเรือนที่อยู่ติดแนวแม่น้ำนะคะที่ได้รับผลกระทบบริเวณตลาดเก่ามีประมาณ40ครัวเรือนโดยจังหวัดปราจีนบุรีนั้นได้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่บริเวณชุมชนตลาดเก่าแล้วมีความช่วยเหลือจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกบินบุรีเขต2ค่ะนายประกิจจันทร์ศิวานนท์นำอาหารและข้าวสารน้ำดื่มนะคะมาช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตลาดเก่าด้วยค่ะแล้วค่ะ
3: ปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องมี
4: ตกน้อยกว่าปกติที่เคยตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็น้อยกว่าปีที่แล้วแต่ว่าอุตุก็ให้เราเฝ้าระวังในช่วงปลายเดือนกันยานี้เหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้ก็มีประกาศแจ้งเตือนด้วยเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีฝนตกลักษณะการตกเนี่ยพี่ว่ามันเข้าข่ายคือที่เข้าข่ายของเอลนิโยเนี่ยเนื่องจากว่ามันตกไม่ได้กระจายทั่วทุกพื้นที่แต่ตกเป็นหย่อมแล้วตกแช่เพราะฉะนั้นในบางพื้นที่ที่โดยลักษณะของภูมิประเทศของสุพรรณเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำในบางพื้นที่จะเป็นแอ่งกระทะอย่างสองพี่น้องบางปะม้าอย่างเงี้ยถ้าหากว่าฝนตกปริมาณมากเนี่ยเขาจะเข้าไปขังอยู่ในพื้นที่ซึ่งปีนี้น่าจะได้รับผลกระทบแต่อาจจะคิดว่าไม่น่ามากเท่ากับปีก่อน
3: ซึ่งประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรประชาชนในพื้นที่ลุ่มใช้น้ำจากแม่น้ำท่าจีนสำหรับในพื้นที่ตอนบนใช้น้ำจากเขื่อนกระเสียวซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 350,000 ไร่ในพื้นที่อำเภอด่านช้างอำเภอหนองยะไซอำเภอสามชุกและอำเภอเขตรุ่มแม่น้ำปัจจุบันเขื่อนกระเสียวมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 60.24 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 20% ของความจุเก็บกักทั้งหมดซึ่งถือว่ามีปริมาณน้อยของความจุที่ระดับเก็บกักได้299ลูกบาศก์เมตร
4: พื้นที่ด้านล่างเนี่ยเขาจะไม่แล้งถ้าแล้งเนี่ยจะเป็นพื้นที่ด้านบนอย่างดอนเจดีหนองยะไซเดิมบางด่านช้างแต่ว่าเราบริหารจัดการเนี่ยเราคำนึงถึงน้ำกินน้ำใช้ก่อนซึ่งทางจังหวัดเนี่ยก็ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการแจกจ่ายน้ำเนี่ยเราก็มีแผนดำเนินการอยู่ทีนี้เราก็จะดูในอาจจะมีพื้นที่ที่เขาขาดแคลนน้ำเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแผนการแจกจ่ายน้ำในระดับของพื้นที่อยู่แต่ว่าถ้าหากว่าเขาต้องการสนับสนุนรถน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดก็มีบัญชีเครื่องมือเครื่องจักรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมสนับสนุนอยู่ค่ะส่วนสำหรับทางโซนของดอนเจดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นสวนมะม่วงค่ะเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็จะใช้น้ำจากคลองมอซึ่งโดยปกติอ่ะก็จะมีบ้างที่ขาดแคลนน้ำนะคะถ้าถึงในช่วงฤดูแล้งหมดฝนเนี้ยก็อาจจะมีบ้างที่จะต้องสูบน้ำเพื่อช่วย
3: ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้วางแผนประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้ประชาชนและเกษตรกรรับรู้และขอความร่วมมือไม่ปลูกพืชใช้น้ำมากนอกฤดูการผลิตเพื่อลดความเสียหายที่จะตามมา
4: ฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะถ้าหากว่าเราเป็นเกษตรกรเนาะทำการเพาะปลูก

0: ถ้าหากว่าทางภาครัฐแจ้งข่าวว่าอย่างไรให้ติดตามสถานการณ์ไม่ให้เพาะปลูกหรือว่าควรเลื่อนการเพาะปลูกไปก่อนหรือควรใช้พืชการเพาะปลูกโดยใช้พืชน้ำน้อยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยปฏิบัติตามเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราฝืนทำไปตามปกติเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเกิดความเสียหายได
1: ้โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ทางเพจปภ.สุพรรณบุรีหรือเพจกรมชลประทานหากประสบเหตุอุทกภัยหรือภัยแล้งสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1784ทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน

0: ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เตรียมพร้อมรับการประชุม2026 IMF World Bank Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้หลังได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดงานระดับโลกเป็นครั้งที่2ตอกย้ำศักยภาพไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมไม้กว่า30ปีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของไทยและเป็นห้องรับแขกของประเทศสำหรับการจัดประชุมและนิทรรศการระดับนานาชาติจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นในปี2532หลังประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ในปี2534ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 10,000 คนจากทั่วโลกครั้งนั้นถือเป็นบทพิสูจน์ศักยภาพของไทยในการรองรับการจัดงานระดับโลกและทำให้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กลายเป็นสถานที่สำคัญในการจัดงานระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องก่อนจะปรับปรุงครั้งใหญ่ในปี2562และเปิดให้บริการอีกครั้งในปี2565ยกระดับสู่ศูนย์การจัดงานระดับโลกภายใต้แนวคิดThe Ultimate Inspiring World Class Event Platform for All พร้อมกับขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นถึง5เท่าผสมผสานมาตรฐานสากลเข้ากับอัตลักษณ์ความเป็นไทยสำหรับในปี2569ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group and Annual Meetingระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมอีกครั้งด้วยพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลระบบโลจิสติกและการเดินทางที่เชื่อมต่อสนามบินโรงแรมและระบบรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดินตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมาศูนย์ทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่เทคโนโลยีการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จึงไม่เพียงสะท้อนความพร้อมของสถานที่จัดการประชุมแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพประเทศไทยบนเวทีโลกต่อยอดอุตสาหกรรมไม้สร้างงานกระจายรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง
1: เพื่อสร้างความประทับใจนะคะให้แก่ผู้แทนจากทั่วโลกค่ะประเทศไทยได้คัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุกันเสียงและตกแต่งห้องประชุมนะคะลวดลายเหล่านี้ค่ะจึงไม่ได้ทำหน้าที่เพียงสร้างความงดงามแต่ยังช่วยบอกเล่าอัตลักษณ์และคุณค่าของประเทศไทยให้ผู้คนจากทั่วโลกได้สัมผัสค่ะ
2: รวิยะหยามานะคะเป็นผู้ประกอบการแบรนด์บาติกเจนาราค่ะผ้าที่กำลังเขียนอยู่เนี่ยชื่อว่าผ้าบุปผาบรมราชินีนาถนะคะเป็นผ้าฐานลายพระราชทานจากสมเด็จพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะประทานให้ผู้ประกอบการผ้าบาติกของภาคใต้ค่ะก็แต่ละผืนเนี่ยก็ใช้ประมาณดาถึง2สัปดาห์ค่ะแล้วแต่ความละเอียดของลายค่ะจริงๆแล้วผ้าบาติกเนี่ยเป็นงานภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพราะเรามีชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียซึ่งเขาก็มีภูมิปัญญาผ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีความรู้เรื่องของการทำผ้าบาติกเพราะว่าส่วนหนึ่งเคยไปขายแรงงานที่จังหวัดประเทศมาเลเซียต่อมาก็กลับมาแล้วก็มาทำกันในแถบตะเข็บชายแดนใช่ไหมคะแล้วก็ท้องถิ่นก็มีการส่งเสริมสนับสนุนการทำผ้าบาติกค่ะเราก็เลย เห็นว่าเอ๊ะผ้าบาติกเนี่ยมันมีดีมานด์นะมีความต้องการแล้วก็มันเป็นงานฝีมือเราก็เลยคิดว่าถ้าเราทำสิ่งนี้แล้วเราทำเป็นสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาจำหน่ายค่ะก็มันจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนได้อะค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานฝีมือเนี่ยเป็นคืออนาคตค่ะยิ่ง AI ยิ่งงานเทคโนโลยีพัฒนายิ่งเท่าไหร่เนี่ยความหวยหาของงานฝีมือจะมีมากขึ้นและจะเป็นงานที่มีมูลค่ามากขึ้นค่ะอยากให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจค้าคุณจะเป็นคนที่อยู่ในเทรนด์เลยค่ะ
0: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมและน้องอ้อมนะคะไปเตรียมตัวในเรื่องเทศกาลกินเจที่โรงเจแม่งหยี่เจตัวสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีนะคะก็ได้ร่วมแถลงข่าวเทศกาลถือศีลกินเจอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มผักปลอดสาร1มื้อกินเจเหมือนชีวิตรอดตายค่ะนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายเซ้ง ปิยธรรมวุฒิกุลนายกสมาคมตังเองสว่างกตัญญูธรรมสถานนายกานนท์ธรรมเจริญประธานกรรมการบริหารโรงเจบ้วนเฮงเจตัวนายชูสิทธิ์มั่นคงสิทธิชัยประธานกรรมการบริหารโรงเจเม่งหยีเจตัวและนายกิจพรชวดสุวรรณนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจสำหรับจังหวัดจันทบุรีถือเป็นจังหวัดหนึ่งนะคะที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจกันอย่างต่อเนื่องในทุกปีและสำหรับในปีนี้ค่ะก็จะเริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินเจอย่างเป็นทางการนะคะตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคม2569โดยโรงเจทั้ง2แห่งค่ะก็ขอความร่วมมือให้รักษามาตรการตามที่สำนักงานสาธารณสุขแนะนำอย่างเคร่งครัดเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงในสถานที่แออัดแต่ทั้งสองโรงเจนะคะก็ได้จัดสถานที่ไว้รองรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะมาถือศีลปฏิบัติธรรมละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตลอดเทศกาลสำหรับพิธีอัญเชิญตะเกียงเทพพยดาฟ้าดินสู่เสามกรของโรงเจทั้งสองแห่งค่ะก็กำหนดจัดขึ้นในวันที่6ตุลาคม2569ซึ่งถือเป็นพิธีสำคัญก่อนเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจอย่างเป็นทางการทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะร่วมการบริโภคผักและอาหารเจที่สะอาดปลอดภัยพร้อมกับร่วมถือศีลละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและทำความดีตลอดช่วงเทศกาลเพื่อความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจภายใต้แนวคิด1มื้อกินเจ10,000ชีวิตรอดตายค่ะ

0: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีนะคะสนธิกำลังตำรวจบางละมุงตำรวจท่องเที่ยวและฝ่ายปกครองค่ะบุกไปช่วยหญิงชาวจีน3คนหลังจากที่ญาติได้รับข้อความขอความช่วยเหลืออ้างว่าถูกหลอกมาทำงานเอนเตอร์เทนค่ะกลางดึกของคืนที่ผ่านมาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมตำรวจสภ.บางละมุงตำรวจท่องเที่ยวและฝ่ายปกครองกว่า20นายเข้าปิดล้อมวิลล่าแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากที่ญาติของหญิงสาวชาวจีนร้องขอความช่วยเหลือค่ะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยหญิงสาวได้ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน WeChat ไปหาญาติระบุว่าถูกกักขังโทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับตัวและขอให้แจ้งตำรวจพร้อมกับส่งพิกัดสถานที่และขอให้เจ้าหน้าที่เดินทางมาหลายคนเนื่องจากภายในมีผู้ชายอยู่หลายคนและผู้หญิงเนี่ยมีอีก3คนค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นนะคะพบชายชาวจีน4คนอยู่ภายในบ้านก็ทำการควบคุมตัวเอาไว้ค่ะขณะที่ชั้น2พบหญิงชาวจีน1คนอยู่ในห้องนอนสภาพร่างกายมีร่องรอยบาดเจ็บและอยู่ในอาการหวาดกลัวส่วนอีก2คนพบว่าอยู่บริเวณชั้นล่างเจ้าหน้าที่จึงให้การช่วยเหลือและนำตัวออกจากบ้านนอกจากนี้นะคะยังพบโซ่ที่อ้างว่าใช้สำหรับล่ามรวมถึงถุงยางอนามัยและอุปกรณ์ต้องสงสัยเกี่ยวกับยาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้ตรวจสอบเป็น
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: จังหวัดนครนายกรวมพลังจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันมหิดล2569นายกองเอกอิสราสุขแจ่มใสปลัดจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกหรือว่าวันมหิดลประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเก็บกวาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลนครนายกเพื่อส่งเสริมให้พื้นที่มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับประชาชนและผู้มาใช้บริการรวมถึงยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกับร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อสังคมตลอดจนส่งเสริมการมีจิตสาธารณะความเสียสละและความร่วมมือของทุกภาคส่วน
1: นักเรียนโรงเรียนตังเองจันทบุรีค่ะเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์พร้อมกับร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7ช่อง11จันทบุรีโรงเรียนตังเองจังหวัดจันทบุรีได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชดำริและทรงสืบสานงานเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์มีกิจกรรมทั้งหมด6โซนให้ผู้เยี่ยมชมได้ร่วมกิจกรรมอาทิการลงนามแสดงความอาลัยหน้าพระฉายาลักษณ์จุดชมสารคดีสั้นแม่ของแผ่นดินที่ฉายสารคดีภาพยนตร์สั้นนำเสนอพระราชกรณียกิจและสารคดีเฉลิมพระเกียรติจุดชมนิทรรศการตามรอยเสด็จนำเสนอพระราชกรณียกิจที่สำคัญในพื้นที่9จังหวัดภาคตะวันออกจุดสารสนเทศเพื่อประชาชนบริการคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลพระราชพิธีพร้อมมุมบริการแจกของที่ระลึกเอกสารสำคัญและต้นไม้แห่งความดีให้ประชาชนที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการได้ร่วมกันเขียนข้อความลงบนใบไม้สีทองจากนั้นกลุ่มนักเรียนได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์รูปแบบกล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยคณะนักเรียนได้แบ่งกลุ่มร่วมชมการสาธิตจากนั้นจะได้ลงมือประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โดยมีนางจันเพ็ญประเสริฐศรีผู้ทรงคุณวุฒิอำเภอมะขามนำทีมวิทยากรสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์รูปแบบกล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์ดอกไม้ประจำจังหวัดจันทบุรีพร้อมให้ข้อมูลในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์รูปแบบกล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์ตั้งเป้าผลิตครูต้นแบบจำนวน30คนเพื่อถ่ายทอดต่อไปยังกลุ่มสตรีในทุกๆอำเภอเพื่อประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์รูปแบบกล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์จำนวน 150,000 ดอกเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งจะมีกำหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง19ธันวาคม2569ณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงโดยจัดขึ้นพร้อมกันกับทุกจังหวัดขณะที่นางเพ็ญจันทร์ประเสริฐศรีได้เปิดเผยว่าการที่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งซึ่งที่ผ่านมาการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ของจังหวัดจันทบุรีที่ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29ตุลาคม2560นั้นจังหวัดจันทบุรีประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์รูปแบบดอกดารารัตซึ่งมีขั้นตอนยากกว่าดอกกล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์เล็กน้อยซึ่งในครั้งนั้นกลุ่มสตรีชาวจันทบุรีก็ได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์เช่นกัน มากระทั่งงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในครั้งนี้ทางกลุ่มสตรีได้นำความหมายความงดงามและรูปทรงของกล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์ถอดรูปแบบรูปทรงออกมาอย่างละเอียดเพื่อประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทร์ให้มีความเหมือนตามแบบทุกสัดส่วนและเชื่อมั่นว่าภายในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในมือของชาวจันทบุรีจะมีดอกไม้จันทร์กล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์เป็นสื่อแทนหัวใจในการร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างพร้อมเพรียง
2: มีความภาคภูมิใจมากนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่เริ่มต้นคิดนะว่าเราจะทำดอกกล้วยไม้เหลืองจันทร์นะความภาคภูมิใจเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะครั้งนี้ในอดีตตอนท่านในหลวงรัชกาลที่9เป็นดอกดารารัตน์ค่ะดารารัตน์ค่ะถ้าเทียบกับกล้วยไม้เหลืองจันทร์ดารารัตน์นั้นรายละเอียดก็จะมีเยอะกว่าแต่ก็นิดนึงแทบจะไม่แตกต่างเพราะว่าอยู่ในตระกูลกล้วยไม้เรียนแบบเลยนะคะกลีบมีครบค่ะกระเปาะดอกเรียนแบบได้มากที่สุดมั่นใจนะคะว่าการทำดอกไม้จันทร์ของจังหวัดจันทบุรีเราเนี่ยได้ครบถ้วนแน่โดยเฉพาะองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรีนะคะทั้ง10อำเภอเนี่ยเขามีความเข้มแข็งกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็จะผลิตครูต้นแบบนะลงไปทั้ง10อำเภอจะไปช่วยกันทำดอกไม้จันทร์เพื่อให้ครบตามจำนวนที่จังหวัดระบุมามั่นใจมากค่ะ
1: ค่ะ EEC นะคะกำลังเดินหน้าอุตสาหกรรมยุคใหม่ค่ะขณะที่ความต้องการบุคลากรทักษะสูงก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทางวิทยาลัยเทคนิคระยองนะคะจึงเร่งสร้างคนรุ่นใหม่เรียนรู้เทคโนโลยีจริงจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อก้าวสู่กำลังสำคัญของอุตสาหกรรมไทยในอนาคตค่ะ

0: ามกลางการเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC อุตสาหกรรมยุคใหม่ต่างเร่งปรับตัวและต้องการฟันเฟืองชิ้นสำคัญเพื่อยกระดับขีดความสามารถวิทยาลัยเทคนิคระยองได้ก้าวขึ้นมาเป็นฐานกำลังหลักในการผลิตบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติคุณภาพสูงโดยมีเป้าหมายอันท้าทายนั่นคือการเจรไนนักศึกษาเหล่านี้ให้ก้าวเข้าไปเป็นกำลังหลักในทีม System Integrator หรือว่า SI เพื่อบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์และยกระดับเครื่องจักรให้กับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI
1: ในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีนิคมอุตสาหกรรมมาตรพุทธนะครับซึ่งทำเกี่ยวกับโรงกลั่นน้ำมันก๊าซธรรมชาตินะครับแล้วก็ปิโตรเคมีเนี่ยซึ่งเราจะต้องมีการวัดแล้วก็ควบคุมเป็นหลักนั้นเราก็จะสอนให้นักศึกษาเนี่ยมีความปลอดภัยในการทำงานเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็มีระบบการวัดแล้วก็ควบคุมตอนนี้เรามีความร่วมมือเยอะมากนะครับเราสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการอุตสาหกรรมครับเราสร้างศูนย์เทรนนิ่งศูนย์ AI เรามีบริษัทมากมายนะครับในอุตสาหกรรมมาตรพุทธเนี่ยช่วยส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือในการฝึกงานนะครับหรือว่าจะเป็นเทรนเนอร์นะครับมาช่วยอบรมนักศึกษามาให้นักศึกษาหรือว่ากิจกรรม CSR นะครับนักศึกษาได้ไปร่วมกับบริษัทเพื่อช่วยเหลือชุมชนนะครับงั้นตัวของครูเนี่ยนะครับเราก็ไปเยี่ยมทางบริษัทนะครับเข้าไปเพื่อไปหาข้อมูลประชุมร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสร้างแผนการฝึกเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีแล้วเราก็ยังให้ทางบริษัทเนี่ยเข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอนร่วมมือกับเราเป็นอย่างดี
0: หัวใจสำคัญที่ทำให้วิทยาลัยเทคนิคระยองก้าวล้ำไปอีกขั้นนั่นคือระบบการเรียนการสอนแบบทวิภาคีที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกผ่านการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษานักศึกษาไม่ได้เรียนแค่ในตำรานะคะแต่ว่าได้สัมผัสอุปกรณ์และเทคโนโลยีจริงจากองค์กรพันธมิตรระดับโลกบริษัทชไนเดอร์อิเล็กทริกที่ร่วมสร้างศูนย์ปฏิบัติการดิจิทัล Eco Structure เพื่อจุดประกายนวัตกรรมในทุกมิติของวงจรชีวิตเครื่องจักรบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกที่ร่วมกันพัฒนา E-Factory เพื่อเชื่อมโยงระบบการผลิตและ IT เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อรวมไปถึงบริษัทเจียงซูอุ่ยป๋อโรบอติกที่เข้ามาติดปีกทักษะด้านแขนกลอุตสาหกรรมอัจฉริยะและบริษัทโยโกกาวาที่สนับสนุนเทคโนโลยี DCS ระดับสูง
2: น้องๆที่มาฝึกงานกับโยโกกาวาเรานะครับเราจะแบ่ง เรื่องราวเนื้อหาประสบการณ์ทำงานเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการอบรมเทรนนิ่งให้ความรู้ต่างๆทั้งในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของโปรแกรมในระบบควบคุมอัตโนมัติของโยโกกาวาเรานะครับในส่วนที่2เนี่ยก็คือเป็นส่วนของทำงานโครงงานทำโปรเจกต์จริงนะครับช่วยรุ่นพี่ในการต่อไวริงไดแกรมต่อตามแบบที่เรามีนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำปฏิบัติจริงอีกส่วนหนึ่งส่วนที่3เนี่ยที่เราให้ knowledge น้องๆเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของฝั่ง service engineering แล้วก็ solution นะครับอันนี้ก็จะได้เรียนรู้โปรแกรมต่างๆที่โยโกกาวาเรามีเน
3: า
2: ะ
3: เขาเองก็ได้มีการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับพวกระบบมาบ้างแล้วนะครับจากอาจารย์จากสถาบันเองก็มีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งนะครับแต่เราเองเนี่ยก็จะมีการนำมาต่อร่วมกันนะครับให้เป็นระบบใหญ่นะครับแล้วก็ให้แนวคิดนะครับในการที่จะออกแบบระบบนะครับเพื่อจะควบคุมในโปรเซสจริงได
4: ้คือตัวผมได้ความรู้หลากหลายด้านครับไม่ว่าจะเป็นการงานประกอบตู้งานทำดีเซตแล้วก็การทำงานเป็นทีมแล้วก็รวมถึงการที่ครูฝึกเข้ามาช่วยอธิบายการทำงานในส่วนต่างๆช่วยแก้ปัญหาในงานที่ได้ทำนะครับส่วนตัวผมคิดว่ามั่นใจประมาณหนึ่งว่าจะได้ทำงานต่อไม่ว่าเป็นทำที่นี่หรือว่าที่อื่น
0: ไม่เพียงแต่ด้านฮาร์ดแวร์วิทยาลัยยังได้จัดตั้งศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมโดยได้มีการนำแพลตฟอร์มซีล่าคอมาฝึกฝนทักษะด้านการจับภาพในระบบอัตโนมัติโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะเทคโนโลยีนวัตกรรมบูรณาการสจล. และที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือการปลูกฝังความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งทั้งการประเมินความเสี่ยงรอบด้านและการฝึกปฏิบัติงานบนที่สูงเพื่อให้นักศึกษาพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ความร่วมมือทั้งหมดนี้คือโซลูชันที่ช่วยลดระยะเวลาในการผลิตบุคลากรทำให้การฝึกประสบการณ์อาชีพในระบบทวิภาคีได้ผลลัพธ์ที่ตรงจุดและตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงวิทยาลัยเทคนิคระยองจึงไม่ใช่เพียงสถานศึกษาแต่คือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบในการสานต่อความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาเพื่อสร้างสรรค์บุคลากรผู้พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวไกลสู่อนาคต NVT จันทบุรีรายงาน
5: สามนาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นะคะเสนอตอนถูกหลอกขายทำไงดีโดยนายปูชิตวรานุตระกูลอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดจังหวัดระยองค่ะ

ในกรณีที่ประชาชนนะครับหรือชาวบ้านเนี่ยถูกหลอกลวงนะครับขายสินค้าที่ดินหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆนะครับในกรณีที่มีการหลอกลวงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทั้งนะครับกรณีที่เราเนี่ยขายสินค้านะครับแล้วเราไม่ได้เงินนะครับหรือเป็นกรณีที่เราเนี่ยซื้อสินค้าแล้วเราเนี่ยไม่ได้ของแต่เราต้องมีการเสียสูญเสียเงินไปนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้ามีการหลอกลวงนะครับมันจะมีความผิดตามกฎหมายอาญานะครับในเรื่องฉ้อโกงซึ่งมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งนะครับแล้วก็ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงนะครับถ้าเกิดพบนะครับว่ามีการถูกหลอกลวงเกิดขึ้นนะครับแล้วประชาชนเนี่ยได้สูญเสียทรัพย์สินหรือเงินทองนะครับให้กับผู้กระทำความผิดเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยความผิดประเภทนี้เขาเรียกว่าความผิดฉ้อโกงนะครับความผิดฉ้อโกงเนี่ยประชาชนหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยสามารถแจ้งความร้องทุกข์นะครับต่อพนักงานสอบสวนนะครับหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้นะครับเพื่อดำเนินคดีแล้วก็เอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษนะครับเนื่องจากความผิดฐานฉ้อโกงเนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องร้องทุกข์นะครับภายในกำหนด3เดือนนับแต่วันที่รู้ตัวผู้กระทำความผิดและทราบถึงการกระทำความผิดนะครับถ้าเกิดเราไม่ร้องทุกข์ภายใน3เดือนเนี่ยผลจะเป็นยังไงใช่ไหมครับผลก็คือทำให้คดีขาดอายุความไม่สามารถนะครับแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีเอากับผู้กระทำความผิดได้อีกนะครับสำหรับในส่วนของสำนักงานอัยการเนี่ยหากท่านมีปัญหาที่ถูกหลอกลวงเช่นนี้นะครับท่านสามารถขอรับนะครับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยทั่วประเทศนะครับหรือก็เช่นเดียวกันนะครับหากนะครับเมื่อมีการร้องทุกข์เนี่ยเกิน3เดือนไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้อีกเนี่ยแต่ท่านเนี่ยได้สูญเสียเงินไปนะครับท่านสามารถที่จะมาขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อเรียกคู่กรณีนะครับแม้จะขาดอายุความแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมหรือว่าทำความตกลงนะครับในเรื่องนี้ได้อีกนะครับโอเคแบบการกระทำความผิดอาญาอาจจะดำเนินไม่ได้แต่ในทางแพ่งเนี่ยผู้กระทำความผิดก็อาจจะต้องรับผิดอยู่นะครับ

0: 14กันยายนเนาะถือว่าเป็นวันมหิดลค่ะพวกเราเองซึ่งเป็นชาวรามาธิบดีเนี่ยขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมนะพระบรมราชนกซึ่งเป็นพระบิดาแห่งวงการแพทย์แผนปัจจุบันของประเทศไทยนะคะพระองค์เนี่ยได้ทรงวางรากฐานด้านการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขของไทยพวกเราจึงขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยการส่งต่อความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องและก็เข้าใจง่ายเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะวันนี้เราจะอยู่กับอาจารย์อุ๊อาจารย์วรรณดาไลฟ์สวนนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์โรคภูมิแพ้อาจารย์มาอยู่กับเรา1ชั่วโมงเต็มนะคะก็ขออนุญาตสวัสดีพี่อุ๊ด้วยค่ะก็ทีนี้พออาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องภูมิแพ้เนาะช่วงนี้เราก็จะสังเกตว่าฝนตกแล้วก็มีข่าวด้วยเนาะว่า24ถึง27เนี่ยมันจะมีฝนตกหนักฝนตกเยอะจนกระทั่งอาจจะถึงมีมหาอุทกภัยอะไรกันซึ่งเขากำลังดราม่ากันอยู่แต่เราไม่พูดเรื่องดราม่านะคะเรามาพูดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บกันดีกว่าค่ะซึ่งการที่มันมีเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเนี่ยมันทำให้หลายๆคนมีปัญหาเรื่องของผื่นคันทั้งตัวลูกสาวก็เหมือนกันค่ะแล้วก็อาจจะเป็นภูมิแพ้กำเริบแน่นอนดังนั้นถ้าใครมีปัญหาอยากที่จะปรึกษาเกี่ยวกับภูมิแพ้ผื่นผิวหนังนะคะรีบพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะอาจารย์จะรัดคิวตอบให้เลยแล้วก็หลายๆท่านคงเห็นแล้วเนาะว่าช่วงหลังเรายังมีช่วงพิเศษนะคะเราเรียกว่าพิกอาการก็คือเลือกคำถามเนาะแต่คำถามนี้เราไม่ได้มาได้ด้วยตัวเองเรามีคนมาร่วมส่งคำถามมานะคะเพราะเราก็จะเปิดโอกาสให้กับแฟนรายการทุกท่านสามารถนำเสนอมาได้ว่าอยากจะถามคำถามอะไรได้ทุกเรื่องนะคะก็ให้คอมเมนต์เข้ามานะคะแต่ว่าอย่าลืมติดแฮชแท็กนะสองแฮชแท็กนะคะก็คือแฮชแท็กรัดคิวหมอรามากับรามาชาแนลเนาะคำไหนคำถามไหนนะคะที่น่าสนใจแล้วก็ทั้งทีมงานได้เอามาใช้ในรายการก็จะมีการสุ่มแจกรางวัลซึ่งรางวัลอันเนี้ยก็รู้อยู่แล้วเนาะน่าจะเป็นกล่องใส่ยาซึ่งในกล่องอันนี้มันก็จะมีที่ตัดยาให้ด้วยนะคะสะดวกมากเลยแล้วก็มีอยู่2สีเราก็จะแจกเดือนละ3รางวัลกันไปเลยใกล้แล้วเนาะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วอย่าลืมส่งคำถามเข้ามาเยอะๆนะคะคำถามไหนที่เราได้ใช้แต่ก็อย่าลืมติดแฮชแท็ก2อันด้วยนะคะก็มากลับเข้าเรื่องของเราเลยแล้วกันนะคะวันนี้เรามาคุยกับอาจารย์อุ๊เนาะเรื่องผื่นคันกันเนาะทีนี้เมื่อกี้เริ่มต้นไปนิดหน่อยแล้วว่าพอคนที่บางคนเนาะพอมีอากาศเปลี่ยนแปลงไม่ต้องฝนหรอกบางทีหนาวหรือลมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีผื่นขึ้นทีนี้ถ้าคนที่มีปัญหาแบบนี้ค่ะการที่มีผื่นขึ้นเมื่อมีอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับภูมิคุ้มกันเราไหมคะ
1: จริงๆก็มีทั้งเกี่ยวแล้วก็ไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับลักษณะของผื่นที่เป็นเนาะยกตัวอย่างเช่นบางคนที่เป็นผื่นผิวหนังอักเสบหรือเป็นเอโทปิกเดอร์มาไทติสที่คุณหมอส่วนใหญ่ก็บอกอุ้ยผื่นผิวหนังภูมิแพ้กลุ่มนี้จะมีความไวมากเลยกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศอากาศร้อนอากาศเย็นนะคะรวมถึงว่าช่วงที่ฝนเยอะๆเนาะมีความชื้นมากๆก็อาจจะมีเรื่องของไรฝุ่นที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นก็ทำให้กระตุ้นให้เขามีอาการมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับภูมิแพ
0: ้
1: ส่วนผื่นอื่นๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับภูมิแพ้เลยนะคะ
0: ผื่นอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับภูมิแพ้คะ
1: จริงๆก็บอกยากเนาะเพราะมันมีก้ำกึ่ง อย่างยกตัวอย่างเช่นผื่นลมพิษนะคะที่เราจะเห็นว่ามันมีความนูนคล้ายๆแผนที่อันเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับภูมิแพ้ก็ได้หรือไม่เกี่ยวก็ได้แต่ส่วนใหญ่ของผื่นลมพิษเนี่ยก็คือเป็นลมพิษของเขาเองเลยซึ่งไม่เกี่ยวกับภูมิแพ้แต่สัมพันธ์กับสภาพอากาศเช่นเดียวกัน
0: โอ้ฟังแล้วมีความงงนิดหน่อยนะคะแต่ทุกอย่างเหมือนมีความสัมพันธ์กับสภาพอากาศแต่อาจจะเป็นเพื่อภูมิแพ้หรือไม่ใช่ก็ได้เนาะ
1: ใช่ใช
0: ่เพราะงั้นมีคำถามเพิ่มมาอีกหนึ่งคำถามนะเขาบอกว่าแล้วถ้ามันผื่นขึ้นเฉพาะวันที่ฝนตกแต่วันอื่นๆสบายดีแบบนี้มันจะเป็นโรคภูมิแพ้ผิวหนังไหมคะอาจารย์อุ๊
1: หลักๆเลยเราต้องดูลักษณะผื่นก่อนว่าเอ๊ะมันใช่ภูมิแพ้ไหมหรือว่ามันเป็นผื่นลักษณะอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าจะบอกจริงจังว่าเป็นภูมิแพ้ผิวหนังไหมเราคงต้องเห็นลักษณะผื่นนะคะ
0: บอกไม่ได้เนาะแค่ว่าวันนี้ฝนตกแล้วผื่นขึ้นไม่รู้เราต้องเอามาดูก่อนว่าหน้าตาของผื่นเป็นยังไง
1: หน้าตาของผื่นเป็นยังไงใช่
0: ซึ่งดูยากมากเลยเพราะนั้นเราสามารถดูได้เองด้วยไหมคะหรือว่าอย่าดูเอง
1: เพราะว่าจริงๆ เราดูเองเราอาจจะไม่มั่นใจหรือว่าไม่แน่ใจใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: วิธีหนึ่งที่แนะนำเลยคือถ้ามีผื่นถ่ายรูปเก็บไว้แล้วเวลาไปหาคุณหมออ่ะเราก็เอารูปให้คุณหมอเขาช่วยดูว่าไอ้ผื่นเราเป็นแบบนี้เนาะเพราะว่าบางทีอะค่ะผื่นมันจะมาเร็วไปเร็วยกตัวอย่างเช่นผื่นลมพิษเนี่ยมาแป๊บหนึ่ง 1วันก็หายไปเราก็อาจจะไม่ได้มีรูปโชว์อันนี้คุณหมอก็อาจจะใช้ในการวินิจฉัยยากมากขึ้นคือซักประวัติบางทีมันบอกยาก
2: ม
1: ันถ้ามีรูปที่ชัดเจนน่ะก็จะช่วยได้เยอะเลย
2: อุ๊ยอันนี้เป็นทริคที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดส่วนใหญ่เราก็มีมือถือสามารถที่จะถ่ายรูปกันได้อยู่แล้วเนาะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของผื่นยกตัวอย่างเช่นวันนี้ผื่นหน้าตาเป็นแบบนี้อ้าวอีกวันนึงยังไม่มีเวลามาหาหมอหรือว่าอาการยังไม่ได้รุนแรงมากเราก็ถ่ายให้ดูการเปลี่ยนแปลงดูตำแหน่งถ่ายเราอย่าถ่ายแค่ว่ามันอยู่ตรงนี้เนาะเพราะบางทีเราก็ไม่รู้จำไม่ได้ว่าตกลงฉันถ่ายตรงไหนของร่างกายแล้วถ่ายแล้วดูว่าเอ๊ะตำแหน่งบางตำแหน่งมันบอกไหมคะอาจารย์อู๋ว่าถ้าตำแหน่งเนี่ยโอกาสที่จะเป็น1 2 3 4มันมีมากกว่ากันมีไหมคะ
1: ตำแหน่งช่วยเยอะเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าคนไข้เป็นผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเนาะส่วนใหญ่อะในผู้ใหญ่ก็จะขึ้นตรงบริเวณของข้อพับข้อพับข้อศอกนะคะแล้วก็หลังข้อพับขาหรือบริเวณของคอหน้าแถวนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเฉพาะของโรคภูมิแพ้ซึ่งเราก็จะดูลักษณะผื่นร่วมด้วยก็จะบอกได้ค่อนข้างเยอะเลยว่ามีแนวโน้มน่าจะเป็นเรื่องของภูมิแพ้นะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือประวัติอาการร่วมเนาะยกตัวอย่างเช่นมีผื่นด้วยแล้วก็มีอาการทางจมูกด้วยอ่ะคัดคันจามน้ำมูกเป็นบ่อยๆทุกวันเลยอันนี้ก็ยิ่งบอกโอกาสว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับโรคภูมิแพ้มากยิ่งขึ้นนะคะ
2: ทีนี้เมื่อกี้พี่อู๋พูดเรื่องว่าเป็นภูมิแพ้กับแพ้ภูมินี่เหมือนกันไหมคะ
1: ไปคนละทางกันดีกว่าเน
2: า
1: ะ
2: คนละเรื่องกัน
1: คนละเรื่องกันเพราะว่าภูมิแพ้เนี่ยเป็นอาการที่เกิดจากว่าร่างกายเราเนี่ยไวต่อสิ่งกระตุ้นข้างนอกแต่ด้วยกลไกเขาเนี่ยก็คือมันทำให้มีอาการแพ้ในขาของถ้ากลไกทางการแพทย์เราก็เรียกว่า TH2 เนาะเป็นด้านหนึ่งแต่ถ้าแพ้ภูมิเนี่ยอันนี้เกิดจากภูมิร่างกายเราเองเนี่ยไปทำลายเซลล์ร่างกายตัวเองก็ขึ้นอยู่กับว่าไปที่ระบบไหนเช่นบางคนไปไตก็มีภาวะเรื่องของไตอักเสบ
2: แล้วก็อาจจะไตวายได้
1: ใช่อาจจะไตวายได้หรือว่ามีผื่นผิวหนังก็เป็นได้ด้วยใช่ซึ่งมันก็จะมีลักษณะของผื่นผิวหนังที่จำเพาะสำหรับโรคแพ้ภูมิค่ะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าลักษณะของผื่นสำคัญมากที่จะบอกเราได้ว่าเขาเป็นอะไรกันแน่
2: ถ้างั้นลักษณะของผื่นรวมถึงอาการร่วมน่าจะช่วยเราได้สมมติถ้าแบบผื่นเป็นแบบนี้แล้วมีอาการแบบคัดจมูกอะไรร่วมด้วยนี่น่าจะเป็นภูมิแพ้แต่ถ้าเป็นแพ้ภูมินี่แล้วแต่ละระบบเนาะก็ส่วนใหญ่แพ้ภูมิที่เคยเห็นก็บางคนก็พูดกันโรคพุ่มพวงประมาณนี้เพียงแต่ว่าอันนั้นเป็น1กลุ่มโรคเท่านั้นเองนะคะเนาะถ้างั้นอันถัดไปที่เราอยากรู้เพิ่มเติมนะคะเขาบอกว่าเอ๊ถ้าผื่นจากภูมิแพ้เนาะกับผื่นลมพิษทั่วๆไปเนี่ยแตกต่างกันยังไงเราสามารถพอจะบอกได้ไหมคะ
1: ต่างกันตั้งแต่ลักษณะเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นลมพิษเราจะเห็นว่าผื่นเนี่ยมันมีความนูนความแดงรวมถึงมีอาการคัน
2: โอ้ยในกำลังจะถามเลยค่ะว่ามันคันไหมอ่ะโอเคถ้าเป็นลมพิษใช่ไหมคะมันก็จะนูน
1: แดงคันนะคะถ้าไม่แน่ใจก็เดี๋ยวนี้ก็
2: เซิร์ชเอา
1: เปิดดูว่าเหมือน
2: ไหมใช้ AI อะไรเงี้ย
1: ใช่เนาะแล้วก็ลักษณะผื่นลมพิษลักษณะเด่นๆของเขาเลยเนี่ยถ้าเป็นลมพิษธรรมดาเขาจะหายภายใน24ชั่วโมงแล้วเวลาหายเนี่ยหายเป็นผิวที่เป็นปกติก
2: ็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: ไม่เหลือรอยดำนะคะนะแต่ถ้าสมมติว่ามันนานมากเลยอ่ะหลายวันไม่หายสักทีนึงหรือว่าหายแล้วมีรอยดำเหลืออยู่ด้วยอันเนี้ยต้องมาตรวจร่างกายดูอย่างอื่นด้วยนะคะคืออาจจะต้องตรวจละเอียดด้วยเพราะแสดงว่าไม่น่าจะใช่ผื่นลมพิษธรรมดาแล้วอาจจะมีเรื่องของผื่นลมพิษที่มีหลอดเลือดอักเสบร่วมด้วยนะคะ
2: ผื่นลมพิษนี่จำเป็นต้องมีตัวกระตุ้นไหมคะอาจารย์อุ
1: ๊โอ้มีตัวกระตุ้นเยอะมากเลยผื่นลมพิษ
2: หรือว่าไม่มีก็ได้ไหมคะอยู่ดีๆมันนึกอยากจะขึ้นก็ขึ้นได้มีไหมคะหรือว่าต้องมีตัวกระตุ้น
1: มีทั้งสองแบบ
2: เ
1: นาะแบบที่หนึ่งก็คือมีตัวกระตุ้นยกตัวอย่างเช่นคนไข้หลายๆคนเนี่ยเวลาเจออากาศเย็นอากาศเย็นก็เริ่มมีผื่นนะคะหรือว่าบางคนมีด้วยนะที่แบบโดนแดดแล้วผื่นลมพิษขึ้นอันนี้ก็มีเขาก็จะให้ประวัติว่าทุกครั้งเลยที่โดนแดดผื่นลมพิษขึ้นหรือว่าผู้หญิงเนาะไปช้อปปิ้งถือของหนักมันมีแรงกดอะค่ะก็จะขึ้น
2: ระวัง
1: รอย
2: นะคะ
1: ตามที่เราถือของใช่
2: เราให้คนอื่นถือค่ะถ้าเรามีคนข้างๆให้คนข้างๆถือนะคะเราจะได้ไม่เป็นลมพิษโอเค
1: เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อะพอเป็นลมพิษปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะต้องซักแล้วว่าปัจจัยอะไรกระตุ้นบ้างยกของหนักใส่เสื้อรัดมีผื่นขึ้นไหมนะคะอันนี้ก็คือกลุ่มที่มีปัจจัยกระตุ้นส่วนกลุ่มที่แบบ ไม่มีปัจจัยกระตุ้นเลยก็คืออยู่ดีๆอยากจะขึ้นก็ขึ้นไม่ทราบสาเหตุนะแต่ว่าการอดนอนก็มักจะกำเริบ
2: โอเคถ้าอย่างนั้นสมมติอันนี้ประวัติดูมีความสำคัญงั้นแปลว่าสมมติถ้าคนไข้มีอาการเรื่องของผื่นไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเนี่ยเราสามารถวินิจฉัยได้เลยไหมคะหรือเราจำเป็นต้องอาศัยการตรวจเพิ่มเติมหรือจริงๆขั้นตอนในการวินิจฉัยโรคพวกนี้ต้องทำอะไรบ้าง
1: หลายๆครั้งเนาะเราดูลักษณะผื่นเนี่ยเราพอจะบอกได
2: ้ค่ะ
1: นะหลายๆโรคก็ไม่จำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติมใช่แต่ว่าลักษณะผื่นบางอย่างยกตัวอย่างเช่นผื่นที่เราสงสัยว่าเป็นภูมิแพ้ผิวหนังกลุ่มนี้แนะนำให้ตรวจเพิ่มค่
2: ะ
1: เราจะได้รู้ว่าเออเราแพ้อะไรแล้วเราควรจะปรับสิ่งแวดล้อมหรือว่าดูแลรักษายังไงบ้างค่ะ
2: โอเคถ้างั้นไอ้การตรวจเพิ่มเติมถ้ากรณีแบบนี้ค่ะมันมีวิธีการตรวจแบบไหนบ้างคะต้องเจาะเลือดหรือต้องทำอะไรนะเขาเรียกว่าสกินเทสอะไรพวกนี้มีไหมคะม
1: ีเราทำได้หลายวิธีนะคะจะเจาะเลือดก็ได้ก็จะเหมาะในคนที่อาจจะไม่สามารถหยุดยาแก้แพ้ได้เลยนะคะเช่นอาการเป็นเยอะมากหยุดยาวันเดียวเขาก็อยู่ไม่ไหวแล้วใช
2: ่
1: กลุ่มที่สองก็คือสะกิดผิวหนังนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะต้องหยุดยาแก้แพ้อย่างน้อย 5-7 วันถึงจะสามารถทำได
2: ้มันมีประเภทที่หยุดไม่ได้เลยค่ะ 5-7 วันก็ไม่ไหวใช่ไหมคะแสดงว่าอาการหนักเหมือนกันเนาะโอเค
1: แต่การเจาะเลือดต้องเลือกเนาะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายเทคนิคนะคะเวลาที่เราจะดูเรื่องของภูมิแพ้เราจะเลือกการเจาะเลือดชนิดที่เป็น specific IgEตัว E เนาะเท่านั้น
2: E.
1: ใช่ถ้าเป็นลักษณะของตัว G อะ IgG เนี่ยทางการแพทย์แผนปัจจุบันเราก็ยังไม่เชื่อถือนะคะ
2: แสดงว่าถ้าไปตรวจก็ต้องเลือกเอาให้มันตรงจุดนะคะถ้ามันขึ้นมันบางทีเราไปส่งเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรพอผลเป็นบวกมาเราก็จะเริ่มร้อนรนแล้วว่าฉันแย่แน่เลยหรืออะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆก็มันมีวิธีการให้ตรวจเราพยายามเลือกอันที่ตรงจุดมากที่สุดนะคะถ้างั้นถัดไปคือการรักษาอาจารย์มีหลักการรักษาคร่าวๆยังไงให้ไหมคะ
1: ในกรณีที่เป็นผื่นลมพิษก่อนละกันนะคะ
2: ค่ะ
1: ถ้าเราถูกนิสัยว่าเป็นผื่นลมพิษเนี่ยหลายๆคนก็จะเข้าใจว่าก็กินยาอยู่ช่วงสั้นๆพอหายแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เลิกกินสิ่งที่พบก็คือว่าอีกไม่นานลมพิษก็จะกลับมา
2: ค่ะ
1: เนาะแล้วก็ในกลุ่มที่เป็นอาการเรื้อรังเนี่ยหลายๆคนก็เข้าใจว่าเรากินยาเฉพาะช่วงที่มีผื่นก็เพียงพอเนาะซึ่งตามคำแนะนำเนี่ยปัจจุบันเราแนะนำแบบนี้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นลมพิษเราแนะนำให้กินยาทุกวันต่อเนื่องกันจนผื่นหายเลยนะคะอย่างน้อย1เดือนหลังจากนั้นเราจะลดยาลงช้าๆซึ่งคุณหมอก็จะ อธิบายวิธีการลดยาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าเพิ่งใจร้อนรีบหยุดยาเองเพราะการหยุดยาเองเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวโรคเนี่ยกลับมาเป็นซ้ำได้สูงมากถ้าตามข้อมูลทางการแพทย์ก็ 80-90% เนาะถ้าเราหยุดยาเร็วเกินไปนะคะ
2: แต่ถ้าเรากินถ้าเราหยุดยาเร็วกันไปนอกจากอาการมันเป็นซ้ำเนี่ยมันมีข้อเสียด้านอื่นด้วยไหมคะ
1: มันก็จะทำให้เราคุมอาการไม่ได้เน
2: า
1: ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยลมพิษเนี่ยเหมือนเป็นโรคที่ปกติธรรมดานะคะแต่ส่วนใหญ่คนไข้ที่เป็นเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันมากๆเลยอันดับแรกเลยรบกวนการนอนเนาะหลายคนก็จะรู้สึกว่าไม่สดชื่นอ่ะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มันจะคันมากเนาะบางคนก็มาด้วยเรื่องของนอนไม่ได้เนาะหรือว่ามีลักษณะของผื่นที่เกิดจากการคัน
2: เกา
1: เกาใช่
2: เคยมีคนไข้ตื่นนอนมาบนที่นอนเลือดท่วมจอเลยเพราะว่าคันมากมีค่ะ
1: ใช่ใช่
2: เพราะนั้นเนี่ย
1: เพราะฉะนั้นก็แนะนำว่ากินยาต่อเนื่องสม่ำเสมอดีกว่า
2: ค่ะ
1: กับอีกอันนึงที่สำคัญเหมือนกันก็คือการดูแลผิว
2: ดูแลผิว
1: ใช่หลายคนจะเข้าใจผิดว่าถ้ามีผื่นผิวเราจะไม่สะอาดก็จะไปใช้พวกยาฆ่าเชื้อเยอะๆเน
2: า
1: ะ
2: อาบน้ำบ่อยๆ
1: อาบน้ำบ่อยๆคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือผิวแห้งคราวนี้ผิวแห้งอยากให้ลองนึกภาพนะคะดินที่มันแตกดินแห้งเนาะมันจะมีร่องผิวก็เหมือนกันผิวเราก็จะมีร่องเพราะฉะนั้นเนี่ยความที่ผิวแห้งก็จะทำให้หลายๆอย่างเข้าไปกระตุ้น
2: ได้
1: ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเกิดผื่นลมพิษง่ายขึ้นด้วยหรือว่าผิวแห้งเองก็คันด้วยหรืออาจจะเกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากผิวแห้งได้ด้วยค่ะ
2: เพราะฉะนั้นต้องให้มันชุ่มชื้น
1: ใช่
2: แล้วแนะนำยังไงคะอาจารย
1: ์อันดับแรกเลยอาบน้ำก็อาบปกตินะคะ2เวลาพอ
2: ค่ะ
1: อาบน้ำเสร็จซับตัวหมาดๆเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเราต้องทามอยเจอร์ไรเซอร
2: ์
1: ส่วนจะเลือกแบบไหนโลชั่นหรือครีมอันนี้ก็ลองดูว่าผิวเราอ่ะ แห้งมากน้อยแค่ไหน
2: uh-huh.
1: ถ้าผิวแห้งมากเราก็ควรจะเลือกอันที่มีความเข้มข้นเยอะ
2: uh-huh.
1: ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นครีม uh-huh. หรือว่าเป็นขี้ผึ้งได้เลย
2: uh-huh.
1: นะคะ uh-huh. แล้วก็แนะนำทำเป็นประจำสม่ำเสมอเช้าเย็น
2: uh-huh.
1: ก็จะช่วยทำให้ผิวเราอ่ะชุ่มชื้นดีขึ้น
2: uh-huh.
1: ค่ะ
2: แล้วเรื่องการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นอามายกตัวอย่างสมมติเมื่อกี้พี่อูบอกว่าบางคนแพ้แดดมันไม่ออกแดดเลยนี่มันไม่ได้นะคะต้องทำยังไงคะสมมติมันมีตัวกระตุ้นเราจับได้แล้วว่าอุ๊ยทุกครั้งที่เช่นเราออกแดดเนี่ยเราต้องมีปัญหาแน่อาจจะแนะนำยังไงดีคะ
1: ก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์กันแดดเนาะเช่นหมวกร่มหรือว่าใส่เสื้อ UV กัน UV ซึ่งปัจจุบันก็หาซื้อง่ายมากเลยนะคะอันนี้ก็ช่วยได้ในคนที่โดนแดดนะคะแต่ว่าจริงๆอันที่เลี่ยงค่อนข้างยากอ่ะก็คือเรื่องของอากาศความเย็นความชื้นพวกนี้ก็กระตุ้นได
2: ้ค่ะ
1: ซึ่งการเลี่ยงค่อนข้างยากจริงๆคราวนี้ในกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้ที่ถูกกระตุ้นจากอากาศที่เปลี่ยนเนาะการใช้ยาควบคุมอาการก็จะช่วยทำให้อาการกำเริบเขาน้อยลงนะคะก็สามารถทำได้แต่ว่าจะใช้ยากลุ่มไหนยังไงก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของผื่นด้วยซึ่งคงต้องมาประเมินกันอีกทีนึง
2: ทีนี้มีคำถามอีกอันนึงเหมือนกันสมมติถ้าเรามีผื่นเพราะเมื่อกี้เนี่ยพี่อูบอกว่าบางคนน่ะอย่างเช่นลมพิษบางชนิดอะค่ะวันหนึ่งมันต้องหายแล้วถ้ามันเป็นแล้วหายเราไม่ต้องรักษาได้ไหมคะก็ไม่ต้องมาเลยไม่ต้องกินยายาวยืดอะไรเงี้ยเราแบบฉันเป็นแค่วันเดียวแต่เป็นอยู่เรื่อยๆฉันรู้สึกฉันไม่เดือดร้อนอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ต้องรักษาได้ไหมคะหรือไม่ต้องมาหา
1: คือโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นผื่นลมพิษลักษณะแบบเนี้ยแล้วไม่ได้รู้สึกว่าร
2: บกวน
1: ชีวิตเนา
2: ะ
1: เราก็อาจจะจัดการตัวเองเบื้องต้นกินยาแก้แพ้แต่ว่าควรจะต้องเลือกชนิดยาที่เป็นรุ่นใหม
2: ่ๆ
1: ซึ่งมันไม่เข้าสมองไม่มีผลข้างเคียงระยะยาว
2: ไม่เข้าสมอง
1: เนาะใช่เพราะว่าบางทีเวลากินแล้วง่วงเนาะก็อุบัติเหตุเพิ่มขึ้นค่ะนะคะมันก็ต้องเลือกยาใช้ให้อย่างถูกต้องแต่เมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันเริ่มรบกวนชีวิตแล้วใช้ชีวิตไม่ได้หรือว่าเป็นมากขึ้น
2: อ
1: ันนี้แนะนำว่ามารักษาจริงจังดีกว่าเพราะว่ามีโอกาสหายหลายๆคนจะเข้าใจว่าถ้าเป็นผื่นลมพิษไม่มีทางหายตลอดชีวิตไม่ใช่เน
2: า
1: ะ
2: เศร้าไปเลยนะคราวนี้เริ่มแทนที่จะเป็นแค่ผื่นผิวหนังแล้วจะเป็นซึมเศร้าแทน
1: มีที่ว่าบอกว่าเหมือนแบบรู้สึกว่าทรมานมากจนอยากฆ่าตัวตายอันนี้มีนะเป็นเคสจริงๆค่ะแต่เขาเป็นเยอะเนาะคราวนี้ก็แนะนำว่าถ้าเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่อยากมีอาการแบบนั้นก็มารักษาดีกว่า
2: แล้วนอกจากยาค่ะนอกจากการทำให้ผิวชุ่มชื้นเลี่ยงสิ่ง

0: กระตุ้นเท่าที่เราจะทำได้มีการรักษาแบบอื่นที่ไม่ใช่ยาไหมคะ
1: โดยทั่วไปลมพิษเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับความเครียดเนาะการพักผ่อนนอนหลับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าในกรณีที่เราพักผ่อนได้ดีพอเนาะลดความเครียดได้ไม่ว่าจะไปใช้เรื่องของการออกกำลังกายการนั่งสมาธิการเล่นโยคะอะไรพวกนี้ค่ะทำให้ความเครียดลดลงก็จะช่วยทำให้ตัวโรคมีแนวโน้มที่ดีขึ้นได้ด้วยค่ะ
0: เราต้องสร้างอะไรเขาเรียกนะด้านบวกให้กับตัวโรคนะเผื่อว่ามันจะดีขึ้นวันนี้เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผื่นแพ้ผิวหนังแล้วก็ลมพิษรวมถึงมันต่างกับแพ้ภูมิตัวเองคนละเรื่องกันนะคะอาจจะไม่ปนกันแล้วก็ควรการซักประวัติตรวจร่างกายและอาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมในรางรายก็อาจจะทำให้การวินิจฉัยแล้วก็การรักษาเนี่ยเป็นไปได้ดียิ่งขึ้นอันนี้เราก็มาถึงคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะจากคุณจารุวรรณเนาะสวัสดีค่ะคุณหมอทั้งสองแล้วก็ทีมงานขออนุญาตเรียนถามว่าอาการแพ้เกสรดอกไม้เมื่อมีลมพัดมาโดนก็จะมีผื่นขึ้นบริเวณแขนทุกครั้งต้องทานยาแก้แพ้ถึงจะหายแต่ถ้าเป็นใหม่อีกก็จะเป็นผื่นอีกจะรักษายังไงดีคะขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะอันนี้เขาติดแฮชแท็กมาด้วยนะเขามีโอกาสได้รับรางวัลนะคะเนี่ย
1: ขอให้ได้รับรางวัลนะคะคราวนี้คืออันนี้น่าสนใจคือคนไข้เนี่ยเขาสังเกตตัวเองเลยเนาะว่าทุกครั้งที่รู้สึกเหมือนมีเกสรดอกไม้มีอาการทุกทีเลย
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ดูมีแนวว่ามีโอกาสที่จะแพ้เกสรดอกไม้จริงๆเนาะให้ลองสังเกตดูอีกนิดนึงนะคะว่าตำแหน่งที่เป็นอ่ะมันเป็นตำแหน่งนอกเสื้อผ้าไหม
0: มันเกี่ยวยังไงคะนอกเสื้อผ้ากับในเสื้อผ้าแต่ในเสื้อผ้ามันไม่น่าโดน
1: ใช่ในเสื้อผ้ามันไม่น่าโดนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีแบบผื่นในเสื้อผ้าด้วยนี่อาจจะต้องไปดูจริงๆว่าลักษณะผื่นอ่ะมันเป็นแบบไหน
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นอะไรที่ลอยมากับอากาศแล้วมาโดนที่แขนอันนี้ก็มีแนวโน้มว่าน่าจะใช่นะคะคราวนี้เบื้องต้นอันดับแรกแนะนำว่าเราคงต้องยืนยันก่อนว่าเราแพ้แบบนั้นจริงไหมนะคะก็ทดสอบอย่างที่อาจารย์มาศสรุปไปแล้วเมื่อกี้เนาะทำเจาะเลือดก็ได้สกิดผิวหนังก็ได้นะคะนะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราแพ้อะไรเนาะแล้วก็ถ้าเรารู้แล้วจริงๆสิ่งสำคัญที่สุดก็คงต้องหลีกเลี่ยง
0: เราอย่าไปโลกสวยเชิญชมดอกไม้บ่อยๆมีไหมคะหรือว
1: ่าใช่ถ้าเรารู้ว่าเราแพ้เราก็ต้องเลี่ยงค่ะนะคะแต่ว่าถ้าข้างนอกบางทีมันเลี่ยงยากแต่ถ้าในบ้านเนาะอันที่จะช่วยเรื่องของเกสรดอกไม้ได้เนี่ยก็คือการใช้เครื่องฟอกอากาศ
0: อ๋อนึกว่าเราทำให้เตียนเลยไม่ได้เนาะใช้เครื่องฟอกอากาศโอเค

0: ที่นิยมว่ามันจะแพ้หรือว่ามันแพ้ได้ทุกเกสร
1: ในเมือง
0: ค่ะ
1: เนาะหญ้าแพรกหญ้าขนพวกนี้ก็คือมีคนที่แพ้เยอะเราคันจมูกได้ง่ายค
0: ่ะโอเคงั้นเราเห็นก็เห็นนะลงเราก็อย่าไปอยู่ใกล้มากนะคะคำถามถัดไปจากคุณซอรี่แต่เราไม่ซอรี่นะคะคุณซอรี่บอกว่าแนะนำหน่อยค่ะสเตียรอยพ่นจมูกยี่ห้อไหนที่ใช้ดีที่สุดไม่ที่สุดที่สุดดิฉันเติมเองนะคะยี่ห้อไหนที่ใช้ดีขอบคุณค่ะ
1: จริงๆแล้วคือสเตียรอยพ่นจมูกอะใช้ได้ทุกยี่ห้อ
0: ทุกยี่ห้อ
1: เพียงแต่ว่าเราจะรู้ว่าตัวไหนที่เหมาะกับเราเนาะเราก็อาจจะต้องดูว่าตัวไหนที่เราสามารถใช้เขาได้ต่อเนื่องนานๆเพราะว่าตัวการออกฤทธิ์ของยาสเตียรอยเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะว่าพ่นปุ๊บดีปั๊บอะค่ะมันจะเป็นการพ่นเพื่อลดการอักเสบในระยะยาวควบคุมอาการเน
0: า
1: ะเพราะฉะนั้นตัวที่คนไข้ใช้ได้สม่ำเสมอก็จะเป็นตัวที่คุมอาการได้ดีกว่า
0: แล้วเราจะไม่แน่ใจว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะใช้ได้นานมันจะใช้ไม่ได้นานเพราะเราขี้เกียจหรือว่ามันใช
1: ้ส่วนใหญ่
0: คะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยพ่นยาตัวหนึ่งแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยมันมีเหมือนน้ำอะไรก็ไม่รู้ไหลลงคอไม่ชอบเลยหรือว่ามีรสขมอย่างเงี้ยเขาก็จะเลิกพ่นเน
0: า
1: ะมันก็จะกลายเป็นยาที่อาจจะไม่เหมาะเขาถึงแม้ยานั้นจะเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ดีมากออกฤทธิ์เร็วมากก็ตาม
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาหมอเลือกยาสเตียรอยให้คนไข้อ่ะเราอาจจะต้องแบบมีการคุยกันนะคะว่าใช้ยาตัวแรกไปแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรในการใช้ไห
0: ม
1: การตอบสนองต่อยาเป็นยังไงบ้างเน
0: า
1: ะไม่ชอบใช้หรือเปล่
0: า
1: อันนี้ค่ะก็จะทำให้เราสามารถเลือกยาที่เหมาะสมได
0: ้
1: ส่วนประสิทธิภาพอ่ะจริงๆเราใกล้เคียงกันไม่ได้ต่างกันมาก
0: โอเค
1: ใช
0: ่เลือกที่ใช้ใช้อันที่ชอบนะคะแล้วใช้ได้นานน่าจะได้ผลดีสุดเอ้ยอันนี้ไม่เคยรู้เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงจะใช้ไม่ได้นานแล้วมันมีประเด็นพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอุ๊ยมันมีทริคหลายๆอันเลยเนาะที่อาจจะทำให้ผลการรักษาในแง่ของภูมิแพ้เราจะได้ไม่ต้องซึมเศร้ากันนะคะถัดไปเป็นคำถามจากคุณอะไรก็ไม่รู้สุมนนะคะขออภัยนะคะถ้าเราอ่านชื่อไม่ถูกเนาะถ้าชุดน้ำมุถ
1: ้
0: า
1: สูตร
0: อ๋อสูตรน้ำมูกหรือเสมหะแล้วกลืนจะเป็นอะไรไหมครับมีผลดีผลเสียหรือมีโอกาสทำให้ภูมิแพ้หายช้าไหมครับ
1: ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรเน
0: า
1: ะสูตรเราก็กลืน
0: ก็เราเอง
1: ใช่ลงไปเราก็เจอกรดเน
0: า
1: ะใช่ไหมคะ
0: ถ้าเราไม่ได้กินยาลดการหลั่งกรดนะคะเราก็จะไปเจอกรดมันก็จะสามารถจัดการกับเสมหะหรือว่าน้ำมูกของเราได
1: ้
0: เป็นกลไกทางธรรมชาติอันนึง
1: ใช่แล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวภูมิแพ้ที่ว่าจะหายช้าไห
0: ม
1: นะคะ
0: ค่ะสูตรได้นะคะแต่ว่าสูตรแรงๆก็ระวังว่ามันจะมีเส้นเลือดฝอยแตกอะไรก็แค่นั้นเองนะครับสวัสดีครับอายุ24ขอถามเป็นความรู้ครับการกินข้าวไม่ตรงเวลาเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอาหารจริงไหมครับขอบคุณครับจริงไหมครับนี่คือการกินอาหารไม่ตรงเวลาอาจจะเป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เป็นโรคกระเพาะได้แต่คนที่กินไม่ตรงเวลาทุกคนไม่จำเป็นต้องเป็นโรคกระเพาะเพราะนั้นแปลว่าอะไรคะแปลว่าการที่เราจะมีโอกาสเป็นโรคกระเพาะอาหารอาจจะมีปัจจัยอื่นๆหลายๆอันแล้วผสมกันถามว่าต้องทำไงนี้เราจะรู้ได้ไงเราก็แค่ดูว่าถ้าเรากินไม่ตรงเวลาแล้วมีอาการเราก็กินตรงเวลาแค่นั้นเองอย่างตัวส่วนตัวเนี่ยค่ะก็จะยกตัวอย่างกับคนไข้เสมอว่าหมอเองก็กินข้าวไม่ตรงเวลาเนาะแต่หมอไม่มีอาการเป็นเพราะหมอไม่ได้มีปัจจัยอื่นๆนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเรากินข้าวไม่ตรงเวลามีอาการกลับมากินตรงเวลาแล้วเราหายก็แสดงว่าอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญของเราเราก็พยายามกินให้ตรงเวลาเท่านั้นเองค่ะไม่ยากเนาะถัดไปจากคุณคิวยาเม็ดเดสลอร่า5มิลลิกรัมแล้วก็สเตียรอยด์พ่นจมูกมีปัญหากับไตไหมคะ
1: สเตียรอยด์พ่นจมูกก่อนนะสเตียรอยด์พ่นจมูกเนี่ยเราพ่นเข้าไปยาจะออกฤทธิ์เฉพาะที่ก็คือบริเวณของเยื่อบุจมูกโอกาสที่ยาจะเข้าสู่ระบบเลือดอ่ะน้อยมากๆเลยค่ะน้อยกว่า 0.1% เพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดไปได
0: ้
1: นะไม่มีผลแน่ๆนะคะส่วนตัวยาเดสลอราตาดีนเนี่ยก็คือเป็นยาแก้แพ้เนาะซึ่งถ้าตั้งต้นเราไม่ได้มีโรคไตมาก่อนอันนี้ไม่มีปัญหาสามารถใช้ได้ยาว
0: ๆ
1: นะคะแต่ว่ากรณีที่มีโรคประจำตัวเนาะเราอาจจะต้องดูเป็นรายๆไปอาจจะต้องมีการปรับยาด้วย
0: อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นยาภูมิแพ้รุ่นไหนคะใหม่หรือเก่าคะอาจารย
1: ์รุ่นนี้รุ่นใหม
0: ่ไม่ค่อยมีผลข้างเคียงนะคะเดสลอราตาดีนเนาะคุณเฮียวคุณ

0: น่าจะเหี้ยวนะคะขออภัยนะคะถ้าอ่านผิดถ้าภูมิแพ้ถึงขั้นระคายเคืองตาต้องทำยังไงได้บ้างครับ
1: เบื้องต้นส่วนใหญ่ถ้าขึ้นตาก็จะมีอาการทางจมูกด้วยเนาะคัดคันจามน้ำมูกคันตาบางคนคันมากแบบเอามือเข้าไปขยี้เลยก็มี
0: อยากจะพักมันออกมาเลยนะเพราะว่าออกมาเกา
1: ต้องทำยังไงอันดับแรกเลยเนี่ยคือเบื้องต้นเราสามารถใช้เขาเรียกอะไรยาหยอดตาน้ำตาเทียมอ่ะใช้ได้นะคะหรือว่ายาหยอดตาที่เกี่ยวข้องกับภูมิแพ้นะคะใช้เบื้องต้นได้แต่แนะนำว่ามาหาคุณหมอดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้ามีอาการระยะยาวเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงอย่างอื่นเช่นตัวต่อมไขมันอักเสบเรื้อรังนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยกระจกตาอักเสบก็เกิดได
0: ้โอ้ถ้าขยี้มากๆด้วยใช่ไหมคะก็อาจจะมีปัญหาได้เนาะถัดไปเป็นคนถัดไปแล้วกันนะคะมีตัวเลขด้วยค่ะหลังชื่อนะคะทาน
1: เฟนาเฟก
0: เนาะ180มิลลิกรัมทุกคืนกินมานานกว่า2ปีแล้วมีอันตรายไหมคะ
1: คือฟีนาเฟกก็เป็นยารุ่นใหม่ตัวหนึ่งที่ไม่ง่วงสามารถใช้ได้ยาวๆเพราะฉะนั้นกินได้นะคะแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าการกินยาแก้แพ้เนี่ยไม่ได้ช่วยรักษาโรคภูมิแพ้ทั้งหมดเหมือนเรารักษาไปปลายเหตุอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่าอาจจะมาตรวจดีกว่าคือถ้าเทียบยากินอย่างเดียวเนาะกับยาพ่น
0: อ
1: ะยาพ่นจะเป็นตัวที่ออกฤทธิ์ดีกว่าเนื่องจากว่ามันสามารถที่จะลดการอักเสบของเยื่อบุจมูกได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยกินยาแก้แพ้อย่างเดียวเนาะกินไปสักพักนึงจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็ไม่ดีเท่าตอนแรกแหละบางคนก็จะมาบอกว่าน่าจะดื้อยาแล้วอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งจริงๆมันไม่ได้ดื้อยาหรอกเพียงแต่ว่าเราอ่ะยังไม่ได้รักษาเรื่องของการอักเสบของเยื่อบุจมูก
0: มันส่งผลถึงกันใช่ไหมคะ
1: ส่งผลกันเพราะว่าจมูกเป็นตัวรับสารก่อภูมิแพ้ตัวเองจะชอบเทียบให้คนไข้ฟังง่ายๆว่าถ้าเรามีแผลถลอกเนาะเราล้างมือเนี่ยเราแสบแล้ว
0: ค่ะ
1: จมูกก็เหมือนกันถ้าจมูกอักเสบมันมีแผลถลอกเนี่ยเวลาสารก่อภูมิแพ้เข้ามาเราจะทนเขาไม่ได
0: ้
1: ยกตัวอย่างเช่นตอนที่อักเสบเนี่ยเราอาจจะทนไรฝุ่นได้แค่10ตัวแต่พอเราใช้ยาที่ลดการอักเสบของเยื่อบุจมูกเยื่อบุจมูกแข็งแรงเราเจอสัก100ตัว1000ตัวเราอาจจะยังไม่มีอาการก็ได
0: ้มีประโยชน์เห็นภาพชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นก็มารักษาจันจริงจังค่ะถัดไปเป็นคำถามจากคุณอัมพรนะคะสวัสดีท่านอาจารย์ทั้งสองขอเรียนถามถ้าคุณย่าเป็นโรคหอบหืดหลานจะมีโอกาสเป็นโรคหอบหืดไหมแล้วก็อาการของโรคนะเป็นอย่างไรรุนแรงไหมขอบคุณในคำตอบค่ะอันนี้เป็นคุณย่าหรือเปล่าคะหรือเป็นคุณแม่ ไม่เกี่ยวเน
1: า
0: ะถาม
1: ให้อาจารย์มาดเดาดีกว่าว่าถ้าพ่อแม่เป็นภูมิแพ้นี่ลูก
0: จะมีโอกาสเป็นกี่เปอร์เซ็นต
1: ์ใช่
0: น่าจะสัก20ละกันค่ะ
1: ถ้าโดยทั่วไปเนาะเขาก็จะบอกว่า50เลยอะ
0: 50
1: 50% ใช่
0: แต่ถ้าเป็นอีกชั้นนึง
1: ก็
0: เหมือนกันไหมคะ
1: ก็ต้องดูว่าพ่อแม่เป็นไหมแต่ว่าจริงๆแล้วภูมิแพ้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับยีนเป็นพันธุกรรมเนาะมันก็มีโอกาสที่จะสืบทอดกันส่งต่อกัน
0: ค่ะ
1: นะคะเนาะแต่ว่าอากาศอีกโอกาสอีกรุ่นนึงเนี่ยไม่มีคนทำเหมือนกันเนาะส่วนใหญ่ก็ทำแค่พ่อแม่ลูกมีโอกาสเป็นเท่าไหร
0: ่ถ้างั้นคุณอัมพรคะแนะนำค่ะไปถามว่าคุณพ่อเป็นไหมถ้าคุณพ่อเป็นคุณหลาน 50% แรงไหมคะ
1: ส่วนใหญ่เลยเนาะก็จะมีอาการไอเป็นชุดๆนะคะถ้าลองสังเกตเนี่ยออกกำลังกายเยอะๆเริ่มไอหรือว่าเวลาไปเที่ยวที่อากาศเย็นๆก็จะมีอาการไ
0: อ
1: นะคะหรือว่าบางคนเนี่ยมีเรื่องของเสมหะที่เยอะขึ้นด้วยนะก็จะเป็นอาการที่ต้องสงสัย
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะกรณีถ้าตื่นมาไอตอนกลางคืนกลางคืนเช้ามืดพวกเนี้ยก็ยิ่งต้องสงสัยเรื่องของโรคหอบหืด
0: ถามว่ารุนแรงไหมเนี่ยต้องตอบว่ามันแล้วแต่เนาะค่ะบางคนก็เป็นรุนแรงมากแล้วจริงๆถ้าเป็นหอบหืดแบบรุนแรงบางทีถ้าเราไม่ได้รักษามีโอกาสที่จะแย่ลงจนกระทั่งเสียชีวิตได้เพราะหลอดลมมันอาจจะมีโอกาสตีบได้เนาะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการอย่างที่บอกค่ะอย่าลืมมาตรวจประเมินซึ่งวิธีการตรวจประเมินเขาจะมีหลายอันแต่ถ้าเด็กมากๆบางทีหลอดลมเล็กเขาก็อาจจะถูกกระตุ้นหรือว่ามีคล้ายกับจะเป็นหอบหืดได้แต่พอเขาหลอดลมเขาโตขึ้นเนี่ยค่ะเขาก็อาจจะไม่ได้เป็นโรคนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจก็มาตรวจดีกว่านะคะอีกคำถามนึงนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอขอเรียนถามว่าเคยแพ้อาหารทะเลตอนเป็นเด็กกินแล้วจะคันไปทั้งตัวแต่พอโตขึ้นเป็นวัยรุ่นกลับสามารถรับประทานได้ตามปกติไม่มีอาการคันอีกเลยทำไมโรค

0: ถึงถ่ายได้มันถ่ายได้จริงไหมหรือเราไม่ได้แพ้จริงคะอาจารย์
1: คือโดยทั่วไปถ้าเราแพ้กินทุกครั้งก็จะมีอาการนะคะในกรณีนี้คือเป็นได้สองอย่างเนาะเพราะว่าในเด็กเล็กๆใหญ่มาก
0: หายเอง
1: หายเองใช
0: ่
1: ก็เป็นได้เหมือนกันเพราะว่าอาหารทะเลเนี่ย
0: ตอบเลยค่ะมันเป็นเพราะอะไรนะ
1: เพราะว่าคือจริงๆแล้วกลุ่มนี้แพ้จริงด้วย
0: ใช่
1: คน
0: เกิดกินไม่ได้แล้วที่สำคัญคือเป็นสิ่งที่เขาชอบกินด้วยค่ะอาจารย์
1: ใช่ส่วนใหญ่เราจะเจอคนไข้แบบนี้เลยคือชอบกินอันนั้นมาก
0: ค่ะ
1: เนาะก็สาเหตุมันเกิดมาจากที
0: ่กินมากไป
1: ร่างกายเราเนี่ยคือต้องเบื้องต้นเนี่ยต้องเป็นคนที่มีแบ็คกราวด์เรื่องโรคภูมิแพ้ก่อนเน
0: า
1: ะถึงจะเกิดอาการพวกนี้ได้นะคะอาหารไม่ใช่ร่างกายถูกไหมอาจารย์มาอาหารก็คือถือว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากินเข้าไปอะค่ะมันก็มีโอกาสที่เซลล์ร่างกายเซลล์ภูมิคุ้มกันจะสร้างภูมิคุ้มกันกับอาหารได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเป็นชนิด IgE คนไข้ก็จะเกิดอาการแพ้ชนิดรุนแรงฉับพลันนะเพราะฉะนั้นอาหารที่กินบ่อยๆก็ยิ่งมีโอกาสที่เซลล์เราจะเจอแล้วสร้างภูมิได้มากขึ้นก็เลยเป็นเหตุผลค่ะว่าส่วนใหญ่คนที่แพ้อาหารก็มักจะแพ้สิ่งที่ตัวเองกินบ่อยๆนั่นแหละ
0: กินให้หลากหลายช่วยได้ไหมคะ
1: ก็จะดีกว่า
0: พยายามกินไปให้มันกว้างๆเราจะได้มีโอกาส
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะส่วนใหญ่บางทีเราก็จะกินชอบอะไรก็จะกินแบบนั้นไปมันกลไกเดียวกับการแพ้ยาไหมคะเพราะเคยเจอเหมือนกันค่ะว่าอย่างยาปฏิชีวนะเนี่ยบ้านเราเนาะเป็นประเทศที่สามารถเข้าถึงยาปฏิชีวนะหรือยาฆ่าเชื้อได้ง่ายคนส่วนใหญ่ก็มักจะเคยมีประสบการณ์ใช้ยาตัวเนี้ยมาในอดีตวันร้ายคือร้ายกินขึ้นมาแล้วแพ้แบบรุนแรงอย่างที่อาจารย์อูบอกเลยค่ะหลอดลมตีบแบบบวมถ้ามาโรงพยาบาลไม่ทันก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้วมันกลไกคล้ายๆกัน
1: กลไกเดียวกันค่ะก็คือเราต้องเคยเจอมาก่อนหลายๆครั้งแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็เกิดเรื่อง
0: จนถึงจุดแต่ว่าพอเราแพ้แบบนี้แล้วมันก็จะกลับไปกินไม่ได้แล้วหรือไม่สามารถจะใช้กลุ่มนั้นได้แล้วใช่ไหมคะถ้ามันเป็นแพ้แบบนี้
1: ใช่ส่วนใหญ่พอร่างกายเราสร้างภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารไปเลยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่กินก็จะมีอาการ
0: แล้วถ้ากลุ่มคนที่แพ้รุนแรงต้องอย่าลืมเราต้องมียาเพื่อช่วยชีวิตเราด้วยนะคะปัจจุบันเนี่ยเนาะเพราะว่าเคยมีคนใกล้ตัวเหมือนกันเดิมเขาก็เป็นลูกศิษย์เนี่ยแหละค่ะเคยกินได้มาตลอดวันดีคืนดีพาไปเลี้ยงกันเนาะเสร็จแล้วก็เกิดไปแพ้ปูแบบแพ้รุนแรงที่แบบต้องฉีดยาเลยนะคะคำถามถัดไปนะคะจากคุณอะไรก็ไม่รู้ขออนุญาตไม่อ่านเรียนสอบถามนะคะเวลาทำงานเหงื่อออกมากหลังอาบน้ำเสร็จจะมีอาการคันตามเนื้ออ่อนเนาะเช่นขอบกางเกงขาหนีบทาแป้งแล้วก็ไม่หายคันมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างครับ
1: อันนี้คือถ้าให้คาดเดาลักษณะผื่นน่าจะมีได้สองแบบเน
0: าะ
1: แบบที่หนึ่งอ่ะเป็นผื่นผิวหนังอักเสบนะคะซึ่งกลุ่มนี้เวลาที่เจอเหงื่อก็จะทำให้ผื่นมันเป็นมากขึ้นนะคะกับอีกอันนึงอะค่ะที่อาจจะต้องระวังเลยก็คือเรื่องของผื่นที่เกิดจากการติดเชื้อราได้ด้วยเหมือนกัน
0: เพราะว่าเป็นตามซอกเน
1: า
0: ะ
1: ตามซอกใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นั้นถ้าถามวิธีการรักษาเนี่ยคงต้องดูเรื่องของผื่นก่อนค่ะถึงจะบอกวิธีการรักษาได
0: ้
1: เนาะแต่เบื้องต้นเนี่ยแนะนำว่าพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เหงื่อออกมากนะคะแล้วก็ถ้าไม่ดีขึ้นมาหาคุณหมอให้คุณหมอดูเรื่องของผื่นดีกว่า
0: เคยเจอเหมือนกันคนไข้บอกว่าแพ้เหงื่อตัวเองมันเป็นยังไงคะแพ้เหงื่อตัวเองค่ะ
1: ส่วนใหญ่ไม่ได้แพ้เหงื่อหรอกส่วนใหญ่เนี่ย
0: โอเคไม่ได้แพ้
1: เกิดจากการที่เหงื่อเป็นตัวกระตุ้นเฉย
0: ๆ
1: ทำให้ตัวผื่นเนี่ยมันแย่ลงเน
0: า
1: ะหรือว่าทำให้ผื่นเห่อค่ะแต่ว่าตัวเหงื่อเองเนี่ยไม่
0: เหงื่อตัวเองหรือว่าจะเลี่ยงเหงื่อตัวเองนี่ก็จะลำบากแล้วเราต้องอยู่สวยๆค่ะอยู่ในห้องแอร์ไม่ให้เหงื่อออกนะคะ
2: อาจารย์อยากรู้อีกกรณีนึงหนูจะชอบเปลี่ยนตอนที่เวลาใส่เสื้อผ้าที่รัดรูปอย่างเช่นแบบใส่ชุดชั้นในหรือว่าใส่แบบกางเกงที่แบบรัดหน่อยเป็นเอวต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแบบว่าเริ่มใช้ชีวิตไปทั้งวันแล้วเนี่ยพอแบบว่าจังหวะจะถอดเสื้อผ้าอาบน้ำเนี่ยจะขึ้นเลยอาจารย์จะขึ้นเป็นแบบน
1: ูนๆ
2: มาเลย
1: อันนี้เป็นลมพิษค่ะแล้วเป็นชนิดที่ถูกกระตุ้นจากแรงกดทับไงที่เราคุยกันก่อนหน้านั้นนะว่าเอ๊ะพอไปยกของหนักๆก็จะเกิด

0: การเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่เราใส่เสื้อรัดๆอะค่ะนะไปหลายๆชั่วโมงพอท้ายๆของวันค่ำๆอย่างเงี้ยก็จะมีอาการลักษณะแบบเนี้ยได
1: ้
0: ก็เป็นลมพิษชนิดนึงค่ะ
2: ซึ่งก็ไม่ได้อันตรายอะไรก็ปล่อยไว้ก็ไม่ได้อะไรใช่มั้ย
0: ถ้าไม่รู้สึกรบกวนชีวิตอ่ะไม่เป็นไรแต่รบกวนการใช้ชีวิตอันนี้อาจจะต้องรักษายกตัวอย่างเช่นคนไข้บางคนเนาะเช่นที่เจอเลยละกันเนาะเขาเป็นครูสอนโยคะ
1: แล้วเขาก็ต้องสวมเสื้อผ้าโยคะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเขาจะรบกวนมากกับการใช้ชีวิตการทำงานเขาก็ต้องได้ยารักษาค่ะ
2: พอหนูว่าแบบว่ามันรำคาญแค่แป๊บเดียวอาจารย์เพราะสุดท้ายมันก็หายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: เราก็ปรับเสื้อผ้าก็ได้เนาะเพราะมันจะพอไม่มีแรงกดทับก็อาจจะมีตัวกระตุ้นน้อยลงโอกาสที่จะเกิดเรื่องก็จะน้อยลงนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะให้เปลี่ยนอาชีพเนาะจากครูสอนโยคะอะไรเงี้ยก็อาจจะยากก็มารักษากันนะคะคุณจอยส์นะคะขอเรียนถามถ้ากินยาแก้แพ้ทุกวันก่อนนอนต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานจะมีผลข้างเคียงอย่างไร
0: ต้องดูชนิดของยานะคะอาจารย์มาถ้าเป็นยารุ่นใหม่ๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหาร ุ่นใหม่ๆก็คือยาที่ไม่ง่วงยาที่นักบินกินได
1: ้
0: เนาะเป็นรุ่นที่ไม่เข้าสมองอะ
1: ่
0: ะแต่ถ้าเป็นยากลุ่มเก่าๆเนี่ยกลุ่มที่กินแล้วง่วงมากเลยอันนี้จะมีผลระยะยาวแล้วก็ไม่แนะนำให้กินนะคะจริงๆระยะสั้นๆก็มีผลอะ่ะเช่นกินไปแล้วเนี่ยเขาบอกเลยว่าประสิทธิภาพในการทำงานการเรียนลดลงนะคะรวมถึงการขับรถยนต์ด้วยอันนี้สำคัญ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพอประสิทธิภาพในการขับรถยนต์มันลดลงเนี่ยโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนเนี่ยเยอะขึ้นใช
1: ่แล้วผลระยะยาวมันเป็นยังไงคะ
0: ก็มีรายงานเรื่องของสมองเสื่อมอัลไซเมอร์นะคะในยาบางตัว
1: รุ่นใหม่ดีกว่านะคะจำให้เรากินได้นานด้วยแหละเพราะว่าส่วนใหญ่ยารุ่นเก่าๆพอมีผลข้างเคียงเราก็จะทนผลข้างเคียงไม่ค่อยไหวแต่ก็มีบางรายเหมือนกันที่ชอบมากดิฉันกินแล้วหลับไปเลยค่ะดิฉันก็ไม่ต้องรับรู้อะไรอีกอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันค่ะถัดไปเป็นคำถามจากคุณหญิงกฤชพรนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอมีผดขึ้นตามแขนคอเวลาเกาก็ยิ่งจะเพิ่มขึ้นมียาแนะนำไหมคะขอบคุณค่ะ
0: โอเคถ้าเราลองสังเกตผื่นก่อนถ้าผื่นที่บอกว่าเป็นผดเนี่ยมันขึ้นเหมือนลมพิษอีกวันนึงหายไปอันนี้ยากินจะช่วยซึ่งเราอาจจะลองเลือกยาแก้แพ้รุ่นใหม่ๆแล้วลองกินต่อเนื่องสักระยะหนึ่งเองก่อนได้นะคะร่วมกับการดูแลผิวแต่ถ้าผดที่ว่าเนี่ยมันอยู่นานหลายวันกลุ่มนี้ยากินอาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักนะคะแนะนำมาดูลักษณะของผื่นก่อนเนาะเพราะว่ายาบางตัวหมายถึงว่าผื่นบางชนิดเนี่ยก็ต้องใช้ยากลุ่มสเตียรอยทาบวกกับการใช้มอยเจอไรเซอร
1: ์ค่ะอุ๊ยมอยเจอไรเซอร์เนี่ยถ้าไม่มีโรคอะไรก็ทาไว้ค่ะเราจะทำให้เราผิวสวยนะคะคุณสุภัตราเพ่งพินิจสวัสดีค่ะอายุ69หนัก51สูง160จะมีเหงื่อออกมากตามผิวหนังเวลาที่รู้สึกว่าร้อนยิ่งตรงร่องก้นเป็นเยอะมากแล้วเอามือคลำก็จะรู้สึกสักๆได้ไปพบคุณหมอคุณหมอบอกว่าผิวแห้งให้ยาคาโนโลโลชั่นบวกกับเดิมแม็กเซลมาทาแล้วก็ให้ไฮดรอกซิซินมากินด้วยอาการก็ดีขึ้นบ้างไม่คันแล้วก็ไม่แห้งเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าเวลานั่งบนเก้าอี้นานๆก็จะรู้สึกเจ็บอยู่ค่ะคำถามคือทำยังไงใช่ไหมคะถามแทนค่ะต้องทำยังไงดี
0: ก็ดูเหมือนน่าจะเป็นผื่นผิวหนังอักเสบจากผิวแห้งเป็นหลักนะคะซึ่งถ้าผิวผื่นหายดีแล้วเนี่ยตัวเคนดาโลนเนี่ยมันเป็นสเตียรอยด์เราอาจจะหยุดได
1: ้ะ
0: นะคะแต่ว่าเราใช้ตัวเรื่องของมอยเจอไรเซอร์ที่เราชอบอะต่อเนื่องยาวๆได้เลย
1: ค่ะ
0: ส่วนใหญ่ตัวเองจะให้ใช้กลุ่มที่เป็นพวกยูเรียครี
1: ม
0: กลุ่มนี้ก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีนะคะแล้วก็ทำให้ผิวที่มันเป็นขุยหรือว่ามีความหนาขึ้นเนี่ยมันบางลงเป็นผิวปกติได้นะคะส่วนไฮดรอกซิซีนอันนี้เป็นยาที่ง่วงเนาะเพราะฉะนั้นถ้าไม่คันแล้วก็แนะนำหยุดดีกว่านะคะ
1: โอเคหรือถ้ายังคันอยู่ก็ลองถ้าหมดแล้วลองไปหารุ่นใหม่ๆมารับประทานเพื่อลดผลข้างเคียงนะคะยูเรียนี่มันมีหลายเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะอาจารย์อู๋เนาะถ้าเราผิวแห้งมากก็ใช้เปอร์เซ็นต์ถุงสูงไปได้เลยแต่มันก็จะเหนอะหน่อยไหมคะ
0: ต้องเลือก
1: เลือกอีกเอา
0: ต้องเลือก
1: งั้นเรา
0: ถ้าเป็นบริเวณที่หน้าใช่ไหมคะแนะนำประมาณ 5% ถ้าตามตัวก็ใช้ได้ 5-10% นะคะแต่ถ้าเป็นบริเวณของส้นเท้าเช่นส้นเท้าแตก
1: เราก็อาจจะที่มันหนาหน่อย
0: เราก็เลือกใช้ 20% ยูเรียได
1: ้โอเคแล้วแต่พื้นผิวนะคะ พื้นผิวอย่าใช้มาก

0: างทีมัน20อะค่ะมันเหนื่อยหนักสวัสดีครับอายุ24ถามเป็นความรู้นะครับความ
1: หรือว่าลองสังเกตก็ได
0: ้ค่ะ
1: ช่วงที่เขาใกล้สอบ
0: อ่า
1: เครียดทำงาน
0: บอกอย่าตามเยอะ
1: โอเค
0: อันนี้คุณแม่ถามให้นะคะบอกว่าคุณลูกแล้วภูมิจะขึ้นบ้างหรือยังคะจะหายยังคะ
1: คือลักษณะที่เป็นเนี่ยอันตรายมากคือถ้ากินเนี่ยบางทีอาจจะบ้าเสียชีวิตได้ถ้ารักษาไม่ทันเนาะก็จริงๆชื่นชมคุณแม่คืองดอย่างเคร่งครัดเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีนะคะคราวนี้โดยทั่วไปเนี่ยในเด็กมีโอกาสที่จะหายเวลาที่เขาโตขึ้นนะคะก็แนะนำคุณแม่มาตรวจซ้ำอีกทีนึงพามาหาคุณหมอภูมิแพ้เนาะเขาก็จะมีวิธีประเมินค่ะว่าเด็กเนี่ยหายหรือยังแล้วสามารถกลับไปกินได้ไห
0: ม
1: นะคะแต่ว่าอีกอันนึงที่น่าสนใจมากเป็นการรักษาในปัจจุบันก็คือว่าเปลี่ยนภูมิคุ้มกันไห
0: ม
1: น้องก็จะต้องกินแป้งสาลีทุกวันทีละน้อยค่ะทีละน้อยแล้วคุณหมอเขาก็จะเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อย
0: ๆ
1: ก็จะทำให้น้องเนี่ยสามารถกินแป้งสาลีได้ในที่สุดเช่นเดียวกัน
0: ไอตัว IgG อันนี้มันบอกอะไรคะ
1: IgE ใช่ไหมคะ
0: IgE เนี่ยค่ะ
1: IgE ตัวนี้ก็เป็นตัวที่บอกว่าน้องมีโอกาสที่จะแพ้จริงมีร่างกายเนี่ยมีการสร้างภูมิกับตัวแป้งสาลีนั้นจริงๆค่ะนะคะซึ่งระดับ 1.49 เนี่ยก็เป็นระดับที่กลาง
0: ๆ
1: ไม่ได้สูงมากเนาะนั้นแนะนำว่า9ขวบและลองตรวจดูอีกทีนึงค่ะนะถ้าตรวจแล้วมันเป็นลบไปเลยเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอเขาจะให้ค่อยๆกลับไปกินแต่ถ้าเป็นบวกน้องก็ยังมีทางเลือกในการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดด้วยซึ่งระยะยาวก็จะกลับมากินได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
0: ชื่นชมคุณแม่นะคะเพราะว่าน้องไปโรงเรียนเป็นอีกอันนึงที่เวลาเราลูกไปโรงเรียนแล้วลูกเราแพ้อะไรนี่เราต้องสื่อสารกับทั้งคุณครูทั้งเพื่อนเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าในส่วนผสมที่น้องจะมีโอกาสไปสัมผัสเนี่ยจะเป็นอะไรบ้างนะคะเป็นคำถามถัดไปนะคะจากคุณโชติกาคุณหมอหนูแพ้กล้วยอย่างแรงเลยค่ะแล้วตอนนี้หนูก็แพ้ผลไม้อย่างอื่นด้วยถ้าอยากตรวจควรตรวจแบบไหนคะคุณโชติกา
1: เชื่อไหมว่ามีคนแพ้กล้วย
0: เยอะ
1: พอสมควรคือไม่น้อยอย่างที่คิดแล้วก็กลุ่มที่แพ้กล้วยอะค่ะมักจะแพ้ข้ามไปผลไม้อื่นเช่นกีวีอะโวคาโดบางคนนะข้ามไปองุ่นบางคนนะเสียใจมากกินทุเรียนไม่ได้ก็มี
0: อ๋อน้ำตาไหลเลยถ้าเป็นตัวเองแพ้ถ
1: ึ
0: งแม้ว่าจะปอกยากแต่มันอร่อยนะคะแล้วต้องตรวจยังไงคะหรือต้องทำยังไงดีคะ
1: เบื้องต้นเนี่ยใช้สกิดผิวหนังตรวจได้ค่ะแต่ว่าถ้าจะตรวจเนี่ยก็คือแนะนำให้คนไข้เตรียมผลไม้มาเลยอย่างละนิด
0: ฉันอยากจะรู้ว่าฉันแพ้อะไรกินอะไรได้ให้ขนมาเลยจากบ้าน
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่แจ้งไปเมื่อกี้ค่ะเพราะว่ามีโอกาสแพ้ข้ามเนาะ
0: กล้วยที่แพ้ส่วนใหญ่เป็นกล้วยยี่ห้อไหนคะกล้วยไข่กล้วยหอมกล้วยน้ำว้ามีไหมคะ
1: ส่วนใหญ่เวลาแพ้หมดเลย
0: แพ้ทุกกล้วยเลย
1: แพ้ทุกกล้วยเลยใช่ค่ะ
0: มันแพ้สารอะไรในนั้นมีคำอธิบายไหมคะหรือว่า
1: ปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าแพ้ตรงยางอ่ะยางกล้วยใช่ค่ะ
0: ยางไม่ว่าจะดิบหรือสุกเพราะว่าเวลาดิบมันเดี๋ยวนี้คนชอบกินกล้วยดิบใช่ชอบกินกล้วยดิบแล้วบอกรักษาโรค1 2 3 4ได้ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงไอ้ดิบมันน่าจะยางเยอะคงไม่ได้กินกล้วยดิบนะคะ
2: อาจารย์แล้วถ้าแบบแพ้ยางเนี้ยแต่ว่าถ้าเอากล้วยมาเป็นเขาเรียกอะไรปรุงอาหารเป็นอย่างอื่นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เช่นแบบน้ำปั่นหรืออะไรเงี้ย
0: มันก็น่าจะยัง
1: แพ้ก
0: ็
1: ยังแพ้ยังมียางอยู่ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าตรวจแล้วมันแพ้จริงเรามีวิธีการรักษาไหมคะ
1: แล้วก็ให้งด
0: ให้งดเลยแล้วกลับไปกินแบบแป้งสาลีได้ไหมคะ
1: ในผู้ใหญ่อะส่วนใหญ่เรายังแนะนำให้งดอยู
0: ่
1: ค่ะแต่ก็มีข้อมูลเหมือนกันว่างดไปแล้วสัก5 ปีคนไข้ส่วนหนึ่งภูมิก็จะลืมแล้วกลับมากินได้
0: แล้วก็รอให้มันแพ้ใหม่อีกรอบหนึ่งอย่างน
1: ี้แต่จริงๆไม่ควร
0: ไม่ควร
1: ไม่ควรทดสอบเอง
0: อ๋อโอเคให้อยู่ภายใต้คำแนะนำและดูแลของคุณหมอแล้วกันนะคะเพราะว่าถ้าแพ้บางทีมันแพ้รุนแรงอย่างที่เมื่อกี้อาจารย์โอบอกเนาะคุณปิยะราศีตุลเชื่อเลยค่ะเพราะว่าเขาชื่อปิยะนะคะ เป็นลมพิษตอนกลางคืนติดต่อกันมา1 สัปดาห์แล้วคันนอนไม่ได้เลยส่วนตอนกลางวันก็คันเป็นตุ่มเล็ก

0: ไม่เป็นแผ่นๆเหมือนตอนกลางคืนอาการเกิดจากอะไรคะแล้วแบบนี้มีวิธีรักษาให้หายได้ไหมคะ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นลมพิษที่ยังจัดอยู่ว่าอยู่ในกลุ่มฉับพลันเพราะว่ายังไม่เกิน6สัปดาห
0: ์ค่ะ
1: นะคะสาเหตุส่วนใหญ่เป็นได้เยอะมากเลยอ่ะเช่นเป็นหวัดท้องเสียพวกนี้ก็กระตุ้นให้เกิดลมพิษได้ด้วยเหมือนกันเชื้อไวร
0: ัสนั่นเอง
1: ใช่เชื้อไวรัสเนาะหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นแบบไม่ทราบสาเหตุ
0: ค่ะ
1: หรือว่าผิวแห้งไหมลองกลับไปดูนะคะผิวแห้งก็กระตุ้นให้เกิดลมพิษได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะคราวนี้เบื้องต้นการรักษาเนี่ยกินยาแก้แพ้ก่อนได
0: ้ค่ะ
1: เนาะแต่ถ้าลองกินเองวันละเม็ดแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะสักอาทิตย์นึงอะมาตรวจดีกว่าเพราะว่าก็จะต้องมีการปรับยานะคะ
0: โอเคคุณธนุดนูแล้วกันเนาะน่าจะดนูขอเรียนถามช่วงหลังอายุ50ก็เกิดกินไข่มดแดงไม่ได้อยู่สกปรกไหมคะอยู่กินไข่มดแดง กินแล้วจะท้องเสียลองมา3ครั้งแล้วห่างกัน 2-3 ปีก็มีอาการทุกครั้งแบบนี้เกี่ยวกับร่างกายสร้างภูมิเหมือนกันไหมครับก่อนอายุ50ไม่เคยมีอาการเลยครับ
1: คืออันเนี้ยเป็นอาหารที่เราไม่ได้เจอบ่อยนะคะแต่ว่าถ้าทุกครั้งที่กินแล้วมีอาการก็มีแนวโน้มว่ามีโอกาสที่จะเกิดการแพ้จริงเนาะแต่ว่าอาการหลักเป็นแค่ท้องเสียอย่างเดียวนะคะก็ยังไม่ได้เข้าเรื่องของการแพ้รุนแรงซะทีเดียวคำแนะนำเบื้องต้นเนี่ยคิดว่าตัดเรื่องของการแพ้ไม่ได้อ่ะก็ต้องหลีกเลี่ยงดีกว่าค่ะ
0: ไข่มดแดงเนี่ยมันหากินยากค่ะแล้วมันก็อยู่กินครั้งแรกเนี่ยคือตอนไปใช้ทุนที่สกลนครเขาปีนมันบางทีมันไม่ค่อยสุกเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจว่าที่ท้องเสียอาจจะเป็นที่การปรุงหรือเปล่าบางทีก็กินอะไรนะแกงเอ้ยไข่เจียวไข่มดแดงอ่ะก็คือใส่ไข่มดแดงเข้าไปในไข่แล้วก็ทอดบางทีมันรู้สึกเหมือนไม่ค่อยสุกก็ได้แล้วก็มีแกงเกิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อร่อยอยู่ค่ะเอายำไข่มดแดงก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นอีกอันนึงเพราะว่าพอดีมันมีแต่อาการทางลำไส้ถูกไหมคะไม่ได้มีอาการทางผื่นก็อย่างที่อาจารย์บอกอาจจะต้องพยายามแยกว่าตกลงเป็นเพราะว่ามันเป็นอาหารเป็นพิษหรือว่าจริงๆเป็นเรื่องของการแพ้กันแน่แต่ถ้าแยกไม่ได้เราก็เลี่ยงไว้ก่อนน่าจะดีกว่าถ้าเราไม่สามารถตรวจเพิ่มเติมได้นะคะถัดไปเป็นคำถามจากคุณกันนภัทรสวัสดีค่ะคุณหมอสอบถามเรื่องการรักษาไซนัสค่ะตอนนี้ได้ยาแก้แพ้ไบแล็กซ์10 20มิลลิกรัมยาฆ่าเชื้อที่ชื่อรีโวฟ็อกซาซิน500มิลลิกรัมค่ะได้ยาลดน้ำมูกนาโซแทบด้วยตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นเพรดนิสโลน5มิลลิกรัมค่ะแต่ว่ามีอาการนอนไม่หลับจนถึงเช้าเลยมีตัวไหนที่พอจะส่งผลกระทบกับการนอนไหมคะแล้วก็ถ้ายังกินยาอยู่เราสามารถออกกำลังกายได้ปกติไหมคะหรือว่าต้องงดออกกำลังกายก่อนขอบคุณค่ะ
1: จริงนาโซแทบก็ง่วงเนาะอาจารย
0: ์
1: คราวนี้อาจจะมีอยู่ตัวนึงที่อาจจะส่งผลต่อการนอนก็คือเพรดนิสโลนโดยเฉพาะถ้ากินตอนเย็นค่ะ
0: ค่ะ
1: บางคนก็จะมีความรู้สึกเหมือนตื่นเหมือนร่างกายถูกกระตุ้น
0: เต้นตลอดเวลา
1: ตื่นเต้นใช่ก็จะทำให้การนอนเนี่ยหลับยากมากขึ้น
0: ค่ะ
1: เพราะแนะนำว่าอาจจะลองย้ายเวลากินนะคะไปเป็นช่วงเช้าแทนค
0: ่ะต้องดูด้วยนะคะว่ากินหลายเม็ดหรือเปล่าเนาะแต่เดาว่าน่าจะไม่ได้กินเยอะค่ะเพรดนิสโลนถ้าใช้ในกรณีที่เป็นไซนัสนะคะแต่ว่าเป็นตัวที่บอกค่ะว่าอาจจะกระตุ้นได้นะคะก็ลองดูย้ายเวลาดูค่ะคุณเน็ตจะผอมครั้งที่ 1,200โอ้ยน่ารักมากเราต้องพยายามต่อไปค่ะเอากำลังส่งกำลังใจให้หลังกินเสร็จคันมือมากๆมือบวมนิ้วบวมเหมือนถูกแมลงต่อยปากบวมหน้าชานิดหน่อยใช่อาการแพ้ไหมคะก็ไม่รู้กินอะไรนะคะ
1: ใช่แต่ก็เป็นอาการที่ต้องสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะคงต้องซักประวัติละเอียดนิดนึง
0: แล้วอันนี้มันดูถ้าเป็นแพ้จริงมันแพ้ดูเหมือนจะรุนแรงด้วยนะคะต้องนิดนึงนะเพราะบวมมือบวมอะไรนะคะโอเคสรุปคำถามผื่นผิวหนังเยอะมากแสดงว่าเป็นปัญหาที่คือมันมองเห็นเนาะแล้วมันก็รบกวนคุณภาพชีวิตสาเหตุก็มีหลายสาเหตุบางทีมันมาไปมาแล้วมาอีกก็เป็นที่ทำให้คุณภาพชีวิตเราไม่ค่อยดีเราก็เลยไม่ได้พลิกอาการกันเลยค่ะเพราะเราจะหมดเวลาแล้ว วันนี้ก็ต้องขออนุญาตขอบคุณอาจารย์อู้มากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ดูจากทางบ้านด้วยก่อนที่เราจะปิดกันนะคะให้อาจารย์อู้ฝากอีกทีนึงนิดนึงได้ไหมคะว่าเรื่องเกี่ยวกับไอ้แพ้เนี่ยอาจารย์มีคำคมไหมคะ
1: คำคมเหรอคะ
0: มีคำคมไหมหรือว่ามีอะไรอยากฝากก่อนจะจบไหมคะ
1: จริงๆก็อยากจะฝากโดยเฉพาะคนไข้ที่เป็นผื่นลมพิษเรื้อรังเนาะคนไข้หลายๆคนก็จะรู้สึกว่าฉันไม่มีทางหายนะคะในปัจจุบันเนี่ย เราสามารถรักษาให้หายได้เนาะเพียงแต่ว่าเราต้องใช้ระยะเวลานะคะแล้วก็ต้องใช้การสื่อสารการร่วมมือกันระหว่างแพทย์กับคนไข้นะคะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเราหายได้นะคะดังนั้นก็คงจะต้องปิดรายการกันตรงนี้แล้วอย่าลืมไปชวนเพื่อนๆนะคะมาชมรายการรัดคิวหมอรามาแล้วก็มารัดคิวด้วยกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา 17-18 นาฬิกาทางช่องทาง Facebook YouTube ของ Rama Channel แล้วก็ TrueVision 42เพราะรายการนี้ถามได้เลยไม่ต้องรอคิวแล้วก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยวันนี้พวกเรารัดคิวหมอรามานะคะขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

มอขอบ่นวันนี้เป็นเรื่องของคนไข้ที่เชื่อเพื่อนข้างบ้านเชื่อหมอดูแล้วก็เชื่อตัวเองมากกว่าเชื่อคุณหมอรักษาโรคครับวันนี้คุณหมอต้องมาบ่นคนไข้กันสักหน่อยแล้วเชิญบ่นเลยครับ

0: เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ทหารและตำรวจนั้นมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยและความผาสุกของบ้านเมืองและประชาชนหน้าที่ของทหารและตำรวจจึงมีความสำคัญต้องปฏิบัติด้วยความทุ่มเทเสียสละด้วยทัศนคติที่ดีและด้วยความซื่อตรงจริงใจและรับผิดชอบอย่างสูงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสิริลักษณ์มณีรัตน์ครับ
0: เริ่มต้นข่าวค่ำช่วงแรกวันนี้นะคะเราเริ่มกันด้วยความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะหลายท่านติดตามแล้วก็ทราบผลกันตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าแล้วนะคะแต่ว่าแน่นอนวันนี้เป็นอีก1วันที่พวกเราทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่นะคะสาวน้อยวัยเพียง16ปีจากจังหวัดภูเก็ตสร้างประวัติศาสตร์เป็นคนไทยคนแรกค่ะที่คว้าแชมป์รายการระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ค่ะไปดูภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันก่อนค่ะ TT Champion and the winner of $1 million is นี่คือวินาทีแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะเมื่อเนเน่รอยัลหรือว่านางสาวรัติการอําลอยสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่แสดงศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยมจนครองใจผู้ชมแล้วก็ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดนะคะกลายเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าแชมป์จากเวที America's Got Talent ปี2026นะคะรับเงินรางวัลมูลค่า1ล้านเหรียญสหรัฐคลิปนี้นะคะถ่ายโดยกันณภัทรอินใจเอื้อหรือว่ากันเดอะสตาร์ที่ก็ตามไปถึงขอบเวทีนะคะอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ต่อเนื่องจากความสำเร็จระดับโลกของน้องนะคะก็คือเบื้องหลังชุดเครื่องแต่งกายที่น้องสวมใส่บนเวทีชุดนี้นะคะไม่เพียงแต่มีความสวยงามโดดเด่นแต่ว่าแฝงไปด้วยเรื่องราวและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยค่ะหัวใจสำคัญของชุดนี้ก็คือการนำผ้าไทยมาเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบนะคะเป็นผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดิ้นพื้นเรียบผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัวชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามริมคลองแสนแสบอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครค่ะถูกนำมาตีความใหม่ในรูปแบบร่วมสมัยผสมความเป็นไทยเข้ากับแฟชั่นร็อกบนเวทีเพื่อให้ชุดนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามนะคะแต่ว่ายังมีตัวตนเรื่องราวและความหมายอยู่ในทุกองค์ประกอบและนี่คือการเผยแพร่ความเป็นไทยไปสู่สายตาของคนทั้งโลกค่ะ
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการอยัลศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่ไปสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีประกวดความสามารถระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21พร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติครับความสำเร็จของเนเน่สะท้อนถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถ

0: ามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตัวเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาตินอกจากนี้ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสัมภาษณ์นายก้องเกียรติโหราพงศ์หรือว่าครูก้องเจ้าของสถาบันดนตรีก้องมิวสิกที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งท่านนี้แหละครับเป็นครูสอนกีตาร์คนแรกให้กับน้องเนเน่ครูก้องบอกเลยนะครับว่ารู้สึกภูมิใจในตัวน้องเนเน่มากแล้วก็ยินดีกับน้องที่สามารถสร้างชื่อเสียงโด่งดังในการโชว์โซโลกีตาร์บนเวทีระดับโลกจนคว้าแชมป์ได้สำเร็จตนเองในฐานะครูผู้สอนกีตาร์น้องก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มากครับ
1: ภูมิใจในตัวน้องนี่มากครับผมรู้สึกดีใจแบบยังบอกไม่ถูกเลยก็ยินดีกับน้องนี่แล้วก็ครอบครัวด้วยครับผมก็ในฐานะครูผู้สอนกีตาร์น้องนี่ก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มากสำหรับแชมป์ในวันนี้ครับผม
2: ปรับอารมณ์มาดูเรื่องในบ้านเรานะคะที่ยังต้องเตือนคุณผู้ชมในทุกๆพื้นที่ก็คือเรื่องสภาพอากาศตอนนี้นะคะยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็บางพื้นที่เนี่ยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะซึ่งผลกระทบก็จะมียาวไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะคะในขณะเดียวกันฝนที่ตกมาต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ส่งผลให้มีน้ำไหลลงสู่ลุ่มเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องค่ะกรมชลประทานจึงต้องบริหารจัดการน้ำเชิงรุกทั้งการชะลอน้ำเหนือเขื่อนแล้วก็การปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะคะเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญก็คือเรื่องการแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมืออย่างทันท่วงทีค่ะสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยายังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะหลังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่ลุ่มเจ้าพระยาสูงขึ้นนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการเชิงรุกโดยการจัดการน้ำเหนือเขื่อนนะคะก็ได้ทยอยยกระดับน้ำเพื่อช่วยชะลอมวลน้ำควบคู่ไปกับการดึงน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพขณะเดียวกันได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งปัจจุบันนี้ก็ระบายอยู่ในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้สอดคล้องกับมวลน้ำจากทางตอนบนและรองรับปริมาณฝนที่จะตกลงมาเพิ่มค่ะตลอดจนกำชับให้มีการสื่อสารและทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบเพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะส่วนที่อำเภอเมืองชัยนาทหลังจากที่มีฝนตกหนักแล้วก็ลมแรงนะคะทำให้แพโป๊ะหลุดจากบริเวณหน้าวัดธรรมมูลวรวิหารมาติดที่บริเวณสะพานใหม่จุดนี้นะคะนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเร่งกำหนดแนวทางเก็บกู้ออกจากบริเวณดังกล่าวเนื่องจากแพโป๊ะเนี่ยไปขวางทางเดินของน้ำอาจจะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำและสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างสะพานได้ค่ะ
0: ต่อเนื่องที่สถานการณ์น้ำในจังหวัดอ่างทองนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้จนถึงเมื่อเช้าวันนี้พบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยที่ไหลผ่าน4อำเภอคืออำเภอเมืองอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญแล้วก็อำเภอชัยโยเพิ่มขึ้นครับขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองก็ร่วมกับศูนย์ปภ.เขต2สุพรรณบุรีระดมทรัพยากรเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วนะครับด้านกำลังพลจากกองพันปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์จังหวัดลพบุรีได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนอำเภอป่าโมกแล้วก็ชาวบ้านมาช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบนำไปเรียงเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่4ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำจากคลองผงเพงที่รับมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมชุมชนด้านนายณทีมนตรีวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่1ตำบลผงเพงซึ่งน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาล้นแนวตลิ่งมาท่วมบ้านเรือนริมน้ำบางส่วนพร้อมมอบสิ่งของยังชีพในเบื้องต้นและได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ไปต่อกันที่สถานการณ์น้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำก็เริ่มได้รับผลกระทบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเตรียมมาตรการป้องกันพื้นที่สำคัญนะคะอย่างเช่นทางโบราณสถานที่วัดกษัตริยราชวรวิหารตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ระดับน้ำเหลืออีกประมาณ30เซนติเมตรก็จะถึงระดับตลิ่งชั้นนอกของวัดค่ะพระสงฆ์สามเณรของวัดกว่า30รูปพร้อม ้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารเร่งเข้าไปติดตั้งแนวบัง

0: เกอร์ป้องกันน้ำท่วมแบบน็อกดาวน์ระยะทางประมาณ120เมตรความสูง1เมตร90เซนติเมตรพร้อมทดสอบเดินเครื่องสูบน้ำ2เครื่องเตรียมรับมือกรณีมีน้ำไหลซึมเข้าพื้นที่ค่ะส่วนที่วัดชัยวัฒนารามนะคะเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรก็ได้ติดตั้งแนวบังเกอร์ป้องกันน้ำท่วมสำเร็จรูปความสูง1เมตร90เซนติเมตรตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณ165เมตรรวม138แผ่นพร้อมวางผ้าใบและแนวกระสอบทรายเสริมความแข็งแรงของแนวป้องกันนอกจากนี้ยังติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบอัตโนมัติเพื่อสูบน้ำทันทีหากมีน้ำบางส่วนรั่วซึมผ่านแนวบังเกอร์นอกจากนี้นะคะคนงานก็เร่งกรอกกระสอบทรายเตรียมไว้สำหรับเสริมแนวป้องกันถ้าระดับน้ำสูงขึ้นจากการตรวจสอบพบว่าเหลืออีกประมาณ30เซนติเมตรก็จะถึงระดับตลิ่งชั้นนอกของโบราณสถานค่ะทั้งนี้ปัจจุบันนะคะประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำก็เริ่มได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยารวมถึงพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ตำบลคลองตะเคียนและตำบลภูเขาทองมีประชาชน50ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนค่ะ
1: มาติดตามสถานการณ์น้ำทางภาคตะวันออกกันบ้างนะครับโดยเริ่มจากจังหวัดสระแก้วหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องก็ส่งผลให้น้ำในคลองพระสะทึงระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ล้นตลิ่งเข้าท่วมสำนักสงฆ์ลัดกระสังที่ตำบลสระขวัญอำเภอเมืองสระแก้วซึ่งอยู่ติดกับริมคลองด้วยครับล่าสุดนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็พบพระสงฆ์จำวัดอยู่ที่นี่3รูปท่ามกลางระดับน้ำที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับจึงได้เร่งนิมนต์แล้วก็ช่วยอพยพทั้ง3รูปไปยังพื้นที่ปลอดภัยทันทีพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังแล้วก็แจ้งเตือนชาวบ้านริมตลิ่งให้เตรียมพร้อมอพยพตลอด24ชั่วโมงไปต่อกันที่ชลบุรีครับฝนตกหนักข้ามคืนวัดปริมาณฝนได้มากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้น้ำท่วมชุมชนแล้วก็แนวกำแพงพังถล่มนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมกับนายอำเภอบางละมุงก็ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่หมู่บ้านแปซิฟิกซึ่งได้รับผลกระทบที่นี่60ครัวเรือนจุดที่หนักที่สุดนะครับกำแพงอิฐบล็อกต้านแรงน้ำไม่ไหวพังลงมาทับบ้านเรือนเสียหายไป2หลังครับล่าสุดทางกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุงก็เร่งแจกถุงยำชีพพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่และประเมินความเสียหายแล้วในส่วนของการแก้ไขปัญหาระยะสั้นก็จะจัดทีมเฝ้าระวังช่วงกลางคืนแล้วก็เร่งเปิดทางน้ำประชาชนที่ต้องการกระสอบทรายนะครับสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน Contact Center 1337ในส่วนแผนระยะยาวเตรียมเดินหน้าโครงการดันท่อลอดใต้ดินถนนสุขุมวิทลงคลองนาเกลือและระบบระบายน้ำก้ามปูเชื่อมเขานกกระโหลกลงคลองพัทยาใต้โดยใช้ท่อยักษ์ขนาดประมาณ3เมตรครึ่งซึ่งหากก่อสร้างแล้วเสร็จจะรองรับปริมาณฝนได้สูงสุด130มิลลิเมตรต่อวันเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมพัทยาอย่างยั่งยืนครับ
0: ไปดูที่จังหวัดตราดนะคะหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนโดยเฉพาะที่อำเภอบ่อไร่ซึ่งติดแนวเทือกเขาบรรทัดนะคะนายเสรีสำราญจิตนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอยก็สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่กำจัดเศษวัชพืชเปิดทางน้ำพร้อมแจ้งเตือนชาวบ้านในพื้นที่เร่งยกของขึ้นที่สูงเพราะว่าจะเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันขณะที่อำเภอเมืองตราดค่ะกรมชลประทานได้เริ่มร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำสะสีเสียดเพื่อสร้างพื้นที่ว่างรองรับน้ำใหม่จากฝนที่ตกหนักตลอดช่วงสัปดาห์ค่ะ
1: ต่อกันที่จังหวัดกำแพงเพชรครับนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ประสบอุทกภัยและมอบถุงยางชีพรวมถึงสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบที่องค์การบริหารส่วนตำบลธรรมรงค์รัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลห่วงใยประชาชนที่กำลังเผชิญอุทกภัยนะครับได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมแผนเยียวยาหลังน้ำลดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: จากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักในช่วงนี้นะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองก็ได้เร่งพร่องน้ำแล้วก็สูบน้ำออกจากคลองสายหลักเพื่อเตรียมรับมือฝนตกหนักที่จะมีไปจนถึงวันที่27กันยายนค่ะซึ่งสถานีสูบน้ำพระโขนงกำลังเร่งระดมเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าร่องมรสุมพาดผ่านกรุงเทพมหานครทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ไปสำรวจสถานีสูบน้ำพระโขนงพบว่ากำลังเร่งพร่องน้ำในคลองเพื่อเตรียมรับมือฝนโดยระดับน้ำยังไม่กระทบกับชุมชนนะคะแต่ว่าพบปัญหาขยะสะสมบริเวณประตูระบายน้ำซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำได้ปัจจุบันปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่1750ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับวิกฤต ส่วนระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาก็อยู่ที่บวก1เมตร50เซนติเมตรถึงประมาณบวก1เมตร80เซนติเมตรนะคะยังต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพที่สูง2เมตร80เซนติเมตรซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้ปิดประตูระบายน้ำเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าพร้อมระดมสูบน้ำออกจากคลองสายหลักทั้งคลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อรักษาระดับน้ำให้ต่ำที่สุดเพื่อทำหน้าที่เป็นแก้มลิงด้านกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าร่องความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านกรุงเทพทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนและอาจจะตกหนักมากในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้นะคะขณะเดียวกันทางกรุงเทพได้ขุดลอกหน้าสถานีสูบน้ำพระโขนงลึก4เมตรครึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวที่อาคารรัฐสภาซึ่งก็อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นเดียวกันนะครับวันนี้บรรดาส.ส.ต่างก็สะท้อนปัญหาน้ำท่วมจากฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยขอให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าเพื่อเตรียมรับมือแล้วก็ขอให้แก้ไขระบบระบายน้ำรวมถึงปัญหาน้ำท่วมขังเส้นทางคมนาคมด้วยครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายโสพลสารำประธานสภาได้เปิดโอกาสให้ส.ส.ได้หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่ก็สะท้อนถึงสถานการณ์ฝนตกหนักที่ส่งผลให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรรวมถึงได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนอย่างนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยก็อภิปรายครับว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนเตรียมรับมือและขนย้ายทรัพย์สินได้ทันครับ
2: อยากจะมาหารือกับท่านประธานครับได้รับคำร้องเรียนจากชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ริมแม่น้ำน้อยครับในเรื่องของการบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำของชลประทานครับในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเนี่ยระดับน้ำในเจ้าพระยาเนี่ยระบายเพิ่มขึ้นมาสูงมากๆจาก600กว่าวันนี้ระบายมาเกือบจะ 1,800 นะครับทำให้ได้รับผลกระทบชาวบ้านเตรียมตัวไม่ทันครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากถึงทางกรมชลประทานกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วก็ทางจังหวัดอ่างทองเนี่ยให้ช่วยเร่งรัดในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการแจ้งข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในการเตรียมรับน้ำในรอบนี้และเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะครับฝนก็จะตกหนักจนถึงช่วงสิ้นเดือนก็อยากจะให้เตรียมการในการป้องกันปัญหาแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยาและริมแม่น้ำน้อยโดยเร่งด่วน
1: เช่นเดียวกับนายคงกฤตรามศักดิ์ส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยได้หารือถึงการระบายน้ำของกรมชลประทานครับโดยเห็นว่าควรจะเตรียมการล่วงหน้าหลังช่วงนี้มีการระบายน้ำปริมาณมากส่งผลให้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังเป็นเวลานานส่วนส.ส.ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็หารือปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตประเวศและซอยอ่อนนุชหลังจากฝนตกหนักระบายไม่ทันส่งผลกระทบต่อการสัญจรจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขุดลอกและปรับปรุงท่อระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนขณะเดียวกันนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นชี้แจงถึงสาเหตุการเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังจากน้ำเหนือเพิ่มสูงขึ้นโดยกรมชลประทานต้องเร่งระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำล้นประตูส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหาก็จะปรับการบริหารน้ำเป็นแบบกระจายหลายทางหรือว่าก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำแล้วก็คลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำด้วยในส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวครับรัฐบาลกำลังเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีนี้พร้อมมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปี2570เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาว
3: ธรรมชาติมันเป็นเหมือนเดิมแล้วครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือสังคมเมืองของเรามันเติบโตมากขึ้นสังคมไม่เหมือนเดิมแต่ธรรมชาติเหมือนเดิมแน่นอนที่สุดตรงไหนที่น้ำเขาเคยอยู่วันนี้เราไปทำเป็นพื้นที่บ้านเราไปทำเป็นพื้นที่ที่เอาไปใช้ประโยชน์จากอดีตที่ผ่านมามันเป็นพื้นที่ทุ่งเป็นพื้นที่ทุ่งรับน้ำเพราะนั้นเมื่อพื้นที่มันถูกเปลี่ยนแปลงไปน้ำถูกแย่งที่อยู่ครับน้ำอย่างที่บอกธรรมชาติเหมือนเดิมสังคมเมืองเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิมสังคมเติบโตมากขึ้นถ้าปล่อยอยู่เป็นแบบนี้ปัญหานี้ไม่มีทางแก้ไขได้ครับผมก็พูดแบบตรงไปตรงมาแบบนี้แหละครับการแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนมีทางออกเดียวเท่านั้นแหละครับนั่นคือจะต้องทำทางระบายน้ำเพิ่มเสียใหม่ และต้องเป็นทางขนาดใหญ่ด้วยวันนี้เราทำทางระบายน้ำเพิ่มขึ้น1ทางคือบางบานบางไทรซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่สมัยลุงตู่แล้วก็รัฐบาลนี้กำลังเร่งรัด

0: ให้แล้วเสร็จภายใน1หรือ2ปีนี้อันนี้จะช่วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้บ้างอย่างน้อยไม่ได้แก้ไขปัญหาทั้งหมดครับสำหรับบางบานบางไทรแต่ช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็ลดการท่วมของพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงได้บ้างแต่ถ้าจะแก้ไขปัญหาแบบคู่ขนานในฝั่งตะวันออกนั่นคือเขาเรียกว่าคลองชัย
1: ยืนยันนะคะว่าสินค้าอุปโภคบริโภคยังเพียงพอไม่มีสัญญาณปรับขึ้นราคาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่อาจกระทบต่อปริมาณและคุณภาพสินค้าเกษตรกรมการค้าภายในยังได้สำรองสต็อกสินค้าสำคัญหลายรายการไว้ในระดับที่สูงกว่าเดิมเช่นข้าวปริมาณสำรองปกติ 2.5 แสนตันล่าสุดได้สำรองเพิ่มขึ้นกว่า 30% ขณะที่สต็อกข้าวในตลาดโลกแม้จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนแต่ราคากลับไม่ปรับตัวลดลงสะท้อนว่าหลายประเทศเลือกเก็บสินค้าไว้ใช้ภายในประเทศมากกว่าส่งออกเนื่องจากยังไม่มั่นใจต่อสถานการณ์สภาพอากาศส่วนปาล์มน้ำมันได้เพิ่มปริมาณสำรองขึ้นจากระดับปกติเช่นกันให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ภายในประเทศพร้อมประเมินว่าสถานการณ์ราคาจะไม่ปรับตัวสูงขึ้นรุนแรงเนื่องจากมีการควบคุมปริมาณสำรองไว้อย่างเพียงพอ
2: ในอนาคตเราไม่รู้ว่าเราก็ที่ประเทศติดบ้างนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราตั้งใจที่จะบริหารจัดการมีข้าวนะครับตอนนี้ที่มีก็มีปาล์มน้ำมันนะครับเพลินมันอย่างมันสำปะหลังและข้าวโพดเนี่ยเราไม่พออยู่แล้วเราต้องซื้อนะครับดังนั้นตัวที่เรามีผลิตได้เกินเนี่ยเราก็ที่เรามีกลไกในการเข้าไปกำกับดูแลเรื่องการส่งออกตอนปาล์มน้ำมันเนี่ยที่เราจะส่งออก CPO ตรงนั้นเราก็เข้าไปดูเพราะอย่างน้อยในประเทศเราต้องมีเพียงพอเพราะเราทราบแล้วประเทศอย่างอินโดนีเซียไม่ส่งออกเขาเก็บไว้ใช้เป็น B50 ปีหน้าเขาจะประกาศ B60
1: ส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคอาทิสบู่ยาสีฟันและแชมพูกรมการค้าภายในยืนยันว่ามีปริมาณเพียงพอและยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคาส่วนราคาที่เปลี่ยนแปลงในบางช่วงเป็นผลจากการจัดโปรโมชั่นของผู้ประกอบการซึ่งอยู่ภายใต้กรอบราคาที่กำหนดไว้
3: ไทยร่วมกับอังกฤษรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับเร่งยกระดับภาคการเกษตรรับมือภัยแล้งและอุทกภัยพร้อมผลักดันแผงเชิงรุกสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวครับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานเพื่อการ

0: วิอากาศไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับความเดาล่วงหน้าได้ครับหากไม่มีการเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้าก็จะก่อให้เกิดการสูญเสียการปรับตัวของภาคการเกษตรและเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือ
1: หลายคนเมื่ออดีตเนี่ยมองว่าเอ๊ะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเรื่องภัยพิบัติที่มันจะถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นมันคงไม่เกิดหรอกแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดด้วยแต่วันนี้เนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันที่เราก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดไหมอีก3อาทิตย์มันจะเกิดไหมและระดับความรุนแรงเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรหัดใหญ่เป็น lesson learned อีกครั้งหนึ่งที่บาดลึกอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับถามว่าใครจะรู้ได้นะครับว่าฝนจะตกนะครับ335มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงแล้วตกรวมกันประมาณ630มิลลิเมตรภายใน3วันซึ่งเป็นคาบของการกลับมาหรือ return period เนี่ย300ปีถ้าเรามองเป็นความเสี่ยงหรือโอกาส probability ที่จะเกิดเนี่ยปีหนึ่งแค่ 0.33% นะเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดแบบนี้เนี่ยถ้าคุณไม่ได้ well prepare ไม่ได้เตรียมการมาอย่างดีนะคุณรับมันไม่ได้หรอกแล้วการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันก็รุนแรงมากขึ้นแล้วก็ไม่เลือกด้วยว่าใครจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยหรือมาก
0: ทั้งนี้นายพิรุณเห็นว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีกรอบและเป้าหมายในการรับมือโดยเชื่อมโยงกับกรอบแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติซึ่งครอบคลุม6สาขาได้แก่การจัดการทรัพยากรน้ำการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์โดยแผนนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนมาตรการกิจกรรมและตัวชี้วัดให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
2: ปรากฏการณ์สภาพอากาศสุดขั้วกำลังเกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ไม่เว้นแม้แต่ภาคใต้ที่มีฝนตกเกือบทั้งปีนะคะวันนี้จะพาไปสำรวจยุทธศาสตร์ชลประทานกับการบริหารน้ำต้นทุน100ล้านลูกบาศก์เมตรให้เพียงพอต่อทั้งพื้นที่การเกษตรและน้ำประปาหล่อเลี้ยงคนเมืองติดตามในรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญจาก NBT นครศรีธรรมราชค่ะ

0: ปรากฏการณ์เอลนิโญเกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ของประเทศไทยแม้แต่ในจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ฝนชุกมีแหล่งน้ำจำนวนมากอย่างจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้ว่าพื้นที่ภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกและฝนตามฤดูกาลที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของภัยแล้งได้ระดับหนึ่งแต่ช่วงที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือช่วงหลังปีใหม่ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนเมษายนซึ่งอุณหภูมิมีแนวโน้มสูงขึ้นและน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่อาจลดลงจึงเป็นช่วงเวลาที่ทุกภาคส่วนต้องรู้เพื่อเตรียมสู้ก่อนผลกระทบจะขยายวงกว้างข้อมูลจากสำนักงานชลประทานที่15ประเมินว่าสภาวะเอลนิโญมีแนวโน้มจะคงอยู่ไปจนถึงเดือนเมษายน2570ทำให้มีฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติมีอุณหภูมิสูงขึ้นระดับน้ำต้นทุนอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน5แห่งความจุรวมประมาณ250ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำอยู่ประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรการบริหารจัดการน้ำจึงต้องเริ่มตั้งแต่การเก็บน้ำในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อให้มีน้ำต้นทุนมากที่สุดก่อนเข้าสู่ช่วงหน้าแล้ง
1: ทางสำนักงานชลประทานที่15ซึ่งเรารับผิดชอบก็จะดูแลในส่วนของปริมาณน้ำที่อยู่ในเขตชลประทานนะครับในอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราก็จะต้องบริหารจัดการโดยการเก็บน้ำให้มากขึ้นจากช่วงปลายฤดูฝนจะพยายามเก็บให้เต็มอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานโดยการจัดรอบเวรการส่งน้ำนะครับ
0: น้ำต้นทุนเหล่านี้ไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะภาคการเกษตรแต่ยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตเมืองนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะคลองท่าดีและคลองเสาธงขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังซึ่งครอบคลุมพื้นที่การเกษตรสำคัญโดยเฉพาะอำเภอหัวไซอำเภอชะอวดและอำเภอปากพนังก็ต้องอาศัยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาน้ำไว้สำหรับการเพาะปลูกเมื่อเอลนิโญเข้ามาการรับมือจึงไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่คือการใช้น้ำอย่างรู้คุณ

0: ค่าของทุกคน
1: เรื่องของการประหยัดน้ำต้นทุนนะครับขอให้เลือกใช้ในกิจกรรมที่จำเป็นจริงๆนะครับอย่างเช่นการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แล้วก็ใช้น้ำอย่างประหยัดครับก็อยากจะฝากให้เกษตรกรนะครับช่วยประหยัดน้ำต้นทุนในการเกษตรด้วยครับ
0: การรับมือของจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเดินหน้าควบคู่กันหลายด้านตั้งแต่การกักเก็บน้ำการจัดสรรน้ำการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยการเตรียมเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำไปจนถึงการเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควันขณะที่ประชาชนเองก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กันโดยการใช้น้ำเท่าที่จำเป็นลดการสูญเสียน้ำและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหากพบจุดชำรุดหรือปัญหาเกี่ยวกับอาคารของชลประทานสามารถแจ้งสำนักงานชลประทานหรือโครงการชลประทานในพื้นที่และหากเกิดเหตุหรือมีปัญหาที่ต้องการประสานงานสามารถติดต่อสายด่วนชลประทาน1460
1: ก็ถ้ามีประเด็นเรื่องของน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชลประทานหรือนอกเขตชลประทานก็ดีนะครับถ้ามีปัญหาอุปสรรคหรือติดต่ออะไรไม่ได้เนี่ยก็โทรสายด่วน1460ของกรมชลประทานครับเพื่อแจ้งเหตุได้ครับ
0: เอลนิโยอาจเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นสามารถลดลงได้หากทุกคนเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เพราะการรับมือเอลนิโยที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่การรอให้เกิดภัยแล้งแล้วจึงแก้ไขแต่คือการเตรียมพร้อมก่อนภัยจะมาถึง

แผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำไห้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: นายกรัฐมนตรีเชิญชวน Google ลงทุน Data Center ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมพบคนไทยในนิวยอร์กยืนยันว่าสถานการณ์ในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่23กันยายนเวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยี่ยมชมสำนักงาน Google ณเพียร์57นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมพบหารือกับนางรูสโพรัสประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Alphabet และ Google โดยรัฐบาลพร้อมจับมือ Google ทํามาตรฐาน Data Center ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกันนี้ขอบคุณ Google สำหรับความเชื่อมั่นและการลงทุนในประเทศไทยผ่านแผนการลงทุนมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 36,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนา Data Center ในจังหวัดชลบุรีและ Google Cloud Region ในกรุงเทพมหานครด้านประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนกล่าวว่า Google มีแผนที่จะเปิดสถาบัน Open Data เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานรวมทั้งด้านดิจิทัลที่มีคุณภาพซึ่งจะเปิดโอกาสให้คนไทยและสตาร์ทอัพของไทยร่วมเป็นพันธมิตรหรือหุ้นส่วนในระยะยาวกับประเทศไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้สนทนากับ Google Gemini เป็นภาษาไทยถึงการเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นิวยอร์กด้วย
2: มาประชุมสหประชาชาติ
3: เป็นโอกาสที่ดีและสำคัญมากเลยค่ะขอให้การประชุมสหประชาชาติในครั้งนี้ประสบความสำเร็จนะคะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจในการประชุมบ้างคะที่พอจะเล่าให้ฟังได้บ้างคะ
2: ก็จะชวนบริษัท Google ไปลงทุนในธุรกิจ Data Center ในประเทศไทย
3: ถือว่าเป็นเป้าหมายที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะการดึงดูดการลงทุนจากบริษัทระดับโลกอย่าง Google จะมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทยได้อย่างมากเลยค่ะมีแผนหรือกลยุทธ์อย่างไรในการนำเสนอเรื่องนี้บ้างคะ
1: จากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางเยี่ยมวัดพุทธไทยถาวรวนารามพูดคุยกับพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียงท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองเป็นการกลับมาเยี่ยมชุมชนที่เคยอยู่เมื่อ40ปีที่แล้วและพบกับเจ้าของร้านอาหารสมัยที่ต้องมาทำงานพาร์ทไทม์นายกรัฐมนตรียืนยันกับคนไทยในต่างประเทศว่าสถานการณ์ประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นทางด้านเศรษฐกิจและการค้าและการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81มีโอกาสได้พบกับผู้นำหลายประเทศรวมทั้งพบกับภาคเอกชนและบริษัทชั้นนำของสหรัฐหลายแห่งที่สนใจจะเข้าร่วมลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นช่วยสร้างงานสร้างโอกาสให้กับคนไทยและนำผลประโยชน์กลับสู่ประชาชน
2: ความมั่นคงของรัฐบาลมีมากครับการร่วมมือกันการทำงานระหว่างภาครัฐภาคข้าราชการประจำภาคเอกชนได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีตอนนี้เราก็ใช้นโยบาย fast track นะครับการทำงานจะการขออนุญาตขออะไรต่างๆจะไม่มีความล่าช้าต่อไปนะครับนี่คือประเทศไทยในวันนี
1: ้ช่วงค่ำวันเดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำโดยมีสภาธุรกิจอาเซียนสหรัฐและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
4: การเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาครั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็เตรียมแสดงวิสัยทัศน์ในประเด็นการรื้อฟื้นกติกาสากลตลอดจนร่วมสร้างระเบียบโลกใหม่ที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงค่ะนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าหัวข้อหลักของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในปีนี้มุ่งเน้นไปที่การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยให้ความสำคัญกับการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีการแข่งขันสูงและระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางกำลังถูกลดทอนความสำคัญลง สำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีจะมุ่งเน้นการแสดงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยต่อประเด็นดังกล่าวโดยแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์โลกที่ขาดกติกาพร้อมทั้งสนับสนุนการรื้อฟื้นระเบียบโลกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์และความเชื่อมั่นในสถาบันระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามระเบียบโลกใหม่นี้จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่ยุคที่มีหลากหลายขั้วอำนาจดังนั้นระเบียบโลกใหม่ภายใต้การนำของสหประชาชาติจึงควรเป็นระเบียบที่สะท้อนความเป็นจริงและเปิดโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาได้มีส่วนร่วมและมีส่วนรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
5: การกล่าวสุนทรพจน์ของท่านเนี่ยก็จะเน้นการแสดงทุกสายทัศน์ของเราของท่านนายกเราก็เห็นว่าสิ่งที่เราก็เป็นห่วงเหมือนกับทุกประเทศว่าตอนนี้โลกเนี่ยเป็นโลกที่ไร้กติกาแต่เราก็ต้องหาทางรื้อฟื้นโลกที่มีที่เน้นการยึดมั่นในกติกาแต่แน่นอนมันจะเป็นแบบเดิมไม่ได้เพราะโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าก็มันไม่ใช่มีขั้วอำนาจเดียวหรือสองขั้วอำนาจมันมีหลายขั้วอำนาจใช่ไหมแล้วก็มันก็มีประเทศที่แต่ก่อนเนี่ยไม่ได้มีเสียงอะไรทั้งสิ้นเลยตอนที่เขาตั้งระเบียบโลกหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองอะประเทศพวกนี้ก็คืออย่างประเทศไทยประเทศที่ประเทศกำลังพัฒนาครับเพราะนั้นก็หนึ่งระเบียบโลกอันใหม่เนี้ยที่เราจะต้องร่วมกันสร้างเนี่ยที่มีธรรมชาติเป็นแกนกลางก็ต้องเป็นระเบียบโลกที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
0: ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1มีคำสั่งตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงพร้อมกับสั่งย้ายผู้กำกับรองผู้กำกับและสารวัตรสืบสวนสน.ดินแดงรวม4นายครับหลังจากที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองได้บุกจับบ่อนในพื้นที่สน.ดินแดงเมื่อช่วงเย็นวันนี้พลตรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณากรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนำกำลังเข้าปิดล้อมจับกลุ่มบ่อนการพนันแหล่งใหญ่ย่านดินแดงพร้อมจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้รวม53คนแบ่งเป็นผู้เล่น45คนและผู้จัดให้เล่นการพนัน8คนพร้อมยึดของกลางเป็นเงินสดและชิปแทนเงินสดรวมกว่า1ล้านบาทเพื่อทำการสอบสวนว่าบ่อนดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ใดหรือไม่โดยให้พันตรวจเอกสมศักดิ์เอี่ยมอิ่มรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เป็นประธานร่วมด้วยกรรมการซึ่งเป็นตำรวจสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล1อีก4นายโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วและเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในระหว่างนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล1จึงมีคำสั่งย้ายพันตำรวจเอกพัชสิทธิ์กระเตื้องานผู้กำกับการสน.ดินแดงพันตำรวจโทสรัญสุระเดชานนท์รองผู้กำกับการพันตำรวจโทอุดมกนกนภากุลสารวัตรปราบปรามรักษาราชการแทนรองผู้กำกับและพันตำรวจโทประวิตรกองชุมพลสารวัตรสอบสวนสน.ดินแดงไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1โดยขาดจากต้นสังกัดเดิมและให้ตำรวจเอกชยุทธพงศักดิ์ผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับสน.ดินแดงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
4: มาดูความคืบหน้าคดี Forex นะคะวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษอนุญาตจำนวน34คนค่ะโดยมีชื่อของฟิล์มรัฐภูมิแล้วก็นี้ในวันที่5ตุลาคมนี้ค่ะวันนี้ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสรุปสำนวนคดีพิเศษกรณีการซื้อขาย Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตส่งให้พนักงานอัยการคดีพิเศษ10คนและบุคคลธรรมดา24คนในจำนวนนี้นะคะของวันนี้มีนายภาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและนายรัฐภูมิโดยเมื่อเวลา 11:00 นพนักงานสอบสวน DSI ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งสำนวนคดีช่อโกงประชาชนและแชร์ลูกโซ่โบรกเกอร์ซื้อขายสินทรัพย์เถื่อนจาก4โบรกเกอร์ดังมูลค่าความเสียหายกว่า 17,000 ล้านบาทให้พนักงานอัยการคดีพิเศษคดีนี้สืบเนื่องจากประชาชนเข้าร้องเรียนถูกชักชวนลงทุนผ่านโบรกเกอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยมีการรับประกันผลกำไรและใช้รูปแบบแชร์ลูกโซ่ซึ่ง DSI ได้ขยายผลตรวจค้นเป้าหมายและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ก่อนสรุปสำนวน102แฟ้มความยาวกว่า 40,000 แผ่นพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดในหลายข้อหาหนักอาทิข้อหาร่วมกันกู้ยืมที่เป็นการช่อโกงประชาชนข้อหาช่อโกงประชาชนและข้อหาฟอกเงิน ทางนี้อัยการให้ผู้ต้องหาลงนามรับรองเอกสารได้นัดหมายฟังคำสั่งทางคดีในวันที่5ตุลาคมนี้ด้านฟิล์มรัฐภูมิกล่าวว่าได้ให้การกับพนักงานสอบสวนครบทุกประเด็นยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทโบรกเกอร์และไม่เคยชักชวนใครมาลงทุนพร้อมทั้งให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ขณะที่นายภาวุฒิบอกว่าเป็นเพียงผู้เทรดทองคำและเส้นทางการเงินก็สามารถชี้แจงได้พร้อมเตรียมยื่นร้องขอความเป็นธรรมในชั้นอัยการ
6: ก็มาตามนัดทุกอย่างนะครับแล้วก็ยืนยันว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับบริษัท QRS นะครับแล้วก็ไม่ได้มีการชักชวนหรือว่าเชิญชวนใครให้มาร่วมเทรดหรือว่ามาระดมทุนอะไรเลยแต่ตัวเองก็ยินดีครับให้การร่วมมือในทุกๆภาคส่วนทุกๆกระบวนการนะครับ
7: ด้วยความที่ยืนยันนะครับว่าในความบริสุทธิ์นะครับว่าเราเองก็ไม่ได้ไปทำธุรกิจฟอร์เร็กหรือไปหลอกลวงประชาชนนะครับฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมีการร้องขอความเป็นธรรมกับทางดีเอสไอเอ้ยกับทางชั้นอัยการนะครับ
8: เป็นประเด็นหรือเอกสารอะไรที่เราจะทำกับอัยการ
7: มีหลายด้านครับเพราะว่ามันเป็นคดีที่มีความเกี่ยวข้องกับในเชิงเทคนิคนะครับแล้วก็มีในเชิงของเรื่องเทคโนโลยีด้วยฉะนั้นก็จะน่าจะมีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับหลายท่านเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับผม

0: มาดูเรื่องของการปลดล็อกกฎหมายนำผ่านสินค้านะครับรัฐบาลเตรียมพิจารณาออกกฎหมายกลางเพื่อปลดล็อกการนำผ่านสินค้าและปรับมาตรฐานตู้คอนเทนเนอร์พร้อมสั่งภาคเอกชนให้ประเมินผลทางเศรษฐกิจประกอบทุกครั้งที่เสนอแก้กฎหมายด้วยครับนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจโดยในที่ประชุมมีความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมายสำคัญที่ผ่านการรับฟังความเห็นของประชาชนในระบบกลางโดยเฉพาะการผลักดันร่างกฎหมายกลางเรื่องการนำผ่านสินค้าฉบับเดียวเพื่อปรับนิยามการนำผ่านให้ตรงตามกฎหมายศุลกากรซึ่งจะช่วยลดความสับสนลดขั้นตอนการเปิดตู้ตรวจสินค้ารวมถึงลดระยะเวลาการขนส่งสินค้าผ่านแดนซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทั้งระบบรางและทางเรืออย่างเต็มรูปแบบสำหรับกฎหมายนี้จะช่วยปลดล็อกข้อจำกัดและระเบียบราชการที่ล่าช้าโดยสามารถสนับสนุนการลงทุนและการค้าของภาคเอกชนได้ทันทีนอกจากนี้ยังได้แก้ไขกฎกระทรวงปรับเปลี่ยนมาตรฐานความสูงของตู้คอนเทนเนอร์ประเภท High Cube เป็น4.5 เมตรสำหรับตู้ขนาด40 ฟุตเพื่อให้การขนส่งสินค้าต่อเนื่องทำได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาเปลี่ยนตู้นายประกรณ์ยังกล่าวด้วยว่าในการทำงานได้มีการตั้งมาตรฐานและตัวชี้วัดในการเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจถือเป็นมาตรฐานใหม่ที่ดึงภาคเอกชนมาร่วมประเมินผลทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจากการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายโดยข้อมูลจากสภาหอการค้าไทยระบุว่าการปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายในชุดแรกนี้จะสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาทต่อปีโดยการปรับปรุงกฎหมายที่มีความคืบหน้าจะเสนอต่อที่ประชุมกรอชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
1: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าวันนี้คุณดีจตุรงค์จะพาไปติดตามความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐค่ะ

0: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้อัปเดตสถานการณ์เจรจาภาษีสหรัฐนะครับกับเป้าหมายที่ไทยตั้งไว้ไม่เกิน 19% ณวันนี้สหรัฐใช้2มาตรการสำคัญกับประเทศคู่ค้าทั่วโลกนะครับเครื่องมือแรกก็คือการใช้กฎหมายการค้ามาตรา301เพื่อไต่สวนการค้าไม่เป็นธรรมใน2กรณีกรณีแรกครับก็คือกรณีที่ประเทศคู่ค้าไม่มีกฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานภาคบังคับประเทศที่ผ่านเกณฑ์ถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่ม 10% นะครับส่วนไทยไม่ผ่านเกณฑ์นี้ถูกเก็บ 12.5% กรณีที่2ก็คือกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะครับสหรัฐตั้งข้อสังเกตว่าไทยมีกำลังการผลิตในประเทศ 60% แต่ส่งออกของมามากกว่านั้นไทยยืนยันข้อมูลไปแล้วนะครับว่ากำลังการผลิตในกลุ่มที่ถูกไต่สวนสูงถึงระดับ 75-100% กรณีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับส่วนเครื่องมือที่2ที่สหรัฐใช้ก็คือความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART นะครับเพื่อปรับสมดุลการค้ามีทั้งมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีการแก้ไขกฎระเบียบที่มองว่ากีดกันสินค้าจากสหรัฐการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเพิ่มเติมหรือว่าไปลงทุนในสหรัฐให้มากขึ้นไทยกำลังจะปิดดีล ART กับสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นดีลที่สำคัญมากเพราะถ้าปิดดีล ART ได้เชื่อว่าจะนำไปลดภาษีจากมาตรา301ได้ด้วยนะครับและเมื่อรวมทั้ง3กรณีไทยตั้งเป้าหมายจะถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มไม่เกิน 19% หรืออย่างน้อยก็ต้องไม่สูงกว่าประเทศคู่แข่งส่งออกนะครับซึ่งก็จะทำให้ไทยนั้นยังคงแข่งขันได้ในตลาดสหรัฐซึ่งถือเป็นตลาดอันดับ1ของไทยครับเรื่องนี้ครับคุณกรณิตโนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะครับว่าประเทศไทยเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการกำหนดมาตรการของสหรัฐกับประเทศคู่ค้าเพื่อรักษาอัตราภาษีรวมของไทยให้อยู่ในกรอบ 19% หรือมาตรา301กรณีกรรมาธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานำคณะสำนักงานกำกับดูแลตลาดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ SAMRเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านการบังคับใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งไทยและจีนได้ลงนามร่วมกันเมื่อเดือนกรกฎาคมเพื่อกำหนดแนวทางให้ชัดเจนและนำไปสู่การปฏิบัติเบื้องต้นทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเตรียมจัดทำแผนกิจกรรมในปี2570ซึ่งรวมถึงการอบรมเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้ประกอบการการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติโดยเฉพาะการป้องกันการละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์และการละเมิดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์รวมถึงสร้างกลไกเพื่อลดปัญหาการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยไม่สุจริตกรมทรัพย์สินทางปัญญายังได้พบหารือกับผู้แทนของบริษัทเปิดจริง Innovation Center of Humanoid Robotics ศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์ Humanoid ชั้นนำของจีนที่ผลิตหุ่นยนต์ทำงานในโรงงานหรืองานที่มีความเสี่ยงอันตรายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูงโดยเฉพาะการเชื่อมโยง AI เข้ากับระบบหุ่นยนต์และการทำงานจริงเพื่อประกอบการพัฒนาระบบสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของไทยให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้ครับขสมกเดินหน้าเปลี่ยนรถเมล์จากระบบสันดาปเป็นยานยนต์ไฟฟ้านะครับตั้งเป้าส่งมอบ 1,520 คันในปี2570 พร้อมเตรียมจัดหาเพิ่มอีก800คันหวังลดต้นทุนด้านพลังงานและการซ่อมบำรุงขณะที่ค่าโดยสารเริ่มต้นปรับเป็น15บาทครับคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในงานครบรอบ50ปีองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกว่าขอสมกเดินหน้าเปลี่ยนระบบรถโดยสารสาธารณะจากรถที่ใช้น้ำมันและก๊าซเป็นรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV โดย EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันจะทยอยส่งมอบในปี2570นะครับแบ่งเป็น3ระยะได้แก่500คันภายในสิ้นเดือนมีนาคม500คันภายในสิ้นเดือนเมษายนและอีก520คันภายในสิ้นเดือนพฤษภาคมก่อนจะจัดหาเพิ่มอีก800คันเพื่อรองรับการเปลี่ยนรถเมล์ทั้งระบบโดยคาดว่าจะสามารถให้บริการด้วยรถ EV ได้ครบ 100% ภายในสิ้นปี2571คุณพิพัฒน์ระบุด้วยว่าการเปลี่ยนมาใช้รถโดยสารไฟฟ้าจะช่วยลดมลพิษและลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันและก๊าซขณะเดียวกันยังช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและค่าซ่อมบำรุงของขอสมกซึ่งคาดว่าจะช่วยลดภาระหนี้จากปัจจุบันประมาณ 7-8,000 ล้านบาทต่อปีหรือประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปีนะครับขอสมกนะครับเตรียมปรับค่าโดยสารเริ่มต้นจาก8บาทเป็น15บาทขณะที่มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยจะต้องหารือกับทางกระทรวงการคลังโดยขอสมกอยู่ระหว่างการจัดทำข้อมูลผู้ใช้บริการเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือให้ตรงกับแต่ละกลุ่มครับภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันจัดงาน Toyota Farm Expo Asia 2026เชื่อมโยงเทคโนโลยีนวัตกรรมและการค้าสู่ตลาดโลกนะครับตั้งเป้าเกิดการซื้อขายภายในงาน250ล้านบาทและต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,500 ล้านบาทครับคุณวัชรพลขาวขามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงาน Toyota Farm Expo Asia 2026เพื่อเชื่อมโยงเทคโนโลยีนวัตกรรมองค์ความรู้และการค้าเข้าด้วยกันตั้งแต่การผลิตไปจนถึงตลาดปลายทางเปลี่ยนภาคการเกษตรจากระบบดั้งเดิมสู่ระบบธุรกิจที่เชื่อมโยงตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยตั้งเป้ามียอดซื้อขายภายในงานกว่า250ล้านบาทและต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 3,500 ล้านบาทไฮไลท์สำคัญคือเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงทางอาหารเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงสภาพ

0: ภูมิอากาศโดยผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกและการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการของไทยได้เจรจาธุรกิจกับคู่ค้าและเครือข่ายจากต่างประเทศโดยตรงเพื่อผลักดันไปสู่การซื้อขายและการส่งออกจริงภายในงานจะมีการจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมกว่า500บูธนะครับครอบคลุมเครื่องจักรกลทางการเกษตรอาหารแห่งอนาคตสินค้าออร์แกนิกและนวัตกรรมจากผู้ประกอบการไทยผู้สนใจสามารถร่วมงานได้นะครับจนถึงวันที่27กันยายนที่ฮอลล์5ถึง8 Impact เมืองทองธานีครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ
1: ความหมายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทอขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ทั่วประเทศจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้โดยน้อมนำพระราชดำรัสที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งมาเป็นแนวทางปฏิบัติในการนี้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิดรับบริจาคเพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสรวมถึงการครุพันธ์เดิมของโรงพยาบาลศิริราชโดยในปีที่ผ่านมาได้รับเงินบริจาคจากประชาชนรวม103,857,251 บาทผู้มีจิตศรัทธายังคงสามารถร่วมบริจาคและรับธงที่ระลึกวันมหิดลได้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น B1 อาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้น G และอาคารปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B โรงพยาบาลศิริราชและศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถบริจาคผ่านแอปพลิเคชันธนาคารผ่านการสแกน QR Code ระบบพร้อมเพย์หรือบริจาคผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศในชื่อบัญชีสิริราชมูลนิธิสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้2เท่าถึงวันที่31ธันวาคม2569ที่ตึกอัยยิกาเจ้าโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชาคณะผู้บริหารนิสิตแพทย์ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาได้ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569เช่นเดียวกับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ตจัดกิจกรรมวันมหิดลประจำปี2569โดยมีคณะผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐบุคลากรจากโรงพยาบาลต่างๆและภาคเอกชนรวมถึงนักศึกษาเข้ามอบประกาศนียบัตรโครงการถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1ของมหาวิทยาลัยด้วยที่อาคารส

0: สุจินโนคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในวันมหิดลโดยมีหน่วยงานบุคลากรทางการแพทย์นักศึกษาและประชาชนได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาค่ะพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริการพัฒนาคลองเปรมประชากรตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีนายธีรพัฒน์ประยุรสิทธิ์ที่ปรึกษาพิเศษด้านงานจิตอาสาและโครงการพิเศษสำนักนายกรัฐมนตรีและนายยงยุทธสุทธิชื่นที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกองจิตอาสาภาครัฐร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการจุดแรกคณะลงพื้นที่บริเวณริมคลองเปรมประชากรหลังสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองกรุงเทพมหานครจากนั้นเดินทางโดยเรือไปยังบริเวณคลองบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีเพื่อรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการแล้วเดินทางไปยังวัดปทุมวนารามอำเภอเมืองปทุมธานีเพื่อติดตามพื้นที่บริเวณสะพานข้ามคลองเปรมประชากรที่ได้รับการปรับปรุงแล้วในโอกาสนี้ลงพื้นที่พบปะประชาชนหมู่บ้านริมคลองเปรมประชากรตำบลบางพูดอำเภอเมืองปทุมธานีต่อจากนั้นเดินทางไปยังวัดเปรมประชากรอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามแผนการพัฒนาและการดำเนินงานคลองเปรมประชากรจากกรมชลประทานแล้วเดินทางต่อไปยังบริเวณเขื่อนป้องกันตะลิ่งหมู่ที่1ตำบลบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเพื่อรับฟังบรรยายสรุปและพบปะประชาชนผู้ร่วมพัฒนาคลองเปรมประชากรและกลุ่มชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่
0: กรมประชาสัมพันธ์จัดพิธีประดับอินทนูให้แก่ข้าราชการที่ได้รับและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่และร่วมขับเคลื่อนผ่านในพิธีประดับอินทนูให้แก่ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการแต่งตั้งดร.พรพิทักษ์แม้นสิริและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารผู้อำนวยการกองผู้เชี่ยวชาญเลขานุการกรมหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการเข้าร่วมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มอบโอวาทแก่ข้าราชการว่าการได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนับเป็นความภาคภูมิใจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในฐานะข้าราชการที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารงานของรัฐเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้า
2: ธนูในวันนี้ซึ่งเป็นเครื่องหมายของหน้าที่และความเจริญก้าวหน้าข้าราชการถือเป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ศรีมีบทบาทสำคัญในดินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: และข้าราชการครั้งนี้ประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงจำนวน26คนประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญจำนวน2คนและกรมประชาสัมพันธ์มีคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น1คน
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

เลือกตั้งเป็นประธานเปิดกิจกรรมบิ๊กเดย์โค้งสุดท้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นภายในงานมีการปล่อยขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงพลังสนับสนุนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมในแสวงบุญมีระบุว่า

0: านี้กกต.ขอนแก่นมีความพร้อมในทุกด้านและผู้สมัครทั้ง4คนต่างให้ความร่วมมือหาเสียงตามกรอบของกฎหมายเป็นอย่างดีขณะเดียวกันยังได้เน้นย้ำถึงการหาเสียงผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียโดยเตือนให้ระมัดระวังการโพสต์ข้อความใส่ร้ายป้ายสีซึ่งแม้จะใช้บัญชีอวตารก็สามารถสืบหาความเชื่อมโยงได้และจะกลายเป็นหลักฐานสำคัญในการเอาผิดพร้อมกันนี้ยังได้เชิญ27กันยายนนี้แนวคิด Cultural Power หรือส่งเสริมสร้างสรรค์สร้างมูลค่าโดยมีที่หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยการขับเคลื่อนปีนี้นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์และพลังเศรษฐกิจครอบดนตรีภาพยนตร์ศิลปะการแสดงประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเป็นสินค้าบริการและประสบการณ์ทางวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้ประชาชนและทำแห่งชาติก่อนปรับสถานะเป็นกรมสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและมีนางสาวสิริรัตน์คอวานิชผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาดบัตร KTC ระบุในงาน KTC Fit Talk หัวข้อสัตว์เลี้ยงก็มีหัวใจเมื่อเพชรลองจิวตี้เปลี่ยนจากการรักษาสู่การดูแลที่ออกแบบเพื่อสัตว์แต่ละตัวว่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในหมวดสัตว์เลี้ยงช่วง8เดือนแรกของปี2569เพิ่มขึ้น 11% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะโรงพยาบาลสัตว์เพิ่มขึ้น 15% และร้านจำหน่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงก็เพิ่มขึ้น 8% สะท้อนว่าเจ้าของให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงมากขึ้นสอดคล้องกับการดูแลสัตว์เลี้ยงให้เหมาะกับสัตว์แต่ละตัวกนกวันเพชรกรรมธนาคารและความมั่งคั่งการเงิน TTB เปิดเผยว่าปัจจุบันคนไทยขณะเดียวกันนักลงทุนรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานอายุ30ปีถึง45ปีและผู้ที่มีสินทรัพย์ B จึงเปิดตัวฟิวเจอร์ MyWealth บนแอปพลิเคชัน TTB Touch เชื่อมโยงเชิงลึกไว้ที่เดียวนอกจากนี้ TTB ร่วมมือกับ Vbrew ให้ลงทุนในสหรัฐโดยตรงผ่านแอปพลิเคชันของทางธนาคารพร้อมเชื่อมโยงบริการด้านทุนลดความยุ่งยากจากการต้องใช้หลายแพลตฟอร์ม
1: มาตรวจสอบข่าวลือในโซเชียลมีเดียนะครับมีการส่งต่อกันบอกว่ากรมการปกครองป.12เป็นการชั่วคราวพร้อมกับทบทวนอายุของใบป.4ก่อนจะเสนอครม.ด้วยเรื่องนี้จะจริงหรือไม่ไปตรวจสอบกับชัวร์หรือโมนิมครับ

0: กรมการปกครองงดออกใบอนุญาตปืนป.3ครม.ตรวจสอบแล้วแชร์นี้ชัวส่งต่อกันได้ค่ะกรมการชั่วคราวเพื่อควบคุมการพกพาอาวุธปืนและรักษาความสงบตุลาคม2569เพื่อนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง3และป.12เป็นการชั่วคราวพร้อมทบทวนอายุใบป.4
1: ต่อจากประเทศกัมพูชานะคะก็ติดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในสถาน
0: ตอนนี้ตัวการฝนตกหนักในรอบนี้ก็

0: ือยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะซึ่งตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวจากร่องมรสุมที่พัดผ่านพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกจะเลาะมาตามแนวร่องมรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยตอนบนส่วนตัวลมมรสุมตะวันตกค่ะตัวการฝนนะคะนี่ค่ะยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะตัวนี้ค่ะหลายคนนะคะสงไม่ใช่พายุหมุนเข็ดร้อนนะคะตัวยอมความกดอากาศต่ำเอื้อต่อการเวียนของลมนะคะที่รอบศูนย์กลางที่ชัดเจนแล้วก็มีความแบบยุหมุนเข็ดร้อนค่ะหากระบบการหมุนเวียนรอบศูนย์กลางชัดเจนจึงจะเข้าสู่ระดับพายุดิเปรสชันศูนย์กลางต่ำกว่า34นอตหรือประมาณ63กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากแรงขึ้นอีกเป็นพายุโซนร้อนค่ะความเร็วลมสูงสุดใกล้08กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปจึงเข้าสู่ระดับไต้ฝุ่นค่ะเพราะรอบนี้ค่ะยอมความกดอากาศแนวร่องมรสุมที่พัดผ่านอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนขณะที่มอทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังคือยอมความกดอากาศต่ำนะคะจะเป็นแนวรวมของลมส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะคอยตลอด3วันนะคะในวันที่25กันยายนแนวฝนหนักมากลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจน์เชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดจะประบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีบางส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้หลายจังหวัดด้วยกันตั้งแต่ภาคเหนือภาคและปริมณฑลและพื้นที่ภาคตะวันต่อเนื่องเที่ยงวันพรุ่งนี้ในโซนีจะมีฝนหนักบางแห่งและมีฝนหนักมากที่นครราชสีมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่มีฝนฝั่งตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ไปคลื่นสูง 1-2 เมตรรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบ
1: เมลานีทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลข1ไปให้การต้อนรับด้วยตนเองที่ฐานทัพอากาศแอนดรูสในรัฐแมริแลนด์ทั้งนี้ประธานจับตามองจากทั่วโลกอย่างไรก็ตามทำเนียบข่าวแทบไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับที่ผ่านมาแต่คาดว่าทั้งสองจะหารือในประเด็นความท้าทายระดับโลกไม่ว่าจะเป็นไว้เมื่อปีที่แล้วกำลังจะหมดอายุลงในเดือนพฤศจิกายนนี้

0: มีใจความตอนหนึ่งว่าอิหร่านเพราะการทูตภายใต้แรงกดดันและยอมละทิ้งโครงการนิวเคลียร์เพราะถูกกดดันด้วยปฏิบัติการทางทหารหรือมาตาเปเซสเคียนกล่าวย้ำด้วยว่าอิหร่านจะไม่มีวันก้มหัวหรือยอมสยบและไม่หวั่นต่อสงครามโดยพร้อมตอบโต้หากสหรัฐกลับมาใช้กำลังและเตือนว่าโลกที่กำลังใช้กับขออภัยค่ะและเตือนว่าโลกที่ใช้กำลังทหารแทนความชอบธรรมใช้การก่อการร้ายแทนการเมืองใช้สงครามแทนการเจรจาโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐบนเวทีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติบรรลุข้อตกลงสันติภาพได
1: ้แห่งสหประชาชาติว่าเวเนซุเอลาจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ซึ่งเป็นส่วนในอย่างเต็มรูปแบบแต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่ชัดเจนโดยขณะนี้รัฐบาลเริ่มเปิดการทางการเมืองนอกจากนี้นางโรดริเกสนี่สาธารณะของเวเนซุเอลา
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นของจรวดซึ่งการพัฒนาการทดสอบครั้งล่าสุดเกิดขึ้นท่ามกลางความพยายามของเกาหลีเหนือในการยกระดับสามารถโจมตีเป้าหมายในเกาหลีใต้ทางนี้เกาหลีเหนือได้ประกาศกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง2รัฐที่เป็น
1: พัฒนาโดยบริษัท OpenAI ได้เข้าถึงพอร์ทัลข้อมูลสุขภาพของหน่วยงานและข้อมูลภายในด้านนายกแห่งสหประชาชาติว่าจ้างระดับได้และบอกว่ารัฐบาลกำลังสอบสวนเรื่องนี้รวมถึงตรวจสอบด้วยว่าเหตุใดระบบของรัฐบาลจึงไม่สามารถตรวจจับการแซมอัลต์แมน CEO ของ OpenAI กว่าจะรายงานเหตุการณ์ให้รัฐบาลออสเตรเลียทราบมิถุนายนแล้วแต่รัฐบาลออสเตรเลีย
0: ปี Meta Connect ที่สำนักงานใหญ่ในเมืองเมนโลพาร์ครัฐแคลิฟอร์เนียต้าออดิโอแว่นอัจฉริยะที่ไม่มีระบบกล้องและเน้นการเบากว่าด้วยการย้ายแบตเตอรี่และหน่วยความจำไปไว้ในอุปกรณ์ภายนอก
1: ครับแล้วกลับมาติดตามช่วงทำใหม่ครับ
0: ค่ะส่วนตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะ
2: ประจำปี2000

0: างเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมภาษี
1: ต่อหลายครั้งจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหา PRD.go.th ครับ Data Center คำถามคือว่าถ้ามีดัดทรวงพลังงานมีแผนมีแนวทางในการดำเนินการ
2: เติมมันจะส่งผลกระทบอย่างไรกับค่าไฟ เป็น4คลัสเตอร์มีเรื่อง4ของใหญ
3: ่มีโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศเข้ามา
2: ครับ
3: เราก็รู้ครับเราได้เห็นเรื่องของบทเรียนเจอตอนนี้มีปัญหากันเยอะ
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีเสียงจากหลายฝั่งว่าเอ๊ะใครที่จะมีมูลค่ากลับมาในประเทศเป็นอีกหนึ่งคณะอันนี้ก็จะดูเลยว่าเขาเนี่ยให้มันเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกับประเทศเราไหมนี่คณะที่2นะครับการสร้างกันมาตั้งแต่ปี63ในช่วงที่อาจจะกฎหมายเกิดเรื่องของไฟฟ้าไม่พอนะครับประเทศเราเนี่ยยังอยู่ในจุดที่รับมือประชาชนบ้านเรือนเดี๋ยวให้อาจารย์ซัดสายตอบ
2: ครับทีนี้มีคนพูดอย่างนี้ไม่ทราบหวยเล่มออกที่เมืองไทยที่เขาเจอแล้วเราต้องระวังเป็นพิเศษในสี่ครับ
3: แล้วมีแต่ระดับต้องเท้าความว่าจัดแล้วคุณในหัวข้อที่คุยกันเนี่ยก็มีโอกาสไปขึ้นเวทีด้วยนะครับโปข้างบนก็มีเวียดนามมีพม่านะครับไม่ว่าจะเป็นแบบdata center ไปหมดแบบต้องอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่มีข่าว 50,000 เมกะวัตต
2: ์ครับ
3: ปัจจุบันเนี่ยเรา1090เขายื่นคำขอมาเท่าไหร่ครับอาจารย
2: ์เท่าไหร่ครับ
3: 3ฟ้าไฟผลิตดูแล้วก็มีสำนักงานกกพ.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานตั้งแต่เด็กดีมีเราก็ต้องเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลคัดกรองออกมาจนกระทั่งบรรจุหมดตัดไปประมาณเกือบ4เท่าอ่ะครับหลายๆเจ้าเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาอาจจะมองหาเป็นที่เรียบร้อย
2: ครับ
3: เมื่อวันที่15กรกฎาคมก็ต้องคิดไปที่แพงกว่าแล้วก็ให้บีบให้เขาใช้แพงขนาดนี้เดี๋ยวเขาจะไม่ตอนนี้ไม่เอาแล้วรับไม่ได้เลยไฟที่มาจากก๊าซมาจากเรื่องของ
2: ปัญหาที่เนี่ยเขาอยากได้พลังงานสะอาด
3: data center มันจะไปกระทบเรื่องของแผนที่เราจะหมดเลยแล้วก็ตั้งเป็นสมมติฐานอย่างที่บอกว่าน่าจะรีเมนตัวเลขเนี่ยเป็นตัวเลขโซลาร์เซลล์ประชาชนนะครับ
2: แต่ฝ่ายค้านเขาบอกว่าเขาเรียกการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
3: ด้วยกันเนี่ยก็จะค้นพบว่าเขาจะมีการลงทุนอีกเยอะภูมิภาค EEC นะครับซึ่งตอนนี้การดึงให้สายมันตึงขึ้นเนี่ยตัวสเต็ปตรงสำคัญที่ทางรัฐมนตรีเอกนัทก็บอกว่าร้านหลังคาเรือนที่จะมอบอธิปไตย
2: ธนาคารโลกล่าสุดที่แนะนำประเทศไทยเนี่ยงานยุคสุดซอยหน่อยว่าต้องถ้าไม่เปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปไหนยาก
3: ได้เลยครับแน่เดี๋ยวได้ดูรายงานของ World Bank ใหม่กําลังจะมีการมาจัด World Bank กับ IMF
4: มีการรองรับในส่วนของปัญหาที่อาจจะนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับท่านโฆษกกระทรวงพลังงาน
5: ต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลักออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา
6: เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิต

0: สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมรูปศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวสวรรคตของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ต่อวงการแพทย์การสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าที่ออกรับเงินบริจาคพร้อมมอบธงวันมหิดลโดยได้รับพระกรุณาที่คุณทรงเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานหารายได้มาโดยตลอดและพิธีวางพวงมาลาได้มีหน่วยไปถวายราชสักการะอาทิมูลนิธิมหิดลอดุลยเดชและสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อน้อมรำลึกวันนี้เวลา 15:05 น.สมเด็จพระสิทธิ์พระราชทานโลกเกียรติคุณแก่สองคนโอกาสนี้ความร่วมมือระหว่างประเทศควบคู่กับการบูรณาการองค์ความรู้ตั้งแต่การเฝ้ารอไปยังบ้านเลขที่157บานเขตดุสิตกรุงเทพมหานครครั้งที่20ไอจินาโกย่าสอง
1: กีฬาไทยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จหรือทรอตการวิ่งขโยกหรือแคนมุมหนึ่งของสนามรวมทั้งทรงฝึกพร้อมของม้าว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา
0: การศึกษาหลวงพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงสังวรารามวัดป่าภาวนาพิรมซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนุต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพรีสมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักหมอจังหวัดสระบุรีเชิญถุง

0: ว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ
1: ์ค่ะปริ
2: คุณค่ะ
1: รายการในวันนี้หมด
3: เนื่องจากว่าถ้าท่านตัดสินใจแล้วผู้ช่วงนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่กับสมันเป็นของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมณใดโดยเฉพาะและโดยไม่ฟังการให้เบี้ยหวัดหรือเงินบำเหน็จบัตรรับใช้พระองค์ก็เรียกกลับคณะรัฐบาลก็กราบบังคม2492สมเด็จพระศรีนครินทราปลงจากว่าจังหวัดจันทบุรีเป็นระยะตัดสินใจเลือกจังหวัดจันทบุรีท่านมาอยู่ทุกๆปีไม่หลายๆคนมีงานทำนี่คือความหวั่นคดในวันที่22พฤษภาคม

0: มาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ
1: ่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื
2: ่อข่าวจากสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือได
3: ้ประสุทธาเทพวรารามตัวอักษรสีเหลืองทองคุณสุวิทย์คุณนพวรรณ
4: โกสมาผู้หญิงอ้วนเนาะตั้งฉายาเนี่ยหลวงปู่หลวงตาทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่ดีที่คาถามันดีที่ว่านกายสิทธิ์จากเอ็กซ์พีเรียนซ์ให้มันเป็นละท่านเอ็กซ์เดียวสิ่งเล็กนิดเดียวเนี่ยมันจะมีมูลค่าสูงสุดท่านก็เครื่องและทำจนแต่ผมรับไอ้วิธีเอาเด็ดให้อะไรให้เชิดชูไม่มีตาไม่เคยเห็นอ้าปากเอ้ยแต่ผมไม่เคยไล่นะเด็กอันนี้ก็พระสามองค์ท่านถ้าเป็นหนึ่งพ่อแม่เป็นพระอิศวรเสร็จสร้างคือพระอิศวรลูกจะอยากได้อะไรมีหมดไม่มีหลานมีหลานไหมร้องไห้พอได้ของได้เงินมาแล้วที่ทำบุญสุนทานเพื่อลูกตายแล้วจะมีทุกขันนะสำคัญคันนี้ไปวอลเปเปอร์เขาเท่าไหร่บางคนเอาพรอมีเยอะนะมันหายนะทั้งคู่ทั้งจักรพรรดิถ้าให้พอสอพลอเรื่องจริงมันมีเท่านี้นะแล้วกันในบรรดาสิกขาก็ถ้าจาราสิกขาก็ต้องรันทุกท่านเถินอัตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามา
0: ตรองให้ดีอาจจะทำให้ผู้พูดนั้นพูดสิ่งที่ไม่ดีออกมาได้นะคะเช่นการพูด
3: สีฟ้า
5: จังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งจังหวัดเพียรวันเกษียณที่ภาคภูมิค่ะปีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดงานในครั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรีมี1คนในโอกาสนี้นางสาววันเกษียณที่ภาคภูมิซึ่ง
6: เมื่อประเทศไทยกับภัยแล้งครั้งใหญ่ที่กำลังคืบคลานเข้า
7: ตัวเครื่องไม้เครื่องมือเองเนี่ยที่ให้พร้อมก็สำรวจแต่ละพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีเองเนี่ยเราก็มีความได้สื่อสารออกไปกับหน่วยงานด้านการเกษตรแล้วก็กับพี่น้องประชาชนเนี่ยในรอบที่ผ่านมาน
6: ิเวศในพื้นที
8: ่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเราเนี่ยก็ยังมีปริมาณกลุ่มแรกที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกเลยก็คือเรื่องของการอุปโภคบริโภคส่วนนี้นะครับแต่
6: เมื่อภาครัฐบริหารจัดการน้ำต้นทุนไว้อย่างมั่นคง
9: ทั้งชุมชนนะครับเพื่อจะหลบแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือต้องดูแลป่าด้วยถ้าป่าไม้ไม่มี
6: คงพร้อมที่จะนำพาจังหวัดสุราษฎร์ปราโมทวีระสมถ่ายภาพ
10: ก็มีโครงการรถไฟทางคู่แล้วก็มีการยกระดับนะครับของทางเทศบาลก็จะขอต้องถามการรถไฟครับว่าจะดำเนิน
0: นี้มีนักท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนคะที่เข้ามาใน
10: 2อีกครับซึ่งจะเปิดใช้ในเดือนนี้นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของ
0: ยังไงบ้างคะจริงหรือไม่ยังไงบ้างคะ
10: พร้อมแล้วการเดินทางก็สะดวกนะครับครับก็จะเป็นใช้

0: หารนี่ต้องมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยก็ได้รับการตอบรับจัดเนี่ยนะครับกิจการเนี่ยก็จะมีแคมปิ้งแล้วก็ทั้งต้นเดือนทั้งปลายเทียงเนี่ยทั้งชะอำก็ดีนะครับแล้วก็ที่ปาก
1: เอกชนด้วยตรงนี้ค่ะมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆยังไงบ้าง
0: เอาฟู้ดเฟสเนี่ยก็จะเป็นช่วงนะครับแล้วก็ช่วงของ
1: สถานที่จอดรถความปลอดภัยหรือว่า
0: การต่อเนื่องเรื่องระบบก็วงจรปิด CCTV นะครับตอนนี้เราก็มีสมาร์ทผิดใครประมาทนะมากใครประมาทน้อยขอบคุณทางแขวงครับในการที่จะขยายจุดตัดให้เพิ่มขึ้นจันด้วยกรมทางหลวงด้วยก็หลักการเราจะดูแลประชาชนได้ไม่ต่ำกว่า20ก็ได้ผลักดันเข้าประมาณต่อเนื่องจากท่านทั้งเพียงพออย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นนักลงทุนซึ่งในอนาคตเนี่ยก็จะรับการบิดในเรื่องของลานจอดเรื่องของพื้นที่ผู้ในหัวหินเนี่ยให้เป็นเพชรเม็ดงามได้อยากจะดีมากจากการที่มาเที่ยวหัวหินแล้วกิจนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็คือต้องสร้างความยั่งยืนให้ใครไปชิม

0: ได้ชื่อว่าเป็นครัวโลกได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกอล์ฟนะครับซึ่งเราได้รับรางวัลกอล์ฟเดสติเนชั่นเนี่ยตอนนั้นผมเป็นนายกใหม
1: ่
0: ๆนะครับรับรางวัลที่อาจจะการมีการเปิดกอล์ฟไน
1: ท์
0: ขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยหัวหินจะตีกอล์ฟได้3นะครับก็เป็นเสน่ห์อีกด้านหนึ่งครับ
1: ค่ะในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่อำเภอหัวหินมากที่สุดค่ะเป็นกลุ่มไหนบ้างคะ
0: เนี่ยกลุ่มของถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยกลุ่มที่ประจำก็คือกลุ่มสแกนนะครับแล้วก็กลุ่มชาวยุโรปแล้วก็มีจีนนะครับมีอินเดียนะมีไต้หวันแล้วก็มาเลเซียนะครับก็จะเข้ามาในพื้นที่เราค่อนข้างจะเยอะครับ
1: ค่ะนักท่องเที่ยวคนไทยล่ะคะมีบ้างไหมคะตอนช่วง
0: คนไทยค่อนข้างเยอะนะครับเขาจะแบ่งเป็นเทศกาลครับช่วงถ้าหน้าร้อนกับหน้าฝนเนี่ยคนไทยจะมาเที่ยวหัวหินกันเยอะก็จะมาเที่ยวเมืองทะเลเมืองทะเลก็จะมี2ทางถ้าจะไปทางพัทยาชลบุรีแล้วก็จะมาทางใต้ก็จะมาทางปากน้ำปานดังนั้นเพราะนั้นเนี่ยช่วงหน้าร้อนกับหน้าฝนเนี่ยคนจะมาเที่ยวเมืองทะเลเข้ามา
1: คร
0: ับเพราะหัวหินก็จะดีตลอด
1: อยากให้ท่านนายกยืนยันค่ะเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายเนาะถ้าเกิดสมมติว่าเวลาไปเที่ยวชะอำก็จะอีกราคาหนึ่งถ้ามาหัวหินทุกคนก็จะบอกหัวหินราคาสูงกว่านิดนึงที่ท่านนายกเรียกว่าความคุ้มค่านะคะตรงนี้เป็นยังไงบ้าง
0: ผมเชื่อว่าเรื่องของการลงทุนเรื่องของค่าที่เรื่องของการตกแต่งสถานที่เนี่ยผมเชื่อว่าจะมีความหลากหลายมากกว่าว่าของถูกผมเชื่อเมืองท่องเที่ยวมีทั้งถูกและมีทั้งแพงเช่นกรุงเทพเนี่ยของแพงสุดๆก็อยู่ที่กรุงเทพของที่ถูกที่สุดผมว่าก็ในกรุงเทพก็ยังหาทานได้นะครับอย่างเช่นตามมหาลัยต่างๆตามชุมชนต่างๆของกรุงเทพเนี่ยผมก็ไปมานะครับหลายๆที่ก็ถือว่าเป็นไปทานข้าวต้มข้างทางเนี้ยก็ไม่ได้แพงกว่าหัวหินไม่ได้แพงกว่าพื้นที่อื่นทั่วประเทศเพราะเนี่ยคำว่าของถูกกับของแพงนั้นกับมือท่องเที่ยวเนี่ยจะหยิบประเด็นไหนมาเป็นตัวตั้งถ้าหยิบของถูกมันก็มีของถูกให้ดูนะครับถ้ามีหยิบของแพงมาพูดมันก็มีของแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องของถูกของแพงนั้นมันอยู่ที่คุ้มค่าหรือไม่ถ้าเขาประกอบการสถานประกอบการนั้นเขาขายของได้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดขายของแพงไม่คุ้มค่าเนี่ยคุณราคาสมเหตุสมผลมากกว่าครับ
1: ค่ะอยากให้ท่านนายกเชิญชวนมาเที่ยวงานหาดหัวดอนที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะ
0: ครับก็ช่วงปีนี้นะครับ28 29 30นะครับงานฟู้ดเฟสเทศกาลอาหารหัวหินนะครับอยากเชิญชวนทุกท่านเลยว่าเป็นปีที่พิเศษสุดๆนะครับเนื่องจากว่าเราได้จัดเตรียมร้านค้าได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการโรงแรม5ดาวซึ่งท่านจะไปไม่มีโอกาสที่จะมาเห็นสภาพนี้นะครับในงานอื่นๆแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดแสดงแสงสีเสียงการแสดงบนเวทีการแข่งขันการทำอาหารนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นภาพที่ท่านประทับใจแล้วก็เรื่องของบอลลูนนะครับบอลลูนที่ถือว่ามากที่สุดในหัวหินตั้งแต่จัดงานกันมาก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่มากที่สุดน้ำพุประกอบดนตรีก็จะถือว่าจะเป็นเต้นตามจังหวะดนตรีนะครับที่ทุกคนนั้นได้จังหวะเลยครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านนายกช่วยยืนยันอีกสักครั้งนึงค่ะว่าหัวหิน
0: ท่านตั้นเลยครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีนครหัวหินนะคะคุณนพุญค่ะ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: หัวหินนะคะยังคงเป็นถิ่นมนต์ขลังเช่นเดิมค่ะและหัวหินไม่เคยหลับค่ะนักท่องเที่ยวที่สนใจนะคะก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวที่หัวหินได้ตลอดเลยค่ะมาดูความคุ้มค่าของอำเภอหัวหินกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสมรรัตน์ตุ้มมณีพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ

และในช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามแหล่งท่องเที่ยวเกษตรและวิถีชุมชนบ้านหนองบางตำบลลิ้นถิ่นอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะไปติดตามได้จากคุณสุภาวดีเนียมทองค่ะ

0: สวัสดีค่ะนะคะเรามาที่ชุมชนแห่งนี้ซึ่งเป็นชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมด้วยและขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณธนสรบุญพาประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบางและสมาชิกของกลุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะวันนี้มีโอกาสมาถึงชุมชนเลยก่อนอื่นอยากทราบว่าชุมชนบ้านหนองบางเป็นชุมชนกะเหรี่ยง
1: ใช่ค่ะเป็นชุมชนกะเหรี่ยงก็อยู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วนะคะแล้วก็มีก็ตามวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงก็จะมีการทำไร่ทำสวนไร่หมุนเวียนค่ะพอมาปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนไปนะคะเราบางทีเราไม่สามารถทำไร่หมุนเวียนได้แล้วก็มาปลูกพืชเศรษฐกิจย้อมสีธรรมชาติซึ่งมันเริ่มจะเลือนหายไปใช่ไหมคะเราก็เพื่อที่จะได้ต่อยอดให้มันยั่งยืนค่ะแล้วก็มีเกี่ยวกับพริกแกงแล้วก็ผ้าย้อมได้กะเหรี่ยง
0: และพริกแกงกะเหรี่ยงเนี่ยเอกลักษณ์ของเขา
1: ก็จะมีเม็ดตะกะแตนเนี่ยนะคะที่เป็นพาน
0: พริกพาน
1: คือเราก็จะเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งนะคะของคนกะเหรี่ยงที่นำมาตำค่ะนี่คือพริกพาน
0: ค่ะแล้วก็พริกไทย
1: แล้วก็พริกไทยแล้วก็ส่วนประกอบมันก็มีข่าเราจะใช้ข่าป่าแล้วเราจะมีขมิ้นแล้วก็กระเทียมแล้วก็
0: มะกรูด
1: คล้ายมะกรูดใช่ค่ะ
0: วัตถุดิบทั้งหมดจาก
1: พื้นที่ในชุมชนหมดเลยค่ะ
0: ปลูกกระเทียมได้หัวใหญ่มากนะคะ
1: อ๋อกระเทียมนี่เราไม่ได้ปลูกกระเทียมกระหอบนอกนั้นถ้าเกิดว่าเป็นมะกรูดข่าตะไคร้พริกพานแล้วก็พวกนี้เราจะอันนี้เราจะต้องขึ้นไปข้างบนนะคะบนภูเขาปีหนึ่งมันก็จะออกแค่ครั้งเดียว
0: ค
1: ่ะถ้าเนี่ยออกประมาณเดือนพฤศจิกาเราก็จะต้องซื้อไว้ให้พอปี
0: ค่ะเราต้องเก็บวัตถุดิบให้พอนะคะ
1: ให้พอถึงเดือนพฤศจิกา
0: ค่ะนี่ก็พอโขกพริกแกงแล้วก็จะได
1: ้
0: เป็นอย่างนี้
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไปทำอะไรได้บ้างคะพริกแกงตัวน
1: ี้พริกแกงตัวนี้แกงเผ็ดก็ได้แกงป่าได้แกงกะทิก็ได้ค่ะผัดเผ็ดได
0: ้ได้รับการตอบรับมากน้อยแค่ไหนสำหรับพริกแกงเผ็ดกะเหรี่ยง
1: ญาติเราก็ที่อยู่อเมริกาก็สั่งพริกแกงอบแห้งของเราไปเหมือนกันนะคะใช่เมื่อต้นเดือนนี้เมื่อต้นปีนี้เขาก็สั่งไปอีก10กระปุกอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะตอบโจทย์สำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศด้วยแสดงว่าพริกแกงเราส่งออกด้วยนะ
1: ค่ะก็คือส่งให้ในญาตินะก็คือญาติเขาไปอยู่อเมริกาอย่างเงี้ยเขาอยากกินพริกแกงเราเขาก็สั่งเราก็อบแห้งให้เขาแล้วเราก็ส่งไปให้ค่ะ
0: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของพริกแกงใครอยากชิมหรืออยากลองก็มาได้ที่ตลาดชุมชนของเรา
1: ใช่
0: ในหมู่บ้านเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือการทอผ้าซึ่งเป็นการทอผ้าที่แบบดั้งเดิมเลยเราเรียกว่าอะไรคะ
1: กีเอลเนี่ยนะคะถ้ากะเหรี่ยงก็เรียกว่าถาท่าค่ะ
0: เป็นกีเอล
1: ปีกกีเอลค่ะ
0: ถ้าเป็นของคนไทยในพื้นที่ภาคกลางก็จะเป็นกีกระตุก
1: กีกระตุก
0: แต่ที่นี่ใช้แบบ
1: กี่เอว
0: ผูกเอว
1: ใช่ผูกเอวค่ะ
0: ค่ะลายที่เราเห็นนี่ก็คือตอนนี้เขาเข้ามาที่ไหนเข้ามาช่วยเราพัฒนาค่ะอันนี้องค์กรไหน
1: อันนี้ก็ของราชพัฒน์เหมือนกันค่ะ
0: ราชพัฒน์กาญจนบุรี
1: ใช่แล้วเราก็มีอีกอย่างนะคะเนี่ยคือเกี่ยวกับมุมใบใยแมงมุมเนี่ยเราก็มีออเดอร์ขายนะคะ
0: ค่ะพูดถึงอันนี้ก่อนเรื่องของการทอผ้าที่นี่ทอผ้าแบบกี่เอว
1: กี่เอวใช
0: ่ทออะไรบ้างคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง
1: ตอนนี้เราทอแค่ย่ามอย่างเดียวนะคะอย่างอื่นเราก็เพิ่งจะเริ่ม

0: ฟ
1: เ
0: ื
1: ร
0: ้น
1: ิ่
0: ฟ
1: ม
0: ูใช่
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ค
0: แล้
1: ่
0: ว
1: ะ
0: ก็เพิ่งจะเริ่มแบบง่ายๆก่อน
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะ
1: ลวดลายที่เราเห็นนี่ก็เป็นลายพื้นบ้านเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเราก็ดูมาจากลายดั้งเดิมของปู่ย่าตายายที่ทำไว้นะคะ
1: อ
0: แล
1: ื
0: ้วก็
1: ม
0: มาทำตามอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: วัตถุดิบเราเป็นวัตถุดิบในพื้นที่เลยป่ะ
0: ในพื้นที่เลยค่ะ
1: เส้นใหญ่อย่างเงี้ยเราเอามาจากไหนคะ
0: เส้นในนี้ก็
1: เส้นใดย่ายได
0: ได
1: ้
0: ้นี่ได้นี่เป็นได้ฝ้ายค่ะ
1: ฝ
0: ได้
1: ้า
0: ธร
1: ย
0: รมชาติแต่
1: ก็
0: เรา
1: คือ
0: ได้เนี่ยเราจะสั่งมา
1: อื
0: แ
1: ม
0: ต่ส่วนมาย้อมเนี่ยเรามาย้อมเองเราสั่งได้ดิบมาจากทางภาคเหนือค่ะ
1: อือ
0: ืม
1: ม
0: ใช่เราสั่งมาจากแพร่
1: เป
0: ใช
1: ็น
0: ่
1: ได้ดิบ
0: ได้ดิบค่ะ
1: ค่ะพอเรามาย้อมเนี่ยสีที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างจากสีในท้องตลาด
0: ค่ะ
1: มีเอกลักษณ์ไงคะ
0: ก็คือมันเป็นธรรมชาตินะคะสีมันจะไม่สด
1: อืม
0: สีมันจะออกด้าน
1: อื
0: ๆค่ะ
1: ม
0: ก็ยังมันจะไม่แจ่มเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเสื้อที่เนี่ยสีเคมีนะคะเนี่ยอย่างที่พี่ใส่แล้วก็อย่างพวกเนี้ยคืออ
1: ื
0: จะ
1: ม
0: ประมาณสีเคมี
1: อื
0: เนี่ยคือนี่คือได้เคมี
1: อื
0: ส่วนถ้าได้ธรรมชาติก็จะออกมาสีประมาณนี้ค่ะ
1: อธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยได้มาจากสีที่เราเห็นเนี่ยได้มาจากการย้อมสีจากอะไรบ้าง
0: อ๋อได้ค่ะอันนี้สีเหลืองใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: สีเหลืองนี่เราจะย้อมมาจากแก่นขนุน
1: อืม
0: ค่ะ
1: แก่นขนุน
0: ใช่แก่นขนุนเนี่ยเราจะเอาแต่แก่นนะคะเราไม่ได้เอาเปลือกนะเราเอาแก่นที่แก่แล้วก็มาต้มแล้วเราก็มาเอาได้ลงไปย้อมแล้วมันก็จะได้สีประมาณนี้ค่ะส่วนสีนี่คือสีธรรมชาติเลยก็คือสีของฝ้ายค
1: อ
0: ่ะ
1: นี่คือสีธรรมชาติ
0: ใ
1: ท
0: ช
1: ี่เรา
0: ่
1: รับมาเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะส่วนสีน้ำตาลเนี่ยมันได้หลายสีนะคะมันได้ใช้วัสดุได้หลายแบบก็คือมีต้นประดู
1: จ
0: แล
1: า
0: ้
1: ก
0: ว
1: อะ
0: ก
1: ไร
0: ็
1: คะตรง
0: จ
1: ไ
0: า
1: หน
0: กต้นประดูแล้วก็
1: ส่ว
0: ม
1: น
0: ั
1: ไ
0: น
1: หนคะเปล
0: ส
1: ื
0: ่
1: อ
0: ว
1: ก
0: นเปลือก
1: อ
0: ใ
1: ื
0: ช่
1: ม
0: เปลือกประดูแล้วก็เปลือกพุทราแล้วก็เปลือกมะขามใช่เนี่
1: อ
0: ย
1: ื
0: จะ
1: ม
0: ได้สีน้ำตาลค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนสีเทาเนี่ยเราก็จะได้มาจากเปลือกมะพร้าว
1: อืม
0: แล้วก็เถาหมามุ้ยเร
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: จะได้ประมาณสีเทาค
1: ค
0: ่ะ
1: ่ะสี
0: ส
1: น
0: ่
1: ี
0: ว
1: ้
0: น
1: ค
0: ส
1: ่อ
0: ี
1: นข
0: ช
1: ้าง
0: ม
1: จะ
0: พู
1: หวานหน
0: ใช
1: ่อย
0: ่สีชมพูเราก็จะได้จากแก่นฟางค่ะ
1: อืม
0: ก็เราจะทําได้อยู่ประมาณนี้นะคะสีธรรมชาติเราก็จะไม่ได้หลากหลายเท่าไ
1: ค
0: หร
1: ่ะ
0: ่
1: แล้
0: คว รั
1: เ
0: บ
1: ราก็มาทอตอนนี้เราก็ทอขึ้นผ้าอย่างนี้นี่เกิดจากไม่มีการเย็บเลยใช่ไหมคะเย็บบ้างไหมคะ
0: เย็บมือค่ะ
1: เย็บมืออ๋อ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ใช่เราเย็บมือ
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของชุมชนท
0: ค
1: ี่
0: ่ะ
1: สืบทอดกันมา
0: ค่ะ
1: แล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือผลไม้หลากหลายเลย
0: ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ที่นี่มีการปลูกทําไร่พูดถึงอาชีพเกษตรก่อนตอนนี้ทําไร่แบบไหนคะ
0: ตอนนี้ทำไร่ข้าวบ้างก็นิดหน่อยไม่เยอะค่ะ
1: ไว้กิน
0: ใช่ไว้กิน
1: อื
0: ใช่
1: ม
0: ส่วนมากก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจ
1: อืม
0: อย่างพาราปาล์มมันสำปะหลังเ
1: อ
0: ป็
1: ื
0: น
1: ม
0: ส่วนใหญ่ค่ะ
1: อืม
0: แล้วก็รองลงมาก็จะเป็นผลไม้
1: อืม
0: ค่ะก็มีเงาะมีทุเรียนส่วนสับปะรดก็จะมีบ้างตามหัวไร่อะไรเงี้ยนะหัวไร่ข้าวเงี้ยเข
1: ส
0: า
1: ับป
0: ก
1: ะ
0: ็
1: ร
0: จะ
1: ดที่นี่รสชาติเคยไปชิมที่อื่นไหมหรือยังคะว่าแตกต่างกันยังไง
0: อ๋อของเราจะช่
1: ดู
0: ำใช่ใช่เดี๋ยวจะปอกให้ใ
1: ด
0: ช
1: ู
0: ่
1: แล้วหัวใหญ่มากเลยนะคะ
0: ใช่
1: ค่ะแล้วก็เงาะก็คือเงาะ GI
0: เงาะ GI ค่ะ
1: ค่ะที่นี่ก็คือเกษตรอำเภอก็มาส่งเสริมให้เราปลูกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะวัตถุประสงค์ของเกษตรอำเภอที่มาส่งเสริมในชุมชนคืออะไรอะคะ
0: ก็คือให้เราแบบว่าก็เพื่อให้แบบเราอยู่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าตอนหลังก็ทําไร่ข้าวก็ไม่ค่อยได้แล้วใช่ไหมคะก็เราก็มาเปลี่ยนจากไร่ข้าวหมุนเวียนมาเป็นผลไม้ผักผลไม้เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
1: แล้
0: อ
1: ว
0: ะ
1: ก็
0: ไร
1: ไม
0: ป
1: ่
0: ระ
1: ต้
0: ม
1: อง
0: าณ
1: ไป
0: เนี้
1: ซ
0: ย
1: ื้อ
0: ใช่ค่ะ
1: อื
0: เร
1: ม
0: าก็ปลูกไว้กินเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหลือจากกินแล้วก็ขายค่ะ
1: ค่ะแล้วอย่างไรคะตอนนี้ที่กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
0: เราก็อยากจะให้ข้างนอกได้เข้ามาใช่ไหมคะเข้ามาคือเข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตเราเพราะว่าในหมู่บ้านเรามีอะไรบ้างอย่างเงี้ยน
1: ค
0: ะค
1: ่ะ
0: ะจะได้ให้ข้างนอกได้เข้ามารับรู้ว่าในหมู่บ้านนี่มีทั้งสวนเงาะสวนทุเรียนแล้วก็มีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตใช่ไหมเราจะมีพิธีผูกข้อมือด้วย
1: อื
0: นะค
1: ม
0: ะแล้วก็มีแบบให้น้องๆเยาวชนรุ่นหลังได้มาซึมซับไปด้วยอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ทั้งในชุมชนด้วยแล้วก็ข้างนอกด้วย
1: ค่ะ
0: ว่าให้เข้ามาซึมซับว่าเราจะต้องอนุรักษ์ไว้เพื่อให้มันคงอยู่ใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ไม่ว่
1: อ
0: า
1: ื
0: จะเป็น
1: ม
0: ภาษาหรือว่าวิถีชีวิตเรา
1: อื
0: เราม ก็ยังอยากจะให้คงอยู่ค่ะ
1: ค่ะอย่างวิถีชีวิตเนี่ยก็คือมาดูเรื่องของการผูกข้อมือ
0: ใช่
1: รวมถึงเครื่องแต่งกายของที่นี่ก็จะมีความแตกต่าง
0: ใช่
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะ
1: อย่างชุดนี้
0: ชุดนี้ก็

0: คือเป็นของเด็กสาวๆนะคะเด็กลำตรงของเราเราจะมีลำตรงเด็กเด็กสาวๆลำตรงเด็กเล็กๆของเราก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะ
1: ส่วนคนที่
0: ใช่สาวๆเท่าน
1: ั้นถ้าแต่งงานแล้ว
0: ถ้าแต่งงานเราต้องใส่แบบพวกพี่เนี่ยค่ะคือแต่งงานหมดแล้วเป็นสีค่ะ
1: สามารถใส่สีอะไรก็ได้แต่ว่าเป็นสีสัน
0: ใช่
1: ถ้าเด็กสาวๆจะสีขาว
0: ขาวใช่ค่ะ
1: นี่เป็นวิถีชีวิตเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าอยากเข้ามาติดต่อยังไง
0: เข้ามาก็ติดต่อผ่านเกษตรอำเภอก็ได้หรือก็จะตามเพจก็ได้เรามีเพจวิสาหกิจแล้วเราก็เบอร์โทรที่แนบไว้ที่เพจก็ได้ค่ะ
1: ชื่อวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบางเลย
0: วิสาหกิจชุมชนใช่ค่ะกลุ่มบ้านเกษตรบ้านหนองบาง
1: ค่ะติดต่อเข้ามานักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเขาจะได้สัมผัสเรื่องราวของวิถีชุมชนในแต่ละช่วงของช่วงปีเนี่ยก็ไม่เหมือนกัน
0: อ๋อใช่ค่ะ
1: ยังไงบ้างแล้วที่ฟัง
0: ก็คือช่วงถ้าอย่างช่วงสงกรานต์ใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวสงกรานต์ก็ได้สงกรานต์ก็เราก็จะมีการละเล่นเล่นทอยซาบ้าก็แล้วก็มีการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ใช่ไหมคะพอเดือนแล้วก็จะมีเดี๋ยวก็จะมีเข้าพรรษาแล้วก็จะมีพิธีทำบุญตักบาตรอะไรปกตินะคะส่วนปลุกแล้วก็มาเดือน9ก็ปลุกข้อมือพอเดือน12ก็จะมีพอเดือนพฤศจิกาก็จะมีการเกี่ยวข้าวอย่างเกี่ยวข้าวไร่นะเกี่ยวข้าวไร่ฟาดข้าวอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาแต่ละช่วงปีช่วงเดือนก็จะไม่เหมือนกันเลย
0: ใช่
1: การฟาดข้าวที่นี่มีการแสดงให้ดูไหมคะมีการสาธิตให้ดูไหม
0: ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวโทรเข้ามาก่อนเราก็สาธิตให้ดูค่ะถ้าเกิดใครสนใจจะเข้ามาดูนะก็จะได้อยู่ช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาถึงต้นเดือนธันวาได้เราก็จะเก็บไว้ให้ได้ก็คือเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาเราก็สามารถฟาดข้าวก่อนฟาดข้าวก็อาจจะมีการเล่นลำตงอะไรนะคะแบบแล้วก็แบบทำอาหารพื้นถิ่นมารับประทานร่วมกันจะมีข้าวเหนียวหัวงอกแล้วก็ทองโยแล้วก็บางทีบางครั้งเราก็ทำข้าวหลามค่ะก่อนฝาดข้าว
1: ค่ะแล้วถ้าเขาอยากจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้แบบเข้ามานอนค้างคืนได้ไหมคะ
0: ตอนนี้เรายังไม่ได้รับค้างคืนนะคะก็เราก็จะมารับแบบเนี้ยค่ะก็คือมาเช้าก็มาศูนย์ดูมาศูนย์การเรียนรู
1: ้
0: ไปเดินป่าเล่นน้ำตกกินข้าวจากกระบอกไม้ไผ่มีไก่ย่างส้มตำอะไรประมาณนี้
1: มีน้ำตกด้วยเหรอคะ
0: ใช่มีค่ะ
1: อยู่ใกล้ใกล้ใกล้ใกล
0: ้ก็ต้องขึ้นจากหมู่บ้านไปประมาณสัก3กิโลได้
1: 3กิโลเดินเท้าใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: เหมือนกับเดินเท้าไปแล้วก็ไปเล่นน้ำตก
0: ใช่แล้วก็เราจะมีต้นไม้20คนโอบค่ะ
1: อ๋อเป็นการร่วมกับอนุรักษ
0: ์ใช่
1: ให้เขาเห็นถึงวิถีของชุมชนชาวกะเหรี่ยงบ้านหนองบางที่มีการร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าด้วย
0: ค่ะ
1: ค่ะเรื่องของการอนุรักษ์ผืนป่าบ้างเพราะว่าเราเหมือนบ้านเล็กในป่าใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: เรามีวิถีชุมชนในการร่วมกันอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนยังไงบ้างคะ
0: เราก็คือเราก็อนุรักษ์นะคะแล้วเราก็ทางอุทยานเขาก็ทำแนวกันพื้นที่ไว้ให้เราแล้วเราก็ทำเฉพาะที่เขากันไว้ให้เราทำส่วนใหม่เราก็จะไม่บุกรุกเราก็จะให้ก็คือเราคนเราอยู่ได้ก็ได้ป่าใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราบุกรุกป่าตลอดเวลาเราก็จะอยู่ไม่ได้ธรรมชาติก็จะลงโทษเราบ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะทำเท่าที่อุทยานเขากันพื้นที่ไว้ให้เรา
1: แสดงว่าทุกคนรักษาร
0: ักษา
1: ระเบียบแล้วก็วินัย
0: ใช่ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะเราก็รักป่านะคะเราเองเมื่อก่อนนี้เราจะมีการปลูกบ้านแบบไม้ต้นไม้ไปค้นต้นไม้มาเรื่อยไม้ตอนนี้เราก็ไม่อยากให้ทำแล้วนะคะเพราะว่าเราสงสาร
1: เรือนที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็เป็นเรือนของศูนย์การเรียนรู
0: ้สมัยโบราณสมัยก่อนนะตามที่บรรพบุรุษได้เล่าให้ฟังก็คือกลัวเสืออะไรอย่างงี้ทำร้ายเราใช่ไหมคะก็เลยยกขึ้นเวลาเราไม่อยู่บ้านบันไดเนี่ยเราก็จะต้องยกขึ้นนะคะใช่เราจะไม่เอามาวางไว้แบบนี้ถ้าเกิดว่าเราเดินผ่านบ้านกะเหรี่ยงเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าบันไดวางไว้อย่างเงี้ยแสดงว่ามีคนอยู
1: ่
0: แต่ถ้ายกบันไดขึ้นบนบ้านแสดงว่าบ้านคนไม่อยู่ใช่
1: เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจริง
0: ๆ
1: กันพวกสัตว์ลายขึ้นมาบนบ้าน
0: ใช่ค่ะ
1: หลังคาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไม่ใช่จากอย่างภาคกลาง
0: ค่ะเป็นใบพวงค่ะ
1: ใบพวงก็คือใบไม้ที่อยู่ในป่า
0: บุยในป่าใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ปีนึงก็จะร่วงใช่ไหมคะก็ปีนึงเราก็จะได้ไปเก็บครั้งหนึ่ง
1: เก็บจากพวกร่วงมาเลยแล้ว
0: ใช่ใช่ค่ะต้องเก็บจากที่แห้งแล้วนะคะ
1: ค่ะแล้วก็เอามา

0: าเรียกว่าสารเหรอคะเอามาถักมาเย็บ
1: ใช้ตอกเย็บนะคะใช้ตอกเย็บ
0: ค่ะความทนทานของเขาแล้วการกันฝนของเขาดีมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ก็ถ้าครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะละมุงครั้งหนึ่งก็อย่างเนี้ยน่าจะได้อยู่ประมาณ2-3 ปีค่ะ
2: เพราะม
1: ัน
2: ท
1: ีใช่ที
2: มุงห่างกว่านี้น่าจะไม่ถ
0: ึงเนี่ยเขามาน้องเที่ยวมาก็จะได้เรียนรู้ที่สวนแห่งนี้แหละ
1: ค่ะ
0: ที่เราสร้างไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว
1: ค่ะ
0: ค่ะก็จะอยู่กลางชุมชนเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ที่นี่ก็จะมีเรื่องของการสาธิตการทอผ้า
1: ค่ะ
0: เขาเรียกว่ากี่ผูกเอวนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเขาตอบรับยังไงบ้างเขามีความสนใจยังไงบ้างคะ
1: สนใจได้ที่เราย้อมเองว่าคือเราไม่ได้ใช้สารเคมีใช่ไหมคะเราก็สามารถ
0: ค่ะเขาก็ได้เรียนรู
1: ้ได้เรียนรู
0: ้ได้ทำกิจกรรมแล้วแต่ว่าเขาอยากจะเรียนรู้อะไรด้วยใช่ไหมคะกิจกรรมแต่ละอย่าง
1: แล้วแต่แจ้งเข้ามาว่าวันนี้ชุดนี้จะมาเดินป่าจะมาเดินป่าเที่ยวน้ำตกอะไรนี้ก็มีใช่
0: อ๋อมีร้านกาแฟด้วยเหรอคะ
1: กาแฟก็คือเราจะเป็นกาแฟทั่วๆไปนี่แหละค่ะแต่เราไม่ได้มีกาแฟที่เราปลูกเองก็มีแต่เรายังไม่ได้ทำได้แล้วไม่ได้
0: จะปลูก
1: ใช่
0: ป่ะค่ะ
1: แต่ก็มีปลูกอยู
0: ่แล้วก็เลือกสินค้าที่ร้านค้าชุมชน
1: ใช่
0: เรามีร้านค้าชุมชนด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีพวกผลไม้เนี่ยนะคะก็มาเลือกซื้อได้ตามฤดูกาลนะคะจะมีส้มโอมีเงาะมีทุเรียนมีลองกองแต่ส้มโอจะมีตลอดใช
0: ่อนาคตทางกลุ่มอยากพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต่อไปยังไงคะ
1: คือเราอยากต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้ามารู้จักเราเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้กว้างขึ้นให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเรียนรู้ในหมู่บ้านเพราะว่าชาวบ้านก็จะได้มีรายได้สมาชิกกลุ่มด้วยรวมถึงชาวบ้านด้วยที่เข้ามาร่วมกับเราใช่ไหมคะจะได้มีเหมือนกับว่าเป็นอาชีพเสริ
0: ม
1: ค่ะ
0: ในหมู่บ้านมีโรงเรียนไหมคะโรงเรียน
1: ในหมู่บ้านหมู่สี่ต้องไปที่หมู่สี่ค่ะหมู่ห้าจะมีแค่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะโรงเรียนต้องไปเรียนที่หมู่สี
0: ่ค่ะก็จะเข้ามาเรียนรู้ที่นี่หรือมาทำกิจกรรมที่นี่ได้เลยที่นี้ยินดีต้อนรับ
1: ยินดีต้อนรับค่ะ
0: ได้ทุกช่วงเวลาหรือเปล่า
1: ก็โทรเข้ามาก็ได้ค่ะได้ทุกช่วงเวลาแต่ต้องโทรมาบอกล่วงหน้าสัก 2-3 วันแล้วก็สามารถทำกิจกรรมให้ได้
0: ค่ะก็จะเห็นกิจกรรม
1: ใช่หยอดข้าวไร่นะคะ
0: อ๋อการหยอดข้าวไร่ก็สามารถมาเรียนรู้ได้เลย
1: ได้ค่ะแต่ต้องเป็นจังหวะที่เราหยอดนะคะก็คือดวงประมาณเดือนมิถุนาเนาะสิ้นเดือนมิถุนาใช่ไหมใช่
0: ก็จะเห็นกิจกรรมแล้วแต่ช่วงฤดูกาลช่วงของการหยอดข้าวก็จะเป็นช่วงของการฤดู
1: การผลิตใช่ค่ะ
0: ฤดูการผลิตเนี่ยเราก็เริ่มแล้วหยอดข้าวให้เห็นเลยว
1: ิ
0: ธีหยอดข้าวที่นี่ทำยังไงนะ
1: วิธีหยอดข้าวเรา
0: ทำยังไงนะคะขุดหลุม
1: ใช้เสียมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบเสียมก็มาจะใช้ไม้ไผ่แบบเนี้ยค่ะด้ามยาวๆแล้วก็
0: กระทุ้ง
1: ใช่
0: แล้วก็หยอดไป
1: ใช่
0: แล้วก็ปล่อยไปตามฤดูกาลเลยใช่ไหม
1: ใช่ปล่อยไปตามฤดูกาล
0: ฝนปีหนึ่งทำแค่ครั้งเดียว
1: ใช่ค่ะได้ข้าวปีนึงทำได้แค่ครั้งเดียว
0: ค่ะอย่างกิจกรรมที่เราต้อนรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราไม่ใช่เฉพาะกลุ่มที่เราผู้หญิงที่เรามานั่งนั้นจะมีทั้งเด็ก
1: ใช่มีเด็กลำตงแจ้งเด็กลำตงแล้วก็จะมีคนนำเที่ยวก็จะเป็นผู้ชายก็จะเป็นผู้ชายพักเข้าป่านะคะส่วนผู้หญิงก็จะอยู่ทางนี้ตำทองโยทอดทองโยให้เขาทำกับข้าวอะไรเงี้ยนะคะกับข้าวพื้นถิ่น
0: ทองโยซึ่งเป็นขนมของชาวกะเหรี่ยง
1: ใช่
0: ที่กินในช่วงของเวลาว่างวันว่างก็คือรองท้องกลางวันอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วก็ไว้ต้อนรับแขกนะคะแบบบางทีแขกบางทีมาก็แบบบางคนยังไม่เคยทานทองโยก็มีนะคะแบบเพิ่งจะมาเคยมาทานที่นี่เป็นครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ต้องไม่พลาดนะคะมาทานของเดียวที่นี่เชิญชวนนักท่องเที่ยวนิดนึงค่ะให้มาท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านหนองบางแห่งนี้นะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็วิถีชุมชนด้วยค่ะ
1: อ๋อค่ะก็อยากจะขอเชิญนักท่องเที่ยวที่สนใจจะมาเที่ยวเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตนะคะถ้าเข้ามาในหมู่บ้านก็จะมีเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอยู่ของไม่ว่าจะเป็นคำทำไร่ทำนาทำสวนนะคะ

0: แล้วก็รวมถึงกิจกรรมเช่นการลำตองการย้อมได้ทอผ้าปักเสื้อกิจกรรมเกี่ยวข้าวฟาดข้าวซึ่งเรายังคงรักษาไว้ค่ะความภูมิใจก็คือเรามีอะไรนะคะเรามีทุนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำตกจะเป็นป่าเราก็รู้สึกภูมิใจแล้วเราก็นำมาต่อยอดให้กับกลุ่มได้ตรงนี้ค่ะ
1: ซึ่งชุมชนก็ยังอยู่ร่วมกับป่าแล้วก็อนุรักษ์ป่าพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเราก็คือเรามีต้นไม้ต้องการันตีได้ว่าเราก็อนุรักษ์ไว้คือต้นไม้นี่20คนโอบก็ยังมีให้ได้เข้ามาเชิญชวนให้เข้ามาเที่ยวชมได้ค่ะ
1: ค่ะจะเห็นถึงความสมบูรณ์ของผืนป่า
0: ผืนป่าใช่ค่ะน้ำต้นน้ำลำธารเพราะเราเป็นต้นน้ำแม่กลองค่ะต้นน้ำ
1: อย่างชุมชนยังมีกำหนดการหรือวิธีการในการอยู่ร่วมกันยังไงบ้างกับผืนป่าก
0: ับป่านั่นแหละคะก็คือเราก็จะเชื่อฟังทางอุทยานนะคะแบบว่าเรามีแนวอุทยานจะทำแนวกันที่ไปให้เราทำเราก็จะทำเท่าที่อุทยานกันไว้ให้เราจะไม่มีการบกรบค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องของชุมชนบ้านหนองบางนะคะกับวิถีชีวิตชุมชนที่มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนและมีการพัฒนาต่อยอดให้เป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณธนศรบุญพาประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองบางรวมถึงค่ะและช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันแล้วก็คุณธนศรนะคะรวมถึงสมาชิกค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยัง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลพิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประ

ประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีชี้แนวโน้มมีฝนตกหนัก170-85ในช่วง3วันนี้ขณะที่ปภ.จันทร์ยันระดับน้ำจุดสำคัญและคลองพักดีลำไพยังปกติโต้ข่าวเพจดังปั่นกระแสนับถอยหลัง120ชั่วโมงเกิดมหาอุทกภัยยืนยันไม่มีสัญญาณวิกฤตจังหวัดชลบุรีมีฝนตกหนักมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่ที่เป็นจุดลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเกิดน้ำท่วมขังอย่างรวดเร็วบางจุดระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วปัจจุบันมีปริมาณน้ำล้นผ่านสปริงเวย์ประมาณ40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพระสะทึงเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ3เซนติเมตรทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่24กันยายน2569ค่ะ
2: ติดตามข่าวแรกของวันนี้นะคะทางรัฐบาลค่ะได้สั่งให้70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครนะคะเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก27กันยายนนี้นะคะเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะก็เตรียมรับมือการระบายน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมกับเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสียงค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือน70จังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับส่งทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะทางด้านกรมชลประทานเตรียมทยอยเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาโดยเบื้องต้นอาจระบายอยู่ที่ 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มขึ้นไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนค่ะอาจเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำกั้นน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองรวมไปถึงพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่และบางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรรวมไปถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้กำชับปภ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์หากพื้นที่ใดคาดว่าจะมีสถานการณ์รุนแรงก็ให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นพิจารณาสั่งหยุดการเรียนการสอนและปิดสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงพร้อมกับใช้ระบบบัญชาการแบบซิงเกิลคอมมานด์เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนแล้วก็อพยพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะไว้รองรับในขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งการให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันค่ะ

0: พร้อมกับประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือนภัยให้กับประชาชนนั้นได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับมวลน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครค่ะ
1: และเมื่อวันนี้นะคะในช่วงเวลา 10:01 น.ทางปภ.ได้มีการส่งเซลล์บอร์ดแคสต์แจ้งเตือนน้ำท่วมตำบลช้างทูนตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะว่าให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถค่ะโดยคาดการเนี่ยจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในกัมพูชาออกของไทยที่ตอนนี้เนี่ยเราต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะคะโดยวันนี้ค่ะเรามาร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณเสรีสำราญจิตนะคะนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนะคะว่าภายใน24ชั่วโมงนี้เนี่ยคนที่นั่นคนบ่อไร่ต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์อย่างไรบ้างตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะนายกเสรี
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะนายกเสรีตอนนี้สถานการณ์ฟ้าฝนในพื้นที่นี่เป็นยังไงบ้างคะฝนตกปริมาณเป็นแค่ไหนคะ
2: คือช่วงนี้นะครับตั้งแต่ช่วง10โมงมาเนี่ยฝนก็ตกมาตลอดแต่ก็ตกอยู่ในระดับปานกลางนะครับถ้าเรามองไปที่เขาบรรทัดเนี่ยตอนนี้ก็มองไม่เห็นภูเขาแล้วนะครับก็ฝนก็ปกคลุมทั่วทั้งพื้นที่อำเภอบ่อไร่นะครับในส่วนของตำบลบ่อพลอยเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีน้ำป่าไหลหลากนะครับเพราะปริมาณน้ำฝนเนี่ยยังอยู่ในระดับปานกลางนะครับแต่ว่าในสถานการณ์สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ฝนตกสะสมมาเนี่ยก็151มิลนะครับก็ทำให้ดินเนี่ยอุ้มน้ำไว้หมดละนะครับว่าฝนที่ตกมาในช่วงนี้ส่วนใหญ่ก็จะลงในลำคลองนะครับตอนนี้ปริมาณน้ำในลำคลองบ่อไร่นะครับวัดได้ที่สะพานบ่อไร่เนี่ย5.80 เมตรนะครับก็ยังเหลืออีก2.20 เมตรนะครับจะเข้าสู่สภาวะวิกฤตนะครับทางเทศบาลตำบลหมอพลอยเนี่ยตอนนี้เราก็จัดเวรค่ำคืนนี้นะครับก็เตรียมเฝ้าระวังเพื่อเตือนภัยพี่น้องประชาชนนะครับแต่ในช่วงกลางวันนี้นะครับผมก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำติดริมน้ำลำคลองพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมขังแล้วก็พื้นที่หมู่ที่9หมู่ที่10แล้วก็หมู่ที่3นะครับก็ให้เก็บสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงนะครับเพื่อดึกๆถ้ามีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ครับ
1: อืมค่ะตอนนี้ยังไม่มีพื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใช่ไหมคะ
2: ตอนนี้ถ้ามีผลกระทบจากน้ำท่วมก็มีเล็กน้อยในพื้นที่หนองบอนครับที่ว่าน้ำมีน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากเข้าบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองบอนเล็กน้อยแต่ในพื้นที่อื่นก็ยังไม่มีครับก็ถนนสาย3388ก็ยังสัญจรได้แต่ก็น้ำขึ้นมาอยู่ในระดับประมาณตะตุ่มแล้วครับ
1: ตอนนี้ชาวบ้านเขาเริ่มเก็บของกันหรือยังคะ
2: ตอนนี้ก็มีชาวบ้านเริ่มเก็บของตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับก็มีโทรเข้ามาขอกำลังเจ้าหน้าที่งานป้องกันนะครับในส่วนพื้นที่ตรงซอยหนูฮะที่ติดกับคลองบ่อไร่ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ทางนายกเสรีมีการเตรียมชุดกำลังคนเอาไว้ยังไงบ้างคะ
2: คือตอนนี้เราก็จัดเวรยามนะครับคืนนี้เราก็จัดเวรยาม24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ออกคำสั่งแจ้งเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเทศบาลแล้วนะครับว่าวันนี้ถ้าค่ำคืนนี้เกิดมีฝนตกหนักเนี่ยทุกคนต้องพร้อมออกมาช่วยพี่น้องประชาชนนะครับจัดเตรียมอาหารเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในตอนเช้านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้ก็ประสานงานกับกู้ภัยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นปค.14นะครับจัดเตรียมกำลังถ้ามีการร้องขอจากพี่น้องประชาชนถ้ามีน้ำป่าไหลหลากลงมาช่วงนี้เราก็จะต้องดูอีกสักชั่วโมงหนึ่งถ้าน้ำขึ้นมาอยู่ในระดับ7เมตรเนี่ยเราก็คงจะต้องลงพื้นที่นะครับให้พี่น้องประชาชนเตรียมอพยพขึ้นมานอนในที่สูงนะครับ
1: อ๋ออย่างนี้เรามีศูนย์อพยพด้วยใช่ไหมคะศูนย์พักพิง
2: ทางเทศบาลเราก็ประกาศตามแผนอพยพเรื่องของเกี่ยวกับอุทกภัยนะครับในเขตหมู่3เนี่ยเราก็ใช้พื้นที่ของวัดบ่อพลอยแล้วก็สำนักงานเทศบาลนะครับหมู่9บ้านจัดสรรนะครับเราก็ใช้พื้นที่วัดจัดสรรนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนนำรถไปจอดนะครับว่าที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำที่น้ำเคยท่วมถึงที่นอนเนี่ยเราก็จะให้อพยพไปนอนอยู่ในวัดครับ
1: นายกย้ำอีกสักนิดนึงค่ะพื้นที่เสี่ยงที่เกิดท่วมซ้ำซากที่ต้องระวังเป็นพิเศษเนี่ยมีพื้นที่ไหนบ้างคะ
2: พื้นที่เสี่ยงเป็นพิเศษในตำบลบ่อพลอยนะครับก็จะมีบ้านคลองแอ่งนะครับแล้วก็มีหมู่ที่7ตำบลบ่อพลอยในบริเวณพื้นที่หลังวัดบ่อไร่นะครับอะไรที่มีมูลค่าก็ให้เก็บขึ้นที่

0: ไว้ก่อนถ้าน้ำไม่ท่วม
1: นะคะก็ได้ชี้แนวโน้มฝนตกหนักรอยค่ะก็บอกว่าระดับน้ำจุดสำคัญและคลองพักดีรำไพนั้นยังปกติโต้ข่าวเพจดังนะคะที่ผ่านกระแสนับถอยหลัง120ชั่วโมงเกิดมหาอุทกภัยก็ยังยืนยันนะคะว่าไม่มีสัญญาณวิกฤตค่ะนางสาวเฉลิมพรทิพย์โสภาผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีนะคะก็ได้เปิดเผยถึงสภาพอากาศล่าสุดแล้วก็แนวโน้มในอีก3วันข้างหน้านะคะว่าพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนั้นยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ค่ะก็มีโอกาสเกิดฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่และในช่วงของวันที่24ถึง26กันยายนความน่าจะเป็นของการเกิดฝนนะคะก็จะเพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ75ถึง85โดยเฉพาะในวันที่26กันยายนที่ฝนตกกระจายตัวถึงร้อยละ85จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำและจากกรณีที่เพจ Facebook ชื่อดังนะคะได้โพสต์ข้อความเตือนภัยโดยระบุว่าเหลือเวลาอีก120ชั่วโมงนับจากนี้มหาอุทกภัยในภาคตะวันออกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นชี้เป้าครอบคลุมพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดตราดและจังหวัดใกล้เคียงจนเกิดการแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากด้านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้เปิดเผยในกรณีนี้นะคะว่าจากการลงพื้นที่ตรวจวัดแล้วก็ติดตามสถานการณ์จริงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในวันนี้ค่ะพบว่ามีฝนตกลงมาเพียงประปรายการระบายน้ำในเขตเมืองนั้นยังคงเป็นไปอย่างคล่องตัวนะคะประกอบกับสถานการณ์ระดับน้ำบริเวณสะพานวัดจันทนารามซึ่งเป็นจุดเช็คสถานการณ์ระดับน้ำสำคัญที่จะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายกับพื้นที่ไข่แดงหรือเขตเศรษฐกิจชั้นในก็ยังอยู่ในระดับสภาวะปกติส่วนคลองระบายน้ำพักดีรำไพคลองบายพาสนะคะระดับน้ำก็ยังคงที่ประตูระบายน้ำขนาดใหญ่นั้นยังไม่ได้เปิดระบายน้ำเนื่องจากสถานการณ์ในภาพรวมนั้นยังสามารถรองรับน้ำได้ดีและอยู่ในเกณฑ์ควบคุมได้ทั้งหมดค่ะพร้อมกันนี้จากการประสานข้อมูลร่วมกันระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาปภ.และศูนย์ตรวจสอบจริงก็ยืนยันค่ะว่าแม้พื้นที่ภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักตามฤดูกาลจากอิทธิพลมรสุมนะคะแต่ว่ายังไม่มีสัญญาณหรือว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใดๆยืนยันว่าจะเกิดมหาอุทกภัยตามที่เพจดังกล่าวได้นำเสนอก็ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเป็นหลักค่ะ
2: ในจังหวัดจันทบุรีเองนะคะในช่วง23ถึง27นี้นะคะคาดว่าจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่แล้วก็บางพื้นที่ก็คาดว่าจะมีหนักมากได้บ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้ทุกพื้นที่นะคะพื้นที่ไหนที่มีความเปราะบางนะคะมีฝนก่อนหน้านี้มากอยู่แล้วแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะก็ขอให้ระมัดระวังค่ะแล้วก็สามารถติดตามภาพถ่ายดาวเทียมและเรดาร์กับกรมอุตุนะคะเพื่อที่จะดูพื้นที่ของท่านนะคะแล้วถ้าพื้นที่ไหนนะคะที่มีความเสี่ยงก็ขอให้ติดตามพื้นที่รอบข้างด้วยเพราะณปัจจุบันเส้นทางน้ำเปลี่ยนนะคะพื้นที่ของเราเนี่ยคาดว่าอาจจะไม่มีฝนตกหนักแต่พื้นที่ข้างๆเนี่ยมีตกหนักก็ให้ดูประกาศจากส่วนราชการนะคะว่าพื้นที่ข้างๆเนี่ยจะมีมวลน้ำเนี่ยลงมาในพื้นที่ของเราไหมนะคะก็คือให้ดูสภาพพื้นที่ของตัวเองนะคะว่ามีความเสี่ยงไหม
3: ส่วนที่เมืองพัทยานะคะก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักและต่อเนื่องเลยล่ะค่ะส่งผลให้ในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นจุดลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเกิดน้ำท่วมขังขึ้นมาอย่างรวดเร็วบางจุดระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรเจ้าหน้าที่ต้องเร่งระบายน้ำพร้อมกับปิดการจราจรในพื้นที่ที่มีระดับน้ำสูงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนค่ะเข้าให้การช่วยเหลือด้วยการนำรถจักรยานนะคะตามคาดว่าหลังจากนี้ล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งขยะมูลฝอยข้าวของของชาวบ้านที่ถูกกระแสเครื่องยนต์ได้รับความเสียหายอีกเป็นจำนวนมากส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนกันทั่วหน้าเลยค่ะก็สาเหตุจากมวลน้ำที่ทะลักขึ้นมาท่วมแล้วก็รอการระบายสาเหตุนี้ก็เป็นสาเหตุประจำเช่นทุกครั้งนะคะที่เกิดฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตกลงมาอย่างหนักเป็นเวลานานของเมืองพัทยาค่ะ
1: ส่วนทางด้านนายประเมศงามพิช

0: นายกเมืองพัทยานะคะก็ได้เปิดเผยถึงการเตรียมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่เมืองพัทยาค่ะโดยได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นั้นเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากประมาณ9จุดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเปิดสายด่วนเมืองพัทยา1337ให้ประชาชนสอบถามสถานการณ์และประสานขอรับถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าบ้านแล้วก็ได้มอบหมายให้ทางสำนักช่างสุขาภิบาลและศูนย์ Water Crisis Center ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยมี3จุดนะคะที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่แยกถนนเลียบทางรถไฟเขาตาโลถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้และถนนพัทยาสาย3บริเวณแยกใกล้กับร้านมุมอร่อยเก่าเนื่องจากเป็นพื้นที่ต่ำหรือว่ามีลักษณะเป็นแอ่งกระทะจึงอาจเกิดน้ำท่วมรอการระบายเมื่อมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนายกเมืองพัทยาระบุนะคะว่าปัจจุบันระบบระบายน้ำของเมืองรองรับปริมาณฝนได้ประมาณ 60-70 มิลลิเมตรต่อวันแต่หากฝนตกหนักในระดับ 100-120 มิลลิลิตรมิลลิเมตรนะคะอาจจะเกิดน้ำท่วมรอการระบายและต้องใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมงส่วนผู้ที่อาศัยในพื้นที่ต่ำหรือว่าเสี่ยงน้ำเข้าบ้านก็สามารถติดต่อสายด่วน1337เพื่อขอรับถุงทรายได้ค่ะ
1: ในช่วงนี้ที่มีของการรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพัทยาเนี่ยตั้งแต่วันที่23ถึง27นะครับซึ่งทางเมืองพัทยาเองก็มีการดำเนินการในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับการดูแลในเรื่องของน้ำท่วมก็คือในส่วนของสำนักช่างสุขาภิบาลนะครับแล้วก็มีศูนย์ Water Crisis Center ซึ่งตรงนี้ต้องให้เจ้าที่เนี่ยมีการประจำในจุดที่มีความเสี่ยงนะครับที่ท่วมซ้ำซากนะครับเราซึ่งจริงๆเรามีจุดหลักๆอยู่9จุดด้วยกันนะครับโดยเฉพาะยิ่ง3จุดหลักก็คือตรงแยกเรียบทางรถไฟตรงเขาตะโลนะครับแล้วก็บริเวณถนนสุขุมวิทตรงพญาใต้แล้วก็ตรงพเนียช้างนะครับสาย3ตรงแยกร้านอาหารเก่ามุมอร่อยเก่านะครับตรงนี้ก็จะเป็น3จุดที่เวลาฝนตกมาเนี่ยนะครับต่อเนื่องเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นแอ่งกระทะที่จะมีน้ำท่วมนะครับรอระบายเป็นประจำทุกครั้งดังนั้นตรงนี้ก็จะมีเจ้าที่เนี่ยเป็นเจ้าที่ในการที่จะห้ามนะครับถ้าปริมาณน้ำสูงแล้วก็ห้ามรถผ่านเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุหรือให้รถเนี่ยไปมีความเสียหายตรงนั้นนะครับ
2: ที่สระแก้วนะคะท่านผู้ชมนายสุเทพชัยวัฒน์ปลัดจังหวัดสระแก้วเป็นประธานการประชุมติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสระแก้วค่ะโดยเฉพาะอำเภอวังน้ำเย็นอำเภอเขาชะกันและอำเภอเมืองสระแก้วสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงอำเภอวังสมบูรณ์เนี่ยปัจจุบันนะคะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ 117% ของความจุอ่างมีปริมาณน้ำล้นผ่านสปิลเวย์ประมาณ40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือเฉลี่ยประมาณ 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงค่ะขณะที่มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างประมาณ 200,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้ระดับน้ำในคลองพระสะทึงนั้นเพิ่มขึ้นประมาณชั่วโมงละ3เซนติเมตรนะคะจากนั้นค่ะนางสาวพรหมพัฒน์สอนลิ้มตระกูลป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนายจักริตธนนพรัตน์ในอำเภอเมืองสระแก้วลงพื้นที่บริเวณบ้านแก่งศรีเสียดตำบลสระขวัญอำเภอเมืองสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยหลังจากที่มีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและพื้นที่บ้านพักอาศัยของประชาชนในพื้นที่ค่ะการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับประเมินผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเหมาะสมรวมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีถ้าหากว่าสถานการณ์นั้นมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นค่ะ
0: แล้วก็ล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้วและกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่19ค่ะลงพื้นที่สำนักสงฆ์ลัดกระสังตำบลสระขวัญอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วซึ่งตั้งอยู่ริมคลองพระสะทึงโดยน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ภายในสำนักสงฆ์เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าช่วยเหลือนะคะพร้อมกับประเมินระดับน้ำจากการตรวจสอบพบว่าภายในสำนักสงฆ์นั้นมีพระสงฆ์จำวัดอยู่3รูปด้วยกันค่ะขณะที่ระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วจึงประสานเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง3รูปออกจากสำนักสงฆ์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นอีก ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วนะคะก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับเตรียมกำลังและอุปกรณ์ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมอพยพหากได้รับการแจ้งเตือนค่ะ
2: มาดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะคะที่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าหรือตลาดหนึ่ง
3: ณการเอลนีโญน้ำฝนที่ตกลงมาช่วยเพิ่มปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำหลายพื้นที่ในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรีพบว่าน้ำในแม่น้ำท่าจีนมีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
4: ก็จากสถานการณ์เอลนีโญค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ฝนอาจจะตกน้อยกว่าปกติที่เคยตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยแล้วก็น้อยกว่าปีที่แล้วแต่ว่าอุตุก็ให้เราเฝ้าระวังในช่วงปลายเดือนกันยานี้เหมือนกันแล้วก็ช่วงนี้ก็มีประกาศแจ้งเตือนด้วยเมื่อวานนี้ก็เพิ่งมีฝนตกลักษณะการตกเนี่ยพี่ว่ามันเข้าข่ายคือที่เข้าข่ายของเอลนีโญเนี่ยเนื่องจากว่ามันตกไม่ได้กระจายทั่วทุกพื้นที่แต่ตกเป็นหย่อมแล้วตกแช่เพราะฉะนั้นในบางพื้นที่ที่โดยลักษณะของภูมิประเทศของสุพรรณเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำในบางพื้นที่

0: เภอสามชุกและอำเภอเขตรุ่มแม่น้ำปัจจุบันเขื่อนกระเสียวมีปริมาณ
1: แล้งถ้าแล้งเนี่ยจะเป็นพื้นที่ด้านบีหนองย่าไซเดิมบางในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของการแจกจ่ายน้ำเนี่ยเราก็มีแผนดำเนินการอยู่ทีนี้เราก็จะดูในพื้นที่อย่างด่านช้างอาจจะมีพื้นที่ที่เขาขาดแคลนน้ำเป็นประจำในช่วงฤดูแล้งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแผนการแจกจ่ายน้ำในระดับของพื้นที่อยู่แต่ว่าถ้าหากว่าเขาต้องการสนับสนุนรถน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องสูบน้ำอะไรอย่างเงี้ยจังหวัดก็มีบัญชีเครื่องมือเครื่องจักรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมสนับสนุนอยู่ค่ะส่วนสำหรับทางโซนของดอนเจดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นสวนมะม่วงค่ะเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็จะใช้น้ำจากคลองมออซึ่งโดยปกติอ่ะก็จะมีบ้างที่ขาดแคลนน้ำนะคะถ้าถึงในช่วงฤดูแล้งหมดฝนเนี้ยก็อาจจะมีบ้างที่จะต้องสูบน้ำเพื่อช่วย
0: ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้วางแผนประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในพื้นที่ให้ประชาชนและเกษตรกรรับรู้และขอความร่วมมือไม่ปลูกพืชใช้น้ำมากนอกฤดูการผลิตเพื่อลดความเสียหายที่จะตามมา
1: ฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะถ้าหากว่าเราเป็นเกษตรกรเนาะทำการเพาะปลูกถ้าหากว่าทางภาครัฐแจ้งข่าวว่าอย่างไรให้ติดตามสถานการณ์ไม่ให้เพาะปลูกหรือว่าควรเลื่อนการเพาะปลูกไปก่อนหรือควรใช้พืชการเพาะปลูกโดยใช้พืชน้ำน้อยก็ขอให้ประชาชนเนี่ยปฏิบัติตามเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเราฝืนทำไปตามปกติเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเกิดความเสียหายได
0: ้โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำได้ทางเพจปภ.สุพรรณบุรีหรือเพจกรมชลประทานหากประสบเหตุอุทกภัยหรือภัยแล้งสามารถโทรขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1784ทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เตรียมพร้อมรับการประชุม2026 IMF World Bank Annual Meeting 2026ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้หลังได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดงานระดับโลกเป็นครั้งที่2ตอกย้ำศักยภาพไทยในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมไม้กว่า30ปีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของไทยและเป็นห้องรับแขกของประเทศสำหรับการจัดประชุมและนิทรรศการระดับนานาชาติจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นในปี2532หลังประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ในปี2534ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 10,000 คนจากทั่วโลกครั้งนั้นถือเป็นบทพิสูจน์ศักยภาพของไทยในการรองรับการจัดงานระดับโลกและทำให้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กลายเป็นสถานที่สำคัญในการจัดงานระดับนานาชาติมาอย่างต่อเนื่องก่อนจะปรับปรุงครั้งใหญ่ในปี2562และเปิดให้บริการอีกครั้งในปี2565ยกระดับสู่ศูนย์การจัดงานระดับโลกภายใต้แนวคิดThe Ultimate in Spring World Class Event Platform for All พร้อมกับขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นถึง5เท่าผสมผสานมาตรฐานสากลเข้ากับอัตลักษณ์ความเป็นไทยสำหรับในปี2569ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group and Annual Meetingระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมอีกครั้งด้วยพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรพร้อมกับโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลระบบโลจิสติกและการเดินทางที่เชื่อมต่อสนามบินโรงแรมและระบบรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดินตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมาศูนย์ทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่เทคโนโลยีการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้จึงไม่เพียงสะท้อนความพร้อมของสถานที่จัดการประชุมแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพประเทศไทยบนเวทีโลกต่อยอดอุตสาหกรรม

0: ทำไม้สร้างงานกระจายรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง
1: เพื่อสร้างความประทับใจนะคะให้แก่ผู้แทนจากทั่วโลกค่ะประเทศไทยได้คัดสรรผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุกันเสียงและตกแต่งห้องประชุมนะคะลวดลายเหล่านี้ค่ะจึงไม่ได้ทำหน้าที่เพียงสร้างความงดงามแต่ยังช่วยบอกเล่าอัตลักษณ์และคุณค่าของประเทศไทยให้ผู้คนจากทั่วโลกได้สัมผัสค่ะ
2: รวิยะหยามานะคะเป็นผู้ประกอบการแบรนด์บาติกเกินาราค่ะผ้าที่กำลังเขียนอยู่เนี่ยชื่อว่าผ้าบุปผาบรมราชินีนาถนะคะเป็นผ้าทาลายพระราชทานจากสมเด็จพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะประทานให้ผู้ประกอบการผ้าบาติกของภาคใต้ค่ะก็แต่ละผืนเนี่ยก็ใช้ประมาณดาถึง2สัปดาห์ค่ะแล้วแต่ความละเอียดของลายค่ะจริงๆแล้วผ้าบาติกเนี่ยเป็นงานภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพราะเรามีชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียซึ่งเขาก็มีภูมิปัญญาผ้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมีความรู้เรื่องของการทำผ้าบาติกเพราะว่าส่วนหนึ่งเคยไปขายแรงงานที่จังหวัดประเทศมาเลเซียต่อมาก็กลับมาแล้วก็มาทำกันในแถบตะเข็บชายแดนใช่ไหมคะแล้วก็ท้องถิ่นก็มีการส่งเสริมสนับสนุนการทำผ้าบาติกค่ะเราก็เลยเห็นว่าเอ๊ะผ้าบาติกเนี่ยมันมีดีมานด์นะมีความต้องการแล้วก็มันเป็นงานฝีมือเราก็เลยคิดว่าถ้าเราทำสิ่งนี้แล้วเราทำเป็นสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาจำหน่ายค่ะก็มันจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนได้ค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานฝีมือเนี่ยเป็นคืออนาคตค่ะยิ่ง AI ยิ่งงานเทคโนโลยีพัฒนายิ่งเท่าไหร่เนี่ยความหวยหาของงานฝีมือจะมีมากขึ้นและจะเป็นงานที่มีมูลค่ามากขึ้นค่ะอยากให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจค้าคุณจะเป็นคนที่อยู่ในเทรนด์เลยค่ะ
0: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมและน้องอ้อมนะคะไปเตรียมตัวในเรื่องเทศกาลกินเจที่โรงเจแม่งหี่เจตัวสมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรีนะคะก็ได้ร่วมแถลงข่าวเทศกาลถือศีลกินเจอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มผักปลอดสารหนึ่งมื้อกินเจเหมือนชีวิตรอดตายค่ะนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายเซ้งปิยธรรมวุฒิกุลนายกสมาคมตังเองสว่างกตัญญูธรรมสถานนายกานนท์ธรรมเจริญประธานกรรมการบริหารโรงเจบ้วนเฮงเจตัวนายชูสิทธิ์มั่นคงสิทธิชัยประธานกรรมการบริหารโรงเจแม่งหี่เจตัวและนายกิจพรชวดสุวรรณนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลถือศีลกินเจสำหรับจังหวัดจันทบุรีถือเป็นจังหวัดหนึ่งนะคะที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจกันอย่างต่อเนื่องในทุกปีและสำหรับในปีนี้ค่ะก็จะเริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินเจอย่างเป็นทางการนะคะตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคม2569โดยโรงเจทั้ง2แห่งค่ะก็ขอความร่วมมือให้รักษามาตรการตามที่สำนักงานสาธารณสุขแนะนำอย่างเคร่งครัดเว้นระยะห่างหลีกเลี่ยงในสถานที่แออัดแต่ทั้งสองโรงเจนะคะก็ได้จัดสถานที่ไว้รองรับผู้ที่มีความประสงค์ที่จะมาถือศีลปฏิบัติธรรมละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตลอดเทศกาลสำหรับพิธีอัญเชิญตะเกียงเทพยดาฟ้าดินสู่เสามกรของโรงเจทั้งสองแห่งค่ะก็กำหนดจัดขึ้นในวันที่6ตุลาคม2569ซึ่งถือเป็นพิธีสำคัญก่อนเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินเจอย่างเป็นทางการทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะร่วมการบริโภคผักและอาหารเจที่สะอาดปลอดภัยพร้อมกับร่วมถือศีลละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและทำความดีตลอดช่วงเทศกาลเพื่อความบริสุทธิ์ทั้งกายและใจภายใต้แนวคิด1มื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตายค่ะ

ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีนะคะสนธิกำลังตำรวจบางละมุงตำรวจท่องเที่ยวและฝ่ายปกครองค่ะบุกไปช่วยหญิงชาวจีน3คนหลังจากที่ญาติได้รับข้อความขอความช่วยเหลืออ้างว่าถูกหลอกมาทำงานเอนเตอร์เทนค่ะกลางดึกของคืนที่ผ่านมาตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมตำรวจสภ.บางละมุงตำรวจท่องเที่ยวและฝ่ายปกครองกว่า20นายเข้าปิดล้อมวิลล่าแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากที่ญาติของหญิงสาวชาวจีนร้องขอความช่วยเหลือค่ะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยหญิงสาวได้ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน WeChat ไปหาญาติระบุว่าถูกกักขังโทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับตัวและขอให้แจ้งตำรวจพร้อมกับส่งพิกัดสถานที่และขอให้เจ้าหน้าที่เดินทางมาหลายคนเนื่องจากภายในมีผู้ชายอยู่หลายคนและผู้หญิงเนี่ยมีอีก3คนค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นนะคะพบชายชาวจีน4คนอยู่ภายในบ้านก็ทำการควบคุมตัวเอาไว้ค่ะขณะที่ชั้น2พบหญิงชาวจีน1คนอยู่ในห้องนอนสภาพร่างกายมีร่องรอยบาดเจ็บและอยู่ในอาการหวาดกลัวส่วนอีก2คนพบว่าอยู่บริเวณชั้นล่างเจ้าหน้าที่จึงให้การช่วยเหลือและนำตัวออกจากบ้านนอกจากนี้นะคะยังพบโซ่ที่อ้างว่าใช้สำหรับล่ามรวมถึงถุงยางอนามัยและอุปกรณ์ต้องสงสัยเกี่ยวกับยาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้ตรวจสอบเป็นหลักฐานค่ะโดยหญิงชาวจีนทั้ง3คนนะคะอายุ36ปี32ปีและ23ปีให้ข้อมูลเบื้องต้นว่าถูกติดต่อให้มาทำงานเอนเตอร์เทนก่อนเดินทางมายังบ้านหลังดังกล่าวแต่กลับถูกกักขังและอ้างว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศรวมถึงมีการเรียกเงินจากญาติส่วนชายชาวจีนทั้ง4คนนะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบหนังสือเดินทางและเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบการเดินทางเข้าประเทศรวมถึงขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกักขังและล่วงละเมิดทางเพศและรวมถึงการเรียกค่าไถ่ขยายผลนะคะจากข้อมูลในโทรศัพท์มือถือค่ะเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: จังหวัดนครนายกรวมพลังจิตอาสาพัฒนาพื้นที่โรงพยาบาลเราทำความดีด้วยหัวใจเนื่องในวันมหิดล2569นายกองเอกอิสราสุขแจ่มใสปลัดจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกหรือว่าวันมหิดลประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเก็บกวาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลนครนายกเพื่อส่งเสริมให้พื้นที่มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับประชาชนและผู้มาใช้บริการรวมถึงยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกับร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการทำความดีเพื่อสังคมตลอดจนส่งเสริมการมีจิตสาธารณะความเสียสละและความร่วมมือของทุกภาคส่วน
1: นักเรียนโรงเรียนตังเองจันทบุรีค่ะเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์พร้อมกับร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7ช่อง11จันทบุรีโรงเรียนตังเองจังหวัดจันทบุรีได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเยี่ยมชมศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จัดทำขึ้นเพื่อเทิดพระ

0: เกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชดำริและทรงสืบสานงานเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์มีกิจกรรมทั้งหมด6โซนให้ผู้เยี่ยมชมได้ร่วมกิจกรรมอาทิการลงนามแสดงความอาลัยหน้าพระฉายาลักษณ์จุดชมสารคดีสั้นแม่ของแผ่นดินที่ฉายสารคดีภาพยนตร์สั้นนำเสนอพระราชกรณียกิจและสารคดีเฉลิมพระเกียรติจุดชมนิทรรศการตามรอยเสด็จนำเสนอพระราชกรณียกิจที่สำคัญในพื้นที่9จังหวัดภาคตะวันออกจุดสารสนเทศเพื่อประชาชนบริการคอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลพระราชพิธีพร้อมมุมบริการแจกของที่ระลึกเอกสารสำคัญและต้นไม้แห่งความดีให้ประชาชนที่มาเยี่ยมชมนิทรรศการได้ร่วมกันเขียนข้อความลงบนใบไม้สีทองจากนั้นกลุ่มนักเรียนได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์รูปแบบกล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยคณะนักเรียนได้แบ่งกลุ่มร่วมชมการสาธิตจากนั้นจะได้ลงมือประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โดยมีนางจันเพ็ญประเสริฐศรีผู้ทรงคุณวุฒิอำเภอมะขามนำทีมวิทยากรสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์รูปแบบกล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์ดอกไม้ประจำจังหวัดจันทบุรีพร้อมให้ข้อมูลในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กิจกรรมถ่ายทอดความรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์รูปแบบกล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์ตั้งเป้าผลิตครูต้นแบบจำนวน30คนเพื่อถ่ายทอดต่อไปยังกลุ่มสตรีในทุกๆอำเภอเพื่อประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์รูปแบบกล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์จำนวน 150,000 ดอกเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งจะมีกำหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง19ธันวาคม2569ณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงโดยจัดขึ้นพร้อมกันกับทุกจังหวัดขณะที่นางเพ็ญจันทร์ประเสริฐศรีได้เปิดเผยว่าการที่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งซึ่งที่ผ่านมาการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ของจังหวัดจันทบุรีที่ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง29ตุลาคม2560นั้นจังหวัดจันทบุรีประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์รูปแบบดอกดารารัตน์ซึ่งมีขั้นตอนยากกว่าดอกกล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์เล็กน้อยซึ่งในครั้งนั้นกลุ่มสตรีชาวจันทบุรีก็ได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์เช่นกันมากระทั่งงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในครั้งนี้ทางกลุ่มสตรีได้นำความหมายความงดงามและรูปทรงของกล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์ถอดรูปแบบรูปทรงออกมาอย่างละเอียดเพื่อประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทร์ให้มีความเหมือนตามแบบทุกสัดส่วนและเชื่อมั่นว่าภายในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในมือของชาวจันทบุรีจะมีดอกไม้จันทร์กล้วยไม้เหลืองจันทบูรณ์เป็นสื่อแทนหัวใจในการร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างพร้อมเพรียง
1: มีความภาคภูมิใจมากนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งเป็นผู้ที่เริ่มต้นคิดนะว่าเราจะทำดอกกล้วยไม้เหลืองจันทร์นะความภาคภูมิใจเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะครั้งนี้ในอดีตตอนท่านในหลวงรัชกาลที่9เป็นดอกดารารัตน์ค่ะดารารัตน์ค่ะถ้าเทียบกับกล้วยไม้เหลืองจันทร์ดารารัตน์นั้นรายละเอียดก็จะมีเยอะกว่าแต่ก็นิดนึงแทบจะไม่แตกต่างเพราะว่าอยู่ในตระกูลกล้วยไม้เรียนแบบเลยนะคะกลีบมีครบค่ะกระเปาะดอกเรียนแบบได้มากที่สุดมั่นใจนะคะว่าการทำดอกไม้จันทร์ของจังหวัดจันทบุรีเราเนี่ยได้ครบถ้วนแน่โดยเฉพาะองค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรีนะคะทั้ง10อำเภอเนี่ยเขามีความเข้มแข็งกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็จะผลิตครูต้นแบบนะลงไปทั้ง10อำเภอจะไปช่วยกันทำดอกไม้จันทร์เพื่อให้ครบตามจำนวนที่จังหวัดระบุมามั่นใจมากค่ะ
0: ค่ะ EEC นะคะกำลังเดินหน้าอุตสาหกรรมยุคใหม่

ใหม่ค่ะขณะที่ความต้องการบุคลากรทักษะสูงก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทางวิทยาลัยเทคนิคระยองนะคะจึงเร่งสร้างคนรุ่นใหม่เรียนรู้เทคโนโลยีจริงจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อก้าวสู่กำลังสำคัญของอุตสาหกรรมไทยในอนาคตค่ะ

0: ามกลางการเติบโตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC อุตสาหกรรมยุคใหม่ต่างเร่งปรับตัวและต้องการฟันเฟืองชิ้นสำคัญเพื่อยกระดับขีดความสามารถวิทยาลัยเทคนิคระยองได้ก้าวขึ้นมาเป็นฐานกำลังหลักในการผลิตบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติคุณภาพสูงโดยมีเป้าหมายอันท้าทายนั่นคือการเจรนายนักศึกษาเหล่านี้ให้ก้าวเข้าไปเป็นกำลังหลักในทีม System Integrator หรือว่า SI เพื่อบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์และยกระดับเครื่องจักรให้กับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI
1: ในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีนิคมอุตสาหกรรมมาตรพุทธนะครับซึ่งทำเกี่ยวกับโรงกลั่นน้ำมันก๊าซธรรมชาตินะครับแล้วก็ปิโตรเคมีเนี่ยซึ่งเราจะต้องมีการวัดแล้วก็ควบคุมเป็นหลักนั้นเราก็จะสอนให้นักศึกษาเนี่ยมีความปลอดภัยในการทำงานเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็มีระบบการวัดแล้วก็ควบคุมคราวนี้เรามีความร่วมมือเยอะมากนะครับเราสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรามีบริษัทมากมายนะครับในอุตสาหกรรมมาตรพุทธเนี่ยช่วยส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือในการฝึกงานนะครับหรือว่าจะเป็นเทรนเนอร์นะครับมาช่วยอบรมนักศึกษามาให้นักศึกษาหรือว่ากิจกรรม CSR นะครับนักศึกษาได้ไปร่วมกับบริษัทเพื่อช่วยเหลือชุมชนนะครับงั้นตัวของครูเนี่ยนะครับเราก็ไปเยี่ยมทางบริษัทนะครับเข้าไปเพื่อไปหาข้อมูลประชุมร่วมกันพัฒนาหลักสูตรตั้งแผนการฝึกเพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีแล้วเราก็ยังให้ทางบริษัทเนี่ยเข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอนร่วมมือกับเราเป็นอย่างดี
0: หัวใจสำคัญที่ทำให้วิทยาลัยเทคนิคระยองก้าวล้ำไปอีกขั้นนั่นคือระบบการเรียนการสอนแบบทวิภาคีที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มกำลังจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกผ่านการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษานักศึกษาไม่ได้เรียนแค่ในตำรานะคะแต่ว่าได้สัมผัสอุปกรณ์และเทคโนโลยีจริงจากองค์กรพันธมิตรระดับโลกบริษัทชไนเดอร์อิเล็กทริกที่ร่วมสร้างศูนย์ปฏิบัติการดิจิทัล EcoStructure เพื่อจุดประกายนวัตกรรมในทุกมิติของวงจรชีวิตเครื่องจักรบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกที่ร่วมกันพัฒนา E-Factory เพื่อเชื่อมโยงระบบการผลิตและ IT เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อรวมไปถึงบริษัทเจียงซูอุ่ยป๋อโรบอติกที่เข้ามาติดปีกทักษะด้านแขนกลอุตสาหกรรมอัจฉริยะและบริษัทโยโกกาวาที่สนับสนุนเทคโนโลยี DCS ระดับสูง
2: น้องๆที่มาฝึกงานกับโยโกกาวาเรานะครับเราจะแบ่ง เรื่องราวเนื้อหาประสบการณ์ทำงานเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการอบรมเทรนนิ่งให้ความรู้ต่างๆทั้งในเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของโปรแกรมในระบบควบคุมอัตโนมัติของโยโกกาวาเรานะครับในส่วนที่2เนี่ยก็คือเป็นส่วนของทำงานโครงงานทำโปรเจกต์จริงนะครับช่วยรุ่นพี่ในการต่อไวริงไดอะแกรมต่อตามแบบที่เรามีนะครับแล้วก็ได้ลงมือทำปฏิบัติจริงอีกส่วนหนึ่งส่วนที่3เนี่ยที่เราให้โนเดตน้องๆเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของฝั่งเซอร์วิสเอนจิเนียริ่งแล้วก็โซลูชันนะครับอันนี้ก็จะได้เรียนรู้โปรแกรมต่างๆที่โยโกกาวาเรามีเน
3: า
2: ะ
3: เขาเองก็ได้มีการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับพวกระบบมาบ้างแล้วนะครับจากอาจารย์จากสถาบันเองก็มีความเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งนะครับแต่เราเองเนี่ยก็จะมีการนำมาต่อร่วมกันนะครับให้เป็นระบบใหญ่นะครับแล้วก็ให้แนวคิดนะครับในการที่จะออกแบบระบบนะครับเพื่อจะควบคุมในโปรเซสจริงได
4: ้คือตัวผมได้ความรู้หลากหลายด้านครับไม่ว่าจะเป็นการงานประกอบตู้งานทำดีเซตแล้วก็การทำงานเป็นทีมแล้วก็รวมถึงการที่ครูฝึกเข้ามาช่วยอธิบายการทำงานในส่วนต่างๆช่วยแก้ปัญหาในงานที่ได้ทำนะครับส่วนตัวผมคิดว่ามั่นใจประมาณหนึ่งว่าจะได้ทำงานต่อไม่ว่าจะเป็นทำที่นี่

0: ี่หรือว่าที่อื่น
1: ไม่เพียงแต่ด้านฮาร์ดแวร์วิทยาลัยยังได้จัดตั้งศูนย์ปัญญาประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรมโดยได้มีการนำแพลตฟอร์มซีล่าคอมาฝึกฝนทักษะด้านการจับภาพในระบบอัตโนมัติโดยได้รับการสนับสนุนจากคณะเทคโนโลยีนวัตกรรมบูรณาการสจล.และที่สำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือการปลูกฝังความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งทั้งการประเมินความเสี่ยงรอบด้านและการฝึกปฏิบัติงานบนที่สูงเพื่อให้นักศึกษาพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ความร่วมมือทั้งหมดนี้คือโซลูชันที่ช่วยลดระยะเวลาในการผลิตบุคลากรทำให้การฝึกประสบการณ์อาชีพในระบบทวิภาคีได้ผลลัพธ์ที่ตรงจุดและตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงวิทยาลัยเทคนิคระยองจึงไม่ใช่เพียงสถานศึกษาแต่คือจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบในการสานต่อความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษาเพื่อสร้างสรรค์บุคลากรผู้พร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวไกลสู่อนาคต NVT จันทบุรีรายงาน
2: สามนาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นะคะเสนอตอนถูกหลอกขายทำไงดีโดยนายปูชิตวรานุตระกูลอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดจังหวัดระยองค่ะ

ในกรณีที่ประชาชนนะครับหรือชาวบ้านเนี่ยถูกหลอกลวงนะครับขายสินค้าที่ดินหรือว่าทรัพย์สินอื่นๆนะครับในกรณีที่มีการหลอกลวงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ทั้งนะครับกรณีที่เราเนี่ยขายสินค้านะครับแล้วเราไม่ได้เงินนะครับหรือเป็นกรณีที่เราเนี่ยซื้อสินค้าแล้วเราเนี่ยไม่ได้ของแต่เราต้องมีการเสียทุนเสียเงินไปนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้ามีการหลอกลวงนะครับมันจะมีความผิดตามกฎหมายอาญานะครับในเรื่องฉ้อโกงซึ่งมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จนะครับปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งนะครับแล้วก็ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงนะครับถ้าเกิดพบนะครับว่ามีการถูกหลอกลวงเกิดขึ้นนะครับแล้วประชาชนเนี่ยได้สูญเสียทรัพย์สินหรือเงินทองนะครับให้กับผู้กระทำความผิดเนี่ยตามกฎหมายแล้วเนี่ยความผิดประเภทนี้เขาเรียกว่าความผิดฉ้อโกงนะครับความผิดฉ้อโกงเนี่ยประชาชนหรือผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยสามารถแจ้งความร้องทุกข์นะครับต่อพนักงานสอบสวนนะครับหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้นะครับเพื่อดำเนินคดีแล้วก็เอาตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยมาลงโทษนะครับเนื่องจากความผิดฐานฉ้อโกงเนี่ยเป็นความผิดที่ยอมความได้นะครับกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องร้องทุกข์นะครับภายในกำหนด3เดือนนับแต่วันที่รู้ตัวผู้กระทำความผิดและทราบถึงการกระทำความผิดนะครับถ้าเกิดเราไม่ร้องทุกข์ภายใน3เดือนเนี่ยผลจะเป็นยังไงใช่ไหมครับผลก็คือทำให้คดีขาดอายุความไม่สามารถนะครับแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีเอากับผู้กระทำความผิดได้อีกนะครับสำหรับในส่วนของสำนักงานอัยการเนี่ยหากท่านมีปัญหาที่ถูกหลอกลวงเช่นนี้นะครับท่านสามารถขอรับนะครับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยทั่วประเทศนะครับหรือก็เช่นเดียวกันนะครับหากนะครับเมื่อมีการร้องทุกข์เนี่ยเกิน3เดือนไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าไม่สามารถที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้อีกเนี่ยแต่ท่านเนี่ยได้สูญเสียเงินไปนะครับท่านสามารถที่จะมาขอรับความช่วยเหลือจากสำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์เพื่อเรียกคู่กรณีนะครับแม้จะขาดอายุความแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมหรือว่าทำความตกลงนะครับในเรื่องนี้ได้อีกนะครับโอเคแบบการกระทำความผิดอาญาอาจจะดำเนินไม่ได้แต่ในทางแพ่งเนี่ยผู้กระทำความผิดก็อาจจะต้องรับผิดอยู่นะครับ

0: สังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
2: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
3: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
4: โอเค
5: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร.ศิรวัฒน์คองบุญจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ผมอยู่ที่วัดท่าโสมตำบลท่าโสมอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดนะครับซึ่งมีท่านพระครูวิมลสมนันโชคชัยอุคเสโนเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าโสมนอกจากนั้นท่านยังดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเกาะช้างนะครับท่านผู้ชมครับวัดท่าโสมแห่งนี้นะครับมีพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มีรูปเก่าแก่ก็คือรูปหยกขาวและก็มีพิพิธภัณฑ์นะครับมีศูนย์รวมวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลท่าโสมอย่างนั้นเลยครับท่านผู้ชมเราจะไปติดตามรับชมสิ่งต่างๆภายในวัดท่าโสมกันขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมได้เลยครับ

วัสดีค่ะดิฉันสุวรรณรัตน์มนัสสนิทวันนี้นะคะจะมาเชิญท่านที่สนใจในเรื่องวัดของชาวพุทธศาสนานะคะที่จะนำเสนอในวันนี้ที่วัดท่าโสมนะคะสิ่งแรกที่จะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบก็คือพระประธานที่เป็นที่สักการะและนับถือโดยทั่วไปนะคะจากบุคคลภายนอกและบุคคลในชุมชนเชิญติดตามได้เลยค่ะค่ะตอนนี้เราอยู่จะพาท่านนะคะมานมัสการพระประธานพรของวัดท่าโสมนะคะซึ่งเรามีความเชื่อว่าพระที่เราจะขอนั้นน่ะทำไมถึงท่านได้ให้เราจากการที่สอบถามช่างที่ทำพระเนี่ยบอกว่าพระทุกองค์นะคะต้องมีพุทธภิเษกแล้วก็บรรจุหัวใจให้พระดังนั้นเนี่ยเมื่อเราขออะไรหรือทุกอะไรเนี่ยมาเล่าให้ท่านฟังท่านจะรับทราบค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระประธานพรตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนบ้านท่าโสมและหมู่บ้านใกล้เคียงหลังจากพูดกันต่อๆไปแล้วนะคะบุคคลภายนอกที่ได้รับทราบตรงนี้ก็เดินทางเข้ามาสักการะแล้วก็ได้สมความปรารถนาดังอย่างที่พูดว่าพระประธานพรค่ะจากพระประธานพรแล้วนะคะจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือท่านกงซึ่งใครๆก็เรียกกันว่าท่านกงแต่จริงๆท่านก็คือท่านพระครูวิสุทธิ์คุณสารพิสุทธิ์ค่ะหรือสะอาดมนัสสนิทนะคะท่านดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้ายก็คือท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเขาสมิงนะคะทำไมถึงทุกวันนี้นะคะเรายังเห็นได้ว่ามีสำรับข้าวหวานมาไหว้หรืออะไรเพราะว่าท่านเป็นที่ยอมรับของลูกหลานบุคคลทั่วไปแล้วก็ผู้ที่มีความศรัทธาและรู้ในเรื่องของเกียรติศัพท์ของท่านท่านเป็นปูชนียบุคคลที่ทำความเจริญแล้วก็อาชีพที่มั่นคงกับชาวท่าโสมท่านจะเป็นผู้นำในเรื่องของเกษตรกรรมแล้วก็ส่งเสริมลูกหลานให้ร่ำเรียนนะคะปัจจุบันนี้ท่าโสมมีฐานะร่ำรวยก็สืบทอดมาจากที่ท่านถ่ายทอดและแนะนำค่ะค่ะจุดจากวัดท่าโสมอีกจุดนึงที่เป็นจุดน่าสนใจก็คือวิหารหลวงพ่อไม้นะคะซึ่งท่านเป็นพระประธานองค์แรกของวัดซึ่งณที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือเดิมเป็นโบสถ์แต่พอถอนเสมาแล้วนะคะก็เรียกว่าวิหารแต่ท่านก็ยังประดิษฐานอยู่ณที่นี้นะคะซึ่งเราก็จะมากราบไหว้ขอพรท่านเช่นเดียวกันโบสถ์หลังนี้นะคะวิหารหลังนี้สร้างเมื่อปีพ.ศ.2405ซึ่งอยู่ในรัชกาลที่4ผู้ที่ดำริมาสร้างนะคะก็คืออัมชีแดงนะคะซึ่งมาเป็นเจ้าภาพในการที่จะสร้างโบสถ์หลังนี้ปัจจุบันก็เป็นวิหารซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานของวัดท่าโสมองค์แรกค่ะค่ะหลวงพ่อไม้จะเป็นพระประธานองค์แรกของวัดท่าโสมก็คือเป็นองค์ที่สองนะคะจากหลังสุดพระประธานองค์ใหญ่แล้วก็องค์ที่สองนั่นคือหลวงพ่อไม้ที่เป็นพระประธานองค์แรกของวัดท่าโสมนะคะค่ะพระหลวงพ่อไม้นี้นะคะก็คือปางมารวิชัยนะคะซึ่งท่านก็อยู่มาคู่กับวัดท่าโสมตลอดมาซึ่งจากหลักฐานแล้วก็คือวิหารเนี่ยสร้างในปีพ.ศ.2405นะคะก็องค์ท่านก็ยังสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นที่เคารพนับถือกราบไหว้ของชาวท่าโสมนะคะส่วนองค์ที่นอนปางปรินิพานนี้เป็นสักทองซึ่งมีผู้จิตศรัทธานะคะสร้างซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจคือตอนที่ท่านพระครูวิมลสมนันท์เจ้าอาวาสไปประเทศอินเดียนะคะท่านไปเห็นแล้วท่านก็ที่วัดไม่มีเลยแบบอยากได้อะไรเงี้ยก็ตั้งจิตอธิษฐานมาจากประเทศอินเดียพอกลับมาอยู่มาไม่นานนะคะก็ได้มีผู้มีจิตศรัทธาญาติโยมจากกรุงเทพซึ่งเขาถือว่าเขาไม่สบายเขาป่วยเนี่ยเขาต้องสร้างพระปางนี้เขาก็นึก
ไม่รู้นึกยังไงนะคะเขาก็ไม่ได้รู้จักวัฒนสมเนาะแต่เหมือนอะไรไปโดนใจเนี่ยซึ่งเขาก็ติดต่อนำมาถวายพระอาจารย์ก็ปลื้มปิ่มปิติมากเลยว่าสิ่งที่ท่านตั้งไว้ตั้งจิตไว้ที่ประเทศอินเดียแล้วอยากได้ปางนี้ก็ได้สมใจเป็นไม้สักทองซึ่งเป็นท่อนทั้งต้นเลยนะคะมาแกะสลักค่ะอันนี้ก็อีกปางนึงที่ทำให้ผู้ที่เจ็บป่วยหรืออะไรเงี้ยก็จะมากราบไหว้แล้วก็หาผ้ามาคลุมให้ค่ะจุดนี้นะคะก็คือมีชื่อว่าพระพุทธธรรมจักรทำไมถึงเขียนว่าองค์ที่59เนื่องมาจากว่ามีคณะจิตศรัทธาเขาจะมีกลุ่มที่สร้างพระพุทธเจ้านะคะซึ่งเป็นหินทรายแล้วคณะนี้นะคะผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยเขาสำรวจไปทุกอำเภอของจังหวัดตราดปรากฏว่าพอสำรวจแล้วเนี่ยได้มาณจุดนี้คณะผู้จิตศรัทธาตัดสินใจที่จะสร้างองค์ที่59ณจุดนี้ที่วัดท่าโสมค่ะมีหนึ่งเดียวในจังหวัดตราดค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะดิฉันจะพามาที่โบสถ์ของวัดท่าโสมนะคะซึ่งเหมือนเป็นจุดสำคัญเป็นหัวใจของวัดเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะโบสถ์หลังนี้สร้างเมื่อปีพ.ศ.2545นะคะได้ฝังลูกนิมิตก่อนหน้านั้นก็2ปี3ปีคือประมาณ2542ประมาณนี้นะคะซึ่งณตอนนั้นน่ะมันเกิดวิกฤตฟองสบู่แตกเราก็จะใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงพอโบสถ์หลังเก่าอ่ะนะคะ1ครับแคบ2ก็คือแบบเราเป็นชาวพุทธเวลาที่มีกิจกรรมทางศาสนาเนี่ยญาติโยมจะเข้าไปอยู่ในพิธีด้วยเนี่ยซึ่งมันก็ทำให้เล็กลงแล้วก็ประกอบกับสร้างมาหลายร้อยปีแล้วนะคะพระอาจารย์ท่านพระครูวิมลสมนันท่านก็ดำริว่าอยากจะสร้างก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันกับชาวบ้านและคณะกรรมการปรากฏว่าทุกคนก็แบบเสนอนู่นนี่นั่นนี้มันก็มีวัดหลายๆแห่งที่สร้างทีนึง20 30ล้าน40ล้านซึ่งเราก็กรรมการหรือทุกคนก็มีความเห็นว่าอย่าไปสร้างจนถึงขนาดนั้นเลยมันจะทำให้เดือดร้อนเราก็ทำแบบพอเพียงตามยุคตามสมัยท่านก็ได้ศึกษาข้อมูลนี้โดยไปดูแปลนที่พระราม9นะคะที่วัดพระราม9ท่านไปกับคณะลูกศิษย์ลูกหาซึ่งก็พอจะมีความรู้ในเรื่องของการออกแบบการก่อสร้างอะไรเงี้ยท่านก็ไปกันแล้วเหมือนท่านเป็นผู้ที่มีบุญก็ว่าได้นะคะได้ไปคุยก็เลยได้แปลนเรียนแบบแปลนของพระราม9แต่ท่านก็ให้เหตุผลว่าขอขยายใหญ่กว่าเนื่องมาจากว่าวัดเราเป็นวัดที่มีผู้มีจิตศรัทธาในการที่จะแบบเข้ามาในโบสถ์เยอะอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะต้องสร้างเนี่ยก็คือต้องใหญ่หน่อยนึงเพื่อประกอบกิจทางศาสนาและก็ได้รับอนุญาตนะคะก็เลยใช้แบรนด์อันนั้นพระราม9มาสร้างการสร้างในยุคนั้นสมัยนั้นไม่กี่ล้านเลยนะคะอย่างดินมาถมชาวบ้านก็มาช่วยไม่มีเงินก็ใช้แรงคนไหนที่มีเงินก็ออกทั้งปัจจัยออกทั้งเงินออกทั้งแรงกายอะไรเงี้ยเพราะเรามีความเชื่อว่ายิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ก็ยิ่งมีตามหลักพุทธศาสนานะคะและอยากจิตกรรมฝาผนังที่ท่านเห็นนะคะก็เป็นช่างวาดในหมู่บ้านณตอนนั้นนะคะได้สร้างขึ้นมาแล้วก็ท่านพระครูเนี่ยท่านจะดูตรวจสอบแล้วก็สีท่านจะหาความรู้ตลอดท่านจะไม่เหมาจ่ายอะไรพวกนี้เลยนะคะก็สร้างมาแล้วเนี่ยรวมทั้งค่าโบสถ์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็ประมาณ5ล้านกว่าๆนะคะถึงได้เสร็จหลังจากนั้นพอเราสร้างในยุคนั้นนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็คือดร.วีระพงษ์ดามางกูลได้ทราบในเรื่องของโบสถ์หลังนี้ท่านก็รับเป็นเจ้าภาพในเรื่องของพระประธานประจำโบสถ์แล้วก็ได้หยกจากพม่านะคะที่ชาวแม่สายแกะที่แม่สายนะคะเป็นหยกทั้งก้อนซึ่งน้ำหนัก
หลายพันกิโลมากเลยนะคะเป็นหินทั้งก้อนเลยหยกทั้งก้อนนะคะแล้วก็แกะสลักที่แม่สายเลยดังนั้นท่านจะเห็นได้ว่าพระพักตร์ของพระประธานนะคะก็คือจักรเดชไปทางหลวงพ่อทันใจนะคะแล้วก็ทรงเครื่องจักรพรรดิก็คือแสดงถึงความร่ำรวยมั่งมีประดับด้วยเพชรนิลจินดาจากประเทศพม่าแล้วก็ปางนี้ก็ปางสมาธินะคะก็คือสงบร่มเย็นนะคะก็เป็นที่เคารพนับถือแล้วก็หลายหลายคนก็ได้มาขอพรมาบนบานศาลกล่าวก็ได้สมใจนึกนะคะนอกจากนั้นนะคะพอก็จะมีดังนั้นเนี่ยพระโมคคัลลาสารีบุตรก็ส่งเครื่องจักรพรรดิไปด้วยถ้าเราจะดูในภาพประวัติศาสตร์แล้วอะตอนที่พระพุทธเจ้าไปโปรดพระมารดาและเสด็จลงมาในช่วงเทวัวนะคะพระองค์ท่านก็จะส่งเครื่องจักรพรรดิลงมานะคะแล้วก็เครื่องทรงจักรพรรดิเนี้ยก็น้อยวัดมากที่จะทำที่เราเห็นและทราบก็คือที่วัดพระเมรุที่อยุธยาจะทรงเครื่องจักรพรรดิแล้วที่อื่นไม่มีแต่ปัจจุบันนี้ไม่ทราบนะคะแต่ว่าของเราก็ได้ทรงเครื่องจักรพรรดิดังสมใจเจ้าภาพที่เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังดร.วีระพงษ์ดามังกูลค่ะในจิตกรรมฝาผนังสิ่งที่จะนำเสนอท่านและให้ได้รับชมรับทราบนะคะคือเราอ่ะคนพื้นบ้านเป็นชาวชองแต่ชาวจีนได้มาค้าขายเราก็เลยได้แต่งงานมีวิถีวัฒนธรรมของชาวจีนเข้ามาผสมผสานโบสถ์อันนี้จะบ่งบอกได้ถึงชาติพันธุ์ก็ได้นะคะคือโบสถ์จะหันหน้าลงหาสระน้ำนะคะซึ่งตามฮวงจุ้ยแล้วถือว่าดีและที่สำคัญตามหลักพุทธศาสนาตอนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ก็จะมีพญามารมีสิ่งต่างๆแล้วก็พระแม่ธรณีบีบมวยผมเนี่ยคือเอาน้ำมาสกัดกั้นพวกมารไม่ให้เข้าถึงพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็มีราหูอมจันทร์เห็นไหมคะว่าถ้าเรามากราบไหว้พระแล้วในโบสถ์นี้พอเดินออกไปเราจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะใต้เหมือนเราลอดใต้ฐานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ชีวิตสิ่งต่างๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิตมีแต่จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะดิฉันจะพาท่านผู้ชมนะคะขึ้นมาบนกุฏิร้อยปีซึ่งได้จัดนิทรรศการเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเดิมทีเดียวเป็นกุฏิของท่านกงคือท่านพระครูคุณสารพิสุทธ์นะคะได้อยู่บนอาคารหลังนี้ลูกหลานก็จะมากราบไหว้พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจะเปิดทำการเมื่อปีพ.ศ.2548ใช้ชื่อว่าศูนย์วัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนนะคะแล้วเดิมทีเดียวท่านกงรูปคือรูปที่เป็นตัวแทนท่านกงนะคะคือเรามีความเชื่อท่านกงเนี่ยตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านฉันเพลเสร็จท่านจะมานั่งให้ปั้นให้ช่างปั้นองค์ท่านแล้วท่านก็จะมองว่าเหมือนหรือไม่เหมือนนี้เราก็ยังสงสัยอยู่ต่อมาก็ได้ทราบว่าความเชื่อของคนไทยว่าถ้าตายไปแล้วเนี่ยจิตกับสังขารมันจะแยกออกจากกันดวงวิญญาณแล้วเราก็คิดว่าท่านกงเนี่ยก็ต้องอยู่ตรงนี้ประดิษฐานในรูปที่ท่านได้ตั้งใจให้ช่างปั้นไว้ลูกหลานก็มีความศรัทธาเชื่อแล้วมาขออะไรไม่ว่าจะการทำมาหากินหรือการเรียนหรือการทำธุรกิจอะไรเนี่ยมาขอก็จะได้แล้วลูกหลานก็จะถวายไม่ว่าจะเป็นขนมเปี๊ยะขนมจีนหรือละครเนี่ยท่านชอบแล้วก็จะได้สมความปรารถนาพอเราสร้างพิพิธภัณฑ์ปุ๊บมันก็จะมีของหลายอย่างที่มีมูลค่าเราก็ไม่ทราบว่าคนที่ขึ้นมานั้นมาไหว้ท่านกงหรือจะมาเอาของมีค่าก็มีการปิดกุญแจขึ้นมาเพราะเราไม่มีเจ้าหน้าที่เราไม่ได้จ้างเป็นเงินเดือนหรืออะไรใช่ไหมคะก็ลูกหลานก็คิดว่าเอ๊ะไม่สะดวกดังนั้นก็ได้ตั้งใจประชุมกันแล้วตกลงกันว่าสร้างวิหารดังที่
ดิฉันพาไปชมแล้วว่าท่านกงอยู่วิหารตรงนั้นใครจะกราบจะไหว้เข้าได้ตลอดเวลาดังนั้นตรงนี้พิพิธภัณฑ์นี้ก็เลยเป็นที่เก็บของเก่านะคะอย่างในพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจที่สุดตามความเชื่อที่สุดนะคะก็คือเศียรครูซึ่ง เราได้มีการอบรมดนตรีไทยภาคตะวันออกนะคะหลายๆจังหวัดรวมทั้งโรงเรียนที่สอนดนตรีไทยในจังหวัดตราดก็ได้มาอบรมตรงจุดนี้แล้วตอนนี้เราจะมีพิธีการไหว้ครูเนี่ยเมื่อก่อนนั้นเราต้องทำหนังสือขออนุญาตยืมเศียรครูจากวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีซึ่งขั้นตอนต่างๆมันยุ่งยากและก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ทุกครั้งมันก็มองเห็นปัญหาเราก็เริ่มแก้ปัญหาโดยการที่จะสร้างเศียรยังไงก็มีผู้จิตศรัทธาและผู้ใหญ่ใจดีที่มีความเชื่อในเรื่องเศียรครูต่างๆเนี่ยก็ได้เป็นเจ้าภาพแล้วก็ได้นำมาถวายพระอาจารย์นะคะซึ่งเราก็ได้มีเศียรครูตามที่ครบทุกอย่างตามที่ใช้อยู่นะคะดังนั้นเนี่ยคือเมื่อก่อนนั้นเรายังรู้ไม่จริงคือเราไม่ได้ศึกษาในศาสตร์ทุกเรื่องพอเวลาไหว้ครูเสร็จได้เชิญเศียรมาไว้ที่เนี่ยตอนกลางคืนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเด็กจะทะเลาะกันบ้างอะไรบ้างซึ่งเขาเป็นเพื่อนรักกันแต่ทะเลาะกันตัวดิฉันเองก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเราจัดพิธีอย่างนี้แล้วต้องมีเรื่องอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ย2ปีก็ไปถามผู้รู้ไปถามผู้ที่แบบมีศาสตร์ศิลป์เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ก็ได้คุยกันกับพระอาจารย์เกรียงนะคะซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดบางปิดบนนะคะท่านจะมีศาสตร์ศิลป์ในเรื่องนี้ท่านก็มาดูท่านบอกอ๋อนี่ยังไม่ได้ทำพิธีเปิดเนตรเศียรเลยแล้วก็บอกว่าแล้วนิมนต์ท่านเปิดทำหน่อยได้ไหมคะท่านก็ทำพิธีเปิดเนตรให้หลังจากนั้นมานะคะที่เราระยะเวลาการอบรมต่อเนื่องกันมาเป็น10ปีเนี่ยก็จะไม่มีเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยเศียรนะคะเราถือว่าท่านมีชีวิตมีจิตใจนะคะค่ะตามที่ได้เห็นวันนี้นะคะหลายๆท่านคงทราบว่ามีเสียงที่เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะก็ถ้าอยากทราบอยากรู้ก็มาเที่ยวชมที่วัดทศมได้นะคะค่ะที่จะนำเสนอแล้วก็บอกว่ากุฏิ100ปีการหลักฐานยืนยันเราเห็นเด่นชัดนะคะตรงนี้จุลศักราชนะคะ1254นะคะอันเนี้ยมันเป็นจุลศักราชในสมัยยุคนั้นซึ่งตรงกันกับพ.ศ. 2435อันนี้เป็นลายลักษณ์อักษรของคนของช่างที่แกะสลักแล้วบ่งบอกถึงการทำว่าสร้างกุฏิหลังในเนี่ยเมื่อปีพ.ศ.ใดต่อมานะคะอันนี้จะเป็น

0: ุลศักราช1257อีก3ปีต่อมาก็คือตรงกันกับพ.ศ. 2438นะคะที่จะสร้างหลังนอกซึ่งมันเป็นลายลักษณ์อักษรร้อยกว่าปีผ่านมาดังนั้นเนี่ยเขาจึงเรียกกุฏิร้อยปีซึ่งเทียบกับปัจจุบัน2569กับ2435นะคะมันก็ตกอยู่ที่134ปีนะคะจุดนี้นะคะที่จะพาท่านผู้ชมมาก็คือศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชซึ่งได้งบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรมในภาคตะวันออกภาคกลางภาคตะวันออก27จังหวัดได้หนึ่งเดียวคือที่วัดท่าโสมนี้นะคะเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนพรรษา84พรรษาแล้วเรื่องราวต่างๆนะคะที่สร้างมาตรงนี้จุดนี้ก็คือพระองค์ท่านเสด็จมาทอดกฐินที่จังหวัดตราดเมื่อปีพ.ศ. 2511แล้วก็บุคคลที่อยู่ในอาคารนี้ก็จะเป็นบุคคลที่ไปรับเสด็จได้เก็บข้อมูลมาหลังจากนั้นแล้วพอเป็นเรื่องราวของพระองค์ท่านเสร็จเนื้อหาต่างๆก็จะมีนิทรรศการของวิถีชีวิตประวัติศาสตร์แผนที่ตำบลท่าโสมนะคะว่าเรื่องราวต่างๆวิถีชีวิตเดิมเราอยู่กันยังไงนะคะแล้วก็มีการพัฒนาการคมนาคมอาหารแล้วก็หลักฐานการตั้งชุมชนที่เราสืบค้นหรือเจอแล้วก็ได้มีการรวบรวมแล้วก็ได้เชิญผู้รู้นะคะคือสำนักศิลปากรที่5ปราจีนบุรีเนี่ยได้มาพิสูจน์หรือมาชี้แจงว่าในแต่ละชิ้นจะเกิดขึ้นสมัยใดมาจากไหนอะไรเงี้ยนะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยท่านก็สามารถที่จะมารับชมบนพิพิธภัณฑ์ในศูนย์เฉลิมราชบนนี้ได้นะคะ
1: ครับท่านผู้ชมครับในช่วงของการแสวงธรรมวันนี้นะครับทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมจะได้กราบนมัสการท่านพระครูวิมลสมนันท่านอาจารย์โชคชัยนะครับอุคเสโนท่านเจ้าวาดวัดท่าโสมเจ้าคณะอำเภอเกาะช้างได้เมตตานะครับนำหลักพุทธธรรมซึ่งจะได้นำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดสันติสุขสันติภาพในการประกอบอาชีพนะครับหรือในการครองตนครองคนครองงานให้มีความสุขได้อย่างไรน้อมกราบนมัสการครับ
2: ขอเจริญพรมาพระครูวิมลสมนันเจ้าวาดวัดท่าโสมเจ้าคณะอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้อาตมาจะมาให้ข้อคิดในช่วงของธรรมะสั้นๆธรรมะของพุทธเจ้ามีหลายบทหลายตอนที่เราจะควรนำเสนอแต่วันนี้มาจะพูดเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับคำข้อสำคัญทางพุทธศาสนาพุทธเจ้าสอนมีหลักการพุทธศาสนาโดยย่อมี3อย่างคือ1เว้นชั่ว2ประพฤติดี3ทำใจให้หมดจดงั้นการที่เราจะได้ฟังจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็นำเสนอว่างั้นเราทำบุญเพื่อเป็นอริยทรัพย์ไว้ในภายภาคหน้าอริยทรัพย์ก็คือมี7ประการเหมือนกันอริยทรัพย์7ประการคือศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะพาหุสัจจะจาคะปัญญานะก็มาจากเว้นชั่วพฤติดีเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างการศรัทธาคือความเชื่อในพระรัตนตรัยแล้วก็เชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตามหลักพุทธศาสนาแล้วก็ศีลคือรักษากายวาจาให้เป็นปกติอย่างรักษากายก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามรักษาวาจาคือไม่พูดเท็จพูดคำหยาบพูด พ้อเจ้อเหล่านี้คือเป็นการรักษาศีลแล้วก็อิริคือความละอายแก่ใจละอายที่จะทำบาปทำกรรมคืออิริโอตปะครับเช่นเดียวกันโอตปะคือความเกรงกลัวต่อบาปต่อกรรมที่เราทำแล้วก็สุตตะคือพหุสัจจะพหุสัจจะก็คือการได้ศึกษาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อนำมาพัฒนากายมาพัฒนาใจของเราเนี่ยคือพหุสัจจะแล้วก็ปัญญาคือฉลาดรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู้ว่าอันไหนทำแล้วเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราเราก็ทำอันไหนทำแล้วเป็นบาปเป็นกรรมไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราเราก็ควรเว้นแล้วก็มีจาคะสระให้ปันสิ่งของของตนที่ควรให้ปันงั้นในหลักการพุทธศาสนาที่เราจะได้ฟังจากครูบาอาจารย์นำเสนอตลอดว่าคืองั้นเราทำสิ่งดีๆเนี่ยเพื่อเป็นอริยทรัพย์อริยทรัพย์นี่สะสมไปในปัจจุบันนี้ก็นำไปแล้วก็นำไปสู่ภายภาคหน้าได้สุดท้ายนี่ขออนุภาคคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์อาจงมาดลบันทั้งหลายต้องมีความสุขมีความเจริญจะคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นไปตามที่ชอบแล้วขอสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญ
1: ครับท่านผู้ชมครับทุกท่านก็ได้รับชมหลักพุทธธรรมซึ่งเราทุกท่านสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติชีวิตของเราก็จะมีความสุขได้อย่างแท้จริงนะครับท่านใดที่มาที่อำเภอเขาสมิงนะครับจังหวัดตราดนะครับที่วัดท่าโสมแห่งนี้อย่าลืมอย่าพลาดนะครับมากราบพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับพุทธรูปหยกขาวอายุเก่าแก่และพุทธรูปไม้นะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์นะครับในพิพิธภัณฑ์นั้นก็จะมีสิ่งต่างๆที่เก่าแก่อายุกว่า100ปีมีความสวยงามมีความเป็นมามีสตอรี่ทางประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงนะครับวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมนะครับได้ชมบรรยากาศต่างๆของวัดท่าโสมแล้วก็ได้รับหลักธรรมจากท่านเจ้าคณะอำเภอเกาะช้างนะครับท่านพระครูวิมลโสมนันโชคชัยนะครับอุคเสโนเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนครั้งหน้านั้นนะครับรายการของเราจะไปแสวงบุญแสวงธรรมนำสาระแก่นธรรมนะครับดีๆมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ชมโปรดติดตามผมไว้อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ

0: ดีค่ะที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าธงเพื่อมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประสบนิกรในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการเกษตรทำกินนะคะพี่ซ่อนค่ะพาคุณผู้ชมค่ะมากันที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านวังพญาท่าธงในพื้นที่ของอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะเสร็จทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะพักชมค่ะมากันที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวังพญาท่าธงในพื้นที่ของอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่พระองค์ท่านค่ะทรงมอบแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดยะลาของเรานะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะก็ได้อยู่กับพี่สาวผู้ช่วยผู้จัดการฟาร์มแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ก่อนอื่นเลยอยากจะให้พี่สาวได้เล่าประวัตินี่เลยค่ะในส่วนของฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าธงก่อนเลยว่าเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: ค่ะฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าธงนะคะเริ่มเมื่อวันที่24 เมษายน 2549ค่ะ
0: 49
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ประมาณ18ปีเต็มนะคะก็ในพื้นที่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างพื้นที่245ไร่นะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะได้ทรงช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่นะคะของอำเภอรามันนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะได้มีงานทำมีรายได้แล้วก็ได้เรียนรู้นะคะการประกอบอาชีพทางการเกษตรนะคะแล้วก็ได้เอาความรู้ตรงนั้นนะคะไปปฏิบัติที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นได้ส่งต่อให้กับสมาชิกที่สนใจนะคะหรือนักเรียนนักศึกษาที่สนใจนะคะ
0: ได้มาเรียนรู
1: ้ได้ต่อยอดในพื้นที่นี้ค
0: ่ะเมื่อกี้ที่พี่สาวบอกพี่ซ่อนก็คือว่าฟาร์มเนี่ยก่อตั้งมาในปี2549ซึ่งเป็นปีที่ตอนนั้นอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราใช่ไหมคะ18ปีเต็มที่พระองค์ได้มอบแนวทางการช่วยเหลือให้ประสบนิกรในพื้นที่ที่อยู่ระแวกเนี้ย1มีงานทํามีอาชีพและอาชีพที่รองรับได้ดีที่สุดนั่นก็คือการทําการเกษตรเพราะเกษตรค่ะเป็นอาชีพที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษอยู่ที่ว่าเรามีความขยันอดทนมากน้อยแค่ไหนถ้าเราขยันและอดทนพี่ต้นเชื่อค่ะว่าเราก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้และเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้ค่ะมันเป็นพื้นที่อะไรคะเมื่อก่อน
1: พื้นที่ตรงนี้นะคะเนื้อที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์นะคะซึ่งเป็นแปลงหญ้านะคะเดิม
0: เป็น
1: ป่าเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์คือพื้นเป็นพื้นที่ที่วัวฝ่ายของชาวบ้านเข้ามาหาหญ้าหาเป็นแปลงหญ้าเก่าอะค่ะซึ่งเมื่อตอนนั้นก็เกิดเหตุการณ์ขึ้น3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งตัวดิฉันเองแล้วก็สมาชิกในรอบรั้วพื้นที่ก็ต้องไม่ต้องเดินทางไปปฏิบัติทำงาน
0: ที่อื่น
1: นะคะต้องดิ้นรนเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านได้ทรงเมตตาให้เปิดครัวฟาร์มขึ้นมาก็เลยเข้ามารวมตัวกันรักษาพื้นที่ตรงนี้ไว้
0: ค่ะเรียกได้ว่าคือพี่สาวนี่เป็นรุ่นแรกเลยใช่ไหมคะตอนนั้นจำได้ไหมคะรุ่นแรกเลยอ่ะมีทั้งหมดกี่คน
1: รุ่นแรกนะคะมีทั้งหมด30คนค่ะสมาชิก
0: ค่ะเรียกได้ว่ารุ่นแรกนี่ก็คือเราต้องจินตนาการแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะว่าตอนนั้นอ่ะมันเป็นป่าถูกไหมคะเป็นป่าแล้วก็เป็นแปลงหญ้าที่แบบว่าเอาวัวเพราะว่าวิถีชีวิตของพื้นที่ชายแดนภาคใต้บ้านเราอ่ะ1เกษตร2ก็คือเลี้ยงสัตว์ก็คือเลี้ยงวัวนั่นเองก็จะเลี้ยงกันแบบปล่อยๆก็จะปล่อยวัว

0: มาเดินกินหญ้าแถวนี้และพอเริ่มที่พระองค์ท่านได้มอบฟาร์มตัวอย่างให้แน่นอนเลยว่าจุดเริ่มต้นครั้งแรกกับพี่ซ้อนคิดว่ามันคงจะเหนื่อยแล้วแหละหนึ่งถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันยังไม่มีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: เราจะต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่ใน30คนนั้น
1: ค่ะ
0: จำได้ไหมว่าวันแรกที่พี่สาวได้ก้าวเข้ามาที่นี่ค่ะเป็นยังไงอยากจะให้เล่าเหตุการณ์ในตอนนั้นนะคะ
2: ค่ะในสภาพพื้นที่ที่เมื่อก่อนนะคะเข้ามาบุกเบิกครั้งแรกก็สมาชิกทั้งหมด30ท่านนะคะก็เข้ามาทำการถางนะคะแนวเขตนะคะซึ่งในระวังแนวเขตก่อนว่าแนวเขตที่รั้วฟาร์มให้ครั้งแรกก็170ไร่นะคะครั้งแรกเบิกแค่170ไร่เพิ่งมาเพิ่มทีหลังนะคะก็เพิ่มก็เป็น2รวมกันเป็น245ไร่พื้นที่เดิมนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นแนวเขตที่รอยต่อระหว่างหมู่ที่4ตำบลท่าธงกับหมู่ที่7บ้านอุปซึ่งเป็นของวังพญานะคะเป็นรอยต่อก็เลยใช้ชื่อว่าวังพญาท่าธงนะคะฟาร์มวังพญาท่าธง
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วปัจจุบันเนี้ยจาก30คนแรกที่แบบเป็นรุ่นบุกเบิกจากนั้น18ปีจนถึงปัจจุบันเนี้ยตอนนี้เรามีสมาชิกกี่คนแล้วคะ
2: ปัจจุบันเหลือมีสมาชิกอยู่นะคะด้วยงบประมาณต่างๆก็เพิ่มแล้วก็ปรับลดมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ณปัจจุบันนี้ปีนี้ก็2569เป็นงบประมาณปี2569นะคะก็ได้รับอัตราจ้างแค่98ท่านค่ะ
0: อ๋อก็ถือว่าเยอะอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ระแวกในพื้นที่ของทั้งวังพญาแล้วก็ท่าธงใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพี่ซ่อนนะคะจะให้พี่สาวนี่แหละพาพี่ซ่อนไปเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างของวังพญาท่าธงแห่งนี้กันค่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยค่ะ
2: ค่ะด้วยความยินดีค่ะ
0: ไปเลยค่ะพี่สาวเดี๋ยวเราไปดูอะไรก่อนดีนะ
2: ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะพี่สาวนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่เคยมีโอกาสนะคะได้เข้าเฝ้ารับเสด็จของพระพันปีเมื่อครั้งที่พระองค์ค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่ของอำเภอรามันจังหวัดยะลาอยากจะให้พี่สาวค่ะได้เล่าให้พี่ส้นฟังหน่อยครั้งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยใช่ไหมคะที่เราได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านตอนนั้นนะคะ
1: ก็เมื่อครั้งปีพ.ศ. 2549นะคะดิฉันแล้วก็พร้อมด้วยสมาชิกและข้าราชการในพื้นที่ของในโครงการฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าทงนะคะก็ได้เข้าเฝ้ารอรับเสด็จณฟาร์มตัวอย่างเป็นการพระราชดำเนิน2ครั้งนะคะคือปีพ.ศ. 2549นะคะพระองค์ท่านนายหลวงร.10และพระองค์พานะคะเสด็จเยี่ยมราษฎรและสมาชิกในความตัวอย่างนะคะดิฉันก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าแล้วก็ได้รับเสด็จร่วมรับเสด็จด้วยนะคะซึ่งพระองค์ท่านก็ได้เยี่ยมราษฎรในพื้นที่นะคะก็สมาชิกด้วยนะคะแล้วก็เมื่อปีพ.ศ. 2550นะคะซึ่งเป็นปีที่เป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่ประทับอยู่ในใจของดิฉันตลอดเวลาคือว่าพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะทรงงานที่ศาลาทรงงานณฟาร์มตัวอย่างวังพญาทักทงนะคะก็ดิฉันได้เข้าเฝ้าพร้อมกับสมาชิกรอรับเสด็จนะคะพระองค์ทรงห่วงใยสมาชิกและราษฎรลูกๆในพื้นที่เป็นอย่างมากนะคะซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชดำเนินแล้วก็ทรงปลูกต้นไม้ทรงปลูกไว้เป็นที่ระลึกให้กับพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างนะคะแล้วก็ทรงปล่อยปลาบึกไว้นะคะก็เป็นที่ระลึกจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เฝ้าดูแลรักษามาตลอดนะคะต้นไม้ซึ่งทางฟาร์มก็ได้ดูแลมาเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนทุกครั้งที่พระองค์ทรงเข้าพระราชดำเนินเสด็จมาทางภาคใต้นะคะก็เฝ้าคอยทรงห่วงใยลูกๆของพระองค์ท่านในพื้นที่ตลอดเวลาซึ่งก็ทำให้ดิฉันรู้สึกว่าพระองค์ได้ให้ความเมตตาต่อราษฎรแล้วก็สมาชิกในรั้วฟาร์มตัวอย่างนะคะก็ทำให้ในการที่พระองค์ในครั้งนี้นะคะทำให้ราษฎรในพื้นที่ได้มีรายได้แล้วก็มีงานทำแล้วก็ได้เรียนรู้ในวิชาการเกษตรนะคะในพื้นที่แล้วก็ได้ปฏิบัติและได้นำความรู้ตนอันนี้ที่พระองค์ท่านได้ส่งนักวิชาการอะไรมาให้สมาชิกได้เรียนรู้ก็ได้เอาไปปฏิบัติแล้วก็ปลูกที่บ้านซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกได้อยู่กันอย่างอบอุ่นนะคะส่วนของในรั้วฟาร์มตัวอย่างนะคะคือว่าจะทำงานกัน อย่างรักและสามัคคีกันคือโดยว่าอยู่กันสองศาสนาค่ะ อยู่กันมีศาสนาพุทธและอิสลามทางสมาชิกก็อยู่กันอย่างอบอุ่นนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดนะคะแล้วก็จะเฝ้ารักษาพื้นที่แล้วก็ต่อยอดโครงการของพระพันปีไปตลอดค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะเรียกได้ว่าค่ะเป็นนับพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยนะคะที่พระองค์ท่านค่ะทรงมีให้กับประสบนิกรทั่วทุกแผ่นดินในพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะเราก็เป็นอีกหนึ่งนะคะที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดยะลาในพื้นที่ของอำเภอรามันแห่งนี้ค่ะพี่สาวบอกกับพี่จ้อนว่าเนี่ยเหมือนกับกระเจี๊ยบใช่ไหมคะเป็นผักที่
1: พระพันทรงโปรดค
0: ่
1: ะ
0: ที่พระองค์ท่านคือทรงโปรดมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะจะเห็นได้ค่ะว่าที่นี่นะคะเราจะปลูกแบบกระเจี๊ยบเยอะมากเลยใช่ไหมคะคือพระองค์ท่านได้แบบทรงบอกเลยใช่ไหมคะว่าคือชอบมากเลยกับกระเจี๊ยบเนี่ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของการแปลงมีแปลงกระเจี๊ยบด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าที่นี่นะคะมีผักอะไรบ้างตามพี่ซ่อนกับพี่สาวมาเลยค่ะ

0: แล้วนี่เราแบ่งกันยังไงคะหมายถึงว่ารายได้เอาเหมือนกับตีนี่รับผิดชอบกระเจี๊ยบหรอแล้วรับผิดชอบกี่แปลง
1: ประมาณ10แปลง
0: 10แปลง
1: 10ล็อกนี
0: ่10ล็อกนี้ใช่ไหมคะแล้วพอผลผลิตที่เราเก็บได้เราแบ่งรายได้กันยังไงคะลวกของใครของมันคะพี่สาวรายได
2: ้เรื่องรายได้นี่ค่ะก็คือขอเสริมนะคะก
0: ็
2: คือรายได้นี้สมาชิกเก็บรวบรวมผลผลิตเสร็จแล้วแพ็คเข้าไปคัดแยกที่ด้านงานคัดแยกแล้วก็แพ็คใส่ถุงชั่งน้ำหนักกำหนดราคาเสร็จเรียบร้อยเราจะรวบรวมผลผลิตทุกชนิดพืชส่งที่ตลาดเมืองใหม่แล้วก็ที่หลังกองร้อยนะคะแล้วก็ที่ชุมชนหมู่บ้านสำเมาะแล้วก็ในตลาดนัดค่ะทั้งหมดตอนนี้มีอยู่4จุดนะคะที่จำหน่ายผลผลิต
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วเหมือนกับพอเราได้แบบไปขายมาเนี่ยเราสมาชิกได้ตรงยังไงบ้างคะรายได้เนี่ย
2: รายได้นี่จะเป็นค่าตอบแทนนะคะของสมาชิกวันละ150นะคะส่วนเป็นค่าตอบแทนนะคะแล้วส่วนรายได้ของการจำหน่ายผลผลิตทุกอย่างจะสิ้นเดือนจะรวบรวมเสร็จแล้วก็นำรายได้ส่งเข้ามูลนิธิศิลปาชีพนะคะในโครงการของสมเด็จพระพันปีค่ะ
0: อ๋อก็คือว่าเนี่ยพี่ๆที่มาทำเกษตรที่เนี่ยจะได้เป็นรายได้แบบเป็นวานไปวันละ150บาทส่วนรายได้ที่มาขายจากพืชผลผลิตต่างๆเนี่ยเอาไปรวมกันได้เท่าไหร่แล้วก็เราก็จะส่งให้กับทางศิลปาชีพถูกต้องใช่ไหมคะ

0: กะละทำมานานแล้วยังที่เนี่ยทำมากี่ปีแล้ว
1: ก็ประมาณ10ปีแล
0: ้
1: ว
0: โอ้10ปีแล้วเกือบจะรุ่นแรกๆแล้วเพราะเมื่อกี้พี่สาวประมาณ18ปี16ปีใช่มั้ยคะโอ้นี่ก็เกือบรุ่นแรกๆแล้วแล้วเราเนี่ยเราทำอย่างเงี้ยแล้วเราไปต่อยอดที่บ้านมั้ยคะมีแปลงเกษตรที่บ้านเองด้วยมั้ย
1: ไม่มีค่ะ
0: เพราะทำที่นี่เลยอย่างเดียว
1: ที่นี่อย่างเดียวค่ะ
0: ก้าค่ะเป็นไงบ้างคะที่เราแบบได้มีโอกาสนี่แหละได้ทำงานที่บ้านแล้วก็เป็นสิ่งที่พระพันปีหลวงได้มอบให้กับพื้นที่เราได้แบบมีทั้งมีอาชีพมีงานทำตรงนี
1: ้ค่ะก็ดีใจมากค่ะที่ได้ทำงานตรงนี้ค่ะดีใจที่มีพระพันปีหลวง
0: ค่ะได้มอบ
1: งานให้พวกเราได้ทำค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ค่ะอย่างน้อยนะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือว่าเนี่ยเหมือนกะละเนี่ยเป็นคนในพื้นที่ก็จะได้ไม่ต้องแบบไปหางานทำที่อื่นแล้วก็ถ้าพูดถึงเกษตรอ่ะมันเป็นอาชีพที่คู่คนไทยมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันเนี้ยคือถ้าเราขยันพี่ซ้อนเชื่อค่ะว่าเราไม่อดตายแน่นอนและอย่างน้อยอะค่ะเราจะได้เอาความรู้ตรงนี้ไปสามารถที่จะแบบไปต่อยอดที่บ้านก็ได้ถ้าเกิดว่าใครที่ทั้งมีเวลาแล้วก็มีพื้นที่ก็สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับที่ฟาร์มใช่ไหมคะไปต่อยอดจะได้มีผักไว้กินเองแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อผักใช่ไหม

0: โสภาเนี่ยพี่ซ่อนได้เดินดูแบบน่าจะเยอะแล้วแหละของฟาร์มโดยพี่สาวพาพี่ซ่อนไปดูแล้วตรงนี้ก็คือว่าเป็นอีกจุดที่สมาชิกใช่ไหมคะที่รับผิดชอบในแต่ละแปลงแต่ละแปลงอ่ะเอาผักมาลงที่นี่อันนี้คือตรงนี้จะทำอะไรบ้างคะตรงนี้ค่ะของพี่โสภาตรงนี้ทำอะไรบ้าง
1: นี่จะเป็นที่รวบรวมผลผลิตก
0: ็
1: แพ็กกิ้งที่นี่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็คือว่าทุกแปลงที่พี่ต้อนไปดูมาจะต้องเอาผลผลิตมาส่งที่นี่ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการคัดแยกใช่ไหมคะ
1: จะมีผู้ตรวจสอบคุณภาพ
0: อ๋อต้องตรวจสอบด้วยเอาอย่างเช่นเลยเห็ดอ่ะเราตรวจสอบยังไงคะเห็ด
1: คือเอาของที่ว่าไม่มันเสียมันโดนแมลงกินอะไรอย่างนี้จะ
0: เอาออกแต่ว่าก็คือว่าที่เขาเก็บมาจากในแปลงอ่ะเขาก็จะมาส่งก่อนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการคัดแยกอีกทีนึงใช่ไหมคะก็คือต้องเลือกผักที่มีคุณภาพมากที่สุดถูกไหมแล้วก็ได้ข่าวว่าที่นี่ได้รับเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยสิ่งที่ได้รับก็คือว่าให้มั่นใจเลยค่ะว่าหนึ่งเราไม่ใช้อะไรที่เราได้รับการันตีตัวนี้มาค่ะ
1: ไม่ใช้สารเคมี
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช้ปุ๋ยเคม
0: ี
1: ใช้เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียว
0: ปุ๋ยที่เราหมักขึ้นมาเองเลยทำให้เราได้การันตีว่าเราเป็นเกษตรอินทรีย์แบบ 100% เพราะว่าเราใช้ทุกอย่างปุ๋ยก็คือเราทำเองด้วยปราศจากแบบเคมีทุกอย่างเลยแล้วเหมือนอย่างเงี้ยค่ะมีเราส่งตลาดที่ไหนนะคะ
1: ก็มีตลาดใหม่แล้วก็หลังกองร้อยแล้วก็มีตลาดหน้าร้านในหมู่บ้าน
0: อ๋อในฟาร์มนี้ก็สามารถเข้ามาซื้อได้ใช่ไหมคะแล้วอย่างเงี้ยมันเขากำหนดราคายังไงเราเวลาเราไปส่งอะค่ะอย่างเช่นนี่เห็ดเรายกถุงอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเราไปส่งอยู่ถุงเท่าไหร่เอ่ย
1: ถุง 20 บาท
0: ก็แล้วแต่เขาจะไปขายต่อเท่าไหร่ใช่ไหมคะนั้น
1: แล้วส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่ว่า
0: ประจำอยู่แล้วอ๋อประจำอยู่แล้วแล้วอย่างเงี้ยค่ะวันนึงเราส่งกี่รอบเหมือนกับพอแบบสมาชิกแต่ละแปลงเขาเก็บมาที่เนี่ยแล้วเราไปส่งแบบออกจำหน่ายอ่ะวันนึงกี่รอบคะ
1: รอบเด
0: ียวก็คือช่วง
1: บ่ายโมง
0: ช่วงบ่ายเป็นต้นไปก็เราก็จะกระจายสินค้าอย่างนี้ก็คือว่าจะมีตลอดเลยใช่ไหมคะสินค้าอะไรที่แบบขายดี
1: ก็มีผักบุ้งคะน้า
0: คะน้า
1: ขาว
0: อ๋ออันนี้ก็เป็นผักที่แบบว่าฮ่องเต้เป็นผักที่แบบอะไรนะปรุงเป็นประจำของคนบ้านเราก็เลยตอบโจทย์เพราะว่าเมื่อกี้เหมือนที่พี่ต้นไปดูในแต่ละแปลงก็จะเห็นคะน้าเยอะแล้วก็ผักกาดเยอะก็สิ่งแสดงว่าการที่เราจะปลูกอะไรสักอย่างนึงเราก็ต้องดูความต้องการของพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ต้องการบริโภคอะไรเราจะได้แบบปลูกอย่างนั้นมันจะได้ไม่ทิ้งเปล่าใช่ไหมคะเอาละค่ะสุดท้ายนี้ในฐานะที่เป็นตัวแทนอยากจะให้พูดถึงพระองค์ท่านหน่อยที่พระองค์ท่านได้เนี่ยมีฟาร์มตัวอย่างให้กับคนในพื้นที่มีอาชีพมีงานทำและหนึ่งในนั้นก็เป็นพี่โสภาที่ได้มาทำที่นี่อะค่ะให้พูดถึงพระองค์ท่านนิดนึงค่ะ
1: พี่ก็ระลึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

0: ค่ะพี่สาวค่ะวันนี้ก็ได้เห็นฟาร์มตัวอย่างของวังพญาธาตุธงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ให้พี่สาวเป็นตัวแทนแล้วกันของสมาชิกฟาร์มที่พระองค์ท่านได้มอบเนี่ยได้มอบแบบแนวพระราชดำรินะคะในการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นมาเกือบทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทยซึ่งในจังหวัดยะลาของเราก็มีที่นี่ด้วยนั่นก็คือของอำเภอรามันมีอะไรอยากจะกล่าวถึงพระองค์ท่านไหมคะที่พระองค์ท่านได้มอบแนวทางในเรื่องของการทำอาชีพมีรายได้แล้วก็ที่สำคัญคือให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นี่แหละได้มีอาชีพที่ใกล้บ้านแล้วก็สามารถที่จะแบบมีรายได้ให้กับตัวเองด้วยตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะดิฉันก็ปลื้มใจนะคะที่พระองค์ท่านทรงเมตตานะคะและก็พระกรุณาต่อสมาชิกในรั้วฟาร์มตัวอย่างทั้งหมดนะคะก็รู้สึกเสียใจนะคะที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนในครั้งนี้นะคะก็ในการปฏิบัติงานในรั้วฟาร์มตัวอย่าง18ปีเต็มนะคะดิฉันแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะคะก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีรายได้ทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นแล้วก็รักษาพื้นที่ในรั้วพื้นที่ในที่ตัวเองทุกคนอาศัยอยู่นะคะได้รักษาพื้นที่ตรงนี้ไว้นะคะก็ขอตั้งใจปฏิบัติหน้าที่สืบทอดให้กับสมาชิกในรุ่นต่อๆไปนะคะเพื่อรักษาเอาไว้ให้เหมาะกับความตั้งใจของสมเด็จพระพันปีนะคะที่ได้ทรงเมตตาตั้งความตัวอย่างขึ้นมานะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนอยู่กันอย่างอบอุ่นนะคะในการเสด็จสิ้นสวรรคตในครั้งนี้นะคะขอให้พระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยนะคะด้วยดิฉันขอให้ดวงวิญญาณของพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยค่ะ

อย่างวังพญาท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาไม่ใช่เป็นแค่เพียงแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาและรวมไปถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลค่ะที่พระองค์ท่านส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีอาชีพมีรายได้มีความสุขอย่างยั่งยืนทุกผืนดินทุกเมล็ดพันธุ์ในฟาร์มแห่งนี้ค่ะล้วนสะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในเรื่องของการทำการเกษตรค่ะทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการเกษตรทำกินเหมือนพี่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยค่ะว่าเกษตรไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักแต่เรารู้ทุกเรื่องนะคะกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนในรายการเกษตร

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี่ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: หยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ
1: เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้เจอกันในเช้าวันศุกร์ที่25กันยายน2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยนะคะคุณอคิระกิตนาโสภาดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลลามภาษามือเช้านี้คุณสร้อยทองหยกสุริยันค่ะ
0: ครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคายเทศบาลตำบลสีแก้วจังหวัดร้อยเอ็ดและโรงเรียนบึงบรเพชรวิทยาจังหวัดนครสวรรค
0: ์และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคายทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: ส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีช่วงนี้ท่านนายกเดินทางไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งครั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เตรียมแสดงวิสัยทัศน์ในประเด็นการรื้อฟื้นกติกาสากลตลอดจนร่วมสร้างระเบียบโลกใหม่ที่สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงค่ะนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าหัวข้อหลักของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในปีนี้มุ่งเน้นไปที่การรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยให้ความสำคัญกับการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีการแข่งขันสูงและระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางกำลังถูกลดทอนความสำคัญลงสำหรับการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีจะมุ่งเน้นการแสดงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยต่อประเด็นดังกล่าวโดยแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์โลกที่ขาดกติกาพร้อมทั้งสนับสนุนการรื้อฟื้นระเบียบโลกที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์และความเชื่อมั่นในสถาบันระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามระเบียบโลกใหม่นี้จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากปัจจุบันโลกก้าวเข้าสู่ยุคที่มีความหลากหลายทางขั้วอำนาจดังนั้นระเบียบโลกใหม่ภายใต้การนำของสหประชาชาติจึงควรเป็นระเบียบที่สะท้อนความเป็นจริงและเปิดโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนารวมถึงประเทศไทยได้มีส่วนร่วมและมีส่วนรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
2: การกล่าวสุนทรพจน์ของท่านเนี่ยก็จะเน้นการแสดงที่วิสัยทัศน์ของเราของท่านนายกเราก็เห็นว่าสิ่งที่เราก็เป็นห่วงเหมือนกับทุกประเทศว่าตอนนี้โลกเนี่ยเป็นโลกที่ไร้กติกาแต่เราก็ต้องหาทางรื้อฟื้นโลกที่มีที่เน้นการยึดมั่นในกติกาแต่แน่นอนมันจะเป็นแบบเดิมไม่ได้เพราะโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าก็มันไม่ใช่มีขั้วอำนาจเดียวหรือสองขั้วอำนาจมันมีหลายขั้วอำนาจใช่ไหมแล้วก็มันก็มีประเทศที่แต่ก่อนเนี่ยไม่ได้มีเสียงอะไรทั้งสิ้นเลยตอนที่เขาตั้งระเบียบโลกหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองอะ ประเทศพวกนี้ก็คืออย่างประเทศไทยประเทศที่ประเทศกำลังพัฒนาอันนั้นก็หนึ่งระเบียบโลกอันใหม่เนี้ยที่เราจะต้องร่วมกันสร้างเนี่ยที่มีธรรมชาติเป็นแกนกลางก็ต้องเป็นระเบียบโลกที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
0: กลับมาที่ในบ้านเรานะครับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก็ได้เห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะครับเพื่อเป็นการเดินหน้า7โครงการสำคัญครอบคลุมทางด้านคมนาคมการบริหารจัดการน้ำและด้านสาธารณสุขพร้อมที่จะผลักดันพลุคันธุลีขึ้นเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติครับที่ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งมีนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานได้พิจารณาเห็นชอบเรื่องสำคัญนะครับได้แก่รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA จำนวน7โครงการสำคัญเพื่อเร่งรัดการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ประกอบไปด้วยโครงการที่1นะครับโครงการสถาบันการแพทย์ศิริราชระดับนานาชาติของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโครงการที่2คือโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวกตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่โครงการที่3คือโครงการถนนเชื่อมต่อวงแหวนรอบนอกด้านตะวันตกและด้านตะวันออกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมอเตอร์เวย์ M9 ถนนกาญจนาภิเษกนะครับโครงการที่4คือโครงการศึกษาความเหมาะสมและจัดทำรายงาน EIA สะพานเชื่อมเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่ที่จังหวัดพังงาโครงการที่5คือโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำตาลช่วงแครายลำสาลีโครงการที่6โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานชุมพรและโครงการที่7คือโครงการขยายพัฒนาท่าอากาศยานแพร่ครับนอกจากนี้ก็ยังได้เห็นชอบให้มีการเสนอขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ำพรุคันธุลีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลคันธุลีอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศหรือว่าแรมซาร์ไซต์นะครับเพื่อจะอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศอันทรงคุณค่าในระดับสากลรวมทั้งเห็นชอบปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินให้มีความเหมาะสม
1: ส่วนแนวทางการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับศูนย์การค้า Paradise Park จัดงาน GI Fest 2026ค่ะโดยการนำเอาสินค้า GI จากชุมชนทั่วประเทศส่งตรงถึงผู้บริโภคเพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรและต่อยอดเศรษฐกิจชุมชนนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าได้ร่วมกับศูนย์การค้า Paradise Park ในเครือบริษัท MBK จำกัดมหาชนจัดงาน GI Fest 2026ต่อเนื่องเป็นปีที่6แล้วนะคะเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการจากชุมชนทั่วประเทศนำสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI มาจำหน่ายส่งตรงถึงมือผู้บริโภคภายในงานได้มีการรวบรวมสินค้า GI จำนวน34ร้านค้าไม่ว่าจะเป็นผลไม้ GI เกรดพรีเมียมอย่างทุเรียนจังหวัดปราจีนบุรีที่มีเนื้อแน่นหวานมันมะพร้าวน้ำหอมบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรารสชาติหวานหอมละมุนสับปะรดภูแลเชียงรายที่มีขนาดเล็กแต่เนื้อฉ่ำกรอบรับประทานได้ทั้งแกนนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารวัตถุดิบและงานหัตถศิลป์อาทิเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเอกลักษณ์ลวดลายงดงามสะท้อนวิถีชุมชนมาจำหน่ายในงานด้วยค่ะด้านนางสาวจรุณรัตน์สาลีกรรมการผู้จัดการบริษัท Paradise Park จำกัดกล่าวว่าศูนย์การค้า Paradise Park และบริษัท MBK จำกัดมหาชนพร้อมสนับสนุนพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นนำสินค้า GI มาขยายตลาดช่วยสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนในระยะยาวสำหรับงาน GI Fest 2026จัดขึ้นถึงวันที่27กันยายนนี้นะคะเวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ที่ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์ผู้ที่ซื้อสินค้า GI ภายในงานครบ500บาทสามารถนำใบเสร็จมาแลกรับข้าวหอมมะลิฟรี1กิโลกรัมค่ะ
0: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาร่วมยินดีกับน้องเนเน่กันหน่อยนะครับกับน้องเนเน่รอยัลกับแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:11 กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับอย่างที่โปรยคุณผู้ชมไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะครับสำหรับข่าวดีของคนไทยในช่วงที่ฝนตกหนักแบบนี้หลายคนติดตามกันอยู่นะครับกับความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเมื่อสาวน้อยวัย16ปีน้องเนเน่นะครับนี่มีรูปอยู่ด้านหลังด้วยจากจังหวัดภูเก็ตสามารถสร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์รายการระดับโลกอย่างอเมริกาสก็อตทาเลนต์ในซีซั่นที่21นี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนของการประกาศผลในช่วงที่น้องเนเน่ได้รับรางวัลชนะเลิศกันหน่อยครับ ครับนี่ก็เป็นช่วงวินาทีแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับเมื่อน้องเนเน่หรือว่านางสาวรัติการอําลอยสาวน้อยวัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยมจนครองใจผู้ชมแล้วก็ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดเป็นอันดับ1นะครับก็กลายเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์จากเวที America's Got Talent ในซีซั่นที่21นี้ได้สำเร็จพร้อมกับรับเงินรางวัลมูลค่า1 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ถ่ายโดยคุณกันนภัทรนะครับแล้วก็เพื่อนๆของคุณกันนภัทรอินใจเอื้อสื่อว่ากันเดอะสตาร์นะครับที่เรียกได้ว่าตามไปเชียร์น้องถึงขอบเวทีกันเลยนะครับที่อเมริกาเลย
1: นี่นะคะบรรยากาศนี้น้องกันร้องไห้เลยนะคะ
0: อุ๊ยคือผมตอนนี้พูดไปก็ยังรู้สึกว่าตื้นตันอยู่เลยนะ
1: ค
0: ือถือว่าแบบเขาเป็นอันนี้เป็นรายการที่ใหญ่มากจริงๆนะครับแล้วก็ดังมากๆในสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับแล้วก็ต่อเนื่องจากความสำเร็จระดับโลกของน้องเนเน่นะครับอีกหนึ่งความน่าสนใจในก็คือเบื้องหลังชุดเครื่องแต่งกายที่น้องสวมใส่บนเวทีนะครับซึ่งไม่เพียงแต่มีความสวยงามโดดเด่นแต่ก็ยังแฝงไปด้วยเรื่องราวแล้วก็เอกลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างลึกซึ้งด้วยครับหัวใจสำคัญของชุดนี้เนี่ยก็คือการนำผ้าไทยนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งของงานออกแบบผ้าไหมบ้านครัวลายสอดดิ้นพื้นเรียบผ้าไหมทอมือจากชุมชนบ้านครัวซึ่งก็เป็นชุมชนมุสลิมเชื้อสายจามริมคลองแสนแสบนะครับที่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครที่ถูกนำมาตีความใหม่ในรูปแบบที่ร่วมสมัยผสมผสานกับความเป็นไทยเข้ากับแฟชั่นร็อกบนเวทีเพื่อให้ชุดนี้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ว่ายังมีตัวตนมีเรื่องราวแล้วก็ความหมายอยู่ในทุกองค์ประกอบด้วยครับ
1: นี่เป็นผ้าไหมนะคะไม่ใช่ชุดกี่เผานะคะผ้าไหมไทยเลยนะคะด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ร่วมแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยัลที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยพร้อมชื่นชมความสามารถความมุ่งมั่นและความพยายามตลอดเส้นทางการแข่งขันจนนำมาซึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของคนไทยค่ะโดยความสำเร็จของเนเน่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยที่สามารถก้าวขึ้นไปแสดงความสามารถบนเวทีระดับโลกได้อย่างโดดเด่นถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ที่กล้าฝันกล้าพัฒนาตนเองและใช้ความสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับนานาชาตินะคะซึ่งก่อนที่น้องเนเน่จะบินไปรอบไฟนอลก่อนหน้านี้น้องเนเน่ก็เคยไปพบท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลไปร้องเพลงร่วมกันมาแล้วไปร้องเพลงให้ฟังมาแล้วไปร้องเพลงซอมบี้ให้ฟังมาแล้วด้วยคือเพลงแรกตอนช่วงออดิชั่น
0: ซึ่งน้องเนเน่ต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเด็กๆเยาวชนหรือว่าคนที่มีฝันด้านดนตรีเลยนะว่าจริงๆเนี่ยเด็กไทยก็สามารถไปอยู่บนเวทีระดับโลกได้และที่สำคัญคว้าแชมป์ได้ด้วยนะครับ
1: ต้องกล้าฝันและที่สำคัญต้องลงมือทำและฝึกฝนอย่างจริงจังด้วยสม่ำเสมอด้วยนะคะ
0: ถูกต้องครับมาดูที่บ้านเรากันหน่อยนะครับขณะที่นายก้องเกียรติโหราพงศ์หรือว่าครูก้องนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสถาบันดนตรีก้องมิวสิกที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งครูก้องนี้เนี่ยเป็นครูสอนกีตาร์คนแรกให้กับน้องเนเน่นะครับคือครูเนี่ยบอกว่ารู้สึกภูมิใจในตัวน้องเนเน่มากนะครับแล้วก็ยินดีกับน้องที่สามารถสร้างชื่อเสียงโด่งดังในการโชว์โซโล่กีตาร์บนเวทีระดับโลกจนสามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จตนเองในฐานะครูผู้สอนกีตาร์ให้กับน้องเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้เป็นอย่างมากครับเอาไปฟังเสียงครูก้องกันหน่อยครับ
2: ภูมิใจในตัวน้องเนเน่มากครับรู้สึกดีใจแบบยังบอกไม่ถูกเลยก็ยินดีกับน้องเนเน่แล้วก็ครอบครัวด้วยครับผมก็ในฐานะ ครูผู้สอนกีตาร์น้องนี่ก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มากสำหรับแชมป์ในวันนี้ครับผม
1: แสดงความยินดีกับน้องเนเน่อีกครั้งหนึ่งนะคะเก่งมากๆสาวน้อยวัย16ปีตอนนี้กลายเป็นลูกสาวแห่งชาติไปแล้วนะคะ
0: ถูกต้องแล้วก็กลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ไม่ได้ระดับประเทศเท่านั้นนะตอนนี้ถือว่าระดับโลกเลยนะครับเพราะว่าในเมื่อน้องที่จังหวะที่น้องไปอยู่บนเวทีผมเชื่อว่าคนทั่วโลกเนี่ยโอ้โหมีสายตาจ้องมองดูโชว์ของน้องเนี่ยโอ้อีกเป็นล้านล้านคู่เลยนะ
1: แล้วที่สำคัญคือคะแนนโหวตนี่ทิ้งห่างจากอันดับ2แล้วก็อันดับ3มากๆนะคะนี่คือไม่ใช่แค่คว้าใจคนชาวอเมริกันเท่านั้น
0: ค
1: ว้าใจคนทั้งโลกเลยนะคะแต
0: ่
1: ว่าอาจจะที่โหวตให้เนี่ยก็คือให้เฉพาะคนอเมริกันโหวตนั่นแหละแต่ว่าคนที่เข้าไปดูไลฟ์จากเมื่อวานเนี่ย
0: ค
1: ือล่มไปเลยนะคะเว็บล่มไปเลย
0: แต่ที่เน็ตไม่แรงเนี่ยดูไม่ได้นะดับก็แสดงความยินดีอีกหนึ่งครั้งนะครับ
1: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเยาวชนคนไทยที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนอื่นๆได้เหมือนกันนะคะ
0: ครับ
1: ปรับเปลี่ยนอารมณ์มาดูเรื่องของการแก้ปัญหาชายแดนใต้กันบ้างนะคะคุณผู้ชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าร่วมรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ14อำเภอน้ำร่องแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้พร้อมทั้งมีการขับเคลื่อน5มิติจากนโยบายสู่พื้นที่ย้ำด้วยนะคะว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาด้วยการนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติจริงค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมรับฟังผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติระดับอำเภอ14อำเภอน้ำร่องเพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ให้ความสำคัญกับอำเภอในฐานะพื้นที่ปฏิบัติและกลไกสำคัญของการบูรณาการโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของประชาชนจากบริบทจริงของแต่ละพื้นที่ก่อนกำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันเพื่อลดการทำงานแบบแยกส่วนและทำให้ภารกิจของแต่ละหน่วยสนับสนุนกันภายใต้เป้าหมายเดียวกันทั้งนี้14อำเภอน้ำร่องได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการระดับอำเภอให้ครอบคลุม5ประเด็นสำคัญได้แก่1เรื่องของการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างปลอดภัย
0: ส่วนประเด็นที่2นะครับก็คือด้านการพัฒนาส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมและอัตลักษณ์โดยคำนึงถึงบริบทวิถีชีวิตและก็ความหลากหลายของประชาชนในพื้นที่ประเด็นที่3คือด้านการศึกษาเพื่อความมั่นคงทั้งในและก็นอกสถานศึกษาโดยใช้การศึกษาเป็นกลไกในการพัฒนาคนพัฒนาเยาวชนและก็ชุมชนครับประเด็นที่4คือด้านการอำนวยความยุติธรรมและลดเงื่อนไขความขัดแย้งเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการของรัฐและก็ลดปัจจัยที่อาจจะนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจหรือว่าความขัดแย้งและประเด็นที่5นะครับคือด้านการสื่อสารทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้าใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเชื่อมโยงกับการสื่อสารของภาครัฐกับประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาครับ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังย้ำด้วยนะคะว่าผลจากการดำเนินงานของ14อำเภอน้ำร่องจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อเชื่อมโยงนโยบายแผนการปฏิบัติการสื่อสารให้เป็นปลายที่และประชาชนเป็นศูนย์กลางพร้อมนำบทเรียนจากพื้นที่นำร่องไปพัฒนาและขยายผลเพื่อให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่ความปลอดภัยคุณภาพชีวิตที่ดีและสันติสุขอย่างยั่งยืน
0: กองทัพอากาศได้จัดพิธีเปิดโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นะครับในพื้นที่ของกองทัพอากาศร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนเพื่อเป็นการส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับพลอากาศเอกวิสุทธิ์สมภักดีผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศในฐานะประธานคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศเป็นประธานการจัดพิธีเปิดโครงการ

0: ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในพื้นที่กองทัพอากาศร่วมกับดร.บุรินทร์รัตนสมบัติประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และความยั่งยืนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับสำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่กองทัพอากาศในครั้งนี้นะครับก็นับว่าเป็นโครงการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตลอดจนการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในหน่วยงานราชการอีกทั้งยังเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานโดยโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยโครงการ3โครงการหลักนะครับได้แก่โครงการโซล่าฟลอตติ้งกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศโครงการโซล่าฟลอตติ้งกองโรงงานสรรพาวุธ3กรมสรรพาวุธทหารอากาศและโครงการโซล่าลูฟท็อปณโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทร์ทักษัตริยาธิราชซึ่งทั้ง3โครงการนี้ก็เป็นผลสำเร็จจากความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับที่ได้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานมาอย่างต่อเนื่องครับทั้งนี้ทุกโครงการก็ได้เริ่มดำเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้วนะครับตั้งแต่เมื่อเดือนมกราคมปี2569ที่ผ่านมาเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานเพิ่มการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเสริมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับพันธกิจของกองทัพอากาศในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการเป็นต้นแบบของหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการและก็ดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครับ
1: มีข่าวดีสำหรับน้องๆที่รอคอยเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะล่าสุดบอร์ดกยศ.ขยายกรอบการให้กู้ยืมเพิ่ม 14,400 รายค่ะวงเงิน 1,200 ล้านบาทพร้อมยืนยันไม่มีนักเรียนหลุดจากระบบการศึกษารวมทั้งเตรียมช่วยเหลือผู้ผิดนัดชำระจากวิกฤตเศรษฐกิจด้วยค่ะนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.กระทรวงการคลังและโฆษกกระทรวงการคลังได้แถลงผลการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าที่ประชุมมีมติขยายกรอบการให้กู้ยืมเพิ่มขึ้นอีก 14,400 รายสำหรับผู้ที่มาขอกู้ยืมและเกินกรอบเดิมเพื่อดูแลสภาพคล่องและให้ผู้กู้ได้รับเงินอย่างต่อเนื่องด้วยขณะนี้สถานะของผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างดำเนินการมีผู้กู้ประมาณ 60,000 รายหรือราว 30% ที่ยังอยู่ในขั้นตอนของมหาวิทยาลัยเมื่อรวมกับกรอบใหม่ 14,400 รายจะทำให้มีผู้ที่อยู่ในกระบวนการรวมประมาณ 75,000 รายโดยกยศ.จะเร่งรัดกระบวนการพิจารณาให้ได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 รายต่อวันขึ้นอยู่กับความเรียบร้อยของเอกสารฝั่งผู้กู้พร้อมยืนยันด้วยนะคะว่าผู้ที่ติดอยู่ในระบบจะไม่ตกหล่นหรือว่าเสียโอกาสทางการศึกษาแน่นอนค่ะขณะที่การตรวจสอบรายละเอียดด้านหนี้สินพบตัวเลขผู้ที่เป็นหนี้กยศ.จำนวนมากนะคะแต่เมื่อดูไส้ในพบว่ามีลูกหนี้ประมาณ 400,000 ถึง 500,000 รายที่มียอดค้างชำระน้อยมากอย่างเช่น500บาทไปจนถึง 1,000 บาทซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นหนี้ในทางเทคนิคจากช่วงรอยต่อในเดือนแรกของการทำงานก่อนที่จะมีการหักเงินเดือนไม่ได้เกิดจากความตั้งใจไม่ชำระหนี้กยศ.ขณะที่ยอดผู้ผิดนัดชำระหนี้จริงๆอยู่ประมาณ 1,500,000 รายจากภาพรวมผู้มีหนี้ทั้งหมดประมาณ 2 ล้านรายซึ่งกระทรวงการคลังก็จะพิจารณามาตรการผ่อนผันและดูแลผู้กู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจด้วยนะคะนอกจากนี้คณะกรรมการก็ยังมีมติอนุมัติหลักการโครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างอาชีพเป็นกรณีพิเศษให้สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังอยู่ในวัยทำงานเพื่อเป็นเครื่องมือในการดูแลผู้มีรายได้น้อยตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
0: ไปดูอีกหนึ่งข่าวดีๆนะครับสำหรับใครที่เป็นมัมมี่ของน้องเนยนะครับกับน้องหมีเนยครับทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้จัดแคมเปญน้องเนยชวนสู้มะเร็งรวมพลังกันจะรวมพลังกันให้จากมัมมี่พ่อหมีนะครับเพื่อมอบโอกาสรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเป็นการสมทบทุนศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับนางจันทร์ประภาวิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยกล่าวถึงกิจกรรมพิเศษวันน้องเนยเยี่ยมชมศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อเรียนรู้เบื้องหลังเทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรตอนและส่งกำลังใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้ส่งมอบเงินบริจาคจำนวน 8,181,741 บาทนะครับซึ่งก็เป็นพลังของมัมหมีพ่อหมีนะครับภายใต้แคมเปญน้องเนยชวนสู้มะเร็ง The Proton Power ที่ได้รับบริจาคผ่านแพลตฟอร์มและก็การกุศลดิจิทัลครับทางด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชนะเกียรติขอประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้กล่าวถึงเทคโนโลยีโปรตอนนะครับว่าเทคโนโลยีการรักษาด้วยโปรตอนเป็นการฉายรังสีรูปแบบใหม่ที่สามารถควบคุมปริมาณรังสีให้ส่งไปยังบริเวณก้อนมะเร็งได้อย่างแม่นยำขณะเดียวกันก็จะเป็นการลดปริมาณรังสีต่อเนื้อเยื่อปกติที่อยู่ข้างเคียงแล้วก็ลดผลกระทบต่ออวัยวะปกติข้างเคียงโดยการรักษาด้วยรังสีโปรตอนนี้นะครับมีความสำคัญในการรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะโรคมะเร็งในกลุ่มของผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเด็กครับสำหรับประชาชนที่สนใจก็สามารถร่วมทำบุญเพื่อผู้ป่วยมะเร็งและก็สมทบทุนเข้าศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกันได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ iredcross.org นะครับตอนนี้ขึ้นเว็บไซต์ให้ที่หน้าจอด้วยนะครับย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะครับ iredcross.org ครับก็สามารถไปร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งกันได้ครับ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมาตรการรับมือฝนตกหนักกันค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

6:29 กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยกันค่ะชาวบ้านบริเวณจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้ทยอยเก็บข้าวของเครื่องใช้จากพื้นที่ต่ำขึ้นไว้บนที่สูงแล้วนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายหลังระดับน้ำในแม่น้ำทั้ง2สายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็บางจุดเนี่ยตอนนี้เริ่มที่จะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนประชาชนแล้วค่ะนายสมจิตกุลใหญ่ชาวบ้านตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้คิดว่าปีนี้สถานการณ์น้ำไม่น่าจะรุนแรงเนื่องจากช่วงต้นปีปริมาณน้ำน้อยค่ะแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายฤดูฝนกลับพบว่ามีฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นขณะนี้น้ำบางส่วนเริ่มล้นตลิ่งเข้าพื้นที่บ้านแล้วจึงต้องทยอยเก็บข้าวของที่อยู่ในพื้นที่ต่ำขึ้นไปไว้บนที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายโดยเฉพาะสิ่งของเครื่องใช้ที่อาจได้รับผลกระทบหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกนายสมจิตเล่าให้ฟังด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้ชาวบ้านยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งระดับน้ำในแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านรวมถึงข้อมูลการพยากรณ์อากาศ

0: เริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมใต้ถุนบ้านแล้วค่ะผู้ว่าราชการชับให้เตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและศูนย์พักพิงรวมถึงหน่วยแพทย์กำลังพลและหน่วยงานสนับสนุนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งการช่วยยกสิ่งของขึ้นที่สูงและการดูแลครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบนะคะสั่งการเลยว่าให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: จากอยุธยานะครับไปดูที่นครนายกกันหน่อยนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกครับซึ่งขณะนี้ปริมาณน้ำก็ยังไม่เกินความจุนะครับแต่ก็เตรียมความพร้อมที่จะพร่องน้ำนะครับผ่านสปิลเวย์เพื่อรับกับฝนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ครับร้อยตำรวจตรีสันคิติธรรมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมคณะนะครับก็ลงพื้นที่ไปที่เขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกเพื่อติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำภายในเขื่อนอย่างใกล้ชิดครับซึ่งถ้าเกิดดูในปัจจุบันนี้นะครับจะพบว่าปริมาณน้ำภายในเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยยังไม่เกินความจุของเขื่อนนะครับโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์ฝนในพื้นที่ทั้งนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชนมีแผนดำเนินการที่จะพร่องน้ำด้วยการเปิดสปิลเวย์นะครับในระหว่างวันที่25ถึง30กันยายน2569นี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาก็คือ8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำและก็บริหารจัดการปริมาณน้ำภายในเขื่อนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยมุ่งที่จะลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนและก็พื้นที่ด้านท้ายน้ำให้น้อยที่สุดครับทางจังหวัดนครนายกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมกับประสานงานและดำเนินมาตรการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับ
0: มาติดตามสถานการณ์อุทกภัยฝั่งตะวันตกของประเทศไทยกันบ้างนะคะจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการคิกออฟเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยปี69คนเครื่องจักรแผนการประสานงานนะคะอันนี้คือเป็นนโยบายที่เตรียมเอาไว้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันท่วงทีค่ะร้อยตำรวจโทพบชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมคิกออฟเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมเชิงรุกโดยให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ฝนปริมาณน้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุจะได้สามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีส่วนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมแผนการดำเนินงานปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณสนามกอล์ฟหลวงหัวหินเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครหัวหินผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกว่าตามแผนงานจะมีการขุดลอกขยายสระน้ำเดิมของสนามกอล์ฟจำนวน6จุดและอาจจะเชื่อมต่อท่อน้ำเข้าสู่ระบบการผลิตประปาของเทศบาลนครหัวหินเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำส่วนในการป้องกันน้ำท่วมขังก็จะมีการพร่องน้ำออกเป็นรอบๆซึ่งจะช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมน้ำขังตามจุดต่างๆได้อย่างเช่นบริเวณสถานีรถไฟหัวหินตรอกซอยต่างๆนอกจากนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจะดำเนินการติดตั้งโทรมาตรวัดน้ำจำนวน7จุดทั่วเมืองหัวหินมีระบบผังน้ำดูสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์ก็จะทำให้รู้ว่าเมื่อใดน้ำจะมามากหรือว่ามาน้อยเพื่อช่วยแจ้งเตือนให้มีการวางแผนรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: มาดูในกรุงเทพมหานครกันหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยฝนตกยาวต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำนะครับจนถึงเช้านี้เนี่ยก็ยังไม่หยุดมีหนักสลับเบาบ้างเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้กันหน่อยนะครับซึ่งทางกทมเองก็ได้เร่งพร่องน้ำแล้วก็สูบน้ำออกจากคลองสายหลักนะครับเพื่อเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในช่วงระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนนี้ซึ่งสถานีสูบน้ำพระโขนงกำลังเร่งระดมเครื่องสูบน้ำแบบเต็มกำลังนะครับหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนร่องมรสุมพาดผ่านกรุงเทพมหานครครับ ทีมข่าว NBT ของเรานะครับก็ลงพื้นที่ไปสำรวจสถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งก็พบว่าทางกทม.เอง

0: เนี่ยก็กำลังเร่งพร่องน้ำในคลองนะครับเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนโดยระดับน้ำเนี่ยยังไม่กระทบกับชุมชนนะครับแต่ว่าพบปัญหาขยะสะสมบริเวณประตูระบายน้ำซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำได้ครับปัจจุบันนี้ปริมาณน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตัวเลขนี้ยังถือว่าต่ำกว่าระดับวิกฤตนะครับส่วนระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่บวก1เมตร50เซนติเมตรถึงบวก1เมตร80เซนติเมตรซึ่งก็ต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำของทางกทม.ที่สูง2เมตร80เซนติเมตรซึ่งกทม.ได้ปิดประตูระบายน้ำนะครับเนื่องจากว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงกว่าพร้อมกับระดมสูบน้ำออกจากคลองสายหลักทั้งคลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เพื่อรักษาระดับน้ำให้ต่ำที่สุดเพื่อทำหน้าที่เป็นแก้มลิงครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็คาดการณ์ว่าร่องความกดอากาศต่ำจะพาดผ่านกรุงเทพมหานครซึ่งก็จะทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องระหว่างวันที่24ก็คือเมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้และอาจจะตกหนักมากในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันทางกทม.เองก็ได้ขุดลอกหน้าคลองหน้าสถานีสูบน้ำพระโขนงนะครับลึกลงไป4เมตรเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วด้วยครับเช้าวันนี้ใครออกจากบ้านก็ใช้ความระมัดระวังใช้รถใช้ถนนดูแลกันหน่อยนะครับเพราะว่าฝนตกหนักถนนลื่นครับ
1: ปรากฏการณ์สภาพอากาศสุดขั้วกำลังเกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ไม่เว้นแม้แต่ภาคใต้ที่มีฝนตกเกือบทั้งปีนะคะวันนี้จะพาไปสำรวจยุทธศาสตร์ชลประทานกับการบริหารน้ำต้นทุน100ล้านลูกบาศก์เมตรให้เพียงพอต่อทั้งพื้นที่การเกษตรและน้ำประปาหล่อเลี้ยงผู้คนเมืองติดตามในรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญจาก MBT นครศรีธรรมราชค่ะ

0: ปรากฏการณ์เอลนิโญเกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ของประเทศไทยแม้แต่ในจังหวัดที่ขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่ฝนชุกมีแหล่งน้ำจำนวนมากอย่างจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้ว่าพื้นที่ภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกและฝนตามฤดูกาลที่จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของภัยแล้งได้ระดับหนึ่งแต่ช่วงที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือช่วงหลังปีใหม่ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนเมษายนซึ่งอุณหภูมิมีแนวโน้มสูงขึ้นและน้ำต้นทุนในหลายพื้นที่อาจลดลงจึงเป็นช่วงเวลาที่ทุกภาคส่วนต้องรู้เพื่อเตรียมสู้ก่อนผลกระทบจะขยายวงกว้างข้อมูลจากสำนักงานชลประทานที่15ประเมินว่าสภาวะเอลนิโญมีแนวโน้มจะคงอยู่ไปจนถึงเดือนเมษายน2570ทำให้มีฝนรวมต่ำกว่าค่าปกติมีอุณหภูมิสูงขึ้นระดับน้ำต้นทุนอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอ่างเก็บน้ำในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน5แห่งความจุรวมประมาณ250ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำอยู่ประมาณ100ล้านลูกบาศก์เมตรการบริหารจัดการน้ำจึงต้องเริ่มตั้งแต่การเก็บน้ำในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อให้มีน้ำต้นทุนมากที่สุดก่อนเข้าสู่ช่วงหน้าแล้ง
1: ทางสำนักงานชลประทานที่15ซึ่งเรารับผิดชอบก็จะดูแลในส่วนของปริมาณน้ำที่อยู่ในเขตชลประทานนะครับในอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราก็จะต้องบริหารจัดการโดยการเก็บน้ำให้มากขึ้นจากช่วงปลายฤดูฝนจะพยายามเก็บให้เต็มอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานโดยการจัดรอบเวรการส่งน้ำนะครับ
0: น้ำต้นทุนเหล่านี้ไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะภาคการเกษตรแต่ยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับการอุปโภคบริโภคของประชาชนในเขตเมืองนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะคลองท่าดีและคลองเสาธงขณะที่พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังซึ่งครอบคลุมพื้นที่การเกษตรสำคัญโดยเฉพาะอำเภอหัวไซอำเภอชะอวดและอำเภอปากพนังก็ต้องอาศัยการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาน้ำไว้สำหรับการเพาะปลูกเมื่อเอลนิโญเข้ามาการรับมือจึงไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่คือการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าของทุกคน
1: เรื่องของการประหยัดน้ำต้นทุนนะครับขอให้เลือกใช้ในกิจกรรมที่จำเป็นจริงๆนะครับอย่างเช่นการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แล้วก็ใช้น้ำอย่างประหยัดครับก็อยากจะฝากให้เกษตรกรนะครับช่วยประหยัด

0: น้ำต้นทุนในการเกษตรด้วยครับ
1: การรับมือของจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงเดินหน้าควบคู่กันหลายด้านตั้งแต่การกักเก็บน้ำการจัดสรรน้ำการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยการเตรียมเครื่องสูบน้ำและรถบรรทุกน้ำไปจนถึงการเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควันขณะที่ประชาชนเองก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กันโดยการใช้น้ำเท่าที่จำเป็นลดการสูญเสียน้ำและติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหากพบจุดชำรุดหรือปัญหาเกี่ยวกับอาคารของชลประทานสามารถแจ้งสำนักงานชลประทานหรือโครงการชลประทานในพื้นที่และหากเกิดเหตุหรือมีปัญหาที่ต้องการประสานงานสามารถติดต่อสายด่วนชลประทาน1460
0: ก็ถ้ามีประเด็นเรื่องของน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ชลประทานหรือนอกเขตชลประทานก็ดีนะครับถ้ามีปัญหาอุปสรรคหรือติดต่ออะไรไม่ได้เนี่ยก็โทรสายด่วน1460ของกรมชลประทานครับเพื่อแจ้งเหตุได้ครับ
1: เอลนิโยอาจเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นสามารถลดลงได้หากทุกคนเตรียมพร้อมตั้งแต่วันนี้เพราะการรับมือเอลนิโยที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่การรอให้เกิดภัยแล้งแล้วจึงแก้ไขแต่คือการเตรียมพร้อมก่อนภัยจะมาถึง

0: มาดูเรื่องของฟ้าฝนในช่วงนี้กันหน่อยนะครับตัวการฝนตกหนักเคลื่อนเข้ามาในบ้านเราแล้วนะครับวันนี้ต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงฝนตกต่อเนื่องด้วยเดี๋ยวเราไปตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงกับสถานีอากาศ NBT กันครับ
1: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้อยู่ในช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะฝนบ้านเราจะกระจายเพิ่มขึ้นตกต่อเนื่องหลายช่วงเวลาตอนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนเข้ามาในบ้านเราแล้วและจะเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมตามแนวร่องมรสุมขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังแรงขึ้นด้วยคาดการจะมีฝนหนักมากในโซนของภาคเหนือเพชรบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาภาคกลางนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดส่วนพื้นที่ฝนตกหนักภาคเหนือมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษภาคกลางอุทัยธานีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและพังงาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำขังรอการระบายในพื้นที่ชุมชนเมืองสำหรับคลื่นลมในทะเลต้องระวังอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนให้งดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายนค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ต่อเนื่องกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ค่ะ
3: สวัสดีครับ Good morning and welcome to NBT World Brief on NBT and NBT World I'm สุรพันธ์ เหล่าธารณฤทธิ์A day after her historic America's Got Talent victory, Nene Royal continues to receive praise, including from Prime Minister Anuttin Chanwirakul and her first guitar teacher. During his official mission in New York, Prime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul has congratulated 16-year-old Thai artist Nene Royal from Phuket on winning season 21 of America's Got Talent.The Prime Minister praised her talent, determination, and perseverance throughout the competition, saying her achievement has brought pride and recognition to Thailand. Nene Royal, whose real name is Ratthikan Amloy, made history as the first Thai winner of the long-running talent show. Her success also highlights the potential of Thai youth to showcase their abilities on the international stage and pursue opportunities beyond Thailand.Nene Royal won the season 21 title following the final public vote and received the show's $1 million grand prize. Meanwhile, Gong Kiet Horapong, known as Teacher Gong and the founder of Gong Music in Phuket, says he's proud of his former student to whom he taught guitar at the beginning of her musical journey.
4: ภูมิใจในตัวน้องนี่มากครับรู้สึกดีใจแบบยังบอกไม่ถูกเลยก็ยินดีกับน้องนี่แล้วก็ครอบครัวด้วยครับผมก็ในฐานะครูผู้สอนกีตาร์น้องนี่ก็รู้สึกภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้มากสำหรับแชมป์
3: As world powers compete and trust in multilateral cooperation faces growing pressure, the Thai Prime Minister is preparing to make the country's voice heard at the United Nations, calling for greater participation by developing countries in shaping the global order. Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuongkeetkeaw says Prime Minister Anuttin Chanwirakul is set to present Thailand's vision at the 81st United Nations General Assembly in New York, focusing on restoring international rules and shaping a global order that reflects today's changing world. The main theme of this year's General Assembly is restoring trust, managing transformation, a United Nations that delivers for all. Discussions are expected to focus on rebuilding trust amid growing global competition and challenges facing the multilateral system. Thailand is concerned about weakening adherence to international rules and supports restoring a rules-based international order and confidence in international institutions. However, a new global order should reflect the world's increasingly multipolar landscape. Thailand also wants developing countries, including Thailand itself, to have a greater and more equitable role in shaping and sharing responsibility for the international system.
5: การกราบทูลโพสต์ของท่านเนี่ยก็จะเน้นการแสดงทุกสายทัศน์ของเราของท่านนายกเราก็เห็นว่าสิ่งที่เราก็เป็นห่วงเหมือนกับทุกประเทศว่าตอนนี้โลกเนี่ยเป็นโลกที่ไร้กติกาแต่เราก็ต้องหาทางรื้อฟื้นโลกที่มีที่เน้นการยึดมั่นในกติกาแต่แน่นอนมันจะเป็นแบบเดิมไม่ได้เพราะโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าก็มันไม่ใช่มีขั้วอำนาจเดียวหรือสองขั้วอำนาจมันมีหลายขั้วอำนาจเพราะนั้นก็หนึ่งระเบียบโลกอันใหม่เนี้ยที่เราจะต้องร่วมกันสร้างเนี่ยที่มีธรรมชาติเป็นแกนกลางก็ต้องเป็นระเบียบโลกที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3: Bangkok's public bus system is moving toward a fully electric fleet with more than 1,500 EV buses scheduled for delivery next year. The move is aimed at cutting fuel and maintenance costs while reducing pollution.Deputy Prime Minister and Transport Minister Pipat Rajakit Prakan says the Bangkok Mass Transit Authority, or BMTA, is accelerating its transition from oil and gas-powered buses to electric vehicles. The first batch of 1,520 EV buses will be delivered in 2027 in three phases, 500 by the end of March, another 500 by the end of April, and 520 by the end of May.The BMTA also plans to acquire another 800 buses with a goal of operating an entirely electric fleet by the end of 2028. The shift is expected to reduce pollution and exposure to fluctuations in oil and gas prices, while cutting energy and maintenance costs. Annual debt-related expenses are projected to fall from around 7 to 8 billion baht to about 4 billion baht.Meanwhile, the starting BMTA fare is set to increase from 8 to 15 baht. Support measures for low-income passengers are being discussed with the finance ministry. Agriculture, technology, and global trade are coming together at Toyota Farm Expo Asia 2026, as the event showcases new opportunities for Thai businesses to reach international markets, with a target of more than 3.5 billion baht in wider economic value.Deputy Agriculture and Cooperatives Minister Wacharapon Khao Kham has opened Toyota Farm Expo Asia 2026, bringing together agricultural technology, innovation, knowledge and trade from production to end markets. The event aims to generate more than 250 million baht in on-site transactions and create over 3.5 billion baht in wider economic value.Key highlights include international discussions on food security, technology, and climate change, while Thai businesses have opportunities to negotiate directly with overseas buyers and networks, supporting real trade and exports. The expo features more than 500 booths showcasing agricultural machinery, future foods, organic products, and innovations from Thai businesses.Toyota Farm Expo Asia 2026 runs through September 27th at Impact Mueang Thani in Nonthaburi Province. And that's a wrap for our morning edition of NBT World Brief. And for more stories, you can simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Have a nice day. สวัสดีครับ

0: เอเชียนเกม2026ไอจีนาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
1: คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันบ้างนะคะเริ่มที่พายุเฮอริเคนโปโลที่อ่อนกำลังลงอยู่ที่ระดับ4แล้วแต่ว่าอิทธิพลของพายุทำให้เกิดคลื่นลมแรงซัดเข้าถล่มชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเม็กซิโกคลื่นลมแรงจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนโปโลซัดเข้ากระหน่ำเมืองตามชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเม็กซิโกโดยที่เมืองปวยโตบิเซนเตเกเรโรและรัฐเกเรโรพบเศษซากต่างๆปลิวกระจัดกระจายไปทั่วขณะที่ชาวบ้านต่างรีบเร่งเก็บทรัพย์สินของตนเองเพื่อป้องกันความเสียหายทั้งนี้แม้พายุเฮอริเคนลูกนี้ได้อ่อนกำลังลงอยู่ที่ระดับ4จากระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดแต่คาดว่าจะยังคงก่อให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงต่อน้ำท่วมที่เป็นอันตรายถึงชีวิตรวมทั้งโคลนถล่มในพื้นที่ภูเขาทางการเม็กซิโกได้สั่งปิดท่าเรือหลายแห่งและไม่อนุญาตให้เรือขนาดเล็กเข้าเทียบท่าในเมืองต่างๆเนื่องจากคลื่นลมแรงและทัศนวิสัยลดลงด้านศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานว่าพายุเฮอริเคนโปโลกำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆไปทางตะวันตกเฉียงเหนือและคาดว่าจะทำให้มีฝนตกทั่วชายฝั่งรัฐเกเรโร
1: กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐนะครับได้ประกาศมอบเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจำนวน267ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราว 8,928 ล้านบาทเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคอีโบลาในแอฟริกากลางขณะเดียวกันสหรัฐก็หวังว่าจะได้รับคำมั่นสัญญาเกี่ยวกับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากประเทศอื่นๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดเงินรวม 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ 66,880 ล้านบาทสำหรับใช้ในการต่อสู้กับการระบาดของโรคดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกการให้คำมั่นสัญญาล่าสุดของสหรัฐส่งผลให้ยอดรวมเงินทุนที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จัดสรรเพื่อรับมือกับการระบาดในครั้งนี้เพิ่มขึ้นเป็น886ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทย 29,627 ล้านบาทรวมถึงเงินทุนจำนวน107ดอลลาร์หรือว่าราว 3,578 ล้านบาทจากกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐนอกเหนือจากเงินทุนของกระทรวงต่างประเทศ
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจอิตาลีเปิดปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งอาชญากรรมและแก๊งค้ายาเสพติดในเมืองนาโปลีโดยสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้รวม34คนพร้อมขยายผลตรวจค้นหลักฐานตามสถานที่ต่างๆหลายแห่งซึ่งในการตรวจค้นครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถยึดเงินสดได้มากกว่า 3.2 ล้านยูโรหรือกว่า120ล้านบาทซุกซ่อนไว้ภายในกำแพงบ้านพักหลังนึงรวมถึงของมีค่าอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งด้วยการบุกจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากปฏิบัติการลับนานหลายเดือนแถลงการของตำรวจระบุว่าผู้ถูกจับกุมทั้งหมดเกี่ยวข้องกับกลุ่มมาเฟียขบวนการผลิตและค้ายาเสพติดรวมถึงแก๊งรีดไถเรียกค่าคุ้มครอง
1: ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชิคาโกในรัฐอิลลินอยของสหรัฐเปิดเผยรายงานผลการวิเคราะห์ฉบับใหม่นะครับที่ระบุว่าซูเปอร์เอลนิโญอาจฆ่าชีวิตประชาชนทั่วโลกกว่า 450,000 คนจากคลื่นความร้อนระหว่างในช่วงเดือนมิถุนายนปี2569ถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ประเทศในกลุ่มซีกโลกใต้และประเทศกำลังพัฒนาถูกคาดว่าจะได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยไนจีเรียมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากความร้อนตามแบบจำลองสูงสุดประมาณ 31,400 คนรองลงมาคืออินโดนีเซียซูดานอินเดียและบราซิลครับโดยปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังทวีความรุนแรงผิดปกติอาจทำให้อุณหภูมิบนพื้นดินทั่วโลกในช่วงหลายเดือนข้างหน้านี้สูงกว่าค่าปกติราว 1.2 องศาเซลเซียสอย่างไรก็ตามรายงานนี้เชื่อว่ามีเวลาให้รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆเตรียมมาตรการเพื่อลดการสูญเสียซึ่งมาตรการที่แนะนำรวมถึงการแจ้งเตือนภัยร้อนล่วงหน้าการจัดทำแผนรับมือด้านสาธารณสุขการจัดตั้งศูนย์คลายร้อนจุดบริการน้ำดื่มและขยายการเข้าถึงบริการสาธารณสุข
0: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีต้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะแน่นอนว่าต้องมีผลงานของเทพยูมาฝากแน่ๆ
4: ถูกต้องค่ะก็เมื่อวานนี้ลงแข่งขันในรอบคัดเลือกหรือว่ารอบแรกนะคะโหวิ่งต่ำ10อีกแล้ว 9.95 วินาทีนะคะวันนี้ค่ะลุ้นเหรียญทองกับบิลภูริพลบุญสอนกันค่ะ
0: ค่ะ
3: ครับ
0: เชียร์เต็มที่เลยค่ะ
4: ค่ะ
1: เชิญครับ สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มมาที่เอเชียนเกมนะครับไปดูผลงานของบิลภูริพลบุญสอนนะครับเข้ารอบรองชนะเลิศได้แล้วก็สถิติเนี่ยดีที่สุดของตัวเองในปีนี้ด้วยนะคร
4: ับ
2: เห็นว่าวิ่งยังเหลืออยู
4: ่โอ้ยดูแบบสบายๆแล้วเมื่อวานนี้เขาบอกว่ามีลมต้านด้วยทำให้แบบเป็นอุปสรรคในการวิ่งเชื่อว่าวันนี้นะคะถ้าลมไม่แรงเนี่ยเราอาจจะวิ่งได้ดีกว่านี้นะคะแต่ว่าสถิติที่ดีที่สุดของบิลภูริพลเนี่ยตอนซีเกมส์อยู่ที่ 9.94 ค่ะ
2: ครับไปดูการแข่งขันกันนะครับสำหรับการแข่งขันกรีฑาในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับก็แข่งเป็นวันแรกไฮไลท์อยู่ที่วิ่ง100เมตรรอบคัดเลือกเริ่มที่ประเภทหญิงก่อนนะครับน้องเบลจิราพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยอันดับที่1ในฮิตที่2สถิติ 11.45 วินาทีทำลายสถิติของตัวเองที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ 11.49 วินาทีก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได
4: ้ค่ะส่วนสุกันดาเพชรรักษาหรือว่าถูนะคะวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3ของฮิตที่1ค่ะทำสถิติ 11.54 วินาทีก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: ครับมีประเภท100เมตรหญิงนะครับส่วนวิ่ง100เมตรชาย
4: ค่ะ100เมตรชายนะคะมีนักวิ่งเนี่ยเข้ามาในรายการนี้38คนเลยรอบแรกบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยวัย20ปีลงวิ่งในฮีทที่1นะคะซึ่งสถิติดีที่สุดในปีนี้ซีซั่นเบสเนี่ยของภูริพลเนี่ยวิ่งได้ต่ำ10ก็คือ 9.99 นะคะในครั้งนี้ค่ะวิ่งได้ 9.95 วินาทีนะคะนี่คือสถิติที่ดีที่สุดหรือว่า personal best นะคะของตัวเองในปีนี้นะคะแต่ว่าสถิติของเอเชียนเกมเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นนักวิ่งจากจีนทำไว้ที่ 9.97 ซึ่งบิลดีกว่านะนะรอบคัดเลือกเนี่ยนะคะอย่างที่บอกยังเหลือ
2: ๆครับ
4: นะคะ
2: ก็เดี๋ยวรอบรองชนะเลิศจะแข่งกันวันนี้นะครับเวลา 17:33 นะ
4: แล้วก็
2: วิ่งไปยังดูเวลาไปด้วย
4: นะคะเขาไปถ่ายที่แบบว่าสกอร์